0: อนาคตแล้วก็ย้อนไปสู่อดีตว่ามันเป็นมาแล้วมันจะเข้าถึงสัมพันธ์กันหมดเลยถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมในความสงสัยพวกนี้มันอยู่ในปุถุชนอยู่ในคนที่ยังไม่มีความสงบสงสัยในเรื่องคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยแต่ถ้าเข้าไปสู่ความสงบมันพ้นภาวะนี้มันหมดไปเองพอเข้าใจเรื่องสมาธิมั้ยโยมพอทำกันได้เป็นไหมทำกันได้ไหมอยู่ที่บ้านเคยทำกันแล้วไหมเคยทำกันหลายคนแล้วมั้งคนที่ไม่เคยคงมีมั้งมีไหมโยมคนที่ยังไม่เคยฝึกเลยนะมีไหมมีนะแต่พอเข้าใจขึ้นบ้างไหมยังมืดอยู่นะไม่เป็นไรที่บ้านเนี่ยที่บ้านก็ก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอนคือไว้เวลาว่างที่มันว่างๆแล้วก็ทำแต่ถ้าหลักของสมาธิจริงๆก็ทำได้ตลอดเวลานั่งได้ทุกเวลาภาวนาได้ทุกเวลาแต่ถ้าเราจะทำเป็นเวลาก็ก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิตื่นเช้ามืดแล้วก็นั่งก่อนที่เราจะไปทำงานทำจิตใจให้ว่างให้สบายซะก่อนแล้วก็ไปหรือเรานั่งรถอย่างเงี้ยเราก็ทำของเราไปนั่งเรือเราก็ทำของเราไปหรือเวลาทำงานพยายามเที่ยงเนี่ยเราพักผ่อนฉันทานข้าวเสร็จแล้วเราก็สงบสัก5นาที10นาทีถ้า15นาทีเรียงดีทำจิตให้เราให้สบายให้ลืมให้ละเรื่องกังวลต่างๆก่อนถ้าเราจะให้ใจของเราเป็นสุขเนี่ยเราต้องตัดเรื่องการงานออกให้ได้ในขณะนั้นธรรมดาคนเราเนี่ยจะกังวลอยู่ตลอดเวลาจะต้องทำโน่นทำนี่มันคิดอยู่เรื่อยแต่พอเราสมมติเราเที่ยงปุ๊บเนี่ยเราจะทำให้ใจเนี่ยมันละเรื่องกังวลต่างๆเนี่ยให้มันว่างสักพักหนึ่งเราจะรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยสบายขึ้นมากอันนี้ก็เป็นการทำได้คือเราจะทำงานทุกวันก็ทำได้เราจึงจะเห็นคุณตอนที่เราทำได้ตอนที่เรายังทำไม่ได้เรายังมองไม่เห็นจิตที่ฝึกยากก็ไม่นานหรอกพิธีทำสมาธินี่มันกำหนดไม่ได้ว่าจะนานจะช้าเท่าไหร่บางคนก็ไม่แน่ทำเมื่อไหร่ก็สงบเมื่อนั้นบางคนที่ทำไปแล้วยากแต่พอสงบแล้วก็ง่ายพอสงบแล้วก็รู้วิธีเขาหลังก็จับจุดได้ก็ไม่ลำบากอะไรแต่มากผู้ชายทำยากหน่อยเพราะจิตมันไม่ค่อยลงแต่พอสงบแล้วมันก็เหมือนกันหมดแต่ของพวกนี้อย่าไปท้อถอยทุกคนมีจิตแล้วเมื่อรู้เรื่องจิตตัวเองแล้วเนี่ยสามารถจะสงบได้ทุกคนเอาแค่ว่าถ้าเราจับลมได้เนี่ยนะถ้าเราจับลมได้เนี่ยแค่เรา5นาทีเนี่ยเราไปกับลมมากับลมเนี่ยลมหายใจเข้าลักษณะยาวเราก็รู้ลักษณะสั้นก็รู้หายใจเราจับลมรู้ว่าลมเข้าออกอยู่ทุกลมหายใจเนี่ยนั่นคือความสงบแต่ถ้าเราจับไม่ได้มันยังไม่สงบเช่นเราภาวนาจับลมได้เห็นลมเหมือนลมหายใจเข้าออกเรื่อยกระทบรู้สึกอยู่เรื่อยทุกเข้าทุกลมเข้าออกถ้าเราจับได้สงบทันทีเพราะเรามีสติควบคุมมีสมาธิได้แต่โดยมากที่เราจับไม่ได้มันคอยคิดโน่นคิดนี่อยู่เรื่อยมันยังไม่ไปตามลมแต่ก็ไม่เป็นไรก็พยายามกระทำเรื่อยๆไปมันก็เข้ามารวมตัวเอง
1: ใจเข้าไปแล้วคิดว่ามันเข้าไปในท้องแล้วเราออกมาอย่างน
0: ั้นนะก็นั่นแหละใกล้รู้อย่างนั้น

0: รู้ถึงไหนลมถึงไหนเราก็รู้สึกถึงนั้นถ้าเราจับได้เลยมันก็อยู่กับลมทำความรู้สึกไปกับลมลมเข้าลมออก
1: มันจะเงียบไปเลย
0: นะ
1: จะหลับไปเลย
0: จะหลับไปเลยก็ฝืนไปเดี๋ยวก็พอพ้นหลับก็เป็นสมาธิทันทีไอ้ง่วงกับสมาธินั้นต่อกันพอพ้นง่วงเราพยายามไม่พยายามตั้งสติไว้พอพ้นง่วงปุ๊บมันจะเป็นสมาธิเลยจะสว่างได้เลยจะสงบได้เลยไอ้ง่วงเนี่ยมันจะเป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่ให้ข้ามไปสู่สมาธิแต่เรารู้มันแล้วอย่างนั้นแล้วเราก็พยายามไม่หลับตามจะได้สมาธิตอนนั้นเองมันใกล้ถึงสมาธิแล้วไอ้ง่วงกันนะไม่ใช่ว่าเอ๊ะง่วงเลยใช้ไม่ได้เลิกเลยไม่ได้

0: มันใกล้ถึงสมาธิแล้วไอ้ง่วงนั่นไม่ใช่ว่าเอ๊ะง่วงเลยใช้ไม่ได้เลิกเลยไม่ได้ง่วงนั่นคือการเข้าไปสู่สมาธิเพราะไม่คิดอะไรแล้วจิตมันปรับตัวได้ดีแล้วแต่เหลือเพียงง่วงอย่างเดียวถ้าค่ำตรงนั้นปุ๊บสบายเลยจิตสงบทันทีแต่เราจะฝืนไปได้หรือเปล่าเท่านั้นก็ไม่มีอะไรถ้ามันไม่ง่วงมากมันก็สามารถข้ามได้เพียงแต่เราทนภาวนาให้จนหายง่วงเท่านั้นเองมันก็ตื่นขึ้นคนนี้ก็เป็นผู้เบิกบานได้ทันทีมันจะสงบกว่าเดิมแสดงว่าเราจะสามารถจะสงบได้ถ้าลักษณะนี้นั่นวิธีนั้นถูกต้องแหละมันจะต้องผ่านง่วงแน่นอนสมาธิกับง่วงมันอยู่ใกล้กันปวดเมื่อยมันก็ข้ามได้บางทีบางคนนั่งไปมันก็ลืมไปได้เบาไปได้ดับไปได้ถ้าจิตมันรวมมันก็หายปวดถ้าจิตไม่รวมมันก็ปวดถ้าจิตคิดโน้นคิดนี่ยังปวดใหญ่แต่ถ้าเราดูกระลมไปลมไปจิตเป็นสมาธิมันก็ลืมปวดเมื่อยไปได้ตัวก็เบาความปวดเมื่อยก็ไม่ค่อยมีถ้าแก้ไขได้ถ้าทนไม่ไหวแล้วก็ขยับแต่บางทีมันก็ข้ามถ้ามีสมาธิมันจะหายแต่ถ้ามันไม่มีสมาธิจิตมันไม่สงบแล้วก็ขยับเปลี่ยนใหม่ได้
1: ขย
0: ับ
1: เปลี่ยนใหม่ก็เสียอารมณ
0: ์เลยถ้าเสียอารมณ์เราไม่ขยับถ้าสมมติว่าจิตของเรามันจดจ่อยแล้วถ้าเสียอารมณ์เราไม่ขยับทำให้มันเป็นสมาธิให้ได้แล้วไอ้เวทนานั้นจะดับไปเองมันจะดับไปโดยอัตโนมัติเองไม่น่าดับมันก็ดับได้ถ้าจิตมันเข้าสมาธิได้แต่ที่พูดถึงสองระยะใช่ไหมที่คนนั่งสมาธิแล้วเนี่ยพอปวดใจมันก็สับกระส่ายเนี่ยควรเปลี่ยนอิริยาบถแต่ถ้าเกิดใจมันจดจ่อเนี่ยพอขยับแล้วเปลี่ยนสมาธิแตกเลยอย่างเงี้ยนั่นไม่ควรเปลี่ยนควรจะนั่งต่อไปพอสมาธิมันเข้าพอเกิดจริงๆมันก็ไอ้ปวดมันหายไปเอง

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: คำขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันมองบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: ภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่

0: ขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
1: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการส่งงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
2: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในบรรยากาศที่เพิ่นเสด็จทำกองเพลนนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานมาทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทำขึ้นจากผ้าไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากกลุ่มที่มีอยู่30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดคิดเฮ็ดฝ่ายนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ทั้งกลุ่มทั้งเฒ่าให้เฒ่าหน้ามีอยู่มีกินเนาะคันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็เพราะได้ให้เงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะเพราะแต่เพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพระองค์ท่านนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
1: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3: ศูนย์คุณธรรมค่ะตั้งมาอันแผนกทอผ้าไหมนี่ค่ะตั้งมาตั้งแต่ปี2535ค่ะค่ะจนถึงปัจจุบันนี่ค่ะแรกๆค่ะมีสมาชิกเข้ามาทอในนี่เนาะค่ะประมาณ10คนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายออกไปเพราะว่าเฮาก็ต้องขยายให้หมู่ไผบ้านน้ำกันนี่เฮ็ดต่อไปก็เลยตอนนี้ประมาณยอดสมาชิกนี่มี400คนค่ะส่วนนึงก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนนึงเฮาก็ช่วยไว้ในที่ทํางานของเฮานี่ค่ะที่โรงทอใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะก็ชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะ
1: ทรงเปี่ยมด้วยความชื่นชมในผลงานของสมาชิกศิลปาชีพประดุจความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่ภาคภูมิใจในผลงานของลูก
4: คิดว่าลืมจักเสียที่ในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็ของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเรียนก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
5: รู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือทอผ้าไหมผ้าลายลูกแก้วผ้าลายชิดนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ. 35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะสวยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านนะครับ
1: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
6: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าไหมที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้าส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
1: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆต รายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระปิชาสามารถสายพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดลิงเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยผิด
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านนะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญ พระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดิน

ธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาโดยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระบั่นเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทางด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอาชญาวิทยาและธรรมทวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิ

ิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิกูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชธรรมปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์ให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณาต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนส่งผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ปริตยารอดรัตนาทูลทีมข่าวในพระราชสำนักททบ.เรียบเรียง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: หัวใจขาดเลือดโรคที่ไม่มีใครเลือกถ้าหมอให้คุณนุชเลือกระหว่างโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหัวใจขาดรักคุณนุชจะเลือกแบบไหนครับ
2: หัวใจขาดรักคงไม่เป็นไรแต่ถ้าโรคหัวใจขาดเลือดคงไม่ดีแน่ๆเลยเพราะเท่าที่รู้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดอาการเบื้องต้นก็คือเจ็บที่หน้าอกและอ่อนแรงยิ่งถ้าเป็นคนที่สูบบุหรี่คนอ้วนคนที่เครียดง่ายขาดการออกกำลังกายจะยิ่งมีความเสี่ยงกว่าคนทั่วไปถ้าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดแล้วมักจะมีอาการเรื้อรังต้องไปหาหมออยู่เสมอและถ้าหลอดเลือดหัวใจอุดตันอย่างถาวรขาดเลือดไปเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจก็จะตายภาวะแบบนี้เรียกว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายทำให้เจ็บหน้าอกรุนแรงเกิดอาการหัวใจวายจนเป็นอันตรายถึงชีวิตโรคนี้น่ากลัวจังเราจะป้องกันได้อย่างไรคะหมอกัน
1: โรคนี้ป้องกันได้โดยงดบุหรี่ระวังไม่ให้อ้วนลดอาหารหวานมันเค็มกินผักผลไม้ออกกำลังกายไม่เครียดตรวจร่างกายทุกปีผู้ที่เป็นโรคความดันเบาหวานเกาต้องรักษากับแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดแทรกซ้อนลดเหล้าละบุหรี่เลิกอ้วนเพื่อถนอมหัวใจและหลอดเลือดของคุณ

ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับสมมุติว่าคุณทำงานที่โรงแรมและมีแขกมาถามคุณว่าสวนสาธารณะที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนคุณทราบว่ามีแห่งหนึ่งอยู่ใกล้กับโรงแรมนะครับสามารถเดินไปได้คุณก็อยากจะพูดว่าคุณสามารถเดินไปได้อาจจะใช้ประโยคง่ายๆว่า you can walk there you can walk there คุณน่าที่จะเดินไปได้แต่ผมขอฝากอีกประโยคหนึ่งซึ่งฟังแล้วเท่กว่าประโยคเมื่อสักครู่นี้อีกนะครับประโยคนั้นก็คือ it's walking distance it's walking distance ความหมายก็คือระยะทางใกล้ขนาดเดินไปได้ distance ในภาษาอังกฤษก็คือระยะทางดังนั้น walking distance ใช้อธิบายระยะทางที่ใกล้ขนาดเดินไปถึงได้ it's walking distanceถ้าต้องการจะให้แท้กว่านี้อีกนะครับก็อาจจะใช้ประโยคนี้ครับ It's within walking distance

0: nature's within walking distance เป็นภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติซึ่งฟังแล้วไพเราะดีครับ within คือภายในดังนั้น it's within walking distance หมายถึงอยู่ภายในระยะทางที่เดินไปถึงได้สรุปว่าประโยคที่ใช้อธิบายสถานที่ที่อยู่ใกล้สามารถเดินไปได้เลยนะครับก็คือ it's within walking distance ผม Andrew Biggs คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ
1: สำนวนชวนคิดพาสิสสอนใจหักด้ามพระด้วยเข่าใช้กำลังแรงรานทำหารหักไม่รู้จักใช้ปัญญาดูกล้าเก่งเหมือนหักพระด้วยเข่าเอาเต็มแรงด้ามพระแข็งคนหักจักเจ็บตัวเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าหักด้ามพระด้วยเข่าหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าใช้กำลังเอาชนะหรือตัดสินปัญหาด้วยวิธีรุนแรงซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายทั้งฝ่ายตรงข้ามและตัวเองด้วยเหมือนเอาเข่าหักด้ามพระไม่หักตัวก็ต้องเจ็บค่ะ

0: มงคลชีวิตอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าเสวนาคนชั่วอย่ามั่วอบายมุขอย่าสุขก่อนหามอย่าภาพก่อนทำอย่าลำก่อนเพลงอย่าข่มเหงผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจบอย่าพบแต่เศรษฐีอย่าดีแต่ตัวอย่าชั่วแต่คนอื่นอย่าฝืนกฎระเบียบอย่าเอาเปรียบสังคมอย่าชื่นชมคนผิดอย่าคิดเอาแต่ได้อย่าใส่ร้ายคนดีอย่ากล่าวว่าจีมุสาอย่านินทาพระเจ้าอย่าขาดเคล้าเมื่อมีทุกข์อย่าสุขจนลืมตัวอย่าเกรงกลัวงานหนักอย่าพิทักษ์ทานชนอย่าลืมตนเมื่อมั่งมี
1: ผมเด็กชายอัตชัยมีสีแน่ทับโรงเรียนวัชรติการามครับ

0: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
1: นิทานธรรมเรื่องไก่วิเศษโชคร้ายกาลครั้งหนึ่งมีที่ปรึกษาของเจ้าเมืองผู้เป็นคนชอบศึกษาหาความรู้ได้เชื้อเชิญนักบวชมาพักในบ้านนักบวชผู้นี้มีอำนาจวิเศษสามารถยังรู้สิ่งที่เหนือธรรมชาติได้ที่ปรึกษาเจ้าเมืองเป็นคนดีมากเมื่อไรที่นักบวชมาพักอยู่ด้วยเขามักจะปรึกษาหารือเรื่องคุณธรรมและการแก้ปัญหาบ้านเมืองเป็นประจำตอนเช้าวันนั้นคนรับใช้ของที่ปรึกษาเจ้าเมืองออกไปตักน้ำที่ท่าน้ำตามเคย
2: เฮ้สมาลเฮ้สมาลฮะตักน้ำใส่ถังกะละมังและตุ่มจะได้ไม่ต้องกลุ้มเมื่อน้ำขาดแคลนหน้าแล้งน้ำแห้งเป็นยามแรนแค้นทั่วทั้งดินแดนต้องประหยัดน้ำกะแม่เรานี่ก็เจ้าบ่เจ้ากรอนเหมือนกันอีกเที่ยวเดียวก็จะเต็มตุ่มแล้วนั่นอะไรมันลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องมาล่ะทำไมคนชอบทิ้งขยะลงน้ำกันนักล่ะทำให้น้ำเสียหมดถ้าไม่ทิ้งขยะเราก็ใช้น้ำนี่อย่างสบายใจเพราะแสงแดดจะช่วยฆ่าเชื้อโรคอยู่แล้วกุ้งหอยปูปลาก็ไม่ต้องเดือดร้อนนั่นไม่ใช่ขยะหรอกนะเหมือนชามข้าวเลยแปลกจริงทำไมมันไม่จมต้องเก็บมาดูก่อนซะ
1: พอเด็กรับใช้เก็บถาดอาหารมาได้ก็ไม่ค่อยกล้าเปิด
2: เคยอ่านนิทานมาเนี่ยถ้าเปิดโน่นเปิดนี่ดูบางทีอาจจะเจอยักษ์อาลาดินหรือไม่ก็เฮ้ยพูดผีปีศาจทำยังไงดีนะฮะเก็บไปให้เจ้านายดูดีกว่าเจ้านายคงรู้ว่าต้องทำยังไงอ่ะ
1: ที่ปรึกษามาดูแล้วตัดสินใจว่าควรเปิดออกเขาเห็นไก่ย่างน่ากินกลิ่นหอมมาก
3: ไก่ย่างอยู่ในชามมีฝาปิดมิดชิดและถาดลอยน้ำไม่จมแสดงว่าต้องเป็นอาหารวิเศษดีจริงนี่จะเป็นอาหารสำหรับท่านนักบวช
1: เมื่อที่ปรึกษาเจ้าเมืองนำอาหารมานักบวชก็ขอเวลาพิจารณาอาหารนั้นก่อน
4: ขอใช้เวลาสักเล็กน้อยพิจารณาอาหารก่อนกินนะ
1: เมื่อนักบวชผู้อย่างรู้มองอาหารที่เป็นไก่ย่างก็รู้ถึงที่มาของไก่นั้นทันทีไก่นั้นเดิมเป็นไก่วิเศษที่อาศัยอยู่ในศาลาร้างแห่งหนึ่งณที่นั้นมีไก่วิเศษ2ตัวตัวหนึ่งอยู่ข้างบนอีกตัวนอนข้างล่างวันหนึ่งไก่ที่นอนด้านล่างเอะอะขึ้นว่า
5: โอ้ยอะไรเนี่ยฮะห้องสกกระปกของเจ้าเนี่ยหล่นลงมาบนหัวฉันเนี่ย
2: อะไรทำไมล่ะเจ้าแกก็อยากไปนอนตรงนั้นเองนี่ช่วยไม่ได้เวลาของสกปรกหล่นน่ะมันก็จะต้องหล่นลงข้างล่างมีราจะลอยไปข้างบนเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะน่าขำ
5: เจ้านี่อยู่ข้างบนเนี่ยต้องระวังหน่อยสิทำแบบนี้ไม่เกรงใจกันเลย
2: เกรงใจเกรงใจทำไมในเมื่อฉันอยู่ข้างบนแสดงว่าฉันเหนือกว่าลุงมากนักหรือว่าลุงมีที่กว่าฉันก็ว่ามา
1: ในเวลาเดียวกันนั้นชายตัดฟืนคนหนึ่งเดินผ่านมาเพื่อแวะพักก่อนกลับบ้านเขาได้ยินไก่คุยกันก็แปลกใจนัก
6: ไก่พูดได้มันทะเลาะอะไรกันนักนะเสียงดังเชียวต้องแอบฟังซะหน่อยแล้ว
1: ชายตัดฟืนได้ยินไก่เถียงกันว่าตัวไหนจะวิเศษกว่ากัน
5: ท่านเนี่ยมีดีสิเจ้าหนุ่มเอ้ยรู้หรือเปล่าว่าฉันเนี่ยเป็นไก่วิเศษก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกเนื้อของฉันเนี่ยนะใครกินเข้าไปพอตื่นเช้าขึ้นมาจะได้เงินถึง 1,000 เหรียญทองเชียวนะและเจ้าล่ะมีอะไรถึงได้ไปนอนข้างบนนั่น
2: เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะดีกว่าลุงเยอะเลยที่ได้มาอยู่ที่แห่งนี้และได้นอนข้างบนต้องเป็นไก่วิเศษชั้นหนึ่งเนื้อของฉัน
7: ม่ได้ให้ลาบเพียงเหรียญทองพันเดียวหรอกนะ
5: งั้นมันวิเศษยังไงล่ะ
7: ก็ต้องอธิบายเป็นส่วนๆไปเนื้อสันในของฉันใครได้กินจะได้เป็นเจ้าเมืองเนื้อส่วนด้านนอกผู้หญิงกินก็จะได้เป็นภรรยาเจ้าเมืองและเนื้อติดกระดูกถ้าคนกินเป็นนักบวชเขาจะได้เป็นหัวหน้านักบวชประจำเมืองเลยแจ๋วไหมล่ะลุง
6: ฮ่าไก่วิเศษขนาดนั้นเชียวเราจะกินตัวไหนดีล่ะถ้ากินตัวอยู่ข้างล่างได้เหรียญทองพันเหรียญถ้าได้กินตัวข้างบนพันเหรียญก็สู้ไม่ได้เพราะการได้เป็นเจ้าเมืองดีกว่ารวยกว่าเป็นไหนๆโฮโฮโฮโฮรู้แล้วต้องจับเจ้าตัวที่อยู่ข้างบน

0: ชายตัดฟืนจึงจับไก่ตัวที่อยู่ข้างบนกลับมาให้ภรรยาของเขาทำอาหารและเล่าเรื่องทั้งหมดให้นางฟัง
1: ทำไก่ย่างอร่อยที่สุดนะจ๊ะพี่เดี๋ยวฉันจะจัดการให้เองจ้าม
2: ีคนเขาเล่าว่าถ้าเรากินหรือใช้ของวิเศษตัวเราต้องสะอาดก่อนดังนั้นเธอ

0: รีบทำอาหารนะแล้วเราจะไปอาบน้ำให้เนื้อตัวสะอาดพร้อมกินไก่พิเศษกันอีกไม่นานฉันก็จะได้เป็นเจ้าเมือง
1: ส่วนฉันจะได้เป็นสตรีหมายเลขหนึ่งภรรยาเจ้าเมืองแหมพี่เราช่างโชคดีจริงๆเลยนะรู้แล้วเดี๋ยวทำอาหารเสร็จเราจะไปกินตรงริมแม่น้ำบรรยากาศดีเหมือนไปปิกนิกเลยนะจ๊ะพี
2: ่แต่ของวิเศษนี้คงไม่ต้องการให้ชายตัดฟืนและภรรยาได้กินขณะที่ทั้งสองอาบน้ำอยู่นั้นอยู่ๆก็มีคลื่นซัดฝั่งถาดอาหารที่วางอยู่ไหลลงน้ำไปโดยที่เขาไม่เห็นหันกลับมาอีกทีก็ไปไกลเกินกว่าจะคว้าทันแล้ว
0: เอ้าพี่เธอถาดอาหารวิเศษลอยไปตามน้ำแล้ว
1: ฮะอะไรนะ
0: นั่นไงมันลอยไปไกลแล้วเธอวางยังไงกันฮะให้ตกน้ำได้นะตีไม่ได้เรื่องเลย
1: ว่าฉันได้ยังไงล่ะก็พี่นั่นแหละจะต้องให้มาอาบเอิบน้ำทำไมก็ไม่รู้ไม่เห็นจะเข้าท่าเลยถ้ากินซะเลยตอนแรกก็ไม่เสียมันไปหรอก
0: เนี่ยยังจะเถียงอีกฉันเป็นคนไปขโมยไก่มาให้แท้ๆนะ
1: แต่ฉันเป็นคนทำไก่ย่างนี่ตัวเองทำอะไรเป็นมากตั้งแต่ตัดฟืนแล้วขโมยของฮะฮะว่ายังไงแต่ว่าฉันอีกก็เปล่าไม่เถียงเล่า
0: ไปเก็บมาโอ้ย
2: นักบวชพิจารณาดูจนรู้แจ้งแล้วจึงบอกให้แบ่งเนื้อไก่เป็น3ส่วน
3: ส่วนสันในท่านที่ปรึกษาจงกินซะส่วนเนื้อด้านนอกให้ภรรยาของท่านกินนะตัวเราจะกินเนื้อติดกระดูกเองขอให้จัดการตามนี้ไม่ต้องถามฉันหรอก
2: เมื่อกินไก่วิเศษแล้วก็เห็นผลภายในเวลาเพียง3วันเพราะเจ้าเมืองคนก่อนออกศึกจนตายในที่รบที่ปรึกษาช่วยป้องกันเมืองไว้ได้ผู้คนเลยตั้งเขาเป็นเจ้าเมืองคนใหม่และนักบวชก็ได้เป็นหัวหน้านักบวชของเมืองนั้นเหมือนอย่างที่ไก่วิเศษคุยไว้จริง
4: ๆเจ้าไก่หนุ่มตัวนั้นเนี่ยมันโชคร้ายจริงๆถูกจับไปกินซะแล้วเรื่องนี้สอนให้ฉันรู้ว่ามีดีไม่ควรพูดโอ้อวดทับผมกันจนคนอื่นรู้เลยเกิดภัยถึงตัวเห็นที่จะต้องเก็บความลับเรื่องความวิเศษของตัวเองไว้ซะแล้วเอ้าเฮ้ยนั่นใครมาล่ะเนี่ยฮะใครจะมาจับเราหรือเปล่าเนี่ยฮะเดินเบาๆสินี่ไงนี่ไงยังเหลือเจ้าไก่วิเศษตัวที่กินแล้วได้เหรียญทองฉันน่ะจะจับมันซะ
1: อยู่ไหนล่ะ
4: โอ้พี่โอ้โอ้มาจับแล้วเลยเนี่ยโอ้ยนี่นี่นี่นี่ดีกว่าเล่าไปก่อนเลย
1: เข
4: ้
1: าส
4: ิโถ่เธอทำเสียงอีกแล้วอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะรวยกัน
1: โอ้ก็ตัวเองแหละเมื่อบ่นอยู่ได้อดกันเลยเหรียญทองอ่ะ
4: โอ้เธอละเดินเสียงดังให้มันหนีไป
1: โอ้ยที่ไหนแล้ว
2: เฮ้ยก็นี่แหละค่ะคนโลภและลักขโมยมักไม่ได้ลาภสองสามีภรรยายังเถียงกันไม่จบเมื่อนิทานของเราจบลง
4: ช่วยด้วยโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยครับช่วยด้วยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้โ
2: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเปิดเผยสิ่งที่ดีที่มีอยู่ในตัวเองอาจนำตนเองไปสู่ความพินาศได้
5: นิทานจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ

เหนือสิ่งอื่นหมื่นแสนในแดนทิพย์เหนือคำหยิบยกมาอุทาหรณ์คือพระคุณมารดาและบิดาเหนืออักษรจักสรรพันนาจากบทประพันธ์เหนือสิ่งอื่นใดโดยคมสินสิทธิกรจากหนูเด็กหญิงกัญญารัตน์มนสุขผู้อ่านค่ะ

ทำความดีแม้ไม่มีมนุษย์เห็นเทพเจ้าก็ย่อมเป็นพยานได้ทำความดีคนไม่เห็นจะเป็นไรจมภูมิใจว่าเราทำแต่ความดีจากบทประพันธ์ของชลัดอรุณโรจน์โดยเด็กหญิงสรัญญาสันติพงศ์กุลค่ะ

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปสัก40 ปีหมดเราก็จะอายุ118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2 ปีไอ้2 ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสโซฮอร์หรือไม่ใช้กัสโซฮอร์กัสโซฮอร์นี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสโซฮอร์ใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยอย่างมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2 ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10%นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงปึ้มปึ้มปึ้มปึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีเราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่แต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนเท่านั้น

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดา

สุดเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิ

0: ซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยพระราชดำริท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่เพื่อนผู้ค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแทนสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอด

พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่7โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยปุริสุนโธวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมบรณินโนวัดบ้านงงปาจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์นานาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมารโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระอาจารย์ชูรัตน์ธรรมกาโมวัดสังฆทานพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญคุณบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมคุณลำบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีโทรศัพท์0
0: จังหวัดนนทบุรี
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งเท้าขวาวางเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายนั่งตามสบายภาวนาว่าพุทลมเข้าโธลมออกทำใจให้สงบไปกับลมหายใจทำภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทจนกว่าใจของเราจะสงบวันนี้เราก็มีโอกาสมีชีวิตอันดีที่ได้ร่วงเลยมาจนถึงวันศาสตร์ไทยถือว่าเป็นวันที่ประเพณีคนไทยนิยมทำบุญแบ่งบุญให้แก่ผู้ญาติตายาย3วัน3คืนถือว่าผีเก่าผีใหม่ผีผู้ญาติตายายตายแต่ครั้งใดก็มารอรับส่วนกุศลในวันนี้นี่เป็นความเชื่อถือของบรรพบุรุษคนไทยเราว่าจะต้องทำบุญอุทิศให้แก่หมู่ญาติที่ร่วงลับไปแล้วถ้าคนใดไม่มาทำบุญวันนี้ถือว่าพลาดโอกาสพลาดโอกาสอันดีงามที่จะทำบุญอุทิศให้แก่หมู่ญาติที่ร่วงลับไปแล้วเพราะเขาถือว่าวันนี้เป็นวันปล่อยผีปล่อยสางปล่อยวิญญาณปราศจากสัตว์นรกจากเปรตอสุรกายมารอรับส่วนกุศลของหมู่ญาติที่จะทำบุญตักบาตรทำบุญถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมอุทิศบุญไปให้แก่ผู้ที่ตายไปเก่าไปใหม่คนไทยเราก็ถือประเพณีทำบุญกันทุกปีก็ไม่ขาดสมัยก่อนรู้สึกคนจะตื่นตัวในเรื่องทำบุญมากทุกคนจะต้องผลัดกันไปวัด3วันเนี่ยวันโกนก็บางทีแม่ไปลูกไปพอวันพระก็พ่อไปลูกไป3วันก็เรียกว่าหมุนเวียนทำกันหมดในครอบครัวบางครอบครัวนี่จะมีทั้ง10กว่าคนมีทั้งลูกสาวลูกเขยลูกสะใภ้มีทั้งลูกหลานก็ไปกันหมดจุงลูกจุงหลานไปทำบุญตักบาตรกันตัวเล็กตัวน้อยก็เข้าวัดกันเพราะว่าเป็นถือว่าทุกคนจะต้องเข้าวัดเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วคนไทยเราจึงรู้คำว่าบุญคำว่ารู้ว่าเข้าวัดอย่างไรแต่สมัยนี้คนเราก็ดิ้นรนมีอาชีพ

มีการงานซึ่งเป็นวันที่ไม่หยุดตรงกับราชการอะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องทำงานมาวัดไม่ได้อาชีพทุกคนก็บีบรัดจึงทำให้คนต้องห่างวัดคนบางคนไม่มีโอกาสจะมาเลยใจมาแต่ตัวมาไม่ได้บางคนตัวก็ไม่มาใจก็ไม่มาก็ยิ่งห่างวัดมากขึ้นแต่ก็ยังดีสำหรับคนที่ตัวมาวัดใจมาวัดก็มีโอกาสได้มาอันนี้จึงว่าคนไทยเรายังนิยมการทำบุญกันอยู่ก็ยังรู้จักคำสอนของพุทธเจ้าที่เตือนใจพวกเราไม่ให้เป็นคนประมาทเขาว่าพอถึงวันมาทำบุญเนี่ยนึกว่าเออเราโชคดียังมีชีวิตยืนมาถึงวันนี้ถือว่าเป็นโชคดีของเราที่ยังอายุยืนเข้ามาจนถึงวันตรุษวันสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยหรือวันเข้าพรรษาออกพรรษาก็ถือว่ายังได้ทำบุญมาตั้งหลายวันนี่ถ้าเราไม่มีโอกาสเข้าวัดเราจะทำอย่างไรเราก็เข้าวัดที่กายวาจาใจของเราทำเจตนาให้เป็นกุศลสร้างบารมีให้เราเป็นผู้ใคร่ในธรรมปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่มาวัดเราก็ทำใจเป็นวัดคือเริ่มต้นจากการเจตนาไม่ทำบาปเจตนานี้เป็นตัวกรรมที่จะสร้างทานศีลภาวนาพาคนไปดีและไม่ดีเจตนาทำบุญเจตนาทำกุศลก็เป็นฝ่ายบุญเป็นฝ่ายธรรมถ้าเจตนาทำบาปก็เป็นฝ่ายอกุศลเป็นฝ่ายไม่มีธรรมเป็นธรรมดำทุกคนเรานี่ขึ้นอยู่กับเจตนาเป็นหลักทั้งหมดฉะนั้นเราก็ตั้งจิตเจตนาของเราให้แน่วแน่ว่าเราเกิดมาพบพุทธศาสนาเราจะต้องสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีให้ตัวเองด้วยการตั้งเจตนาให้แน่วแน่ไปสู่ทางถูกต้องเมื่อเราได้มีโอกาสได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็ต้องศึกษาธรรมที่มีอยู่ในใจเราว่าใจเรานี่ได้ค้นหาธรรมได้แค่ไหนเราได้ตึกตรองทำเข้าไว้ในใจเราได้แค่ไหนเรามีความรู้ในพุทธศาสนาได้แค่ไหนรู้บุญได้แค่ไหนรู้ละบาปได้แค่ไหนรู้ศีลได้แค่ไหนรู้สมาธิทำใจให้สงบได้แค่ไหนมีปัญญาพิจารณาตรงตามความจริงที่พยายามตัดละความทุกข์ทางใจได้แค่ไหนปัญญานั้นเป็นตัวตัดตัวละความทุกข์ใจทานเป็นการเสริมสร้างจิตใจของเราให้เป็นผู้ที่ไม่ค่อยห่วงกังวลอะไรเป็นคนที่ไม่โลภไม่ตณีจนเกินไปจึงกลายเป็นคนมีจิตใจเยือกเย็นมีจิตใจผ่องใสเบิกบานด้วยผลทานที่ทำไว้ผลศีลจากการทำให้จิตของตัวเองนี่ปกติไม่ค่อยลุ่มไม่ค่อยร้อนนั่งที่ไหนนอนที่ไหนกินที่ไหนก็ไม่ลุ่มร้อนเพราะเป็นคนมีใจปกติปกติเป็นคนใจเย็นหรือปกติเป็นคนใจร้อนก็พยายามมีศีลจนปกติใจเย็นสมาธิเราไม่สงบกินก็ไม่สงบนั่งก็ไม่สงบนอนก็ไม่สงบทำยังไงจะให้มันสงบใจบ้างสงบมันจะได้ใจเย็นเราก็ต้องเจริญภาวนาเช่นพุทลมเข้าโทลมออกทำให้จิตนั้นสงบไม่คิดอะไรมากมายจนตัดห่วงกังวลได้บ้างเมื่อจิตใจของเราสงบแล้วมันก็เกิดความสบายใจเกิดความเข้าใจในจิตใจของตัวเองก็เกิดปัญญาปัญญาในที่นี้ก็หมายถึงรู้ใจตัวเองที่จะควบคุมใจของเรานั้นไม่ให้มันวุ่นวายไม่เกิดความโลภมากโกรธมากคอยหักห้ามใจตัวเองได้ดีขึ้นคือสามารถที่จะรู้เท่าทันความปรุงแต่ง

คิดนึกเรื่องจิตใจของเราได้บ่อยๆก็เรียกว่าคนทันอารมณ์คนทันอารมณ์คนเจ้าอารมณ์คนเจ้าอารมณ์ก็เรียกว่าเป็นคนไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาก็เป็นคนเจ้าอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธง่ายหายเร็วมีจิตใจวาวุ่นอยู่ตลอดเวลาใครพูดดีก็เป็นร้ายพูดร้ายร้ายใหญ่พูดแต่ดีอย่างเดียวเท่านั้นเองเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเรียกว่าคนเจ้าอารมณ์เมื่อเจ้าอารมณ์ยังไม่พอยังเกิดเจ้าทิฏฐิอีกทิฏฐิตั้งมั่นยึดว่าเรารู้อย่างนั้นเราเห็นอย่างนั้นถูกก็ว่าผิดก็ว่าถูกถูกก็ว่าผิดเป็นคนยึดความเห็นตัวเองยึดความรู้ตัวเองคิดการกระทำของตัวเองว่าถูกฝ่ายเดียวไม่ได้พิจารณาว่าคนอื่นเขาก็ถูกเหมือนกันเมื่อเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเราก็ตั้งมั่นในความเห็นที่ไม่ถูกก็เข้าไขไม่ได้สามีก็เจ้าทิฏฐิก็เข้ากับภรรยาไม่ได้ภรรยาก็เจ้าทิฏฐิก็เข้ากับสามีไม่ได้ลูกแม่พ่อในครอบครัวมีทิฏฐิซึ่งกันและกันก็เข้ากันไม่ได้ทิฏฐิเป็นความเห็นที่ไม่ตรงกันเมื่อความเห็นไม่ตรงกันทำไงก็ไม่สบายใจมองหน้ากันก็ไม่สบายตาไม่สบายใจที่จะอยู่กันในบ้านเดินสวนไปสวนมาก็ไม่สบายใจเพราะการกระทำความเห็นไม่ตรงกันความเห็นไม่สอดคล้องกันนี่มันปัญหาของโลกแตกเลยก็แล้วกันทำยังไงเจ้าอารมณ์ก็ยังพอว่าแต่ถ้ามาเจ้าทิฏฐิอีกแล้วมามีมานะอีกเจ้ามานะถือตัวอีกสำคัญตัวเองว่าดีอยู่เสมอคนอื่นดีไม่เท่าเรามานะเกิดแข็งกล้าขึ้นมาอีกไม่ยอมใครสำคัญตนผิดครบกระบวนการของความทุกข์เลยอยู่ที่ไหนก็เป็นทุกข์มีเป็นคนเจ้าอารมณ์ทำไมโกรธก็น้อยใจทำไมไม่ขี้โกรธก็น้อยใจเอาใจไม่ถูกไม่รู้จะเอาใจยังไงเอาใจอย่างนี้ก็จะเอาอย่างนั้นเอาอย่างนั้นก็จะเอาอย่างนี้เขาเรียกเอาใจไม่ถูกใครพูดดีถ้าไม่พูดไม่ดีก็ไม่ได้อีกคนเคยทักถ้าไม่ทักก็ไม่ได้อีกหาว่าเขาว่าอะไรเราอีกเขาคิดอะไรอีกเกิดน้อยใจขึ้นมาอีกแล้วคนเมื่อทำใจไม่ได้ก็จะต้องมีปัญหาเจ้าทิฏฐิเกิดขึ้นมาเจ้าอารมณ์เกิดขึ้นมามานะความถือตัวเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทำยังไงของสิ่งนี้ก็อยู่ในตัวเราทุกคนถ้าเราไม่กำจัดไม่ละไม่ปล่อยไม่วางมันไปมันก็เกิดทุกข์อยู่ในใจเราตลอดไปเราจะต้องเอาพระธรรมคำสอนพุทธเจ้านะมาภาวนาให้เห็นอารมณ์ของเราจะได้ละความเป็นคนเจ้าอารมณ์หุนหันพันแล่นมโหร้ายหายเร็วเจ้าแง่แสนงอนแล้วก็ถือตัวไว้ตัวถือตัวเย่อหยิ่งจองหองอะไรนี้ก็เราก็ตัดได้ก็สบายแต่ใจมันหมดไปจริงๆไม่หมดหรอกยิ่งอยู่นานวันก็ยิ่งมากกิเลสพวกนี้มันจะปูขึ้นยิ่งมีคนตามใจมากขึ้นก็ยิ่งเกิดมากขึ้นแต่สิ่งที่จะเบาลงได้ก็คือเราต้องลงมือมาปฏิบัติธรรมมาภาวนาให้ใจของเราเนี่ยสงบเยือกเกินลงมันจะได้ละความเป็นคนเจ้าอารมณ์ไปบ้างนั่งที่ไหนนอนที่ไหนเดินที่ไหนกินที่ไหนคิดนึกอะไรมันก็จะได้สงบเยือกเย็นเพราะสิ่งพวกนี้มันจะทรมานใจของทุกคนที่ไม่รู้จักสงบมันมีอยู่ทุกคนจิตใจพวกนี้มันจะเกิดในเมื่อเวลามีเรื่องกระทบขึ้นมามันจะทนไม่ได้ไม่เนื้อใครว่าเราใครด่าเราใครทำอะไรกับเราที่เราไม่ถูกใจมันจะพุ่งขึ้นมาทันทีจนลืมตัวเมื่อคนเราไม่เกิดเมื่อไม่รู้หลักภาวนานี่มันก็ตกเป็นธาตุอารมณ์
แล้วก็ตามมารังควานใจเราทุกวันทุกเวลาจนไม่มีความสุขจึงเห็นว่าเกิดมาทำไมมีแต่ทุกข์ทุกวันเลยมีแต่ปัญหาทุกวันเลยชีวิตนี่มันหนีไม่พ้นทั้งทีเราก็เลยโทษคนโน้นคนนี้ไม่ดีไปเลยคนนี้คนโน้นคนนี้ไม่คุ้นคนโน้นคนนี้ไม่ดีกับเราไม่รักเราไม่เข้าใจเราทุกคนไม่เข้าใจเราไม่รักเราไม่เห็นใจเราเราเลยไปว่าคนโน้นคนนี้ไม่ดีแต่แท้ที่จริงมาจากใครมันมาจากเจตนาตัวกรรมความคิดนึกของเรามันสร้างไว้ไม่ดีไม่ได้เอาทานให้ไว้ไม่ได้เอาศีลให้ไว้ไม่ได้เอาภาวนาให้ไว้ไม่ได้ทำใจให้ฉลาดหลงแก่ใจตัวเองก็สำคัญตนเองผิดๆอยู่ตลอดเวลาก็เข้าใครไม่ได้แม้จะอยู่บ้านเดียวก็ยังไม่ถูกกันยังไม่เข้าใจกันแล้วจะไปเอาใครมาอยู่ด้วยล่ะคนเพียงคนสองสามคนไม่เข้าใจกันแล้วเราจะไปเอาคนอีกหลายๆคนมาอยู่กับเราได้อย่างไรตัวเรายังไม่เข้าใจใจเราเลยเราคนในบ้านเดียวเรายังไม่เข้าใจกันเลยเราคนในวัดเดียวเรายังไม่รู้ใจกันเลยแล้วเราจะไปเอาใครมาอยู่ด้วยมากมายมันก็ยิ่งไม่เข้าใจมากมายขึ้นเนี่ยปัญหาหัวใจพระพุทธเจ้าท่านรู้หลักพระพุทธเจ้าท่านมีหลักท่านมีหลักคำสอนมีหลักที่พึ่งทางใจของท่านท่านจึงสอนให้ทุกคนเราเนี่ยรู้จักเจริญคุณธรรมยกตนให้อยู่เบื้องสูงให้สมกับฐานะที่เป็นมนุษย์เช่นเป็นพ่อที่ดีควรทำตัวอย่างไรอย่างเงี้ยพ่อก็เป็นเหมือนพระพรหมของลูกเป็นแม่ที่ดีก็เหมือนเป็นพระพรหมของลูกเป็นทั้งเทวดาเป็นทั้งพระพรหมตั้งอยู่ในคุณธรรมเป็นคนมีใจหนักแน่นเป็นคนมีเมตตาเป็นคนที่รู้จักการอภัยแล้วก็สามารถที่จะทำจิตใจให้สงบในเมื่อเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นมาในสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาก็ต้องพยายามมีการเข้าใจในเหตุการณ์นั้นมีการอภัยมีการปล่อยวางได้ไม่ถือทิฏฐิไม่เอาความเห็นผิดๆเข้าไปใส่กันเนี่ยธรรมะพุทธเจ้าท่านมีหลักให้เจริญพรหมวิหาร4อย่างเนี้ยเช่นให้รู้จักคำว่าไม่โกรธให้เจริญเมตตาด้วยการไม่โกรธเนี่ยไม่พยาบาทไม่อิจฉาริษยาปองลายใครให้วางใจในเมื่ออกุศลจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อจิตใจไม่ดีก็ให้วางเฉยถ้าดีก็ให้เจริญขึ้นมากๆขึ้นเจริญความดีใจให้มากขึ้นฉะนั้นพุทธเจ้าสอนให้พวกเราเนี่ยมีหลักมีภาวนาไว้เช่นเรามาวัดเรามาภาวนาเราจะมีหลักเป็นเครื่องห้ามใจเราจะทำให้ใจของเราเนี่ยเยือกเย็นสงบลงเพราะอะไรเพราะการสงบเนี่ยมันจะช่วยกระจัดจิตใจที่มันวาวุ่นอันนี้ออกไปจากคนที่ไม่เคยสงบเลยเมื่อมาสงบก็จะพบแต่ความสุขสบายขึ้นทีนี้คนเราที่วุ่นวายทุกวันเนี่ยไม่ได้หาหลักสงบใจไม่ได้หาหลักภาวนามันก็มีปัญหากันที่แก้ไม่ตกที่ใจเราถ้าเราแก้ใจเราก็จะได้รับความสุขในชีวิตนี้ฉะนั้นที่เรามาวัดเนี่ยทำไมปู่ย่าตายายจึงมีวัดไว้ให้พวกเราก็เห็นว่าที่พึ่งทางใจพวกเราไม่มีพวกเรามาแล้วเราก็จะได้เรียนรู้วิธีกรรมต่างๆเช่นจะปฏิบัติตัวให้เกิดความสุขสงบหาทางดับทุกข์อย่างไรเช่นการให้ทานก็ต้องมาเริ่มต้นจากการมาเรียนรู้ที่วัดรักษาศีลก็มาเรียนรู้ที่วัดเจริญภาวนาก็มาเรียนรู้ที่วัดจะทำบุญกุศลพิธีกรรมต่างๆก็มาขึ้นต้นที่วัดหมดเมื่อเรามารู้เรื่องของวัดแล้วเราก็เอาไปใช้เอาวิธีกรรมนั้นเนี่ยไปใช้กับบ้านเราเช
่วนใดที่ดีเราก็เอาไปใช้เอาไปปฏิบัติเป็นกิจวัตรของเราสิ่งใดที่ทำให้ใจเราสบายได้ทำให้ใจเราสงบเยือกเย็นได้เราก็เอาสิ่งนี้ไปเช่นละหมาดฝึกสมาธิเนี่ยเรามาทำพุทโธให้เป็นอย่างเงี้ยกลับไปบ้านเราก็ไปนั่งได้กลับไปบ้านเราก็ไปภาวนาได้สวดมนต์ได้ภาวนาได้สามารถที่จะทำจิตใจได้เหมือนวัดเราก็เอาความดีของเราไปเอาเครื่องดับทุกข์ของเราไปอันนี้ที่ว่ามาเรียนรู้กันที่วัดก็เพื่อเอาทนทางอันดีอันนี้ไปใช้เอาไปทำไม่ใช่ได้รับความสุขเฉพาะตัวเองครอบครัวก็พลอยได้รับความสุขลูกหลานก็พลอยได้รับความสุขติดถอยห้อยตามกันไปด้วยมาวัดเราก็ชวนมาไปอยู่บ้านเราก็ชวนทำความดีกันผลที่สุดก็มีแต่ดีเมื่อทุกคนเรามีความดีแล้วไม่มีอะไรที่จะทำให้ตัวเองเดือดร้อนและครอบครัวเดือดร้อนแต่คนเราโดยมากมองข้ามศีลธรรมมองข้ามจิตใจตัวเองว่าควรจะหาความสงบคือไปคิดว่าความสงบนี่มันทนต้องไปตายนู่นจึงจะทำให้ใจสงบจะไปรอภาวนาตอนตายให้ใจสงบมันก็ไม่ทันพอตายแล้วจะสงบได้อย่างไรเพราะมีแต่ความกลัวมีแต่ความเจ็บมีแต่การทรมานมันไม่มีการวางใจให้สบายได้เลยมันต้องทำก่อนทำตั้งแต่ยังไม่ตายทำตั้งแต่ยังเป็นๆทำให้จิตใจมันสงบเยือกเย็นไปก่อนไม่ต้องไปรอถึงวันตายนั่นทุกคนคิดผิดถือว่าโอแก่แล้วเราจึงจะมาวัดให้ธุระหมดแล้วจึงจะมาวัดธุระไม่มีหมดหรอกธุระมันมีมากเราต้องปลีกตัวมาต้องหลีกเล้นมาต้องหาเวลามาจะให้รอเวลาว่างแล้วไม่มีใครว่างหรอกเพราะใจคนเราไม่ว่างใจเรามันไม่ว่างกายมันก็พลอยไม่ว่างไปด้วยบางทีบางวันเนี่ยเรามีเวลาจะมาวัดมีเวลาจะปฏิบัติแต่ใจมันไม่ว่างใจมันก็มีธุระโน่นธุระนี่คิดโน่นคิดนี่แต่กายไม่ได้ทำอะไรหรอกอยู่บ้านเฉยๆแต่ใจมันไม่เฉยใจมันไม่ว่างมันเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่มีเวลาไม่มีเวลาเป็นตัวของตัวเองก็ปล่อยใจคิดโน่นคิดนี่จนไม่มีเวลามาเข้าวัดถือศีลฟังธรรมแต่ที่เรามาได้นี่แสดงว่าใจของเราว่างถึงมันจะห่วงถึงมันจะกังวลวุ่นวายไงแต่ใจเราก็ยังว่างยังถือโอกาสมาได้อันนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เรามาแล้วเรามาปฏิบัติธรรมเรามารู้หลักทางใจของเราไว้บ้างอย่างน้อยแค่พุทโธไปก็ยังดีทำอะไรไม่ได้ก็ภาวนาพุทลมเข้าโธลมออกเอาใจไว้กับเนื้อกับตัวได้สักพักหนึ่งก็ยังดีดีก็เราไม่ได้อะไรเลยอยู่บ้านก็เหมือนกันอยู่วัดก็เหมือนกันให้มันได้สักนิดหน่อยก็ยังเป็นบุญของเรายังเป็นกุศลเป็นการสร้างบารมีให้แก่ตัวเองอันนี้เราก็ยังไม่ขาดทุนยังถือว่าเป็นกำไรของการมาวัดการมาปฏิบัติตนศีลทานภาวนาที่เราทำให้กับตัวเองไม่ได้ทำให้แก่ใครแต่เราก็สามารถจะอุทิศส่วนกุศลที่เราทำเนี่ยเผื่อแผ่ให้แก่ญาติแก่พี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วได้ด้วยทำให้กับตัวเองทั้งหมดเนี่ยการตักบาตรทำบุญถือจะถวายสังฆทานทำให้กับตัวเองทำให้ตัวเองสบายใจทำให้ตัวเองหลุดพ้นทำให้ตัวเองมีปีติทำให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็นำการกระทำดีของตัวเองเนี่ยอุทิศส่วนกุศลให้แก่ปู่ย่าตายายไปได้อีกบุญนั้นก็ไม่หมดยังแถมแบ่งเจือจุนให้แก่ญาติที่ร่วงรับไปได้อีกด้วยอันนี้จึงว่าเรามานี่ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้อะไรเราได้การกระทำความดีทุกอย่างเช่นการปฏิบัติตัวเองอย่างเงี้ยคนไม่มาก็ไม่ได้อะไรอยู่ไปวันๆหนึ่งก็รอวันไป
ความแก่ความตายเขามีอยู่ในตัวทุกคนไม่มีใครจะหนีพ้นถ้าไม่ทำอะไรมันก็ไม่ได้อะไรเลย

อันนี้นับว่าความดีที่เรายังรู้ความประเพณีสิ่งที่ดีงามที่คนไทยยังทำกันมานานดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราควรเน้นหนักว่าวิธีการทำใจเนี่ยเราจะต้องศึกษาให้รู้หลักแล้วเราจะได้นำเอาไปใช้บุญมันอยู่ตรงนี้เองบุญอยู่ตรงที่ทำใจให้สงบได้นี่เองบาปอยู่ตรงที่ใจไม่สงบนี่เองดังนั้นเราก็ต้องพยายามค้นคว้าหาความสงบค้นคว้าหาบุญกุศลให้เกิดขึ้นในใจของเราให้เราก็จะได้มีปีติมีความอิ่มอกอิ่มใจเบิกบานลื่นเริงบันเทิงใจอยู่ที่ไหนก็สบายใจเป็นคนมีอารมณ์น้อยมีความโกรธน้อยมีทิฏฐิมานะน้อยมีความถือตัวน้อยเพราะรู้จักปรงสังขารว่าคนเราเกิดมาเนี่ยไม่มีอะไรมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายทุกคนก็มีฐานะเดียวกันจะถือเนื้อถือตัวไปแค่ไหนก็แค่นั้นเองจะถือยศถาบรรดาศักดิ์ให้ใหญ่โตแค่ไหนก็แค่ตายนั่นเองก็ไม่มีอะไรนอกจากเอาศีลทานภาวนาไว้เป็นที่พึ่งของเราเท่านั้นเองเราจึงจะได้ไปเมื่อเรานึกอย่างนี้เราก็สบายใจขึ้นทำให้เราเห็นคนทั้งโลกในเสมอภาคกันหมดมีสุขทุกข์เสมอภาคกันหมดไม่มีที่รักมักที่ชังทุกคนก็ต้องการความสุขทุกคนก็ต้องการหนีทุกข์ทุกคนก็ไม่อยากแก่อยากเจ็บอยากตายทุกคนอยากจะได้ความสุขสบายใจทุกคนเมื่อเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็เป็นกลางกันได้ทำให้ชีวิตของเราล่มเย็นมีความพอใจภูมิใจว่าโอ้ชีวิตนี้ไม่มีขาดทุนไม่มีกำไรอะไรนอกจากทำความดีเท่านั้นเองใครจะได้อะไรไปก็แค่เอาไปทิ้งกันไว้เอาไปทิ้งกันไว้ตรงความตายนั่นเองแต่ที่จะได้ในปัจจุบันนี้เราก็ต้องสร้างกุศลบารมีของเราเอาอะไรที่เรายังทำบุญไม่เป็นเราก็รีบทำยังนั่งสมาธิไม่เป็นยังสงบไม่เป็นก็หัดนั่งสมาธิหัดสงบให้เป็นศีลยังไม่มีก็พยายามสมาทานศีลยังทำอะไรไม่ได้เราก็ลองทำปฏิบัติให้เกิดขึ้นจิตใจของเราจะได้เป็นบุญกุศลมันจะได้มีบุญมีวาสนาติดตัวไปบ้างเอาละการบรรยายธรรมวันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกคนจงมีความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งเกินไปทุกท่านทุกคนเถิดเพียงหวังก็มีด้วยประการฉะนี้ คนชาวพุทธเราโดยมากก็ยังนึกว่าพุทธเราไม่สำคัญความเป็นจริงพุทธศาสนาเราเนี่ยสำคัญแต่เรามองข้ามกันไปเองพุทธศาสนาเนี่ยเป็นที่พึ่งได้ทุกอย่างเลยทางที่เราจะเดินไปสู่สุคติได้เนี่ยก็ต้องปฏิบัติธรรมต้องมีมนุษย์สมบัติในใจมีสวรรค์สมบัติในใจมีนิพพานสมบัติในใจถ้าเราไม่ทำแล้วเราไม่ได้อะไรเลยชีวิตนี้เราได้เนื้อหนังมังสามาจากพ่อแม่ให้มาเนี่ยเขาก็ให้พวกเรามาสร้างกุศลบารมีในชาติสุดท้ายถ้าเรารักษาศีลได้คนนั้นจะไม่ไปนรกเลยถ้าทำสมาธิได้บุคคลนั้นจะสร้างบารมีต่อไปถึงพรหมถึงนิพพานแต่ถ้าเราทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเราจะเป็นมนุษย์ตายเปล่ามนุษย์เกิดมาปีๆตายเปล่าก็ไม่ได้อะไรไปฉะนั้นวิธีทางที่เราจะได้ไปเนี่ยเราก็ต้องมาฝึกปฏิบัติธรรมมันจะได้รู้เข้าใจในธรรมะ
จิตใจมันจะได้สว่างสวยขึ้นบ้างถ้าเราไม่ปฏิบัตินี่เราก็ไม่รู้มันก็อยู่แค่กินแค่เดินแค่นั่งแค่นอนก็อยู่กับความหลงอยู่นี่เองเมื่อไรก็คิดอย่างนี้เมื่อไรก็ทำอย่างนี้มันไม่ก้าวหน้าไปถึงไหนฉะนั้นคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยถ้าใครได้ประพฤติปฏิบัติมันก็เห็นผลในชาตินี้เวลาเรามีทุกข์มานี่เราไม่รู้จะเอาใครเป็นที่พึ่งนะเวลามีทุกข์ใจขึ้นมาเนี่ยยามเจ็บไข้ได้ป่วยที่จะเป็นร้ายตายดีขึ้นมาเนี่ยโหไม่รู้จะอะไรเป็นเครื่องนึกเหมือนกันนะพอนึกถึงพระแล้วรู้สึกว่าเป็นของเราพอนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนว่าเรามีที่พึ่งเท่านี้เองอะไรๆก็ช่วยเราไม่ได้เลยพอเรามีทุกข์ขึ้นมาเรานึกเตียงนี้เท่านั้นเองคนเราเนี่ยเวลามีทุกข์มาก็วิ่งหาที่พึ่งไม่ได้เลยเกาะอะไรก็ไม่ช่วยให้ใจเราดีได้พอนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำให้เราอบอุ่นใจขึ้นมาแต่คนเรายังไม่ถึงวาระเป็นทุกข์ยังไม่มองเห็นว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นที่พึ่งทางใจจริงๆถ้าเราได้ปฏิบัติเนี่ยเราจะมั่นใจถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมนี่เรายังสงสัยเรายังไม่มั่นใจเรายังไม่มีหลักของตัวเองก็ยังคลางแคลงใจอยู่เสมอไปยังสงสัยอยู่เสมอไปเวลามีทุกข์ทิ้งก็อยากจะหาที่พึ่งทิ้งเวลาหมดทุกข์แล้วก็สบายใจประมาทต่อไปเวลาไม่สบายใจทิ้งมีทุกข์ทิ้งก็วิ่งหาที่พึ่งทิ้งคนเราโดยมากเป็นอย่างนั้นนะมันฟ้าผ่าเปรี้ยงเนี่ยโอ้โหคุณพระช่วยเรียกเขาพระเจ้าทิ้งพอฟ้าไม่ผ่าฟ้าไม่ร้องก็สบายกูคิดเรื่องอื่นเวลามีทุกข์ทิ้งก็อยากจะหาที่พึ่งทิ้งเวลาหมดทุกข์แล้วก็สบายใจประมาทต่อไปเวลาไม่สบายใจทิ้งมีทุกข์ทิ้งก็วิ่งหาที่พึ่งทิ้งคนเราโดยมากเป็นอย่างนั้นนะมันฟ้าผ่าเปรี้ยงเนี่ยโอ้โหคุณพระช่วยเรียกเขาพระเจ้าทิ้งพอฟ้าไม่ผ่าฟ้าไม่ร้องก็สบายกูคิดเรื่องอื่นต่อพอโดนอะไรขึ้นมาคลอมคลางขึ้นมาตกใจคุณพระช่วยเรียกหาพระเจ้าทิ้งแต่ไม่เรียกหาสิ่งอื่นเลยพระนี่ก็เป็นเพื่อนยามทุกข์ยามโยมมีทุกข์ก็โดยมากก็เป็นงั้นยามมีทุกข์ก็เรียกหาพระกันพระเป็นที่พึ่งได้เวลาสบายใครไม่เรียกหาพระหรอกเพราะมันสบายแล้วมันก็ลืมพระเวลาหวาดกลัวขึ้นมาคนจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเอาสมมติว่าคนลงเรือไปเนี่ยเรือจะล่มเนี่ยไม่รู้จะเรียกหาใครหรอกคุณพระช่วยคุณพระด้วยโอ้ยมีพระที่ไหนก็ขนเรียกออกมารู้จักหลวงพ่อไหนเรียกหมดเลยขอให้หลวงพ่อช่วยทีรอดตายจะทำบุญให้หมดเนื้อหมดตัวเลยคือนึกว่าตัวเองรอดแล้วจะทำให้หมดตัวเลยแต่พอรอดตายแล้วก็ลืมพระต่อไปอีกพระก็เหมือนเป็นเพื่อนคอยช่วยในยามทุกข์เท่านั้นเองเมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงต้องคิดยังไงว่าอ๋อศีลทานภาวนาเนี่ยเป็นที่พึ่งของพวกเราได้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็เพื่อจะมาช่วยพวกเรายามทุกข์ช่วยพวกเราดับทุกข์นั่นเองแต่ถ้าเราไม่นึกเราจะไม่ได้อะไรเลยนะเราจะไม่ได้อะไรเลยเวลาไม่ทุกข์เนี่ยจะทุกข์มากเลย

ที่เราได้มีโอกาสได้มาตักบาตรทำบุญและมีการปฏิบัติธรรมชื่อว่าเราได้สร้างสมอบรมความสุขใจให้เกิดขึ้นกับตัวเราเพราะเป็นลักษณะซึ่งทำให้เราเกิดความสงบเพราะบุญนั้นเมื่ออยู่ที่ใดบุญนั้นก็ย่อมทำให้บุคคลเราร่มเย็นมีความสงบรื่นเริงบันเทิงใจไม่เศร้าโศกไม่เร่าร้อนใจมีแต่ความเยือกเย็นบุญจึงเป็นเครื่องนำส่งนำพาบุคคลไปสู่ความดีความเจริญความสุขทุกเวลาฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงชื่อว่าทำให้เรานั้นเข้าถึงบุญกุศลได้อย่างเร็วเพราะเรื่องทำจิตใจนั้นเป็นเรื่องยากสำหรับบุคคลที่ยังเข้าไม่ถึงหรือยังไม่เกิดศรัทธาถ้าเราสร้างศรัทธาเราให้มีมากขึ้นด้วยความน้อมใจมาระลึกถึงการทำความดีของเราตั้งแต่การฝึกตนหัดตนด้วยการให้เสียสละแล้วก็ปล่อยวางให้พิจารณาว่าโลกนี้เรามาอาศัยอยู่เรามาอาศัยข้าวดินน้ำไฟลมมาอาศัยทำความดีอาศัยอยู่ชั่วอายุหนึ่งเราก็จะต้องจากโลกนี้ไปแต่กุศลกรรมที่ทำเอาไว้นั้นไม่จากใครไปจะอยู่กับบุคคลที่ทำเมื่อบุคคลที่ทำดีแล้วย่อมให้ผลเป็นสิ่งที่จะทำให้สงบระงับดับความทุกข์ร้อนทางใจได้ที่โรควุ่นวายทุกวันนี้เพราะโรคขาดบุญขาดการเจริญทางธรรมที่เราเกิดมามีปัญหาชีวิตที่คนเราต้องดิ้นรนทำมาหากินมีอย่างโน้นอย่างนี้เข้ามาประดังในชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ร้อนใจถ้าเราค้นหาเหตุแล้วมันก็เป็นเรื่องของเรายังขาดการกระทำซึ่งกรรมดีขาดการกระทำซึ่งบุญกุศลไม่ได้สร้างสมอบรมไว้ให้เพียงพอ แต่ถ้าเราสร้างสมอบรมบุญกุศลไว้เพียงพอมันก็จะส่งผลให้ไปสู่ความสุขมีความเจริญได้พระพุทธเจ้าทรงสร้างความดีมามากถึง4อสงไขยกำไรแสนมหากัปตั้งแต่การให้ทานรักษาศีลตั้งแต่บารมีอ่อนๆไปจนถึงบารมีชั้นสูงสุดจนได้บวชจนได้เรียนจนได้ปฏิบัติจนสามารถทำสมาธิเข้าถึงฌานพระองค์ได้เวียนว่ายตายเกิดตั้งแต่มนุษย์จากชั้นต่ำไปจนถึงชั้นสูงสุดจากเทวดาชั้นต่ำไปจากถึงเทวดาสูงสุดแล้วก็มาเกิดเป็นชาติสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าได้บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างก็ถึงพระนิพพานคนเรามันก็ต้องสร้างบุญสร้างบารมีไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วเราจะต้องบันดาลได้ทุกอย่างที่ตนเองปรารถนาเพราะคนเราไม่ปรารถนาได้ง่ายๆทุกอย่างเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องขึ้นอยู่กับการทำความดีของเราไว้ฉะนั้นเราจะต้องสร้างสมอบรมบุญของเราไว้มาชาตินี้เราจะได้ไม่ลำบากแต่นี้เมื่อเราเกิดความลำบากเราก็ต้องคิดว่าไม่มีทางอื่นจะช่วยเราได้นอกจากศีลทานภาวนาเพราะที่ว่าศีลทานภาวนาเป็นอย่างไรที่ว่าทานนะการที่ให้กันทุกคนต่างให้กันทุกคนต่างอนุเคราะห์กันคนเดือดร้อนก็ไม่มีพุทธเจ้าสอนเบื้องต้นให้คนอนุเคราะห์กันการเสียสละการให้กันเนี่ยจึงอยู่กันได้มาทุกวันนี้เหมือนพ่อแม่ก็เสียสละให้กับลูกลูกก็เสียสละให้กันต่อๆไปทุกคนก็เป็นคนที่สงเคราะห์เสียสละซึ่งการให้ซึ่งกันและกัน
มื่อเป็นอย่างนี้ผลจึงจะตามมาด้วยความสงบสุขในความเป็นอยู่ของสังคมศีลทำให้ใจคนเราเนี่ยสบายเป็นปกติความเดือดร้อนใจคนเราทุกวันเนี่ยเพราะขาดศีลธรรมคนเราลองนึกถึงศีลตัวเองขึ้นมาเนี่ยจะมีที่พึ่งทางใจทันทีว่าโอ้เราเป็นผู้สงบระงับมีศีลธรรมเราทำความดีให้แก่ตัวเองความดีนี่ไม่เป็นของใครใครจะมาว่าเราเลวร้ายยังไงเราก็นึกว่าเราก็มีความดีอยู่ในตัวเราแต่ยิ่งการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมทำจิตใจของเราให้สงบได้เนี่ยไอ้ความสงบนี่จะเป็นบ่อเกิดเป็นความสุขจะทำให้จิตใจของเรามีรัตนตรัยมีที่พึ่งอยู่ทุกวันทุกเวลาจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็รู้สึกว่ามันไม่หนักใจอะไรความทุกข์ที่มันมีมาทั้งสุรแต่เราจะทำงานเหนื่อยอย่างไรแต่เรามีกำลังใจเรามีกำลังทานกำลังศีลกำลังสมาธิทำให้งานของเรานั้นหนักก็เหมือนไม่หนักจิตใจที่เคยวาวุ่นมันก็ปล่อยวางได้คนเราเมื่อไม่หนักใจแล้วอะไรมันก็ทำง่ายทุกอย่างเหมือนกับเราเกิดศรัทธาขึ้นมาเนี่ยเราจะนั่งฟังเทศฟังธรรมก็ได้จะทำสมาธิสักกี่ชั่วโมงก็ได้จะอยู่อย่างสงบสักเท่าไรก็อยู่ได้เป็นวันๆก็คือก็อยู่ได้เพราะเกิดศรัทธาขึ้นมาอะไรก็ทำได้มีกำลังทำแต่ถ้าจิตใจของเราไม่มีศรัทธาล่ะพอขาดศรัทธาปุ๊บฉะนั้นมันก็ปล่อยไปหมดเลยไม่เอาอะไรเลยความอดทนความขยันสิ่งที่จะทำได้ก็ไม่ได้คนอื่นเขาทำได้เราก็ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่มีศรัทธาศรัทธาตกต่ำแล้วมันก็ตกไปหมดจิตใจเมื่อตกศรัทธาไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีมันก็เลยกลายเป็นบุคคลที่ไม่มีหลักทางใจจะกินเดินนั่งนอนมันก็เลยไม่มีความสบายใจบุญมาแต่งใจพวกเราแต่งจิตใจพวกเราให้งดงามมันงดงามที่ใจไม่ได้งดงามที่ร่างกายไอ้รูปร่างหน้าตาเนี่ยมันมาจากจิตใจถ้าจิตใจมันดีรูปร่างหน้าตามันก็ดีทรัพย์มันก็ดีดูสิพระราชาเจ้าแผ่นดินถ้าไม่มีบุญจะมาเกิดเป็นพระราชาเจ้าแผ่นดินมามีอำนาจปกครองคนไม่ได้จะทำให้ทุกคนมารวมใจเป็นหนึ่งกับเราไม่ได้จะทำให้คนทั้งประเทศมารักเราเคารพเราไม่ได้เพราะไม่มีบารมีคนเอาคนอื่นไปเป็นได้ไหมเอาคนอื่นไปเป็นก็เป็นไม่ได้ไม่มีใครรักไม่มีใครเคารพไม่มีใครศรัทธาไม่มีใครให้เพราะอะไรนั่นเนี่ยผลบุญที่ท่านทำไว้บางคนมาเป็นเจ้าคนในคนเป็นได้ให้เคารพเขาเคารพรักได้แต่ว่าต่อไปมันเสื่อมไม่สามารถที่จะปลูกลาภยศอันนั้นไว้ได้เพราะทำบุญไว้ไม่เต็มทำครึ่งกลางๆมันคนเลยเคยรักกันอยู่กันเป็นผัวเมียกันที่เริ่มต้นก็ดีหรอกแต่พออยู่ไปนานๆก็ต้องหย่าต้องร้างกันต้องล้มหายตายจากต้องแยกกันเพราะอะไรเพราะบุญทำไว้ไม่มากมีศรัทธาไม่ยาวนานมีศีลไม่ยาวนานมีสมาธิไม่ยาวนานเพราะทำตั้งใจทำไม่นานคนทำไมนี้จึงมีอาการต่างกันมีอาการต่างกันเพราะอะไรเพราะทำอะไรไม่มั่นใจทำอะไรก็ทำลุ่มดอนๆทำบ้างได้บ้างเสียบ้างบางทีก็ตั้งใจทำบางทีก็ไม่ตั้งใจทำมันก็เลยไม่ได้อะไรมาเจอกันชั่วครู่ชั่วยามก็ต้องแยกแตกกันไปแต่ได้อะไรมาเป็นของตัวเดี๋ยวก็เป็นของคนอื่นไปอีกฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมมาเพิ่มพูนกุศลบารมีของเราให้มันเป็นของเราไว้ก่อนสิ่งอื่นทางนอกเนี่ยมันก็เป็นของโลกที่เราอาศัยเขาอยู่แต่ทางศีลธรรมเนี่ยเราจะต้องเข้ามาถึงมาปฏิบัติเราจะได้รู้เรื่องธรรมะรู้เรื่องบุญที่เราควรจะได้ไป
ถ้าเราไม่ทำไม่มีใครจะหยิบยื่นให้เราได้เลยสิ่งอันนี้ เหมือนกับอาหารเนี่ยเราไม่ทานไม่มีใครจะให้เราอิ่มได้ตัวเองต้องให้ตัวเองอิ่มตัวเองต้องให้ตัวเองมีความสมบูรณ์แก่ตัวเองผู้อื่นจะให้เราให้ไม่ได้หรอกความสุขที่เราจะได้รับเราก็ต้องแสวงหาเองต้องทำมาเองเพิ่มพูนเราเองเหมือนเราอยู่บ้านเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรเราก็มีแต่เรื่องปัญหาคิดโน่นคิดนี่อันนั้นเราไม่ได้ทำอะไรมันก็ไม่ได้รับความสุขแต่เรามาวัดเรามาหัดนั่งสมาธิมาภาวนามาทำความดีอันนี้เราได้เพราะอะไร

็เรามาทำแต่ถ้าเรารู้แล้วเรากลับไปทำที่บ้านเราก็ได้ที่บ้านอีกเพราะเรารู้หลักรู้หลักการปฏิบัติตัวเองรู้หลักเอาศีลธรรมไปใช้ให้เป็นชีวิตของเราให้เป็นการสืบเนื่องของเราพระพุทธศาสนาที่เกิดมาเนี่ยมีประโยชน์กับเราอย่างมากเลยถ้าเราไม่พบพุทธศาสนาเราคงทำบาปไม่รู้บุญเพราะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้รู้การทำบุญและละบาปที่เรามาดีๆกันได้เนี่ยก็เพราะเกรงกลัวต่อบาปไม่ทำบาปถ้าหาไม่แล้วคนเราไม่มีศีลธรรมเนี่ยจะไม่รู้จักศีลห้าข้อเลยจะกินเหล้าฆ่าสัตว์ผิดลูกเขาเมียเขาทำ

จะกินเหล้าฆ่าสัตว์ผิดลูกเขาเมียเขาทำจิตใจไม่ได้เลยทำแต่บาปเพราะอะไรเพราะไม่มีหลักไม่มีใครแนะนำไม่มีใครสั่งสอนไม่รู้จักคำว่าศีลเป็นอย่างไรสมาธิเป็นอย่างไรภาวนาเป็นอย่างไรทุกคนเกิดมาแล้วก็ไม่รู้จักจิตใจตัวเองปล่อยไปตามอารมณ์ล่องลอยไปใครจะคิดยังไงใครจะทำไงก็ทำไปตามภาษาของมนุษย์ที่ไม่มีศีลธรรมเป็นหลักเลยไม่รู้จักสวดมนต์ไม่รู้จักภาวนาไม่รู้จักการปฏิบัติตัวเองก็เกิดมาแล้วก็เป็นอย่างนั้นไปทุกคนก็ไม่มีอะไรเป็นหลักฉะนั้นชีวิตที่มีศีลธรรมที่เรามาพบพุทธศาสนาให้เราได้เปลี่ยนหัวใจเราหลายๆอย่างได้เปลี่ยนได้ปฏิบัติได้สร้างกุศลบารมีของเราหลายๆอย่างซึ่งการกระทำเนี่ยมันจะบอกเราเลยเราไม่เคยสวดมนต์เราได้สวดมนต์เราไม่เคยภาวนาเราได้ภาวนาไม่เคยมีศีลไม่เคยรู้เรื่องบุญเรื่องบาปเราก็มาเริ่มรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำเมื่อเป็นอย่างนี้จึงว่านั่นแหละมีพุทธศาสนาทำให้เราหูตาสว่างทำให้เราจากการประพฤติปฏิบัติเอาตัวเองรอดตัวเองพ้นได้อย่างน้อยก็พ้นทุกข์ใจได้เพราะคนเรามันมีปัญหาเรื่องทุกข์ใจที่แก้ไม่ตกมันมีทุกสิ่งที่อย่างที่เรารับกันมารับดูรับฟังรับเอามาคิดนึกเรื่องราวต่างๆนั่นคือทุกข์ใจแต่พอเรามาฝึกฝนอบรมสมาธิให้ตั้งมั่นให้จิตเข้าไปสู่ภายในสงบให้ความสงบเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องตัดระบั่นทอนความทุกข์ใจออกไปมันเหลือแต่ความเอิบอิ่มเบิกบานใจทุกคนชาวบ้านเขาทำใจไม่ได้เขาก็ไม่ได้รับความเอิบอิ่มเบิกบานใจเพราะเขาไม่รู้จักคำว่าปฏิบัติตัวเองอย่างไรการที่ไม่รู้จักการปฏิบัติตัวเองอย่างไรเขาไม่รู้จักว่าคนอื่นเขาจะได้รับผลจากการปฏิบัติอย่างไรแต่ถ้าเราได้ปฏิบัติตัวเองได้เนี่ยเราจะรู้ผลเลยว่าการปฏิบัติตัวเองเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนจิตใจอย่างดีเพื่อยกฐานะจิตตัวเองเมื่อก่อนจิตของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรมันจะคิดมันจะนึกมันจะพูดมันจะอะไรมันก็ไปตามอารมณ์พอใจก็พูดไปตามพอใจไม่พอใจก็พูดไปตามไม่พอใจยินดีก็คิดไปในเรื่องยินดียินร้ายก็คิดไปในเรื่องยินร้ายไม่มีอะไรเป็นหลักไม่มีอุเบกขาไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีหลักอันนี้เลยปล่อยไปตามความคิดตัวเองปล่อยไปตามความพอใจไม่พอใจที่เกิดขึ้นไม่เคยมีภาวนาไม่เคยมีพุทโธแต่พอเรามาภาวนาพอมามีพุทโธก็มันมีหลักสงบอยู่ตรงนี้อยู่กับภาวนาตรงนี้อยู่กับความสงบตรงนี้ใครจะว่ายังไงก็อยู่ตรงนี้ใครจะด่าใครจะว่าใครจะนินทาสรรเสริญใครจะเอาเรื่องร้ายๆมากล่าวฝันนินทาเราหรือมาทำให้เราดีเสียอกเสียใจเราก็พุทโธของเราไปพอเรามีภาวนาของเราก็มีสติเป็นตัวของตัวเองไม่ค่อยไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเหมือนเมื่อก่อนนี้ใครมาพูดยังไงใครมาทำไงเราก็ติดอกติดใจถ้าในเรื่องดีก็ดีถ้าเรื่องไม่ดีก็ไม่พอใจมีจานทิ้งขังเครียดแค้นอยู่ทุกวันทุกเวลาแต่พอเรามาปฏิบัติแล้วมันก็รู้จักห้ามใจรู้จักว่านี่เนี่ยทุกที่เกิดขึ้นในใจของเราถ้าเราไปยินดียินร้ายมันก็ทุกไม่หมดทุกไม่ดับสะสางไม่พ้นไปเรามาปฏิบัติธรรมนี่จึงมาเห็นจิตใจของเราว่าควรจะทำอย่างไรดีไปกว่านี้และควรจะทำให้ยิ่งขึ้นไปเพราะไม่ใช่อยู่ในฐานะแค่นี้บุญเรายังไม่พอหรอกเราจะต้องสร้างต่อไปถ้าทุกข์มันดับได้เมื่อไหร่นั่นแหละบุญเราพอทุกข์ไม่เกิดอีกกับใจเราใครมาว่าไม่ดีเราก็เฉยใครมาว่าดีเราก็เฉย

ใครจะเดือดร้อนยังไงใจเราก็เฉยเมื่อใจเราดีได้นั้นเราพอแล้วบุญไม่ต้องทำมันก็พอเพราะทำไว้พอแล้วแต่ถ้าเรายังดีใจเสียใจเป็นทุกข์เล่าร้อนอยู่อย่างนี้เราก็ต้องฝึกให้จิตของเราเคยหรือว่าฝึกให้จิตของเราชินชากับการที่มากระทบใจเราถึงว่าถ้าเราไม่มีบุญนะถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราก็ไม่มีบุญเราไม่ให้ทานเราไม่รักษาศีลเราไม่เจริญภาวนาเราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่มีบุญจะไปเรียกร้องเอาบุญที่ไหนมาก็ไม่เกิดขึ้นกับเราที่กินเดินนั่งนอนบุญก็ไม่มีกับเราเราก็เป็นบุคคลธรรมดาทั่วๆไปหาที่พึ่งทางใจไม่ได้พอมีความทุกข์อะไรเข้ามาก็มีความทุกข์มากขึ้นมีความเสียใจมากขึ้นไม่มีอะไรบรรเทาทุกข์ได้ฉะนั้นการปฏิบัติในเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวที่จะทำให้เราบรรเทาทุกข์แล้วก็จะเป็นการสร้างบุญกุศลบารมีของเราไม่ให้ตกต่ำยกฐานะจิตของเราให้ไปสู่ที่สูงได้นี่เราก็จะเห็นตัวเองว่าโอ้ชีวิตนี้มีความสุขตรงนี้เองชีวิตนี้ร่ำรวยตรงนี้เองของคนเรานี่เกิดมาด้วยตรงนี้เองถ้าคนไม่มีบุญเกิดมาแล้วก็คงลำบากแต่คนมีบุญมาเกิดแล้วทำบุญต่อไปบุญก็ให้ผลกับตัวเองไม่ลำบากฉะนั้นเรื่องชีวิตจิตใจถึงว่าพุทธศาสนานี่สอนให้พวกเราเนี่ยได้มองเห็นทางมองเห็นทางเดินว่าควรจะไปอย่างไรชีวิตคนเกิดมาต้องการแสวงหาทางถูกต้องต้องการแสวงหาความถูกต้องและทางสันติสุขแต่ถ้าเราเดินไม่มีศีลไม่ทำมันไม่สุขหรอกถ้าตราบใดจิตใจของเรายังมีความโลภโมโทสันยังมีความโกรธความพยาบาทอิจฉาริษยาชิงชังซึ่งกันและกันไม่มีการอภัยเนี่ยทางเดินนั้นไม่สงบทางเดินไม่เป็นสุขถึงจะเดินไปเท่าไหร่ก็ทุกข์มากเท่านั้นมีศัตรูทั้งภายในมีศัตรูทั้งภายนอกแต่ถ้าเราเข้ามาปฏิบัติใจของเราจะละแล้วเราก็จะมีหลักศัตรูภายในก็ไม่มีศัตรูภายนอกก็ไม่มีเป็นทางที่เราจะเดินไปอย่างราบรื่นถ้าเราทำใจของเราให้สงบได้ถึงจะมีปัญหาก็ปัญหาแก้ได้เพราะมันแก้ที่ใจเราพอสำรวจใจเราไม่มีความโหดร้ายไม่มีความผิดพลาดอะไรในเรื่องศีลธรรมคนเราถ้ามีศีลมีธรรมมีความสงบในใจแล้วมันจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ได้เมื่อตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นก็พลอยสบายไปด้วยเหมือนคนมาอยู่วัดเนี่ยลงไม่มีศีลสักคนดิขาดศีลขาดธรรมสักคนเดียวศาลาทั้งศาลานี่ไม่มีความสุขเป็นคนขี้โกรธเป็นคนปากร้ายเป็นคนใจร้ายว่าคนโน้นทิ้งว่าคนนี้ทิ้งหาเรื่องให้คนโน้นคนนี้ไม่เกิดความสบายใจแค่เท่านี้ไม่สงบแหละใครไม่สงบใครไม่สบายตัวเองไม่สบายไม่สงบก็พลอยให้คนทั้งสลาไม่สงบไม่สบายแค่เราไร้ธรรมะท่านเองควบคุมอารมณ์ไม่ได้พูดไปตามอารมณ์ตัวเองเท่านั้นไม่สงบทันทีถ้าขาดศีลข้อที่2นึกจะหยิบของใครก็หยิบใครเอากระเป๋าวางไว้ก็เอาหยิบใครมีอะไรตรงไหนพอใจจะหยิบก็หยิบเผลอก็เอาหมดเพราะขาดศีลข้อนี้วุ่นวายแล้วของใครหายไปสักอย่างก็นึกวัดนี่ไม่น่ามาเลยนะไม่อยากมาแล้วมาก็มีแต่ขโมยมีคนลักไม่ดีมาวัดไม่ดีอยู่บ้านดีกว่าคนโน้นก็ไม่พอใจคนนี้ก็ไม่พอใจเพียงเราคนเดียวเสียหมดเลยเพียงวาจาไม่ดีกายไม่ดีพอไร้ศีลธรรมไม่มีใครอยากที่นั่นก็วุ่นวายไม่มีใครอยากอยู่แต่มาในที่นี้ทุกคนก็ดีหมดพูดจาดีมีสุภาษิตพูดเตือนสติให้น่าฟังแล้วทุกคนก็รู้จักสำรวมกายวาจาให้สงบของอะไรตกหล่นก็มีคนเก็บเอามาให้
มีแต่หน้ามองดูแล้วมีแต่จิตใจคนที่นี่ดีทุกคนเมื่อมองอย่างนั้นแล้วเราก็สบายใจรู้ว่าทุกคนเป็นมิตรกับเรารู้ว่าทุกคนเป็นมิตรกับเราสถานที่นี้ก็น่าอยู่ถึงจะกินมื้อเดียวก็อิ่มใจถึงจะอาหารผสมปนกันไม่มีรสชาติอร่อยแต่รู้สึกว่าความเป็นญาติเป็นพี่น้องความเป็นผู้มีธรรมะนี่มันอบอุ่นถ้ามีอย่างนี้ทั่วไปทุกแห่งก็คงจะดีโลกนี้ทั้งโลกเป็นอย่างนี้หมดก็ดีทุกคนมีความสงบกายวาจาใจทุกคนต้องการความสงบทุกคนเรียบร้อยหมดโอ้ก็คงจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขแน่นอนโลกทั้งโลกก็คงมีสันติเพราะทุกคนปฏิบัติตัวเองให้สำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็เกิดความสบายใจชื่อจะนั่งอยู่ที่ไหนก็สบายใจนอนอยู่ที่ไหนก็สบายใจกินเดินนั่งนอนก็รู้สึกว่ามันมีความสบายใจที่เห็นว่าศีลธรรมนี้ทุกคนได้มีอยู่เมื่อเราไปนั่งใกล้อยู่คนมีศีลธรรมเราก็อบอุ่นใจไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องหวาดระแวงไม่ต้องกลัวใครจะมาหาเรื่องหาราวใส่เราหรือไม่ต้องกลัวว่าเราจะเสียหายอะไรนี่แหละศีลธรรมแต่คนเราไม่รู้ค่าของศีลธรรมว่ามันมีค่าให้เรามีความสุขสงบในเมื่ออยู่ที่ใดที่จริงคนเราก็ปรารถนาอยากจะได้อย่างนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำจะให้มันให้มันถึงอย่างไรจังนี่คืออยากจะได้สิ่งนี้กันทุกคนอยากจะได้คนดีทุกคนอยากจะได้คนเรียบร้อยอยากจะได้คนสงบอยากจะได้คนซึ่งมีเมตตาต่อกันไอ้ความอยากได้เหมือนไอ้คนขโมยเนี่ยมันก็ไม่อยากให้ใครขโมยของตัวเองแต่มันก็ชอบขโมยคนอื่นแต่มันก็ชอบไม่ให้ใครขโมยของมันมันก็แปลกอยู่อย่างหนึ่งที่มันไม่ชอบให้คนอื่นขโมยของมันความจริงเป็นคนขโมยมันน่าจะอยากให้คนอื่นขโมยของตัวเองบ้างแต่มันตรงกันข้ามมันชอบขโมยของคนอื่นแต่มันไม่ชอบให้ใครขโมยของมันแสดงว่ามันก็ต้องการรักความยุติธรรมมันต้องการโลกนี้อยู่อย่างไม่มีขโมยแต่มันขอเป็นขโมยคนเดียวมันก็แปลกที่ว่ามันอยากจะขโมยคนอื่นแต่มันไม่อยากให้ใครขโมยตัวเองแต่ถ้ามันน้อมกลับมาว่าให้เขาขโมยเราบ้างสิเราจะมีความรู้สึกยังไงเรามีอะไรที่ไหนคนโน้นขโมยเราคนนี้ขโมยเรามันก็คงจะขโมยต่อไปไม่ได้ว่าของเรานี่ถูกแต่คนอื่นขโมยเหมือนกับคนที่ชอบนินทาชาวบ้านเนี่ยไม่อยากให้ใครนินทาตัวเองชอบนินทาคนโน้นนินทาคนนี้ให้ร้ายคนโน้นให้ร้ายคนนี้แต่ตัวเองไม่ชอบใครเลยจะเป็นคนขี้ระแวงสงสัยว่าใครจะนินทาเราใครจะให้ร้ายเราแต่ตัวเองก็ไม่หยุดมันก็เหมือนกับพวกขโมยเนี่ยไม่ชอบให้ใครขโมยตัวเองคนที่ชอบนินทาให้ร้ายคนอื่นก็ไม่ชอบให้ใครนินทาให้ร้ายตัวเองมันรู้ว่าไม่ดีรู้ว่ามันเสียหายกับตัวเองแต่ไม่ได้ปฏิบัติตัวเองที่ว่าทำไมเมื่อคนอื่นเรานินทาเขาก็ไม่อยากให้เรานินทาเขานินทาเราก็ไม่อยากให้เขานินทาเราถ้าเราใจเขาใส่ใจเรามันก็รู้จักความสงบสติว่าใช่ทุกคนต้องการความยุติธรรมเหมือนเขาเราโกรธเขาเนี่ยความเป็นจริงเราก็ไม่อยากให้เขาโกรธเราอยากให้เขารักเราอยากให้เขาสงสารเราแต่เราก็ชอบโกรธเขาแต่สิ่งที่เขาโกรธตอบเราไม่ชอบพอเขาโกรธตอบนี่เราแสดงโกรธใหญ่เลยแสดงว่าเราไม่ชอบคนที่โกรธเราแต่เราต้องการจะโกรธเขาฝ่ายเดียวเหมือนเราจะด่าเขาให้ชนะเนี่ยเราก็อยากจะด่าเขาครั้งเดียวไม่อยากเขาตอบเราถ้าตอบไปเราโกรธคือความเห็นของคนเราเนี่ยมันไม่เข้าข้างตัวมันเห็นผิดที่ว่าเห็นผิดเห็นอย่างนี้เวลาเราโกรธเราจะนึกว่าเวลาเราโกรธเขาถ้าเขาโกรธเรามันก็ไม่สบายใจเราก็ไม่ชอบเขาเกลียดเราเราก็ไม่ชอบแต่นี้ถ้าเราไม่อยากเขาเกลียดเราก็อยากให้เรารักเขา
ืออยากให้เขารักเราเราก็ต้องทำใจมีเมตตาไม่เกลียดไม่ชังเขาเมื่อเรามันมีเหตุผลตรงกันข้ามนี้ทุกคนเราจะปรับตัวเองได้ดีเลยมันจะไม่มีใครเบียดเบียนกันเลยมันจะมีแต่เมตตาใส่กันรู้ว่าโกรธไม่ดีเขาโกรธเราเราก็ไม่ชอบเราโกรธเขาเราก็เป็นทุกข์เขาอิจฉาเราเราก็ไม่ชอบแล้วเราอิจฉาเขาเราชอบไหมแต่เราก็ชอบอิจฉาแต่ถ้ารู้ว่าคนอิจฉาเรานิ้วเราเป็นเดือดเป็นแค้นมาดูสิเราอยู่ถึงนี่มันยังมาอิจฉาเราอะไรเงี้ยแสดงว่าไอ้สิ่งพวกเนี้ยทุกคนไม่ชอบหรอกนะความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาความปองร้ายทุกคนไม่ชอบแต่ทุกคนก็ทำแต่ถ้าทุกคนไม่ชอบแล้วไม่ทำเนี่ยจึงจะถูกต้องโลกจึงจะสงบถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ควรจะทำอันนี้ถึงว่าธรรมะเนี่ยสอนใจเจ้าของสอนให้เรารู้จักมาปฏิบัติตัวเองที่ว่าพุทโธเนี่ยเพื่อพุทโธให้รู้จักความโลภพุทโธให้รู้จักความหลงความไม่ดีในใจเพื่อจะละความไม่ดีในใจให้ทำให้ใจมันดีเมื่อใจมันดีมันก็สอนใจตัวเองเมื่อสอนใจตัวเองได้มันก็ไม่ต้องไปสอนใครเพราะมันหมดคนขโมยซะแล้วเนี่ยอ้าวเราไม่ขโมยเขาซะแล้วทุกคนก็ไม่อยากให้ใครขโมยมันก็จบกันทุกคนไม่อยากให้ใครอิจฉาริษยากันเราก็ไม่อิจฉาริษยาใครต่างคนต่างไม่ต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้นมันก็จบกันมันก็มีเท่านี้แต่ว่าทุกวันนี้ที่สังคมที่โลกไม่สงบเพราะว่าใจของเรามันไม่ได้น้อมมาดูตัวเองไม่ได้พิจารณาตัวเองว่าสิ่งที่เราไม่ชอบให้เขาทำเราแต่เราไปทำเขาในเมื่อเขาไม่เราไม่ชอบให้เขาทำเราก็ไม่ต้องทำให้เขามันก็สันติเท่านั้นเองทีนี้หลักที่เราจะทำไม่ให้เราทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วคนอื่นทำให้เราเดือดร้อนนั้นคือจะทำอย่างไรเราก็ต้องเริ่มต้นจากการปฏิบัติสำรวมกายวาจาใจให้สงบมีหลักภาวนาของเราทำสมาธิของเราให้เกิดขึ้นพอมีสมาธิแล้วจิตใจมันก็มีบุญกุศล ใจของเรามันไม่ได้น้อมมาดูตัวเองไม่ได้พิจารณาตัวเองว่าสิ่งที่เราไม่ชอบให้เขาทำเราแต่เราไปทำเขาในเมื่อเราไม่ชอบให้เขาทำเราก็ไม่ต้องทำให้เขามันก็สันติเท่านั้นเองทีนี้หลักที่เราจะทำไม่ให้เราทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วคนอื่นทำให้เราเดือดร้อนนั้นคือจะทำอย่างไรเราก็ต้องเริ่มต้นจากการปฏิบัติสำรวมกายวาจาใจให้สงบมีหลักภาวนาของเราทำสมาธิของเราให้เกิดขึ้นพอมีสมาธิแล้วจิตใจมันก็มีบุญกุศลมันก็ไม่อยากทำให้ตัวเองเดือดร้อนใจก็ไม่อยากทำให้คนอื่นเดือดร้อนใจก็เลยกลายเป็นคนมักน้อยสันโดษยินดีที่ตนเองเป็นสุขที่ทำได้ที่มีอยู่ไม่ไปเอาเรื่องราวคนอื่นมาทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ไม่เอาเรื่องของตัวเองไปทำคนอื่นเดือดร้อนมันก็จบกันตรงนี้เองฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเราต้องเจริญตัวเองให้มากขึ้นเจริญศีลเจริญธรรมเจริญสมาธิให้มันเกิดมีในใจเราแล้วมันก็เท่านั้นเองเพราะทุกคนเราก็ต้องการที่ยึดเหนี่ยวทางใจกันอยู่แล้วไม่มีใครอยากให้ทุกข์ไหลมาครอบงำใจเลยทุกคนเราไม่เคยนั่งปรารถนาทุกข์ใจเลยทุกคนเราจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเนื่องปรารถนาความสบายใจปรารถนาความสุขใจปรารถนาความสงบใจเพราะทุกคนปรารถนาอย่างนี้ทุกคนถ้าเราปรารถนาอย่างนี้เราก็ต้องทำใจเรามันจึงจะได้คนอื่นถ้าต้องการคนอื่นก็ต้องทำเอาเพราะธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้ามีหลักให้เราปฏิบัติอยู่แล้วแต่พวกเราไม่ได้น้อมมาปฏิบัติกันเต็มที่เท่านั้นเองถ้าเราได้ปฏิบัติเต็มที่รู้จักความสงบใจได้มันได้รับผลในปัจจุบันนี้เลยจะไม่มีใครเดือดเนื้อร้อนใจหรอกจะมีทุกคนมีแต่ความสุขสงบนี่หลัก
ที่เรามาปฏิบัติกัน

มามองเรื่องใจมาปฏิบัติเรื่องจิตใจเราการภาวนาเนี่ยจะเป็นผู้อบรมตัวเราเป็นผู้ทำให้เรามีบุญมีบารมีที่จะสร้างสมอบรมทั้งชาตินี้และชาติหน้าให้มีความเจริญทางเดียวถ้าขาดบุญอะไรก็คงจะเดือดร้อนเหมือนคนขาดเสบียงเดินทางนั่นเองแต่คนมีบุญอะไรก็เหมือนคนมีเสบียงเดินทางจะไปถึงไหนก็ไปได้ไม่เดือดร้อนฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องสะสมเพียงกลางสะสมบุญคุณให้ทานรักศีลเจริญภาวนาให้สมบูรณ์ชีวิตนี้เมื่อแตกตายทำลายขันไปเราจะได้ไม่ลำบากทั้งภพนี้และภพหน้าเชื่อว่าที่เรามาตักบาตรทำบุญนี้เราก็สร้างกุศลบารมีให้ตัวเองถึงจะไม่ได้มากแต่มันก็ได้มากสำหรับที่เรามาคือไม่ใช่ว่าบุญนี้เป็นของเล็กน้อยมันมากอยู่ที่จิตใจเราเสียสละที่ความพอใจของเรามันมีค่ากันตรงนั้นเองฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสร้างสมอบรมบุญของเราต่อเติมไปทีเล็กน้อยจนสมบูรณ์เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาจนถึงชาติสุดท้ายพวกเราก็จะต้องสร้างบารมีไปอย่างนั้นเหมือนกันวันนี้ยังไม่ได้วันหน้าก็จะต้องได้สักวันหนึ่งฉะนั้นบุญกุศลจึงเป็นที่พึ่งทางใจไปที่ยึดเหนี่ยวทำไปแล้วก็ให้ผลให้เกิดความสบายใจสุขใจตลอดไปเราจะมองเห็นเฉพาะใจของเรา

การที่เรามาวัดนี้หรือว่ามาปฏิบัติธรรมนี้ก็คือการที่เราจะมาฝึกใจตัวเองเพราะว่าใจของเรานั้นยังไม่ปกติเพราะคนเราโดยมากใจจะไม่ปกติใจจะคิดนึกรุ่มดอนสารพัดที่มันจะคิดตามแต่โอกาสที่ได้ยินที่ได้ฟังที่ได้ไปสัมผัสกับชีวิตประจำวันทีนี้การที่เราไปสัมผัสกับชีวิตประจำวันก็เห็นสิ่งที่ดีบ้างสิ่งที่ไม่ดีบ้างได้ยินสิ่งที่ดีบ้างได้ยินสิ่งที่ไม่ดีบ้างโดยมากสิ่งที่เราได้รับมานั้นแต่ล้วนแต่สิ่งที่ทำให้เราวุ่นวายใจส่วนมากมีความทุกข์ร้อนใจส่วนมากเพราะเราไม่ได้ยินเสียงธรรมไม่ได้ยินเสียงการบอกกล่าวให้เราทำจิตใจให้สงบหรือบอกกล่าวให้เราปรงจิตใจหรือปล่อยวางเพราะการที่เราเอาใจไปรับรู้อยู่กับสิ่งภายนอกนั้นมากมายจนบางคนรับไม่ไหวมีแต่ปัญหารอบด้านซึ่งรวนแต่เรื่องจิตใจที่วาวุ่นทั้งหมดไม่มีคำว่าสงบไม่มีคำว่าปล่อยวางไม่มีคำว่าเยือกเย็นจะคิดจะนึกอะไรมันก็มีแต่ปัญหามีแต่เรื่องอยู่ทุกเวลาที่จะทำให้เราสบายใจนั้นมีเวลายากมากฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องมาฝึกใจเพื่อเข้าวัดเพื่อมาเอาบุญก็คือเอาใจที่เย็นๆมาเอาใจที่สบายมาเอาใจที่มันไม่วุ่นวายกับใครไม่ต้องไปทะเลาะต้องไปด่าไปว่าไปเถียงกับใครเมื่อเราไม่ต้องไปทะเลาะไปเถียงกับใครนั่นแหละคือการเรามาเอาความสงบที่ไม่มีปัญหาถ้าหาไม่แล้วเราไม่มาอย่างนี้เราก็ไม่มีทางที่จะไปดีกว่านี้พอไปทางไหนมันก็มีแต่เรื่องราวทั้งหมดมีเรื่องต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นไปได้ยินเสียงที่ดีบ้างไม่ดีบ้างเห็นสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างล้วนแต่ว่าเราเป็นคนรับอยู่แล้วเป็นคนไวต่อความคิดอยู่แล้วเป็นคนไวต่อหูอยู่แล้วเป็นคนไวต่อ

ตาอยู่แล้วเห็นอะไรก็รับได้ยินอะไรก็รับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องหาทางปิดบังหรือว่าปกป้องเพื่อไม่ให้จิตของเรานั้นไปรับสิ่งที่ไม่ดีเกินไปฉะนั้นจึงว่ามาปฏิบัติธรรมจึงมีพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ในใจธรรมานุสติระลึกถึงพระธรรมคำแนะนำสั่งสอนตักเตือนบอกเล่าในธรรมคำสอนเพื่อเตือนสติของเราเราจึงต้องได้ยินพระธรรมไว้บ่อยสังฆานุสติเราพยายามระลึกถึงพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมผู้กระทำใจให้สงบผู้กระทำใจให้หมดกิเลสผู้ไปแต่ผู้เดียวผู้ไม่โลภผู้ไม่โกรธผู้ไม่หลงเพราะผู้ไม่หวังสิ่งตอบแทนทำความดีที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนคือพระสงฆ์เป็นผู้นำเป็นผู้ให้ทางศีลธรรมเพราะพระสงฆ์ไม่มีอะไรที่เป็นสมบัติของตัวมีแต่ธรรมวินัยเท่านั้นที่จะยืนยงอยู่เมื่อเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าไว้ในใจเราบ่อยๆเราก็สบายใจเพราะเราลืมเรื่องคนที่ด่าเราคนที่ให้ร้ายต่อเราคนที่นินทาเราหรือเราไม่ได้ไปนึกสิ่งที่ชอบใจชอบอกชอบใจที่มันสร้างความปรุงแต่งให้แก่เราการที่เราได้ไปสัมผัสกับสิ่งพวกนั้นแล้วเราก็มาชำระใจเรามาชำระใจเราให้มันหยุดให้มันเบาบางอันนี้เราก็ได้รับความสงบร่มเย็นที่ใจเรามากขึ้นเราจะเห็นว่าพระรัตนตรัยที่เราเข้ามาถึงนั้นเหมือนล่มที่กันแดดกันฝนได้หรือเหมือนหลังคาบ้านที่ปิดกันความรั่วกันความร้อนหรือเหมือนล่มไม้ที่เข้าไปแล้วปิดบังความร้อนให้ร่มเย็นอำนาจของคุณธรรมความดีคือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่เราระลึกไว้เนี่ยจะเป็นเครื่องปิดบังกั้นสกัดไม่ให้จิตใจของเราตกต่ำไม่ให้จิตใจของเราเศร้าหมองคนเราบางทีใช้ชีวิตมาทุกวันเนี่ยไม่เคยได้รับความสุขแท้จริงมันอิ่มแต่กายใจมันไม่อิ่มใจมันเหี่ยวแห้งใจมันเล่าใจมันเศร้าหมองเมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนจะได้รับความสบายใจรับความสุขก็หาไม่เพราะอะไรเพราะเราไปจดจำได้ยินแต่สิ่งที่ไม่ดีไว้ซะเต็มหัวใจแล้วเราก็ไม่เคยขัดเกลาไม่เคยชำระสะสางอารมณ์ที่วุ่นวายอันนี้ให้มันสงบให้มันเยือกเย็นลงมาได้นั่นมีแต่วุ่นวายมีแต่ร้อนกับร้อนจึงไม่เคยความปกติทางใจดังนั้นเราจึงต้องมาแสวงหาธรรมก็เรามีธรรมะคุ้มครองรักษาใจตัวเองอยู่เสมอย่อมพบความสุขสุขทุกวันทุกคืนจะคิดจะนึกอะไรก็สบายใจแต่คนเราไม่มีธรรมะจะคิดจะนึกอะไรมันก็ทิ่มแทงเสียบแปรปรวนใจไปหมดเพราะมันนึกแต่เรื่องที่ดีไม่ได้นึกแต่เรื่องที่ไม่ดีจึงได้กลัวเราเมื่อนึกแต่เรื่องไม่ดีแล้วมันก็เกิดความกังวลเกิดความรุ่มร้อนใจเมื่อใจรุ่มร้อนกายก็ปล่อยรุ่มร้อนไปด้วยไม่เกิดความเย็นสักทีเดียวฉะนั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราเนี่ยพึ่งทำความดีใจของเราให้เกิดขึ้นเราก็หัดเจริญภาวนาของเราไปเช่นอะไรไม่ได้เราก็ยึดหลักพุทโธของเราไว้พุทลมเข้าโธลมออกเราเป็นอารมณ์
เวลาหายใจเข้าเราก็นึกพุทเวลาหายใจออกเราก็นึกโทเอาใจมาจดจ่อไว้กับที่ลมหายใจเข้าออกที่สองช่องจมูกเท่านี้เราก็สบายใจจะทำได้มากได้น้อยก็สบายใจเวลาจะย่างก้าวเดินไปไหนแล้วก็ขวาพุทซ้ายโทเดินนึกถึงแต่พุทโทเราก็สบายใจเพราะเดินแล้วใจไม่ไปคิดอื่นแต่ถ้าเราไม่ภาวนาล่ะนั่งมันก็คิดเรื่องอื่นเดินมันก็คิดเรื่องอื่นกินมันก็คิดเรื่องอื่นนอนมันก็คิดเรื่องอื่นไม่ได้คิดเรื่องที่เรานอนไม่ได้คิดที่เราเดินไม่คิดที่เรากินไม่คิดที่เรานั่งเพราะใจคนเราเนี่ยมันมีอนุภาพของความคิดนึกสับสนวุ่นวายไม่ใช่น้อยเลยคนมีบาปมากก็คิดมากวุ่นวายมากคนมีบาปน้อยก็คิดวุ่นวายน้อยถ้ามีบุญมากแล้วก็สงบมากมีบุญน้อยก็สงบน้อยมันจะเห็นจากใจของเราคนเรามีสติปัญญาสามารถที่จะทบทวนเรื่องจิตใจกันได้รู้สาเหตุกันได้ว่ามันมาจากไหนทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราทุกวันนี้มันมาจากใครทำให้เราไม่มีใครแสแสร้งแกล้งเราเลยมันเรื่องของกรรมที่ใจเรามันเป็นมโนกรรมมันเป็นวจีกรรมมันเป็นกายกรรมที่มันเกิดการกระทำขึ้นมาในการตามความคิดเห็นของเราทั้งถูกและผิดถ้าเราคิดเห็นทำที่เจตนาที่ดีคิดเป็นบุญกุศลเข้าวัดถือศีลฟังธรรมมันก็เจตนาทำความดีมันก็เกิดความสบายใจทุกคนมาวัดนี่เป็นคนไม่มีอะไรมีกายกับใจเป็นคนที่ทิ้งแล้วพันเรือนมาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวแต่ถ้าเราไม่ทำใจเข้ามาวัดเราไปที่อื่นล่ะไปที่อื่นก็ไปกับกายใจเหมือนกันแต่มันเก็บมาคิดวุ่นวายมากกว่าความสงบเกิดความสุขแต่ความสนุกเกิดความทุกข์ก็มีความสนุกสนานรื่นเริงเกิดความทุกข์กายทุกข์ใจก็มากมายแต่ถ้าความสงบที่เราไม่วุ่นวายอะไรเนี่ยมันจะเกิดความสุขฉะนั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าจึงเน้นหนักเรื่องปฏิบัติธรรมให้เรารู้จักจิตใจควบคุมจิตใจเราให้เป็นให้ไม่รู้จักคำว่าสมาธิเป็นอย่างไรสงบเป็นอย่างไรแต่ไม่สงบจะทำอย่างไรใจเราไม่สงบเลยเนี่ยจะทำอย่างไรไม่ทำไม่ได้ไม่ทำก็ยิ่งไม่สงบมากขึ้นขนาดเราอายุเท่านี้เราก็คิดมากแล้วอายุมากกว่านี้ไม่คิดมากกว่านี้หรือเมื่อตอนเด็กๆเราไม่เห็นมีปัญหาอะไรปัญหาเรื่องกินเรื่องนอนเด็กๆไม่เคยมีปัญหาเพราะอะไรเพราะเราคิดตามไม่ได้คิดแบบคนโตไม่ได้คิดอะไรก้าวหน้าเกินไปไม่ได้มีอดีตอะไรมากมายเพราะอดีตก็ไม่มีอะไรที่จะคิดเด็กไม่มีอดีตอนาคตก็ไม่มีอะไรมากมายเพราะยังทำอะไรไม่ได้เด็กก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาแต่พอโตแล้วทำไมมีปัญหามากมายเพราะมันคิดมากมากอนาคตมันก็คิดมากอดีตที่แล้วมามันก็เอาเก็บมาคิดอีกไม่ลืมอดีตไอ้การที่ไม่ลืมอดีตมันก็ฝังใจไว้เจ็บแค้นปวดร้าวหรือเกิดทุกข์กังวลเศร้าหมองของตามวาระที่เราทำกันมาตามแต่อดีตทั้งใครจะหนาบางกับกันอดีตจะทำดีหรือทำชั่วตามแต่บุคคลนั้นถ้าอดีตที่ทำชั่วไว้ใจมันก็เล่าร้อนพอนึกถึงมันก็เศร้าหมองแต่ถ้าเราสร้างอดีตไว้ดีพอปัจจุบันมันก็คิดแต่เรื่องดีๆอนาคตมันก็ไม่เป็นทุกข์กังวลอะไรแต่ถ้าเราอดีตไม่ดีอนาคตมันก็คิดแต่เรื่องไม่ดีปัจจุบันนี้มันก็ไม่เกิดความสบายใจมันไม่มีสงบใจนั่นเองฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องเข้ามาปฏิบัติธรรมเข้ามาศึกษาความสงบเข้ามาศึกษาหัวใจเรานั่นเองถ้าเราไม่สงบแล้วใครจะทำให้เรา
ไม่มีใครทำให้เราสบายใจได้นอกจากเราเป็นผู้สร้างการกระทำของตัวเองขึ้นมาถ้าใจมันยังวุ่นวายแล้วก็พยายามภาวนาของเราไปภาวนาจนจิตมันจะหยุดถ้าไม่หยุดเราก็ต้องพยายามเพียรต่อไปถ้าใจมันโกรธใจมันจะพยาบาทใจมันเครียดแค้นมันดับร้อนใจไม่ได้เราก็ต้องเจริญธรรมะธรรมะข้อนี้ก็คือพรหมวิหาร4ทำใจให้เป็นพระพรหมทำใจให้มีเมตตาสงสารคนทุกคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยมาแก่มาเจ็บมาตายมาพลาดพลาดจากของรักใครที่จะไม่มีเสียใจร้องไห้ไม่มีคนเราทุกคนรู้จักคำว่าน้ำตาทุกคนจะร้องมากร้องน้อยก็สุดแล้วแต่จะเสียใจมากเสียใจน้อยมันต้องเข้าถึงวาระซึ่งเสียดายเสียใจกันทุกคนเพราะคนเรามีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีผัวมีเมียมีของรักมีลูกมีหลานมีทรัพย์สมบัติที่จะต้องพัดพากจากสิ่งที่เรารักหวงแหนเมื่อเราพัดพากจากสิ่งที่เรารักหวงแหนมันจะเกิดความเสียใจเสียดายอะไรอาวรณ์มากจนหักห้ามใจไม่หยุดถึงก็ร้องไห้เสียใจกันวุ่นวายเราจะเห็นจากการที่เราได้ไปดูตามงานตายงานศพเราจะเห็นเลยว่าคนเรามันผิดหวังอย่างนั้นเองเมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะปรงพิจารณาว่าเราเขาก็เหมือนกันเป็นบุคคลที่น่าสงสารที่น่าจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่น่าจะซ้ำเติมกันทุกคนก็เจ็บพอๆกันทุกคนก็ปวดพอๆกันทุกคนก็หิวพอๆกันทุกคนก็ร้อนพอๆกันทุกคนก็ต้องเจ็บต้องตายต้องเสียใจพอๆกันไม่มีใครจะเกินเลยกับกันเพราะทุกคนมีความรักมีความหวงมีความเสียดายเท่าๆกันเมื่อเรารู้มีเมตตาอย่างนี้เราก็เกิดความสงสารเพราะโอ้คนเราไม่ฆ่ากันก็ตายไม่ตีกันก็เจ็บไม่ทำอะไรมันก็เจ็บมันก็ปวดอยู่แล้วความดันไม่สม่ำเสมอก็ปวดหัวปานที่สะจะแตกกินอาหารไม่เป็นปกติก็ปวดท้องมันไส้จะขาดถ้านั่งนานไม่ขยับก็เมื่อยปานกระดูกจะแตกถ้าเดินนานไม่หยุดก็เหนื่อยเมื่อยเนี่ยทุกคนมีทุกข์พอๆกันแต่ถ้าทุกข์ใจก็เหมือนกันเวลาใครตายจากเราไปคนที่เรารักมากจะเป็นญาติพี่น้องเป็นสามีภรรยาแล้วลูกหลานเราก็เสียใจเหมือนกับใครมาควักดวงใจเราไปคุมใจไม่ได้มันคิดอย่างนั้นเองปลงไม่ตกเมื่อเป็นอย่างนี้ก็อย่างนั้นเหมือนใครมาทำให้เราผิดหวังเรารักเขาฝากชีวิตจิตใจไว้กับเขาทอดทิ้งเราเขาเปลี่ยนคำพูดเราก็เสียใจไม่ผิดอะไรกับคนอื่นเสียใจเราก็เกิดความสงสารเพื่อนมนุษย์ที่เกิดมาต่อสู้กับชีวิตทุกคนเลยนะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเลยกี่เดียวก็ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบทุกคนก็มาเอาชีวิตมาเป็นเดิมพันให้เกิดทุกข์เกิดความเดือดร้อนกันอยู่ทุกวันเนี้ยกินเดินๆนั่งๆนอนๆทำมากินก็มาเลี้ยงเพื่อให้มันพ้นความหิวพ้นความปวดเมื่อยพ้นความทุกข์ไปชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นไม่มีใครดับทุกข์ได้สักคนเดียวกินเวลานี้อิ่มดีใจอิ่มเดี๋ยวกลางวันก็หิวอีกทุกข์ตามมาอีกแล้วก็กินกลางวันอิ่มเย็นก็หิวทุกข์ตามมาอีกเย็นก็หิวกินไปแล้วก็เอาง่วงนอนอีกอยากจะนอนอีกพอตื่นขึ้นมาก็เอาจะกินอีกทำมาหากินทำกินเดินๆนั่งๆนอนๆไม่มีใครชนะสิ่งอันนี้ได้ก็ไม่มีใครดีไปกว่ากันคนจนก็หิวคนมีก็หิวคนจนก็ปวดคนมีก็ปวดมันก็ปวดพอกันหิวพอกันเจ็บพอกันแก่เหมือนกันตายเหมือนกันเวลาตายก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเวลาเจ็บก็มันก็พอกันเมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงรู้ว่าทุกข์ไม่มีใครเกินเลยกว่ากันก็น่าสงสารผู้ที่มีทุกข์ด้วยกันกับเรา
ในคนทุกวันเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์กันมาก

ชีวิตดิ้นรนมากก็น่าสงสารมากกว่าคนสมัยก่อนสมัยก่อนคนยังมีเมตตาต่อกันมากมายเพราะเขาเห็นทุกข์ด้วยกันเห็นไม่ต้องดิ้นรนทำมากินมีความเจ็บความไข้มีความเดือดร้อนพอๆกันเขาก็สงสารกันสมัยก่อนเขาทำยังไงเขาไม่ต้องใช้เงินเอาข้าวไปแลกเกลือเอามะเขือไปแลกปลาเอาพริกไปแลกผ้านุ่งผ้าห่มอะไรก็สุดแท้แต่อะไรก็ได้เอาพริกไปแลกข้าวก็อะไรก็ได้เอาทานมาแลกข้าวอะไรเงี้ยคนสมัยก่อนเขาเมตตาต่อกันก็ถือว่าถ้าท่านไม่มีสิ่งนั้นเรามีสิ่งนี้ก็แลกกันท่านมีสิ่งนั้นเราไม่มีสิ่งนี้ก็แลกกันเกิดความเมตตาสงสารคือแลกกันได้สมัยนี้ไม่ได้ต้องเอารัดเอาเปรียบกันใครมีมากกว่ากันก็ไม่ได้มีน้อยกว่ากันก็ไม่ได้ไม่มีความเมตตาต่อกันสังคมเราก็เกิดทุกข์มากเพราะการเจริญเมตตาไม่พอดังนั้นเราเกิดมาในโลกนี้เราก็ต้องมีเมตตาต่อกันที่เอาจิตใจเขาจิตใจเรามาใส่กันว่าทุกคนไม่มีใครหรอกที่จะยิ้มได้อยู่ตลอดวันเมื่อเราเจริญเมตตานี้แล้วเราก็เกิดความละพยาบาทได้เกิดความหมดความโกรธเกลียดกันได้เพราะอะไรเพราะเกิดความสงสารเพราะเขาก็มีทุกข์ไม่ต่างเราเราก็มีทุกข์ไม่ต่างเขาการเจริญเมตตาทำให้บุคคลนั้นปลอดภัยจากความทุกข์ทางใจที่จะไม่มีคู่พยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครจะอยู่ที่ไหนก็สบายใจเพราะมีคุณธรรมข้อนี้ถ้าเราจะโกรธกันก็นึกถึงความดีที่เขาทำกันไว้อย่างเราคบคนถ้าคนหนึ่งเนี้ยเวลาเราจะโกรธเราก็นึกว่าตอนดีเขาก็มีนะเรานึกถึงตอนดีจะไปนึกถึงตอนไม่ดีก็โกรธกันไม่ลงการที่เรามาเจริญเมตตาให้เขาให้เราเนี่ยมันจะเป็นความสุขของตัวเราและครอบครัวเราแล้วก็หมู่วงญาติของเราแล้วก็สังคมของเราความที่โกรธเกลียดชิงชังจะเอาอารมณ์เข้าใส่กันก็จะน้อยลงจะลดละเบาบางขึ้นความพยาบาทอาฆาตไม่มีแล้วสังคมนั้นก็สบายสบายใครสบายใจเราสิเมื่อมีเมตตาก็เกิดมีความกรุณาคิดจะช่วยโอ้เรามีความสุขใจแล้วเราได้ปฏิบัติธรรมะเรามีความสุขใจยังสงสารทุกคนที่ยังไม่มีความสุขใจเขายังไม่รู้จักการสงบน่าจะให้เขาสงบได้บ้างเขาจะได้สุขใจเขาจะได้ปลงใจได้บ้างแม้ถ้าเขาไม่สงบอย่างเราเขาคงสุขใจมากนะไอ้ที่เขาทุกข์วุ่นวายนั้นเพราะเขาทำใจสงบไม่ได้เกิดความสงสารเกิดความกรุณาคิดจะช่วยเขาให้พ้นทุกข์ใจเมื่อช่วยเขาได้แล้วไปชักชวนเขามาทำจิตใจหรือทำให้เขาสบายขึ้นมาได้เกิดความดีใจมุทิตาปล่อยดีใจกับเขาที่เขาดีคนไหนดีก็ดีคนไหนใครดีใครทำดีเราดีใจกับเขาไม่เกิดความริษยาเลยเกิดความริษยาต่อการกระทำของเขาไม่มีเขาจะดีแค่ไหนก็เกิดความกรุณาเมตตากรุณาขึ้นมาในใจมันเกิดขึ้นมาเองความพยาบาทความอิจฉาริษยาหมดไปบุคคลนั้นก็โล่งหลงหัวใจเมื่อเราช่วยทุกคนได้ดีแล้วเนี่ยช่วยญาติช่วยพี่น้องหรือช่วยตัวเองได้แล้วทำใจให้สบายได้แล้วดับทุกข์ได้แล้วเราก็วางเฉยไม่ทุกข์ไม่ร้อนแล้วต่อไปนี้เพราะเราตั้งตัวในคุณธรรมความสบายใจหรือความสงบใจได้มันก็วางเฉยใครจะด่าใครจะว่าใครจะนินทาให้ร้ายมันก็อุเบกขาอุเบกขาแปลว่าใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องโศกไม่ต้องดีใจเสียใจกับใครเพราะทำบริบูรณ์แล้วเราช่วยเขาพอแล้วมีเมตตามีกรุณาช่วยเขาจนเต็มที่แล้วก็ปล่อยวางเหมือนคนที่ทานอาหารอิ่มแล้วพักผ่อนนั่นเองมันมีความสุขอย่างนั้น
ฉะนั้นการที่เราเข้าวัดมาแสวงหาธรรมะเราก็ต้องมีรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของเราทุกคนเรามาวัดนี่เราได้กำไรหลายๆอย่างเพราะมันจะเป็นตัวของตัวเองเราไม่ได้ยินได้ฟังสิ่งที่เขาแนะนำในทางดีมากกว่าสิ่งที่เสียหายอย่างน้อยเราก็ทำใจให้สบายพักหนึ่งพอเรารู้แล้วอยู่ที่บ้านเรามันมีแต่เรื่องวุ่นวายมีแต่สร้างปัญหาให้แก่ในหัวใจเราอยู่ทุกเวลาเมตตาพรหมวิหารนี่เขาเรียกว่ารักตัวเองสงสารตัวเองช่วยตัวเองเพื่อให้พ้นทุกข์ทางใจเมื่อทุกคนใดเป็นตัวอย่างที่ช่วยตัวเองได้ดีแล้วคนอื่นก็ปล่อยตามดีไปด้วยฉะนั้นเราจึงมาวัดก็เพื่อมาปฏิบัติให้ใจของเราเนี่ยเกิดความหนักแน่นเกิดความมั่นคงเกิดมีสติเกิดมีสมาธิเกิดมีปัญญาเห็นถูกต้องขึ้นมาเราก็จะได้นำวิธีการปฏิบัติแนะนำไปใช้กับชีวิตประจำวันที่เราจะประสบพบกับปัญหาทุกรูปแบบไม่ใช่ว่าไปใช้กับโลกเอาตาต่อตาฟันต่อฟันเจือจิ้มเกลืองันไม่ถูกมันเป็นสอนแบบพยาบาทกันเหมือนหนังจีนเนี่ยคนดูหนังจีนหนังจีนมันสอนให้ล้างแค้นกันตลอดเวลาเจือจิ้มเกลือฟันต่อฟันตาต่อตาพุทธเจ้าไม่สอนงั้นพุทธเจ้าสอนให้มองคนทุกคนเป็นญาติเป็นมิตรกันพุทธเจ้าสอนให้ฆ่าความโกรธให้ทำลายความพยาบาทเพื่อไม่ให้มีใจเป็นทุกข์นั่นเองถ้าเราไปฆ่าเขาไปพยาบาทแต่เขามันร้อนอยู่ที่ใจเราเจ้าต้องการสอนให้เราเนี่ยช่วยตัวเองปฏิบัติตัวเองเขาไล่มาเราก็ดีตอบบางคนบอกโอ้ทำความดีไม่เห็นได้ดีเลยถ้าทำความชั่วเราจะได้อะไรมันก็ได้ชั่วมากขึ้นกว่าเก่าขณะทำความดียังเจอคนชั่วเลยยังตอบโต้กันไม่ไหวยังพ้นกันไม่ได้ถ้าชั่วต่อชั่วก็ต้องเข้าคุกเข้าตารางกันเต็มบ้านเต็มเมืองหมดเลยพออาศัยได้เจอคนดีนั่นแหละคนชั่วหน่อยทำความดีก็ต้องได้ความดีแต่นั้นถ้ายิ่งว่าทำความดีไม่ได้ดีเลิกทำยิ่งไปชั่วใหญ่เลยคนนี้เราเข้าวัดถือศีลฟังธรรมไม่กินเหล้าเมายาไม่ไปคบคนชั่วเป็นมิตรถือใครจะว่าเราทำความดีไม่ดีแต่เราก็สบายใจแค่นี้เราก็พอแล้วแต่ถ้าว่าเราไม่ทำความดีล่ะไปกินเหล้าเมายาไปเที่ยวเตะหาใช้เงินไปสร้างแต่บาปกรรมมากขึ้นแล้วจะได้อะไรก็ไม่ได้อะไรเลยมีแต่เสียหายอย่างเดียวก็ต้องพยายามสิ่งอันนี้อย่าไปท้อถอยตอนนั้นทำความดีต้องได้ดีดีมากดีน้อยก็ถือว่าได้ดีขนาดทำความดียังเจอเลยยังหนีมันไม่พ้นเลยสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะตามมาฉะนั้นเราจึงว่าทำความดีก็ต้องเป็นความดีในชีวิตของเราก็ต้องพยายามสิ่งอันนี้อย่าไปท้อถอยอย่าไปตามลมปากคนว่าทำความดีไม่ได้ดีไม่ทำดีกว่าโอ้ถ้าไม่ทำแล้วเลวที่สุดเลยความดีก็ต้องเป็นความดีอยู่คู่ในจิตใจของเราใครไม่รู้เราก็รู้กับเราเองการปฏิบัติธรรมนี่ที่จะนำทางให้เราไปสู่ความดีอย่างน้อยเราก็เห็นการกระทำที่ดีของเราเป็นพยานให้แก่เราก็เป็นเครื่องปลื้มใจเราก็เท่านี้ก็พอแล้วไม่ใช่หรือใครไม่ชมเชยเราก็ชมเชยตัวเองเท่านี้เราก็พอใจแล้วเราสบายใจเรามาวัดเราก็ปลงตกได้ตั้งหลายอย่างหลายเรื่องแต่ถ้าเราไม่มาวัดมันวุ่นวายมากกว่านี้เยอะแยะเลยอย่างเงี้ยเราก็พอใจสิ่งเท่านี้เองพอใจที่เราได้ทำนิดๆหน่อยๆนี้ก็ควรจะภูมิใจแล้วแล้วจะไปเอาดีที่ไหนอีกเท่านี้ก็ดีโถมไปเป็นอย่างนั้นตอนนี้คนเราไปตีค่าของความดีไม่มีเลยไม่ได้ความดีนี่มีอยู่มากมาย
ราะเรามันเอาหัวใจมาแบ่งกันไม่ได้เองโอ้ยคนเราถ้าเอาหัวใจมาเปลี่ยนกันได้จะรู้จักเลยว่าโอ้ไม่เอาแล้วหัวใจคนที่ทำไม่ดีนี่ไม่เอาแล้วใช่ไหมหัวใจคนที่ทำที่ไม่ดีเหมือนไอ้คนเป็นโรคเอดส์นั่นแหละไอ้คนเป็นโรคเอดส์เราใครเอาหัวใจคนโรคเอดส์มาใส่เราสิตายนะกูเป็นโรคเอดส์นี่หมอก็รักษาไม่หายกินก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์สังคมก็รังเกียจนั่นแหละความทำความชั่วเหมือนคนเป็นโรคเอดส์จะดีไหมถ้าเอาหัวใจคนโรคเอดส์มาใส่เราเป็นไงโอ้ยตกนรกทั้งเป็นแต่เราไม่มีโรคเลยเนี่ยเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างน้อยเราก็ไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปหาเรื่องกับใครเราไม่มีอะไรแต่เราก็มีใจเป็นธรรมะถ้าใครเอาหัวใจที่ดีๆของเราไปใส่เขาบ้างล่ะเอาไปเปลี่ยนเอาไอ้คนที่เป็นโรคเอดส์เอาหัวใจดีๆไปใส่มันคงจะสุขใจมากเลยโอ้ยเราได้ความดีถึงจะตายก็ไม่เป็นไรถึงจะตายเราก็ไปสวรรค์ไปนิพพานเอาใจเอาหัวใจคนดีไปใส่คนไม่ดีมันสุขมากเหลือเกินเพราะมันเคยทรมานหัวใจมานานแล้วมันเคยจะคิดไม่ดีมาตลอดเวลาโอ้วันนี้เขาเอาหัวใจดีมาใส่เราเป็นสุขเหลือเกินถ้าเปลี่ยนหัวใจกันได้จะเป็นอย่างนั้นคนเราเหมือนบางคนหลอกแหมถ้าเรารวยนะเราคงจะมีความสุขเหลือเกินอย่างเงี้ยแต่หารู้ไหมว่าคนรวยก็มีปัญหาเหลือเกินอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าคนจนกับคนมีอยากเปลี่ยนกันเลยจนแล้วนอนเตาคุยได้มีแล้วนอนเตาคุยไม่ได้กลัวเขามาจับเรียกค่าถ่ายไอ้คนจนนอนข้างขวาแล้วรั่วทะลุก็ได้ไม่ต้องกลัวประตูหน้าต่างปิดก็ได้ไม่ปิดก็ได้เพราะไม่มีอะไรจะให้ใครขโมยใครลักไอ้คนมีนี่มืดแล้วต้องลงกลอนแน่นหนา2ชั้น3ชั้นเป็นทุกข์มานอนเต้าคุยไม่ได้เพราะอะไรมันกลัวภัยพิบัติจะถึงตัวเพราะทรัพย์สมบัตินี่ถ้ารักษาไว้ดีก็ดีถ้าไม่ดีก็ถึงตายเหมือนกันมันฆ่าเจ้าของได้เหมือนกันเราต้องทำความเข้าใจว่าความสุขนั้นไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สมบัติภายนอกอย่างเดียวมันต้องมีความสบายใจด้วยมันต้องเป็นคนใจบุญด้วยต้องเป็นคนไม่สร้างบาปสร้างกรรมด้วยแต่คนที่สร้างบาปสร้างกรรมมันจะมาเผาผลาญใจตัวเองให้ร้อนอยู่ตลอดเวลามันจะตามมาเผามันเหงาตามตัวทำอะไรไว้ไม่เคยได้หรือทำดีไว้ก็เหมือนบุญมันน้ำมาชโลมชำระจิตใจให้เยือกเย็นเพราะความดีนั้นก็จะตามไปทำให้จิตใจของเราเป็นสุขอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เผาผลาญให้เราเลยอันจริงมีเป็นธรรมคำสอนพระเจ้าในเป็นหลักจริงที่เราจะค้นพบได้ทุกคนจากการปฏิบัติในด้านพิจารณาตามความรู้สึกของตัวเองฉะนั้นเราไม่ต้องท้อถอยเรามาหาความดีแล้วก็ทำของเราไปนึกว่าการปฏิบัติเนี่ยที่จะทำให้เราเกิดความสุขใจได้วิธีอื่นก็ไม่ดีเท่ากับสิ่งอันนี้ฉะนั้นเราก็เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลธรรมไว้ในใจเราแล้วก็เจริญเมตตาพรหมวิหารไม่คิดจะเบียดเบียนคนอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนจากกายวาจาใจเราเรามีเขามีความสุขเราก็มีความสุขการปฏิบัติธรรมก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ที่วัดละใจดีกลับไปบ้านละใจลายอยู่ที่วัดก็ใจดีกลับไปบ้านก็ใจดีเพราะเราเอาธรรมะไปใช้เอาพรหมวิหารไปใช้ไปปฏิบัติให้กับตัวเองได้รู้จักทำความดีใจไว้ไม่ลืมความดีที่เรานำเอาไปปฏิบัติมันจะให้คุณค่ากับทุกคนเลยนะถือว่าวิธีทำสมาธิเนี่ยทำไปแล้วมันแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเลย
จากคนจิตใจเร่าร้อนมันก็จะกลายเป็นคนเยือกเย็นขึ้นมาทันทีเท่านี้เราก็เป็นสุขแหละถ้าเราเปลี่ยนใจของเราได้ไม่มีอะไรจะดีเท่ากับเราทำใจให้เย็นได้สบายใจได้ถ้าเป็นทุกข์นี่ไม่ใช่เบานะใจคนเรานะโอ้เป็นทุกข์นี่ทนอยู่ไม่ได้เชียวละบางคนเนี่ยฉะนั้นเราจึงว่าธรรมะคำสอนพระเจ้าจึงเป็นธรรมที่แก้ทุกข์ใจดับทุกข์ใจได้ทำให้คนได้สมหวังในชีวิตที่ได้เกิดมาพบพระธรรมแล้วจะได้ทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีศีลสมาธิสืบต่อไปเราจะนำไปใช้กับชีวิตทุกรูปแบบได้เลยถ้าเราไม่ทอดทิ้งการปฏิบัติการที่เข้ามาสู่สถานที่อันสงบก็เพื่อต้องการให้จิตใจของเรานี่เป็นผู้สงบไปด้วยถ้าเราไปสถานที่ไม่สงบใจเราก็จะไม่สงบไปด้วยท่านบอกว่าเสวนาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังกรมุตตมังอเสวนาจะพาลานังการเสพการคบคนดีกับคนไม่ดีต่างกันการที่เรามาคบสถานที่สงบใจเราก็สงบมาคบกับธรรมะกับผู้ปฏิบัติธรรมผู้สนใจในธรรมก็ทำให้เรานี่มีจิตใจสงบเยือกเย็นไปกับธรรมเหมือนถ้าเราเข้าป่าเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นธรรมชาติเกิดความสบายใจมากเลยคนที่ไปเที่ยวป่าคนที่ไปเที่ยวถ้ำคนที่ไปเที่ยวดูธรรมชาติเหมือนถ้าเราไปเที่ยวทะเลเนี่ยพอเห็นทะเลแล้วเกิดความปีติปลื้มใจอยากโดดอยากเล่นเพราะอะไรทะเลมีตัวตนไหมทะเลไม่มีบุคคลแต่ทำไมเราไปเห็นแล้วเราจึงสบายใจสนุกไปกับธรรมชาติแสดงว่าธรรมชาติเนี่ยช่วยจิตใจของเราให้เกิดความสุขรื่นเริงบันเทิงใจได้เช่นเราไปเที่ยวป่าเนี่ยปีนภูเขาเที่ยวป่าลำห้วยลำธารทุกคนตื่นเต้นสนุกสบายใจกายความกังวลที่เรื่องราวต่างๆทางบ้านเรือนมันหายปิ่นปิดทิ้งเกิดความสุขสนุกขึ้นมาแทนเพราะอะไรเพราะป่ามันช่วยทำให้ใจของเราสงบธรรมชาติเนี่ยเป็นทางสงบเป็นสิ่งที่ไม่ยั่วยวนกวนหัวใจเราให้ฟุ้งซ่านถ้ำก็ดีบางคนในค่ำพอเข้าถ้ำไปเนี่ยอาตมาเคยพาญาติโยมเข้าไปในถ้ำไปนั่งกันเป็นชั่วโมงไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยมันสงบทุกคนบอกสบายใจจริงๆการที่เรานั่งอยู่ที่บ้านกับที่เราไปอยู่กับที่สงบมันต่างกันจึงว่าเสวนาจะพารานังคบบัณฑิตก็ทำให้เราเกิดความสุขกายสบายใจพาไปหาผลประโยชน์ถ้าเราคบคนไม่ดีล่ะคบคนไม่ดีก็มีแต่ความวุ่นวายมีแต่ปัญหา108ที่จะนำมาสู่ใจเราเช่นเราไปเที่ยวลงหนังลงคอนเต้นรำขับร้องไปการละเล่นต่างๆเนี่ยปรุงสร้างเราจะเลือกเอาความสุขรู้สึกว่ามันจะไม่มีมีแต่ความเล่าร้อนแผดเผาหัวใจเราถือจะทุกคนแสดงอาการสนุกแต่ว่ามันไม่เยือกเย็นมันเล่าร้อนมันกังวลมันเป็นทุกข์มันปรุงแต่งโดยที่ไม่รู้จักคำว่าสงบเลยจะต่างกันกับเราที่เราเข้าไปอยู่กับบุคคลที่ไม่สงบถ้าเรามีสติปัญญาเราจะเห็นเลยว่าการที่เราเข้ามาอยู่กับธรรมชาติมาพบป่าเขาลำเนาภัยพบน้ำพบธรรมชาติเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าใจเราเยือกเย็นผ
พราะมันไม่มีอะไรปรุงแต่งก่อกวนหัวใจเราให้วุ่นวาย

ำให้เราเกิดความสบายใจขึ้นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งที่เรามาสัมผัสกับชีวิตฉะนั้นการที่เราเข้ามาสู่ทางสงบก็ถือว่าเราได้คบคาสมาคมกับธรรมะกับความสงบเพราะธรรมะนี่จะช่วยปลูกจิตใจของเราปลูกฝังจิตใจของเราให้มีกำลังที่จะดำเนินชีวิตต่อสู้ไปภายภาคหน้าได้เราก็จะไม่ท้อถอยมีความมั่นคงต่อการดำเนินชีวิตตัวเองจึงว่าเราจะต้องคบต้องสมาคมกับสิ่งที่ทำให้เรานั้นเกิดมีพลังขึ้นมาแต่ถ้าเราไป

ำให้เรานั้นเกิดมีพลังขึ้นมาแต่ถ้าเราไปคบกับสิ่งที่ไม่มีพลังไปแล้วทำให้เราเป็นทุกข์ทำให้เราเดือดร้อนทำให้เรามีปัญหาเราก็ไม่ควรไปเพราะอะไรเพราะไปแล้วมันวุ่นวายใจฉะนั้นการปฏิบัติศีลสมาธินี่จึงเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจทุกคนจะเห็นเลยว่าเราเข้าถึงที่สงบระงับแล้วมันก็ได้รับความสุขในใจของเราเพราะการปฏิบัติธรรมนี้ถ้าใครปฏิบัติแล้วจะเห็นผลว่าโอ้ความสุขความสงบนี่อยู่ด้วยกันความทุกข์เกิดจากความไม่สงบนี่อยู่ด้วยกันฉะนั้นเราก็ต้องแสวงหาทางสงบให้มากขึ้นวิธีง่ายๆที่เราปฏิบัติกันเนี่ยก็เป็นวิธีที่พุทธเจ้าทรงปฏิบัติมาก่อนพวกเราแล้วท่านก็ได้รับความสงบไปเพียงเรากำหนดลมให้ใจของเราถ้าใจมันวุ่นวายมากเราก็เอาใจมาไว้กับลมเอาใจมาไว้กับเนื้อกับตัวของเราให้มีอยู่กับลมให้ใจมากๆไม่ให้จิตมันไปคิดอะไรมากมายเมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วจิตใจของเราก็จะดีขึ้นกว่าเดิมความปรุงแต่งความวุ่นวายอะไรมันก็จะน้อยตอนนี้เมื่อเราปฏิบัติไปแล้วเรื่องราวต่างๆเราก็รู้สึกว่ามันจะทำใจได้บ้างคนเราที่เคยพยาบาทเคยไม่มีการอภัยเคยผูกเวรมันก็เริ่มมีการอภัยมีการรู้จักปลงรู้จักปล่อยเพราะอะไรเพราะรู้ว่าคิดไปแล้วมันเป็นทุกข์ผูกไปแล้วมันเป็นทุกข์โกรธไปแล้วก็ยังเป็นทุกข์อยู่พยาบาทไปแล้วก็ยังเป็นทุกข์อยู่มันก็เริ่มมองเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราผูกพันสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวนั้นโดยที่การไม่มีการอภัยให้กันนั้นมันเป็นทุกข์อยู่ในใจเราตอนนี้เมื่อเราเป็นทุกข์มากขึ้นมันก็มีแต่จะไปทำให้ตนเองเดือดเนื้อร้อนใจอยู่ทุกเวลาทีนี้การทำสมาธินี่มันเป็นการตัดปล่อยละวางได้ดีกว่าคนที่ไม่มีกำลังใจไม่มีสมาธิเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนี่ขึ้นอยู่กับใจเราหมดขอให้พวกเราตระหนักดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันสุขทุกมันอยู่ที่ใจเราจะดีจะไม่ดีมันขึ้นอยู่กับการทำใจของเราดังนั้นถ้าเราทำใจไม่ได้เนี่ยความสุขก็จะไม่เกิดขึ้นกับบุคคลเราเลยมันจะนำความเดือดร้อนใจมาทุกวันทุกเวลาแต่ว่าบางคนก็มองไม่เห็นเพราะทุกมันเป็นที่จนเคยเป็นที่จนไม่เห็นเสียใจซะจนเคยมีความวุ่นรุ่นวุ่นวายใจซะจนเคยเราก็เลยเห็นว่ามันไม่เป็นทุกข์แต่ที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องที่สะสมไว้ทั้งนั้นเลยมีเรื่องที่จะทำให้ใจตัวเองนั้นเดือดร้อนอยู่ทุกเวลาถ้ามันไม่พอใจขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็เกิดขึ้นทันทีฉะนั้นเรามาวัดนี่เราก็มาหัดเจริญทางสงบเจริญเมตตาเป็นอารมณ์เราจะอยู่ที่ไหนเราก็เจริญเมตตาทำไงเราจะให้ใจของเราเนี่ยสบายบ้างไม่เกิดความโกรธครอบงำใจไม่เกิดความพยาบาทอาฆาตครอบงำใจไม่เกิดการยึดผูกเวรไว้ในใจเราคนเราถ้ามีการรู้จักคำว่าอภัยรู้จักคำว่าปล่อยวางได้ปัญหามันก็ไม่มีอะไรมากตัณหาที่จะแก้ใจเรามันก็มีอยู่ตรงนี้เองแต่คนเราทำไม่ได้สิใจเนี่ยมันทำไม่ได้ทำยากทำยากที่ว่าไม่พยายามทำด้วยปล่อยให้ความเห็นผิดๆครอบงำเราจะเจนเต็มหัวใจแล้วเราก็เอาความผิดๆนั้นมาใช้เกิดการเป็นทิฏฐิเป็นมานะไม่เชื่อในกฎของความดีและไม่ปฏิบัติให้เกิดขึ้นในใจเรา

0: ฉะนั้นวิธีการที่เรามาสู่ที่สงบนี่เราก็มาศึกษาเรื่องความสงบให้เป็นหลักของเราไว้แล้วเราจะได้นำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนอย่างน้อยเราก็มีพุทโธไว้มีพุทธะไว้ในใจเราก็ยังเตือนใจเราได้ยังแบ่งใจให้มันสงบได้บ้างแต่ถ้าเราไม่มีความสงบเลยเราจะได้อะไรกินเดินนั่งนอนอยู่กับการงานเนี่ยเราไม่เคยสงบใจเลยไม่เคยควบคุมไม่เคยมีสติเลยเราจะพบความสุขได้อย่างไรมีแต่เรื่องวันไหวมีแต่เรื่องเล่าร้อนอยู่ตลอดเวลาเพราะเราทำใจให้สงบไม่ได้เพราะเราไม่เอาธรรมเข้าไปจึงว่าธรรมชาติเนี่ยจึงสอนพวกเราเอาแค่ว่าเรามาสงบพักหนึ่งพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะนำชีวิตที่เป็นประโยชน์เอาไปใช้ได้ตอนนี้เราเข้ามาเราไม่เคยทำสมาธิเข้ามาวัดไม่เคยนั่งขวาไม่เคยทำสมาธิมันก็ไม่รู้จักคำว่าสงบเป็นอย่างไรไม่รู้จักคำว่าสบายใจเป็นอย่างไรแต่ถ้าเรามาวัดนี่เรารู้จักคำว่าสมาธิขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้จักคำสอนพระพุทธเจ้าขึ้นมาหลายอย่างพอรู้จักคำว่าสมาธินี่คำสอนพุทธเจ้ามันจะเกิดขึ้นในใจเราว่าพระพุทธเจ้าเดินไปทางนี้เองพุทธศาสนาเดินไปทางนี้เองพอสงบแล้วมันก็ย่อมรู้ดีรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกขึ้นมาความสงบใจนี่มันจะสอนใจเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่ไม่สงบวุ่นวายนั้นไม่ดีเลยไม่ควรนึกไม่ควรทำเลยเราควรทำให้ใจเราสงบดีกว่าดีกว่าเราปล่อยใจเราให้วุ่นวายมันขาดทุนมันขาดทุนไปทุกวันดื้อใครนึกว่าได้กำไรมันไม่ได้กำไรเลยมันยิ่งปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านวุ่นวายมากๆขึ้นมันยิ่งขาดทุนรู้สึกว่าชีวิตหนึ่งมันจะไม่ได้อะไรแต่ถ้าเราได้ความสงบเนี่ยเราได้ทำใจของเราให้เจริญถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเคยความสงบเนี่ยมันเป็นกำไรวันหนึ่งคืนหนึ่งเราก็มีกำไรที่เรามาแล้วเรายังเอาใจเราให้สงบได้เรื่องการที่เรามาคบสมาคมคนดีก็ย่อมพาไปสู่ทางดีคบคนก็สำคัญเป็นปัญหาทุกวันคนเราที่เดือดร้อนทุกวันเนี่ยเพราะคบคนผ่านผ่านข้างนอกแล้วก็ผ่านข้างในคบคนผ่านข้างนอกคือพาเราให้ไปทำบาปไปทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ พาไปกินเหล้าเมายาเล่นการพนันเนี่ยคบคนชั่วเป็นมิตรพอเราไปติดตามเราก็พาเราไปลำบากพาเราไปเสียใจปลายมือแต่ถ้าเราไม่คบคนผ่านทั้งข้างนอกข้างในผ่านข้างในคือใจนั้นพยาบาทใจนั้นมีความโกรธคนที่มีใจพยาบาทมีความโกรธนั่นคือคนผ่านข้างในคอยหาเรื่องใส่คนอื่นอันนี้เราก็ไม่คบถ้าใจอย่างนี้เราก็ไม่คบเราก็ต้องคบกับสัมมาทิฏฐิคบกับคนใจดีคบกับคนที่มองเห็นทางกุศลคนที่แนะนำเราเข้าวัดเข้าวาหาทางศีลธรรมคนที่ชักจูงเราไปในทางที่ดีแล้วก็คบแล้วบัณฑิตในใจของเรามีอะไรบัณฑิตในใจก็คือผู้รู้ใจตัวเองผู้ที่ไม่ตกอยู่ในอารมณ์ที่เป็นอกุศลหมายถึงว่าเราแต่ตั้งใจพยายามทำบุญกุศลของเราคนเราเท่าใจไม่เป็นคนผ่านแล้วก็เป็นคนดีจะอยู่ที่ไหนมันก็เกิดความสบายใจขึ้นแต่ถ้าเราทำใจไม่ดีนี่อยู่ที่ไหนมันก็เป็นทุกข์มันมีแต่นำความเดือดร้อนให้กับตัวเองพอเข้าใจไหมโยมที่เรามาวัดเราไม่ต้องการจะเป็นคนโง่ เราไม่ต้องการจะเป็นคนงมงายที่เรามาวัดนะเราไม่ต้องการจะเป็นคนหลงเราไม่ต้องการเป็นคนโง่จึงเข้าวัดเราไม่ต้องการเป็นคนงมงายเราไม่ต้องการเป็นคนหลงผิดคนโง่เป็นอย่างไรคนโง่ก็คือคนทำบาปได้ทุกอย่างคนโง่ในที่นี้ก็หมายถึงว่าแพ้ใจตัวเองใครด่ามาแล้วก็ด่าตอบใครโกรธมาแล้วก็โกรธตอบใครชิงดีชิงเด่นฉันก็ชิงดีชิงเด่นใครอิจฉาริษยามาฉันก็อิจฉาริษยาให้มากกว่าเก่าเขาโกรธมาเท่านี้ฉันโกรธให้มากกว่าเก่าโกรธให้มากกว่าคนที่โกรธเราเขาด่ามาสามคำแล้วด่าห้าคำสิบคำเขาพยาบาทเราก็พยาบาทให้แรงกว่านั้นอีกนี่คือคนโง่ที่เรามาวัดเราต้องการให้คนโง่คนนี้ต่างหากถ้าเราไม่อยู่ไม่มาวัดไม่หาธรรมะเราโง่ยังไงมันโง่อย่างนี้เขาด่ามาฉันก็จะด่าให้มากเขาโกรธมาฉันก็จะโกรธให้มากเขาอิจฉามากฉันก็อิจฉาให้มากเอาชนะกันเลยโดยทางผิดๆเขาเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเราต้องการเข้ามาหาทางฉลาดก็เช่นว่าเมื่อเราเข้าวัดแล้วเราได้ปฏิบัติธรรมเขาโกรธมาฉันก็ไม่โกรธให้มากฉันโกรธน้อยเดียวฉันก็ระงับความโกรธโดยไม่โต้ตอบเขาด่ามาฉันก็จะไม่ด่าตอบเผลอตัวฉันก็พยายามระงับเขากลั่นแกล้งอิจฉาริษยาให้ร้ายเราก็จะไม่ให้ร้ายตอบเราก็พยายามเอาดีเข้าไปตอบที่ไม่ตอบได้เพราะอะไรเพราะเราทำใจได้เพราะเราพุทโธได้แต่ถ้าเราไม่พุทโธได้เป็นไงมันก็โง่อยู่นั่นเองโกรธเมื่อไรด่ากันไปเมื่อไรก็โง่กันทุกทีที่ว่าเราเข้าวัดหายโง่หายตัวอย่างนี้ต่างหากหายโง่ที่ใจเราไม่ลายตอบคนที่ลายตอบก็เห็นไหมเขาโง่หรือฉลาดคนเรียนทั้งสูงก็มีที่ไปติดคุกที่ไปฆ่ากันตายเพราะความโง่ตัวเดียวเห็นไหมขนาดเรียนจบปริญญาแล้วขับรถมาเจอกันปากซอยไม่ยอมถอยหลังมันโง่ใช่ไหมกูก็ไม่ถอยหลังกูก็หนึ่งเหมือนกันมีศักดิ์ศรีกูก็ไม่ถอยหลังกูเป็นผู้หญิงกูมีศักดิ์ศรีพอตัวต่างคนต่างโง่ต่างคนต้องไม่ถอยเลยทะเลาะกันต่างคนต่างลายมาเพื่อสุดมีเรื่องมีราวเสียชื่อเสียงไม่ได้อะไรเลยถ้าคนเข้าวัดจะทำกันไหมเด็กวัดมันยังรู้เลยพอขับรถออกไปหน้าซอยพอรถคันนั้นสวนมามันรู้เลยมันจะให้รถคันนั้นมันผิดแต่มันก็จะเข้ามาให้ได้จะให้คันนี้เลี่ยงวันนั้นเราก็นั่งไปด้วยเราก็รู้ดูซิว่าเด็กวัดจะแก้ปัญหาไงเด็กวัดมันฉลาดมันก็ทำถอยรถหน่อยพอจะถอยไอ้นั้นถอยเลยเพราะมันผิดอยู่แล้วนะมันก็บอกว่าเนี่ยถ้าเราทำถอยซะหน่อยมันก็ถอยว่างั้นถ้าเราไม่ถอยมันไม่ถอยเพราะงั้นแก้ปัญหาอย่างนี้สิเด็กวัดที่จริงไอ้เจ้าน่ะมันผิดตนเองเข้ามาปากซอยให้เขาจะออกปากซอยตัวเองก็ต้องถอยสิให้คนที่จะทะลุปากซอยมันก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะออกไอ้ตัวเองเพิ่งจะเข้ามาปากซอยแล้วรถก็ขวางเขาเนี่ยไม่ยอมถ้าไอ้นี่ไม่ถอยฉันก็ไม่ถอยไอ้เด็กวัดมันก็ทำถอยซะหน่อยพอเข้าเกียร์ถอยเยอะก็ต้องถอยเลยเพราะมันต้องถอยอยู่แล้วทางบอกเนี่ยถ้าเราไม่ถอยมันไม่ถอยหรอกมันหายโง่ก็ตรงนี้เองถ้าโง่ต่อโง่เป็นไงโยมกูก็ไม่ถอยกูก็จะไปมึงจะไปเพราะสุดก็ลงบรรดาทะเลาะกันแล้วมันเสียอะไรไม่มีประโยชน์ถ้าเข้าวัดเราได้ปรงใจไม่พยาบาทรู้จักกรรมว่าอภัยมันก็นิดเดียวเท่านั้นเองพอรู้จักคำว่าอภัยรู้จักว่าคำว่าขอโทษเนี่ยท ทิฏฐิคนมันมีนิดเดียวทิฏฐิถ้ายอมก็จะแล้วก็ยอมแต่นี้เราที่โง่เพราะเราทำใจไม่ได้พุทธเจ้าท่านว่างั้นนะไม่ใช่โง่เพราะโยมหากินไม่เป็นไม่ใช่อย่างนั้นที่โง่เพราะทำใจไม่ได้มันแพ้ใจตัวเองที่หลงที่หลงยังไงคนที่หลงนั้นไม่ใช่หลงลู่หลงทางคนที่หลงนั้นอยู่ในความประมาทไม่รู้วันตายตัวเองไม่รู้วันตายตัวเองตั้งหากเขาเรียกว่าหลงแล้วก็ไม่รู้ตัวเองเกิดมาทำไมแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนตั้งหากนั่นคือความหลงถ้าหายหลงตรงนี้รู้ว่าจะตายไปไหนรู้ว่าเกิดมาทำไมก็หายหลงเพราะคนไม่เคยถามตัวเองเลยไม่เคยถามแล้วเกิดมาทำไมตายแล้วจะไปไหนเกิดมาเอาอะไรเนี่ยจะได้อะไรแล้วยังทุกคนไม่ถามตัวเองเลยถามก็ผิดตอบก็ผิดกูจะไปกินอะไรดีวันนี้กูจะไปเที่ยวที่ไหนดีกูจะแสวงหาความสุขแบบไหนดีมีแต่ถามแบบนั้นไม่เคยปรงใจถามให้ถูกต้องตามธรรมเลยเขาก็จัดประเภทว่าพวกเราเป็นคนหลงใช่ไหมเอาแค่เราไปดูหนังนี่เราก็หลงแหละใช่ไหมคนคณะหนึ่งเขาเอาบทบาทมาแสดงกับมาตีกันฆ่ากันร้องไห้เราก็เดือดเป็นเดือดเป็นแค้นไปกับคนที่เราชอบแล้วก็ร้องไห้ไปกับที่เขาแสดงแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกมันคนวงเดียวกันนั่นแหละมันแกล้งทำมายามันเกิดขึ้นไอ้คนดูก็โอ้ยเป็นจริงเป็นจังหมดเลยแหมตื่นเต้นแต่แทบเล่าเลยเหมือนอย่างที่มันไปดวงจันทร์อย่างเงี้ยไอ้ภาพที่โยมจะเห็นว่าไอ้หนังมันถ่ายไปดวงจันทร์นั่นน่ะที่มันถ่ายว่าวิ่งไปดวงจันทร์ลอยหลบเมฆหลบดาวไปในแถวน่ะความเป็นจริงมันไม่ใช่หรอกภาพพวกนั้นมันเป็นอย่างนี้มันมีกองถ่ายทำมันมีไอ้ดวง ไอ้ดวงอพอลโลน่ะเฉพาะคนนั่งเท่านั้นน่ะไอ้คนนั่งมันก็นั่งโยกตัวของมันเนี่ยก็แต่งตัวชุดอวกาศแล้วมันก็ถ่ายเข้าไปตรงเนี้ยมันมีจอถ่ายข้างคนเนี้ยแล้วมันก็ถ่ายเข้าไปอีกจอใหญ่พอถ่ายเข้าไปจอใหญ่เทคนิคที่การถ่ายเนี่ยมันจะเห็นเป็นไอ้อพอลโลนวิ่งเข้าไปบนอากาศเลยเพราะมันมีฉากอวกาศเราจะเห็นว่ามันวิ่งหลบดวงดาวไปแถวแต่แท้มันไม่ไปไหนมันนั่งอยู่โลก
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

เมื่อชรามาเยือนเตือนให้รู้ให้เราดูสังขารดังบ้านเก่าอีกไม่ช้ามรณามาถึงเราร่างกายเน่าเขาเหม็นเบนหน้าไปมีส่วนไหนในกายนี้มีดีบ้างทุกคนต่างเกลียดชังหันหลังให้เหลือความดีที่เป็นหลักชักจูงใจคนนบไหว้วันทาบูชาคุณ

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลก็มาพบกันตามปกติและเรื่องที่จะนำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของสุภมานพอุบาสกเรื่องของสุภมานพอุบาสกในตอนที่แล้วได้เล่าค้างไว้ถึงตอนที่กล่าวถึงสุภมานพได้นำเอาปัญหามากราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยมีคำถามอยู่ว่ามนุษย์ทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้มีอายุสั้นมีอายุยาวมีโรคมากมีโรคน้อยมีผิวพรรณไม่ดีมีผิวพรรณดีงามมีศักดาน้อยมีศักดามากมีโภคทรัพย์น้อยมีโภคทรัพย์มากเกิดในตระกูลต่ำเกิดในตระกูลสูงมีปัญญาน้อยมีปัญญามากข้าแต่พระโคดมผู้ทรงพระเจริญอะไรน้อเป็นเหตุปัจจัยให้มนุษย์ทั้งหลายที่เกิดมาเป็นมนุษย์อยู่นี้มีความเลวและความดีต่างกันพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนมานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นดีพึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวและดีต่างกันได้สุภมานพเมื่อได้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้แล้วจึงกราบทูลขึ้นว่าพระวาจาของพระโคดมผู้ประเสริฐที่ตรัสไว้โดยย่อนี้ข้าพระองค์ไม่เข้าใจเนื้อความโดยพิสดารขอพระโคดมผู้ประเสริฐโปรดแสดงให้ข้าพระองค์ได้เข้าใจเนื้อความแห่งอุเทศอุเทศก็คือการยกขึ้นแสดงโดยพิสดารเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนสุภมานพถ้าอย่างนั้นเธอจงตั้งใจฟังให้ดีตถาคตจะแสดงให้ฟังในบัดนี้สุภมานพกราบทูลรับว่าข้าพระองค์จะตั้งใจฟังพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามเป็นคนมักทำปานาติบาตคือฆ่าสัตว์เป็นคนโหดเหี้ยมคือดุร้ายทารุณมีมือเปื้อนเลือดหมกมุ่นแต่จะฆ่าผู้อื่นไม่มีเมตตากรุณาแก่สัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตเวลาเขาตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะกรรมชั่วนั้นโดยเขาทำไว้พรั่งพร้อมแล้วอย่างนี้ถ้าหากเขาตายแล้วไม่ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกที่เขามาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในสถานที่ใดๆเขาจะเป็นผู้มีอายุสั้นตายเร็วพลันดูก่อนมานพปฏิปทาคือทางดำเนินได้แก่การทำปานาติบาตหมายถึงการฆ่าสัตว์เป็นคนโหดเหี้ยมมีมือเปื้อนเลือดหมกมุ่นแต่จะฆ่าผู้อื่นไม่มีเมตตากรุณาแก่สัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตเป็นเหตุให้มีอายุสั้นดูก่อนมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามละปานาติ

บาทคือเลิกฆ่าสัตว์เป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์วางอาทยาวางสตรามีความละอายต่อบาปทุจริตมีจิตเมตตากรุณาอนุเคราะห์เกื้อกูลสัตว์ทั้งปวงและพูดคำว่าพูดในที่นี้ท่านหมายถึงอามนุษย์หรือผีเป็นอยู่ด้วยสิ่งที่มีประโยชน์เวลาเขาตายแล้วเขาได้ไปเกิดในสุคติคือโลกสวรรค์เพราะกรรมดีนั้นโดยเขาทำไว้พรั่งพร้อมแล้วอย่างนี้ถ้าเขาตายแล้วไม่ได้ไปเกิดในสุคติคือโลกสวรรค์แต่เขามาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในสถานที่ใดๆเขาจะเป็นผู้มีอายุยืนยาวดูก่อนมานพปฏิปทาคือทางดำเนินได้แก่การละการฆ่าสัตว์เป็นผู้งดเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางอาทยาวางศาตรามีความละอายต่อบาปทุจริตมีจิตเมตตากรุณาอนุเคราะห์เกื้อกูลสัตว์ทั้งปวงและพูดอยู่ด้วยสิ่งที่มีประโยชน์อันเป็นเหตุปัจจัยให้มีอายุยืนยาวดูก่อนสุภมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามเป็นผู้ชอบเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้หรือด้วยศาสตราเมื่อเขาทำกรรมนั้นไว้พรั่งพร้อมแล้วอย่างนี้เวลาเขาตายเมื่อเขาตายไปแล้วก็ย่อมไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกถ้าเขาไม่ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกแต่เขามาเกิดเป็นมนุษย์ในสถานที่ใดๆเขาก็เป็นผู้มีโรคมากดูก่อนมานพปฏิปทาคือทางดำเนินได้แก่การชอบเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้หรือด้วยศาสตราเป็นเหตุให้มีโรคมากดูก่อนมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามเป็นคนไม่ชอบเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้หรือด้วยศาสตราเมื่อเขาไม่ทำบาปไว้พร้อมพรั่งอย่างนี้แล้วเวลาเขาตายแล้วเขาก็ได้ไปเกิดในสุคติคือโลกสวรรค์ถ้าเขาไม่ได้ไปเกิดในสุคติคือโลกสวรรค์แต่เขามาเกิดเป็นมนุษย์ในสถานที่ใดๆเขาจะเป็นผู้มีโรคน้อยดูก่อนมานพปฏิปทาคือทางดำเนินได้แก่การไม่ชอบเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้หรือด้วยศาสตราเป็นเหตุให้มีโรคน้อยหรือบางคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเลยดูก่อนมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามเป็นคนมักโกรธง่ายมากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่ากล่าวเพียงเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองผูกพยาบาทมาดร้ายทำความโกรธฉุนเฉียวทำตัวเป็นข้าศึกและทำความขึ้นเครียดให้ปรากฏขึ้นเมื่อเขาทำกรรมชั่วไว้นั้นพร้อมพรั่งแล้วอย่างนี้เวลาเขาตายแล้วเขาย่อมได้ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกถ้าเขาไม่ได้ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกแต่เขามาเกิดเป็นมนุษย์ในสถานที่ใดๆก็จะเป็นคนมีผิวพรรณไม่สวยงามดูก่อนสุภมานพปฏิปทาคือทางดำเนินได้แก่ความเป็นคนมักโกรธง่ายมากโดยความแค้นเคืองถูกเขาว่ากล่าวเพียงเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองผูกพยาบาทมาดร้ายทำความโกรธฉุนเฉียวทำตัวเป็นข้าศึกศัตรูทั้งทำความขึ้นเครียดให้ปรากฏเห็นขึ้นเป็นเหตุให้มีผิวพรรณไม่สวยงามดูก่อนมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามเป็นคน
ไม่มักโกรธง่ายไม่มากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่ากล่าวมากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่ผูกพยาบาทไม่มาดร้ายไม่ทำความโกรธฉุนเฉียวไม่ตั้งตัวเป็นข้าศึกและไม่ทำความเครื่องเคียดให้ปรากฏเห็นขึ้นเมื่อเขาทำกรรมนั้นไว้พรั่งพร้อมแล้วอย่างนี้เวลาเขาตายแล้วย่อมได้ไปเกิดในสุคติคือโลกสวรรค์ถ้าเขาไม่ได้ไปเกิดในสุคติคือโลกสวรรค์แต่เขามาเกิดเป็นมนุษย์ในสถานที่ใดๆเขาจะเป็นผู้มีผิวพรรณสวยงามน่าเลื่อมใสดูก่อนมานพปฏิปทาได้แก่ความเป็นคนไม่มักโกรธง่ายไม่มากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่ากล่าวมากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่ผูกพยาบาทไม่มาดร้ายไม่ทำความโกรธฉุนเฉียวไม่ตั้งตัวเป็นข้าศึกและไม่ทำความขึงเครียดให้ปรากฏเกิดขึ้นเป็นเหตุให้มีผิวพรรณสวยงามน่าเลื่อมใสดูก่อนมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามเป็นคนมีจิตริษยาย่อมริษยามุ่งร้ายผูกใจอิจฉาในลาภสการะความเคารพนับถือการกราบไหว้และการบูชาของคนอื่นเมื่อเขาริษยาผู้อื่นไว้พรั่งพร้อมแล้วอย่างนี้เวลาเขาตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกถ้าเขาไม่ได้ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกแต่เขามาเกิดเป็นมนุษย์ในสถานที่ใดๆเขาจะเป็นผู้มีศักดาน้อยดูก่อนมานพปฏิปทาคือทางดำเนินได้แก่ความเป็นคนมีจิตริษยาและทำการริษยาด้วยมุ่งร้ายผูกใจอิจฉาในลาภสการะความเคารพนับถือการกราบไหว้และการบูชาของคนอื่นเป็นเหตุให้มีศักดาน้อยดูก่อนมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามเป็นผู้มีจิตไม่ริษยาและไม่ทำการริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาภสักการะความเคารพนับถือการกราบไหว้และการบูชาของคนอื่นเมื่อเขาทำกรรมดีนั้นไว้พรั่งพร้อมแล้วอย่างนี้เวลาเขาตายแล้วเขาก็ได้ไปเกิดในสุคติคือโลกสวรรค์ถ้าเขาไม่ได้ไปเกิดในสุคติคือโลกสวรรค์แต่เขามาเกิดเป็นมนุษย์ในสถานที่ใดๆก็จะเป็นผู้มีศักดามากดูก่อนมานพปฏิปทาคือทางดำเนินได้แก่ความเป็นคนมีจิตไม่ริษยาไม่ทำการริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาภสการะความเคารพนับถือการกราบไหว้ทั้งการบูชาของคนอื่นเป็นเหตุให้มีศักดามากดูก่อนมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามเป็นคนไม่ให้ข้าวน้ำผ้ายานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและมาให้เครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เมื่อเขาทำกรรมชั่วนั้นไว้พรั่งพร้อมแล้วอย่างนี้เวลาเขาตายแล้วเขาก็ได้ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกถ้าเขาไม่ได้ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกแต่เขามาเกิดเป็นมนุษย์ในสถานที่ใดๆเขาก็มีโภคทรัพย์น้อยดูก่อนมานพปฏิปทาคือทางดำเนินได้แก่การเป็นคนไม่ให้ข้าวน้ำผ้ายานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัย
เครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เป็นเหตุให้มีโภคทรัพย์น้อยดูก่อนมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามเป็นคนให้ข้าวน้ำผ้ายานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เมื่อเขาทำกรรมดีไว้พรั่งพร้อมแล้วอย่างนี้เวลาเขาตายแล้วเขาก็ได้ไปเกิดในสุคติคือโลกสวรรค์ถ้าเขาไม่ได้ไปเกิดในสุคติคือโลกสวรรค์แต่เขามาเกิดเป็นมนุษย์ในสถานที่ใดๆเขาจะเป็นผู้มีโภคทรัพย์มากดูก่อนมานพปฏิปทาคือทางดำเนินได้แก่การให้ข้าวน้ำผ้ายานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและให้เครื่องตามประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์เป็นเหตุให้มีโภคทรัพย์มากดูก่อนมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามเป็นคนกระด้างคำว่ากระด้างนี่ก็หมายถึงกิริยาวาจาไม่อ่อนน้อมเย่อหยิ่งไม่กราบไหว้บุคคลที่ควรกราบไหว้ไม่ลุกรับบุคคลที่ควรลุกรับไม่ให้อาสนะแก่บุคคลที่สมควรแก่อาสนะไม่หลีกทางให้แก่บุคคลที่สมควรแก่ทางไม่สักการะคือไม่บูชาด้วยสิ่งของหรือเครื่องที่ควรบูชาเช่นดอกไม้ธูปเทียนแก่บุคคลที่ควรสักการะไม่เคารพบุคคลที่ควรเคารพไม่นับถือบุคคลที่ควรนับถือไม่บูชาบุคคลที่ควรบูชาเมื่อเขาทำกรรมนั้นไว้พรั่งพร้อมแล้วอย่างนี้เวลาเขาตายแล้วเขาได้ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกถ้าเขาไม่ได้ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกแต่เขามาเกิดเป็นมนุษย์ในสถานที่ใดๆเขาจะเป็นผู้เกิดในตระกูลต่ำในสถานที่นั้นๆดูก่อนมานพปฏิปทาคือทางดำเนินได้แก่การเป็นคนกระด้างเย่อหยิ่งไม่กราบไหว้บุคคลที่ควรกราบไหว้ไม่ลุกรับบุคคลที่ควรลุกรับไม่ให้อาสนะแก่บุคคลที่ควรแก่อาสนะไม่หลีกทางให้แก่บุคคลที่สมควรแก่ทางไม่สักการะบุคคลที่ควรสักการะไม่เคารพบุคคลที่ควรเคารพไม่นับถือบุคคลที่ควรนับถือไม่บูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นเหตุให้เกิดในตระกูลต่ำดูก่อนมานพส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามเป็นคนไม่กระด้างไม่เย่อหยิ่งกราบไหว้บุคคลที่ควรกราบไหว้ลุกรับบุคคลที่ควรลุกรับให้อาสนะแก่บุคคลที่สมควรแก่อาสนะหลีกทางให้บุคคลที่สมควรแก่ทางสักการะเคารพนับถือบูชาบุคคลที่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาเมื่อเขาทำกรรมนั้นไว้พรั่งพร้อมแล้วอย่างนี้เวลาเขาตายแล้วเขาก็ได้ไปเกิดในสุคติคือโลกสวรรค์ถ้าเขาไม่ได้ไปเกิดในสุคติคือโลกสวรรค์แต่เขามาเกิดเป็นมนุษย์ในสถานที่ใดๆเขาจะเป็นผู้เกิดในตระกูลสูงในสถานที่นั้นดูก่อนมานพปฏิปทาคือทางดำเนินได้แก่ความเป็นคนไม่กระด้างไม่เย่อหยิ่งกราบไหว้บุคคลที่ควรกราบไหว้ลุกรับบุคคลที่ควรลุกรับให้อาสนะแก่บุคคลที่สมควรแก่อาสนะหลีกทางให้แก่บุคคลที่สมควรแก่ทางสักการะเคารพนับถือบูชาบุคคลที่ควรสักการะเคารพนับถือบูชา
เป็นเหตุให้เกิดในตระกูลสูง

ดูก่อนมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามเป็นผู้ไม่เข้าไปไต่ถามสมณะหรือพราหมณ์ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรประพฤติอะไรไม่ควรประพฤติอะไรเมื่อทำแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้เกิดโทษทุกตลอดกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทำแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขตลอดกาลนานเมื่อเขาทำกรรมนั้นไว้พรั่งพร้อมแล้วอย่างนี้เวลาเขาตายแล้วเขาก็ได้ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกถ้าหากเขาไม่ได้ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกแต่เขามาเกิดเป็นมนุษย์ในสถานที่ใดๆเขาย่อมเป็นผู้มีปัญญาน้อยดูก่อนมานพปฏิปทาคือทางดำเนินได้แก่การเป็นคนไม่เข้าไปไต่ถามสมณะหรือพราหมณ์ว่าอะไรเป็นกุศลคือความดีอะไรเป็นอกุศลคือความชั่วอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรประพฤติอะไรไม่ควรประพฤติอะไรเมื่อทำแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้เกิดโทษทุกข์ตลอดกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทำแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขตลอดกาลนานเป็นเหตุให้มีปัญญาน้อยดูก่อนมานพส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามเป็นผู้เข้าไปไต่ถามสมณะหรือพราหมณ์ว่าอะไรเป็นกุศลคือความดีอะไรเป็นอกุศลคือความชั่วอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรประพฤติอะไรไม่ควรประพฤติอะไรเมื่อทำแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้เกิดโทษทุกตลอดกาลนานอะไรเมื่อทำแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขตลอดกาลนานเมื่อเขาทำกรรมนั้นไว้พรั่งพร้อมแล้วอย่างนี้เวลาเขาตายแล้วเขาก็ได้ไปเกิดในสุคติคือโลกสวรรค์สวรรค์นี่ก็หมายถึงแดนอันแสนเลิศล้ำด้วยกามคุณ5โลกสวรรค์ก็หมายถึงโลกของเทวดานั่นเองถ้าเขาไม่ได้ไปเกิดในสุคติคือโลกสวรรค์แต่เขามาเกิดเป็นมนุษย์ในสถานที่ใดๆเขาจะเป็นผู้มีปัญญามากในสถานที่นั้นๆดูก่อนมานพปฏิปทาคือทางดำเนินได้แก่การเป็นผู้เข้าไปไต่ถามสมณะหรือพราหมณ์ว่าอะไรเป็นกุศลคือความดีอะไรเป็นอกุศลคือความชั่วอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรประพฤติอะไรไม่ควรประพฤติอะไรเมื่อทำแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้เกิดโทษทุกข์ตลอดกาลนานหรืออะไรเมื่อทำแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขตลอดกาลนานเป็นเหตุให้มีปัญญามากดูก่อนมานพด้วยเหตุนี้ปฏิปทาคือทางดำเนินที่เป็นเหตุให้มีอายุสั้นย่อมนำเข้าไปหาความเป็นคนมีอายุสั้นปฏิปทาคือทางดำเนินที่เป็นเหตุให้มีอายุยาวย่อมนำเข้าไปหาความเป็นคนมีอายุยาวปฏิปทาคือทางดำเนินที่เป็นเหตุให้มีโรคมากย่อมนำเข้าไปหาความเป็นคนมีโรคมากปฏิปทาคือทางดำเนินที่เป็นเหตุให้มีโรคน้อยย่อมนำเข้าไปหาความเป็นคนมีโรคน้อยปฏิปทาคือทางดำเนินที่เป็นเหตุให้มีผิวพรรณไม่สวยงามย่อมนำเข้าไปหาความเป็นคนมีผิวพรรณไม่สวยงามปฏิปทาคือทางดำเนินที่เป็นเหตุให้มีผิวพรรณสวยงามย่อมนำเข้าไปหาความเป็นคนมีผิวพรรณสวยงามปฏิปทาคือทางดำเนินที่เป็นเหตุให้หน้าเลื่อมใสย่อมนำเข้าไปหาความเป็นคนหน้าเลื่อมใสปฏิปทาคือทางดำเนินที่เป็นเหตุให้มีศักดาน้อยย่อมนำเข้าไปหาความเป็นคนมีศักดาน้อยปฏิปทาคือทางดำเนินที่เป็นเหตุให้มีศักดามากย่อมนำเข้าไปหาความเป็นผู้มีศักดามากปฏิปทาคือทางดำเนินที่เป็นเหตุให้มีโภคทรัพย์น้อยย่อมนำเข้าไปหาความเป็นคนมีโภคทรัพย์น้อยปฏิปทาคือทางดำเนินที่เป็นเหตุให้มีโภคทรัพย์มากย่อมนำเข้าไปหาความเป็นคนมีโภคทรัพย์มากปฏิปทาคือทางดำเนินที่เป็นเหตุให้เกิดในตระกูลต่ำย่อมนำเข้าไปหา
ความเป็นคนมีตระกูลต่ำปฏิปทาคือทางดำเนินที่เป็นเหตุให้เกิดในตระกูลสูงย่อมนำเข้าไปหาความเป็นคนเกิดในตระกูลสูงปฏิปทาคือทางดำเนินที่เป็นเหตุให้มีปัญญาน้อยย่อมนำเข้าไปหาความเป็นคนมีปัญญาน้อยปฏิปทาคือทางดำเนินที่เป็นเหตุให้มีปัญญามากย่อมนำเข้าไปหาความเป็นคนมีปัญญามากดูก่อนมานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์คือพวกพ้องมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวและดีต่างๆกันด้วยประการดังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้แล้วสุภมานพซึ่งเคยเข้าใจผิดในพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เกิดความเข้าใจได้ถูกต้องจึงได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมผู้ทรงพระเจริญข้าพระองค์แจ่มแจ้งแล้วพระเจ้าค่ะพระโคดมผู้ทรงประเสริฐทรงแสดงธรรมโดยมีเหตุหลายอย่างเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดออกบอกทางแก่คนหลงทางส่องไฟในที่มืดเพื่อให้คนมีตาดีได้เห็นสิ่งต่างๆได้ฉะนั้นข้าพระองค์ขอนับถือพระโคดมผู้ทรงประเสริฐพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกขอพระโคดมผู้ทรงประเสริฐจงทรงจำข้าพระองค์ไว้ว่าเป็นอุบาสกจนตลอดชีวิตนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเถิดพระเจ้าค่ะนี่ก็เป็นอันว่าสุภมานพผู้เป็นบุตรของโตทยพรามที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่สุภมานพก็เปลี่ยนใจจากผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็ตรงตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมุ่งหวังที่จะให้สุภมานพนี้ได้เป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาการเป็นอุบาสกหรือได้นามว่าอุบาสกก็หมายถึงบุคคลผู้เปล่งวาจาถึงพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิโดยความหมายก็คือขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกนั่นเองอันหนึ่งขอกล่าวถึงกรรม14ประการที่สุภมานพได้นำเอามากราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าและถ้าจะจัดเป็นคู่ตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสอธิบายให้สุภมานพได้เข้าใจว่ากรรมที่ทำอย่างนั้นเป็นอะไรกรรมชั่วเป็นอย่างไรกรรมดีเป็นอย่างไรโดยแบ่งได้เป็น7คู่1ผู้มีอายุน้อยเพราะฆ่าสัตว์ผู้มีอายุยืนเพราะไม่ฆ่าสัตว์2ผู้มีโรคมากเพราะเบียดเบียนสัตว์ผู้มีโรคน้อยเพราะไม่เบียดเบียนสัตว์3ผู้มีผิวพรรณไม่ดีเพราะขี้โกรธผู้มีผิวพรรณงามเพราะไม่ขี้โกรธ4ผู้มีศักดาน้อยเพราะมักริษยาผู้มีศักดามากเพราะไม่มักริษยา5ผู้มีโภคทรัพย์น้อยเพราะไม่ให้ทานผู้มีโภคทรัพย์มากเพราะให้ทาน6ผู้เกิดในตระกูลต่ำเพราะกระด้างถือตัวไม่อ่อนน้อมผู้เกิดในตระกูลสูงเพราะไม่กระด้างถือตัวแต่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน7ผู้มีปัญญาสามเพราะไม่เข้าไปไต่ถามสมณะหรือพราหมณ์ถึงเรื่องกุศลคือความดีและอกุศลคือความชั่วเป็นต้นส่วนผู้มีปัญญาดีเพราะเข้าไปไต่ถามสมณะหรือพราหมณ์เรื่องกุศลคือความดีและอกุศลคือความชั่วเป็นต้นก็เป็นอันว่าชีวประวัติของสุภมานพอุบาสกจบเพียงเท่านี้แต่คติเรื่องนี้ก็ขอฝากสั้นๆเอาไว้ว่าความเข้าใจผิดในกันและกันนี้ก็สามารถปรับตัวเข้าหากันได้เมื่อ
มีวิธีการปรับตัวเข้าหากันปรับความเข้าใจกันก็สามารถที่จะทำความยินดีปรีดาปราโมทย์ต่อกันและกันได้ดังสุภมานพที่ได้มีความไม่พอใจในพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพื้นมาในเบื้องแรกแต่เมื่อได้มาสนทนาปราศัยแล้วเข้าใจความเป็นไปในข้อธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนแล้วเขาก็เข้าใจได้เป็นอย่างดีท่านผู้ฟังครับก่อนจากกันวันนี้ขอฝากกลอนเอาไว้เป็นเครื่องเตือนจิตสะเก็ดใจสักบทหนึ่งว่ามนุษย์นี้มีใจสูงมนุษย์เอ๋ยมนุษย์จำต้องหยุดใจไว้ไม่ทำชั่วสมกับที่มีใจสูงชักจูงตัวนึกเกรงกลัวชั่วช้าพาเสียคนความดีนั้นนำเราเข้าหาสุขห่างไกลทุกข์ที่เราอยากก้าวพ้นต้องมีศีลมีธรรมประจำตนจึงมีคนสรรเสริญเยินยอเอ่ยก่อนจะจากกันไปนี้ก็ผมขอฝากเรื่องหนังสือที่อยากจะเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักเอาไว้ซึ่งมีทั้งหมดด้วยกัน9เล่มก็มี1พระเถระหรือพระภิกษุมีอยู่ด้วยกัน3เล่มพระภิกษุณี1เล่มประวัติสามเณร1เล่มประวัติอุบาสิกา1เล่มประวัติของอุบาสก2เล่มและประวัติของพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตอีก1เล่มครับผู้ที่สนใจก็โทรติดต่อได้ที่เบอร์025654643วันนี้เวลาของรายการสิ้นสุดแล้วก็ต้องขอลาจากไปด้วยเวลาเพียงนี้สวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัด
1: เรามีกุศลกุศลคือการที่เรามีสติมีปัญญารู้ว่าทานดีอย่างไรศีลดีอย่างไรภาวนาดีอย่างไรเราก็ลงมือปฏิบัติให้เกิดเมื่อเราปฏิบัติแล้วมันก็เกิดผลเหมือนทานที่เราได้มาทำได้มาสร้างเมื่อเราลงมือทำแล้วจิตของเราก็มีความสุขสุขในการให้สุขในการบริจาคสุขในการเสียสละสุขในการแบ่งปันอันนี้เป็นผลที่เราได้รับจากการให้การบริจาคการเสียสละศีลที่เราสมาทานตั้งแต่ศีล5ศีลอุโบสถศีล8เมื่อเราสมาทานแล้วศีลก็เราบริสุทธิ์บริบูรณ์ใจก็เราก็ผ่องใสเมื่อเรานึกถึงศีลที่เรารักษาว่าเรารักษาศีลของเราด้วยความบริสุทธิ์ไม่ด่างพร้อยไม่ขาดไม่หล่นเต็มบริบูรณ์เมื่อเรานึกถึงเมื่อไรใจของเราก็มีความสุขการที่เรามาภาวนาสมถะอย่างใจให้สงบหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโธพุทโธพุทโธมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมอยู่ที่ใจมีพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจใจของเราก็มีความสุขเราตัดอดีตและอนาคตกำหนดอยู่กับปัจจุบันอดีตทำให้เศร้าหมองอนาคตทำให้เราร้อนปัจจุบันทำให้สงบนั่นทั้งอดีตอนาคตเราควรตัดละปล่อยวางให้จิตของเราอยู่กับปัจจุบันมีสติรู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอย่างสมถะความสงบขั้นพื้นฐานกายวาจาใจสงบเมื่อเรามีสมถะแล้วต่อไปเราก็สามารถยกจิตของเราขึ้นไปพิจารณาวิตกวิจารเห็นความเป็นจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาเห็นความเป็นจริงเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติสุขก็ตามมาเป็นปิติจิตมีปิติมีความเบิกบานมีความผ่องใสจากการที่เรายกจิตเห็นความเป็นจริงนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดจากการประพฤติปฏิบัติทุกๆครั้งที่เรามาให้ทานรักษาศีลมาภาวนาเราก็เห็นจิตของเราว่าจิตของเราอยู่ในขั้นใดสงบมากสงบน้อยหรือมันไม่สงบก็เห็นว่าจิตของเรากำลังคิดเรื่องอะไรเรื่องเก่าเรื่องใหม่อดีตอนาคตมารู้แล้วเราก็ปล่อยรู้แล้วเราก็วางไม่ยึดไม่ติดเอาอดีตมาเป็นอารมณ์เอาอนาคต มาเป็นอารมณ์เราพยายามสร้างปัจจุบันทำปัจจุบันให้เกิดขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เรากำลังหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเราไม่เคยฝึกกับพุทโทเรื่อยไปถ้าเราฝึกใหม่ๆสติของเรายังตามไม่ทันมันก็มีการเผลอการเพลินด้วยความเคยชินของอารมณ์ที่มันมีความคิดนึกปรุงแต่งอยู่ตลอดวันตลอดคืนการที่เรามาฝึกเพื่อให้อารมณ์ของเราอยู่กับเนื้อกับตัวกายนั่งก็ให้จิตมันอยู่กับการนั่งอยู่กับกายนี่เองก็เราฝึกจิตให้อยู่กับกายกายนั่งก็อยู่กับการนั่งกายเดินก็อยู่กับการเดินกายกินก็อยู่กับการกินกายทำอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นเอาปัจจุบันพิจารณาเห็นรู้นี่วิธีฝึกสำหรับคนที่ยังไม่เคยฝึกคนที่ฝึกดีแล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรก็เข้าสู่อารมณ์ของความสงบที่เราเคยฝึกเราจำอารมณ์ของเราได้ว่าเราฝึกวิธีสงบยังไงกำหนดยังไงภาวนายังไงตั้งจิตไว้ตรงไหนเราก็ทำอารมณ์นั้นให้เกิดขึ้นทำวิธีนั้นให้เกิดขึ้นเราจะได้เข้าสู่ความสงบจะได้ไม่ล่าช้า

ไม่ใช่เริ่มต้นใหม่ทุกครั้งมันก็เสียเวลาถ้าเรารู้เราเห็นอยู่ตลอดเราก็จะสามารถรู้ว่าเราจะวางอารมณ์อย่างไรกำหนดตรงไหนภาวนาอย่างไรให้มันสงบอันนี้ต้องฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆจะเกิดความเคยชินชำนิชำนาญในการทำอารมณ์ให้เข้าสู่ความสงบบ่อยๆสำหรับคนที่ไม่เคยทำก็ต้องฝึกต่อไปบางครั้งมันก็สงบบางครั้ง

สำหรับคนที่ไม่เคยทำก็ต้องฝึกต่อไปบางครั้งมันก็สงบบางครั้งมันก็ไม่สงบไม่สงบเราก็รู้ที่มันไม่สงบเราคิดอะไรเรากำลังปรุงแต่งเรากำลังย้อนอดีตหรือเรากำลังวาดอนาคตของตัวเองที่มันไม่สงบเมื่อเราเห็นแล้วเราก็ละอารมณ์นั้นอารมณ์ที่เป็นอดีตอารมณ์ที่เป็นอนาคตเราก็ละเราก็ปล่อยเราก็วางความว่างความสงบมันก็เกิดขึ้นเราก็เพียรสร้างเพียรทำเพียรละเพียรปล่อยเพียรวางแล้วเราก็จะพบหนทางในความสงบที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพระพุทธเจ้าโปร่งค้นหามาหมดแล้วชีวิตของคารวาสสมบูรณ์ทุกอย่างมีประสาทสามฤดูมียศมีตำแหน่งมีบริวารแต่พระองค์ไม่เคยพบหนทางแห่งความสุขของชีวิตเลยต่อเมื่อพระองค์มาออกบวชค้นหาอยู่6ปีจนค้นพบหนทางแห่งการตรัสรู้พระองค์จึงตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั่นเราค้นหาความสุขของชีวิตลองหาความสงบให้เจอนั่งแล้วสงบเดินแล้วสงบนอนแล้วสงบกินแล้วสงบทำงานแล้วสงบมันจะสงบก็ต่อเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ไม่มีอดีตอนาคตเข้ามารบกวนจิตใจจิตใจของเราตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันพุทลมเข้าโทลมออกพุทโธพุทโธนึกถึงพระพุทธเจ้าพุทโธเป็นนามของพระพุทธเจ้าแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้ามีพุทโธแล้วใจของเราก็รู้ตื่นไม่หลงไม่ลืมไม่เผลอไม่เพลินมีสติรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรเราฝึกจนชำนิชำนาญกับสติของเรามันมากขึ้นเป็นมหาสติมหาแปลว่าใหญ่มีสติที่ใหญ่สามารถรู้ทันความคิดรู้ทันการกระทำคำพูดของตัวเองคิดอะไรก็รู้พูดอะไรก็รู้ทำอะไรก็รู้เมื่อสติสมบูรณ์สมาธิก็เกิดความตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับปัจจุบันมันก็เกิดขึ้นอาศัยสตินั่นแหละที่เราฝึกจนสติของเราสมบูรณ์มันก็จะเกิดสมาธิเมื่อใจของเราตั้งมั่นได้ที่แล้วเราก็เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นเรียกว่าวิปัสสนาความรู้แจ้งความเห็นจริงเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเมื่อความจริงปรากฏความรู้ความเข้าใจความแจ้ง

แสงสว่างของปัญญาเกิดขึ้นเราก็สามารถตัดละปล่อยวางกิเลสตัณหาอุปาทานไปโดยลำดับจนสิ้นเชิงจนกิเลสตัณหาอุปาทานนั้นหมดไปสิ้นไปเมื่อกิเลสตัณหาอุปาทานหมดไปสิ้นไปความทุกข์ก็ดับไปสิ้นไปนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการให้หมู่สัตว์ได้เข้าถึงธรรมที่พระองค์มาตรัสรู้ก็ต้องการขนหมู่สัตว์นี้ออกจากทุกข์พระองค์ไม่อยากเห็นหมู่สัตว์ทั้งหลายมีทุกข์พระองค์จึงสร้างบารมีมาตรัสรู้ความเป็นจริงอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแล้วก็มาชี้แจงแสดงแก่หมู่สัตว์ทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาทั้งอินทร์ทั้งพรหมก็สามารถที่จะเข้าถึงธรรมปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปสู่ความดับทุกข์นั่นเรานี่โชคดีแม้เกิดในยุคนี้ก็ยังมีวาสนามีบารมีมีบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีวาสนาได้พบกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมพบครูบาอาจารย์ที่ท่านช่วยชี้แนะพร่ำสอนให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาขวนขวายสร้างธรรมบุญกุศลให้เกิดขึ้นสร้างบารมีทานศีลภาวนาเพื่อจะไปหาสิ่งที่ประเสริฐสำหรับชีวิตของเราเกิดเป็นมนุษย์ก็ประเสริฐอยู่แล้วได้พบพุทธศาสนายิ่งประเสริฐมากไปกว่าคนธรรมดาที่เกิดมาแล้วไม่พบพุทธศาสนาไม่รู้วิธีทางการประพฤติปฏิบัติในการดับทุกข์เขามีทุกข์แต่ไม่รู้ว่าจะดับอย่างไรมีกิเลสความโลภความโกรธความหลงเขาไม่สามารถทำลายกิเลสความโลภความโกรธความหลงได้เลยเขามีตัณหาความอยากความดิ้นรนกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาคอยผลักดันให้เขาต้องดิ้นรนไม่หยุดไม่หย่อนไม่จบไม่สิ้นมีอุปทานร้อยรัดยึดติดเอาไว้ไม่ออกจากทุกข์ไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของการเกิดแก่เจ็บตายฉะนั้นเราเป็นผู้มีบุญมีวาสนามีบารมีมีพร้อมทุกอย่างสามารถที่จะสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาสามารถทำลายความโลภความโกรธความหลงตัณหาอุปาทานให้หมดไปสิ้นไปได้อาศัยขันติอาศัยความเพียรอาศัยศรัทธา
ชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกสวรรค์นิพพานมีจริงแต่ก่อนที่เราจะเชื่อเราต้องลงมือปฏิบัติให้รู้ให้เห็นความเป็นจริงก่อนแล้วความเชื่อนั้นจะทำให้เรานี้สามารถดับวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยศีลพัตตปรมาสการถือศีลที่เป็นไปในทางที่ผิดสกายทิฏฐิความเห็นผิดเห็นว่าโลกนี้เที่ยงโลกนี้เป็นอัตตามีตัวมีตนเราสามารถละสกายทิฏฐิศีลรัตถปรมาสวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยการถือศีลนอกศาสนาเราก็สามารถที่จะมุ่งตรงไปสู่ความดับทุกข์ได้โดยไม่ยากเนี่ยใส่การสร้างการทำความเพียรเพียรทำบ่อยๆสติสมาธิปัญญาเราต้องฝึกฝนอบรมอยู่ตลอดเพราะว่ากิเลสตัณหาอุปาทานที่เรามีอยู่เป็นพื้นฐานมันมากมายการที่จะกำจัดมันออกไปให้เบาบางให้หมดไปสิ้นไปไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ทำชั่วพักชั่วครู่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วสิ่งเหล่านั้นจะจางไปหายไปขนาดเราทำทั้งวันทั้งวันมันยังไม่จางเผลอเมื่อไรมันก็เกิดมานั้นเผลอเมื่อไรมันก็มาเมื่อนั้นนั่นเราต้องทำอย่างยิ่งยวดทำอย่างจริงจังจริงใจที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดอยู่เสมอว่าการปฏิบัติธรรมะอยู่ฟากตายถ้ากลัวตายแล้วธรรมะไม่เกิดไม่ได้ไม่รู้ไม่เห็นนั่งแล้วกลัวปวดกลัวเมื่อยกลัวเจ็บกลัวหนาวกลัวร้อนรับรองว่าไม่สามารถจะเข้าถึงธรรมได้ถ้าคนไหนไม่กลัวตายตายเป็นตายนั่งตายไม่เป็นไรดีกว่าไปทำอย่างอื่นตายภาวนาตายไม่เป็นไรดีกว่าเราไปทำอย่างอื่นตายมันได้อานิสงส์เรารักษาศีลจนตายภาวนาจนตายมันมีอานิสงส์มากนักปฏิบัติที่ท่านเข้าถึงธรรมท่านจึงไม่กลัวตายท่านมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนที่เราสวดมนต์จะมีข้าพเจ้าก็มอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่เราท่องอย่างเดียวเราต้องลงมือปฏิบัติให้ได้ไม่งั้นกิเลสมันเอาไปหมดตัณหามันเอาไปหมดมันเอาไปเป็นบริวารคอยรับใช้คอยสนองตอบต่ออารมณ์ความรู้สึกก็ความโลภความโกรธความหลงของตัณหาความอยากดิ้นรนไม่หยุดไม่หย่อนทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งตื่นทั้งหลับมันดิ้นหมดกิเลสตัณหามันพาไปหมดถ้าเรารู้ไม่ทันไม่ได้ฝึกสติสมาธิปัญญาของเราไว้
เราก็ตกเป็นทาสของมันมันก็พาเราไปหาทุกข์หาโทษหาภัยไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้จักจบจักสิ้นมันพบชาติที่เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้วิชาสามวิชาแรกที่พระองค์ตรัสรู้ก็คือสามารถรู้อดีตของตัวเองรู้อดีตของสัตว์ตรงเห็นอดีตตัวเองนับไม่ถ้วนยาวนานไม่มีประมาณเวียนว่ายตายเกิดไม่หยุดไม่หย่อนไม่จบไม่สิ้นเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราสามารถระลึกชาติได้เราก็จะเห็นว่าตัวเองนั้นเกิดแล้วตายนี่มันนับไม่ได้เลยมากมายจะจนไม่สามารถนับได้ว่ามันยาวมากนานแค่ไหนที่เราเกิดเราตายอยู่ในภพภูมิทั้งหลายอยู่ในวัฏฏะแล้วถ้าเราไม่ควรควายสร้างธรรมบุญกุศลบุญบารมีของตัวเองจนสามารถเข้าถึงธรรมตัดภพตัดชาติตัดวัฏฏะของตัวเองได้คือการเวียนว่ายตายเกิดมาแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายก็วนอยู่เนี้ยเกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีกไม่ได้ไปไหนเหมือนเราวนอยู่ในอ่างก็มาอยู่ที่เดิมเราไม่สามารถที่จะตัดละปล่อยวางภพชาติของตัวเองให้หมดไปสิ้นไปได้มันมีหนทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ภพชาติหมดไปสิ้นไปก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงนิพพานนิพพานเป็นสถานที่ดับทุกข์ทางพ้นทุกข์ถ้าเข้านิพพานแล้วก็ทุกข์ก็หมดไปถ้าทุกข์หมดความเกิดก็ไม่มีมันดับความเกิดเป็นหนทางแห่งการดับความเกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ต้องหนาวไม่ต้องร้อนไม่ต้องปวดไม่ต้องเมื่อยไม่ต้องหิวไม่ต้องอิ่มเหมือนวันที่เราวนอยู่เนี่ยกับความทุกข์เนี่ยภพชาติก็เช่นเดียวกันเราไม่ต้องไปดูถ้าระลึกไม่ได้เราวันต่อวันเนี่ยอย่าลืมตาตื่นขึ้นมาต้องเข้าห้องน้ำถ่ายหนักถ่ายเบาบรรเทาทุกข์ไม่งั้นมันทุกข์ทนไม่ได้หลังจากถ่ายหนักถ่ายเบาแล้วล้างหน้าแปรงฟันก็หากินอีกหิวต้องหาข้าวหาน้ำหาอาหารมากินเพื่อบรรเทาความหิวมันบรรเทาไปพักหนึ่ง 4-5 ชั่วโมงถ้าเป็นคารวาสมันหิวได้ตลอดวันถ้าความอยากความต้องการไม่มีปริมาณมันมีได้ตลอด
เราก็ต้องแสวงหาสนองตอบความอยากความต้องการบางคนไม่รู้ว่าตัวเองหิวหรืออยากแยกไม่ออกไม่เคยรู้เลยว่าความอยากกับความหิวมันต่างกันอย่างไรเราไม่เคยเรียนรู้ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราจะรู้หิวนี่เราบรรเทาแต่อยากนี่มันต้องการสิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้มันอยากอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาพักไม่มีเวลาผ่อนมันดิ้นรนอยู่ตลอดขวนขวายอยู่ตลอดต้องการอยู่ตลอดนั่นคือความอยากแต่ความหิวนี้พอเราทานเข้าไปแล้วมันบรรเทาไปได้4-5ชั่วโมงถ้าเป็นพระก็ไม่ได้ทำงานหนักก็ปฏิบัติอย่างเดียวเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาทำกิจของสงฆ์ปัดกวาดเช็ดถูก็ฉันเวลาเดียวอยู่ได้24ชั่วโมงนี่ก็เรียกว่าบรรเทาแต่ไม่มีความอยากดับความอยากแต่บรรเทาความหิวอย่างเดียวไม่ต้องการให้เกิดความอยากจึงอยู่ได้ถ้ามีความอยากมันอยู่ไม่ได้ทานมื้อเดียวฉันมื้อเดียวอยู่ไม่ได้24ชั่วโมงความอยากมันผลักดันดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราแยกมันออกว่าไอ้ความอยากกับความหิวเนี่ยมันไม่ใช่อันเดียวกันมันเป็นคนละเรื่องในความอยากมีอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาพักไม่มีเวลาผ่อนนั้นร่างกายเราเนี่ยมันอยู่ได้ให้มาครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าก็ฉันภัตตาหารเพียงมื้อเดียวต่อวันจะกำหนดไว้ก่อนเที่ยงตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นรุ่งอรุณไปถึงเที่ยงเนี่ยฉันได้เวลาเดียวจะเลยเที่ยงแล้วไม่ได้ถ้าวันนั้นไม่ได้ฉันก็ต้องงดตลอดไม่ต้องฉันไม่ต้องทานแต่คารวาสนี่สนองความอยากตลอดเวลาหิวเมื่อไหร่ก็หาเมื่อนั้นดิ้นรนเมื่อนั้นยับยั้งไม่ได้เพราะไม่เคยฝึกวิธียับยั้งชั่งใจปล่อยไปตามกระแสของความอยากเราหากินหาทานแล้วเดี๋ยวมันก็หิวอีกเดี๋ยวมันก็ไปขับไปถ่ายเอาของเก่าออกเอาของใหม่เข้าวันหนึ่งไม่รู้กี่รอบเราวนอยู่เนี้ยตั้งแต่เช้ายันหลับเราเดินเรายืนเรานั่งเรานอนเรากินเราดื่มเราขับเราถ่ายเราหนาวเราร้อนวนอยู่เนี้ยวนอยู่กับความทุกข์นี่เองถ้าไม่ทำแล้วมันเป็นทุกข์ไม่กินแล้วมันเป็นทุกข์ไม่ถ่ายแล้วมันเป็นทุกข์ไม่ยืนไม่เดินไม่นั่งไม่นอนมันเป็นทุกข์เพราะมันอยู่ท่าเดียวไม่ได้มันอยู่อริบทเดียวไม่ได้
จะนั่งอย่างเดียวก็ไม่ได้

จะเดินอย่างเดียวไม่ได้จะยืนอย่างเดียวก็ไม่ได้จะนอนอย่างเดียวก็ไม่ได้มันจะหนาวอย่างเดียวก็ไม่ได้มันจะร้อนอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องวนกันไปเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวอิ่มเดี๋ยวขับเดี๋ยวถ่ายวันหนึ่งถ้าเรานั่งนับนี่มันมากมากจนเราไม่อยากนับว่ามันสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกี่ครั้งกี่หนแต่เราก็วนอยู่อย่างเงี้ยเช้าขึ้นมาก็วนสภาพเดิมหมดเลยทุกวันเราอยู่ในสภาพเดิมกันหมดต้องกินต้องดื่มต้องขับต้องถ่ายต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องหนาวต้องร้อนเรากลับมาที่เดิมกันหมดเลยแต่ละวันละวันจะไม่เคยไปไหนเลยก็เหมือนภพชาติของเราเนี่ยที่มันวนอยู่เนี่ยเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวแก่เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตายไม่ไปไหนเลยเพราะความหลงความยึดความติดความไม่รู้ความเป็นจริงของเราหลงว่าร่างกายนี้ของดีของวิเศษปรารถนาอยากได้เราก็ได้ต้องวนอยู่ในวัฏฏะของความทุกข์ไม่จบไม่สิ้นเพราะเราไม่เห็นความจริงว่าร่างกายนี้มันเป็นทุกข์ที่เราทำเนี่ยมันเท่าทุกข์ทั้งนั้นเลยทำไมเราต้องเดินทำไมเราต้องนอนทำไมเราต้องนั่งทำไมเราต้องกินทำไมเราต้องขับถ่ายทำไมเราต้องหนาวต้องร้อนเพราะทุกข์มันบีบคั้นหนาวก็เป็นทุกข์ร้อนก็เป็นทุกข์หิวก็เป็นทุกข์อิ่มก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์ยืนก็ทุกข์นอนก็ทุกข์อยู่ท่าใดนานไม่ได้ทุกข์หมดเราต้องหาทางบรรเทาทุกข์ตลอดเวลาเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนอนเดี๋ยวกินเดี๋ยวดื่มเดี๋ยวขับเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนแสดงว่าร่างกายเราเนี้ยเต็มไปด้วยทุกข์แต่เรามองไม่เห็นเราไม่เคยโอปัญญโกน้อมเข้ามาดูกายใจของตัวเองนั่งก็ไม่เคยเห็นว่าเรานั่งอย่างไรเดินเราก็ไม่เคยเห็นว่าเราเดินอย่างไรเราจะกินจะดื่มจะขับจะถ่ายเราไม่เคยรู้เลยร่างกายของเราอาการ32ตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าเราไม่เคยพิจารณาเห็นความเป็นจริงผมขนเล็บฟันหนังของเราเป็นของปฏิกูลของเน่าของเปื่อยของผุของพังในร่างกายเราเนี่ยที่มีหนังหุ้มอยู่เพียงพื้นบางๆภายในหนังก็มีเลือดมีเนื้อมีเส้นเอ็นมีโครงกระดูกมีหัวใจตับไตไส้ปอดอาหารเก่าใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่น้ำมันสมองเยื่อมันสมองน้ำดีน้ำเสลดน้ำมันข้นน้ำมันเหลวน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเสลดไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่ของปฏิกูลอยู่ภายในเนี่ยมีของเสียไหลออกตลอดเวลาทางตะวันทางก้าวทางตาทางหูทางจมูกทางปากทางตะวันหนักตะวันเบาทางรูขุมขนมันไหลอยู่ตลอดเวลาเราต้องคอยล้างคอยทำความสะอาดคอยขัดคอยถูไม่งั้นมันส่งกลิ่นเหม็นเข้าใกล้ไม่ได้
เสื้อผ้าที่เราสวมใส่เราซักอย่างดีใส่น้ำหอมอย่างดีเรามานุ่งมาห่มเมื่อไรไม่เกินชั่วโมงเดี๋ยวมันก็มีกลิ่นไม่สะอาดเสื้อผ้ามันสะอาดแต่ที่ไม่สะอาดคือร่างกายของเรามันไหลออกมาทำให้เสื้อผ้านั้นเปื้อนของไม่สะอาดแล้วมันก็ส่งกลิ่นเหม็นไม่ต้องมากหรอกเราทานข้าวเราไม่แปรงฟันด้วยไม่บ้วนปากไม่แปรงฟันคุยกับใครไม่ได้อาปากก็เหม็นแล้วผมนี่ถ้าไม่สระไม่ล้างแค่วันเดียวก็เรียบร้อยร่างกายเราถ้าไม่อาบน้ำวันเดียวก็เหม็นแต่ที่เราไม่เห็นนี่เพราะเราไม่เคยฝึกตัวรู้ไม่เคยน้อมมาดูกายใจของเราเราอยู่ด้วยความลงว่ามันสะอาดที่มายื้อมาแย่งกันเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์เพราะเราไม่รู้ความเป็นจริงของมันถ้ารู้ความเป็นจริงอย่างพระอริยะทั้งหลายท่านรู้ความเป็นจริงแล้วท่านไม่อยากเข้าใกล้สิ่งเหล่านั้นเหมือนพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกเราไม่อยากเข้าไปใกล้ไม่อยากสัมผัสแม้ด้วยเท้าเพราะมันเป็นกองมูดกองคูดเป็นที่อยู่ของสิ่งปฏิกูลแต่คนลงทั้งหลายนี่ยื้อแย่งกันอยากได้ปรารถนาเรียกว่าเป็นของสวยของงามของวิเศษด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงแต่ผู้รู้ทั้งหลายเขาไม่ปรารถนาแล้วไม่ต้องการของปฏิกูลนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นนี่คือความเป็นจริงที่เราไม่เรียนรู้กันไม่ศึกษากันเราจึงได้มาหลงรักหลงชังอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในธรรมอารมณ์ยื้อแย่งเอาเป็นเอาตายกันเรียกว่าของดีเพราะความหลงนี่แหละทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิ้นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นสมุทัยเหตุให้เกิดความโลภความโกรธความหลงอุปาทานความยึดความติดพอหลงแล้วก็ยึดติดไอ้นี่ของกูรูปกูของกูหมดสามีก็ของกูภรรยาก็ของกูทรัพย์สมบัติก็ของกูถ้าที่ไหนมีของกูที่นั่นก็มีทุกข์ถ้าทำยังมีตัวกูของกูอยู่ทุกข์มันยังมีเต็มไปหมดต้องเห็นว่าตัวเองนี้ไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของกูเลยถ้าของกูยังไงโยมอะไรเป็นของเรามั่งผมใช่ไหมไม่ใช่กับบังคับได้ไหมว่าผมนี้อย่างอกอย่ายาวอย่าหลุดอย่าร่วงอย่าส่งกลิ่นเหม็นทำได้ไหมไม่ได้แล้วของเราตรงไหนโยมผมนี้ร่างกายก็เราการตามที่สองเหมือนกันหมดเลยจะไม่สามารถบังคับอะไรได้เลย
ฟันอย่าหักอย่าโยกหนังอย่าเหี่ยวตาอย่าฟ้าอย่าฟางหูอย่าตึงอย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายเราไม่มีสิทธิ์สักอย่างแล้วอะไรที่เป็นของเราไม่มีเลยโยมถ้าเราบังคับไม่ได้สักอย่างเพราะเราไม่รู้เราไม่เห็นความเป็นจริงเราก็เลยยึดติดว่าของเราแต่มาถึงเวลามันเกิดความเสื่อมตาก็เสื่อมเป็นโรคตาหูก็เสื่อมเป็นโรคหูหัวใจเสื่อมเป็นโรคหัวใจแขนขาเสื่อมเป็นโรคแขนโรคขาโรคปอดโรคม้ามโรคอะไรก็แล้วแต่ที่มันเสื่อมเกิดขึ้นมันก็เป็นโรคพอเป็นโรคมันก็บางอย่างก็รักษาได้บางอย่างก็รักษาไม่ได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเราเพียงมาอาศัยอยู่อาศัยใช้ร่างกายเราให้เป็นประโยชน์สำหรับคนที่มีสติมีปัญญาเอากายเอาวาจาเอาใจก็เรามาทำความดีสร้างบุญกุศลเพราะเรารู้แล้วว่าเราไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลยถ้าเราหมดลมในขณะนี้เราไม่ได้อะไรไปเลยแก้วแหวนทองทรัพย์สมบัติญาติพี่น้องที่เรามีอยู่ไม่มีใครไปกับเราเลยไม่มีใครช่วยเราได้เลยระวังพึ่งก็พึ่งไม่ได้สิ่งที่เราจะพึ่งได้ก็คือบุญกุศลหรือไม่บาปอกุศลสองอย่างเรากับบุญกับบาปที่หมูสัตว์นำไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้ทิ้งหมดจะเอาไปได้ยังไงร่างกายเรายังเอาไปไม่ได้เลยเราเห็นคนตายไหมเขาทิ้งไม่ให้เราดูเขาอะไรไปไม่ได้เลยทิ้งหมดทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ลูกหลานญาติพี่น้องแม้กระทั่งร่างกายตัวเองก็ทิ้งไว้เอาไปไม่ได้ไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเราเลยสิ่งที่เอาไปได้ก็คือบุญกับบาปบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์เลือกเอาว่าจะบุญหรือบาปเอาทุกข์หรือสุขคนฉลาดเขาก็เลือกสุขสุขต้องทำอะไรบ้างต้องมีทานมีศีลมีภาวนาเป็นเหตุของความสุขทานทำให้เกิดความสุขศีลทำให้เกิดความสุขภาวนาทำให้เกิดความสุขบาปทำให้เกิดความทุกข์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอบายภูมิ4ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเลือกทางเดินของชีวิตเราจิตของเราจะมีความสุขหรือไม่มันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของตัวเองว่าเราสร้างอะไรถ้าเราต้องการความสุขเราก็ต้องไม่ทำบาปไม่สร้างบาปสร้างอกุศลให้เกิดขึ้นอะไรที่เป็นบาปเป็นอกุศลเราก็ไม่สร้างไม่ทำก็มันเป็นเหตุของความทุกข์ทำไปแล้วมันต้องเจอมันต้องประสบหนีไม่ได้มันหนีบาปไม่ได้หนีบุญไม่ได้เหมือนบางคนพยายามหนีไม่อยากเจอสิ่งที่ไม่ดีพยายามหาทางหนี

0: แต่หนีแล้วก็หนีไม่พ้นเพราะทั้งบุญทั้งบาปที่เราสร้างเราต้องประสบเราต้องเจอบุญที่เราสร้างเราก็ต้องได้บาปที่เราก่อเราก็ต้องเจอนอกจากว่าเราไม่ทำบาปสร้างบุญอย่างเดียวเราก็จะไม่เจอบาปเราก็จะเจอแต่บุญถ้าเจอเพื่อนก็เพื่อนที่ดีเจอสามีก็สามีที่ดีภรรยาที่ดีลูกที่ดีพ่อแม่ที่ดีเจอคนดีนั่นเป็นบุญที่เราสร้างเราเคยสร้างของเราไว้เราเคยทำของเราไว้เราก็ได้เจอของดีแต่บางคนเจอแต่ของไม่ดีเจอสามีก็ได้สามีไม่ดีเจอภรรยาก็ได้ภรรยาไม่ดีเจอลูกก็ได้ลูกที่ไม่ดีเจอเพื่อนเจอฝูงก็เพื่อนฝูงที่ไม่ดีคอยแต่เบียดเบียนกันอยู่ตลอดนั่นผลบาปที่เราเคยสร้างไว้นั่นทั้งบุญทั้งบาปนี่ไม่มีใครทำให้เราเป็นผู้ทำคนเดียวเราอย่าไปโทษใครคนเรามักโทษคนอื่นว่าคนอื่นทำให้เราเป็นทุกข์คนนั้นทำให้เราเป็นทุกข์คนนี้ทำให้เราเป็นทุกข์ไม่เคยโทษตัวเองเลยว่าตัวเองนั่นแหละมันทำให้ทุกข์นี้เกิดขึ้นไปยึดไปติดไปดึงไปรั้งเอามาความคิดในใครคิดให้เราเอายอมเราคิดของเราเองเราพูดเราทำนี่ใครทำให้เราทำของเราเองถ้าเราจะไปโทษใครต้องโทษตัวเองพูดไม่ดีทำไม่ดีคิดไม่ดีเราเคยทำกรรมไม่ดีไว้ทำบาปไว้บาปมันให้ผลถ้ามาเจอคนที่ไม่ดีมาเจอสิ่งในที่ไม่ดีนั่นถ้าเราอยากเจอของดีเราต้องทำแต่ความดีอย่าไปสร้างบาปสร้างอกุศลให้เกิดขึ้นเพราะเราต้องเจอแน่นอนเราหนีกรรมไม่ได้มีกรรมเป็นกำเนิดเกิดมาด้วยกรรมมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มาอยู่ร่วมกันอาจเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรธิดาร่วมกันเนี่ยมาจากผลกรรมที่เราก่อไว้ทั้งนั้นมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมบันไดไว้ต้องได้รับผลกรรมมานะไม่มีใครหนีกรรมได้นอกจากตัวเองจะสร้างให้มันพ้นกรรมเท่านั้นเองทั้งกรรมดีกรรมชั่วเราสามารถอยู่เหนือทั้งกรรมดีกรรมชั่วแบบพระพุทธเจ้าแบบพระอรหันต์อยู่เหนือกรรมไม่มีกรรมดีไม่มีกรรมชั่วจึงไม่รับผลของกรรมทั้งสองแต่เรานี่ยังกรรมดีก็ยังสร้างกรรมชั่วก็ยังก่องั้นผลกรรมที่เราสร้างเราก่อเนี่ยมันจะได้รับผลแน่นอนแต่เราไม่ละไม่เว้นพระพุทธองค์สอนให้เราละบาปมาเป็นบุญทำจิตให้ผ่องใสตามประการเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราชาวพุทธจะต้องทำแล้วชีวิตของเราก็จะมีความสุขความเจริญอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขจากโลกนี้ก็ไปสู่โลกแห่งความสุขเพราะสิ่งที่เราสร้างเราทำเนี่ยมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำไปเมื่อเราสร้างบุญในวันนี้เรามีทานเรามีศีลเรามีภาวนาถ้าเราหมดลมทานศีลภาวนาที่เรานึกถึงที่เราทำอยู่มันอยู่ในใจของเราเรานึกถึงใจดวงนี้มันก็จะนำไปใจที่มีบุญที่คิดถึงบุญบุญมันก็จะนำไปเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเป็นเทวดาเป็นพรหมสมบัติเกิดเป็นพรหมจนถึงพระอรหันต์นิพพานดับทุกข์ มันไปจากบุญกุศลที่เราสร้างเราทำที่เราก่อฉะนั้นวันนี้ที่เรามาสร้างมาทำบุญกุศลก็เพื่อต้องการให้ชีวิตของเราประสบแต่ความสุขความเจริญก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มีโอกาสมาสร้างมาทำทานศีลภาวนาให้เกิดขึ้นก็ขออำนาจบุญทั้งหลายที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำพาทุกท่านทุกคนให้ประสบพบแต่ความสุขพบแต่ความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถอ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบไปนั้นพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมพระเถระครูบาอาจารย์สังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานตั้งนโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะทะเมทานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุตุติยัมปีสุทินังวัฏเมธานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุตุติยัมปีสุทินังวัฏเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุ
0: สาธุ
1: ครับเชิญครับทุกท่านท่านที่มีสังฆทานและทายธรรมนำขึ้นประเคนคุณเจ้าได้เลยนะครับและท่านใดที่จะร่วมบูชาธรรมก็เชิญนะครับที่หน้าลานธรรมครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์อีกหนึ่งวันนะครับที่ทุกท่านได้มาจำศีลเจริญภาวนาสำหรับทุกท่านที่มีเวลาได้มาบวชเนกขัมมะนะครับรักษาศีลอุโบสถศีล8และศีลอุโบสถนะครับเริ่มด้วยศีล5ศีล5ศีล8และศีลอุโบสถครับก็เป็นที่ทุกท่านได้สละเวลานะครับสละจากบ้านพักที่พักที่นอนได้มาประพฤติพรหมจรรย์ในการประพฤติปฏิบัติรักษาศีลเจริญภาวนาและวิปัสสนานะครับเพื่อให้ทุกท่านหลุดพ้นจากความทุกข์และทุกท่านได้มารักษาศีลเจริญภาวนาและได้มาธรรมวัดสวดมนต์นะครับเดินจงกรมณวัดที่สังฆทานนั้นก็ขอเชิญท่านได้มาร่วมการประพฤติปฏิบัตินะครับก็เป็นสิริมงคลและเพิ่มพูนความรู้การสละจาคะราคะและรู้จักรักษากายวาจาของแต่ละบุคคลไว้เป็นที่ดีที่สุดนะครับ
2: น้อมกราบในความเมตตาหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะสำหรับในค่ำวันนี้นะคะเนื่องจากเป็นวันเสาร์ก็มีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมในเวลา19นาฬิกานั้นก็จะเป็นการสวดเจริญพุทธมนต์เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและสวดมนต์ทำวัดเย็นจากนั้นเจริญพระกรรมฐานและแสดงธรรมโดยพระอาจารย์ติเล็กอัตรักโคต่อด้วยพระอาจารย์ชัยชนะสุทธิสัตโธเมตตาแสงธรรมในค่ำวันนี้นะคะส่วนในวันพรุ่งนี้เนื่องจากเป็นวันอาทิตย์นั้นนะคะเวลา 11 นาฬิกาก็จะมีการแสงธรรมโดยพระอาจารย์ติเล็กอัตรักโคเมตตาแสงธรรมในภาคกลางวัน และในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะวันจันทร์ที่19มิถุนายนก็ตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำก็เรียนเชิญชวนสาธุชนทุกท่านนะคะอยู่ใกล้วัดไหนไปวัดนั้นวัดสังฆทานก็ยินดีต้อนรับนะคะมีกิจกรรมในการเวียนเทียนต้นไม้เนื่องจากเป็นวันพระขึ้น15ค่ำก็เรียนเชิญชวนทุกท่านได้มาทำบุญสร้างกุศลกันนะคะเขียนไปที่หลวงพ่อได้เลยค่ะ
3: หมดเลยครับปัจจัยใส่ที่ขัง
2: ปัจจัยใส่ขันอันนั้นไปเผา
3: เขาจะบางส่วนแล้วนะ
2: คือค่ะเชิญค่ะอนุโมทนานะคะค่ะสาธุ

แล้วต่อไปก็ตั้งใจ นิจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมินุมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังปุมหังขออิตาพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอายุโทพระโทธิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขัสสทาตาเมตาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโซอาทิคัตจติยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาสุขและปฏิภาณทีกายุยัสวาโหติยัตถายาโทปปัจจติติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้ภวตุสัพพมังคลังข้อสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ครับกราบพระพรหมกันอีก3ครั้งกราบในวันนี้การแสดงธรรมจากหลวงพ่อเสน่ห์เกมกาโมก็ได้จบนะครับในคืนนี้ก็มีปฏิบัติธรรมในสัญจิกกันตลอดทั้งคืนต่อจากนี้ไปนักบวชเนกขัมมะหญิงก็จะได้พักตามอยาศัยนะครับและก่อนที่จะไปพักตามอยาศัยนั้นกราบพระสันตรายอีก3ครั้งนะครับเตรียมตัวครับพร้อมแล้วกราบสาธุกราบสาธุกราบสาธุที่ผมให้สัญญาณหมายถึงว่าจะให้เราทุกท่านกราบพร้อมๆกันนะครับแล้วก็จะมีการถ่ายทอดทีวีด้วยเพราะฉะนั้นถึงให้สัญญาณนะครับให้เวลากราบพร้อมๆกันต่อจากนี้ไปนักบวชก็กลับมาที่ลานธรรมนะครับเที่ยงคืน

ข้าเฝ้าพุทธเจ้าและธรรมสงฆ์พักกลางวันต่อจากนี้ไปทุกท่านพักธรรมยาสายได้เลยนะครับเชิญครับทุกท่านครับสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ได้มาเสียสละนะครับในการได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีล5ศีลโบสุทและศีล8นะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นมงคลกับทุกๆท่านนะครับได้มาธรรมะสวดมนต์เดินภาวนานั่งเจริญพิวัสนานะครับก็เป็นที่เราจะต้องมาฝึกฝนตนเองให้มีสติมีปัญญาและก็ผัดเปลี่ยนอริยบทนะครับในการให้เรามีความคิดที่ดีและสมองในความคิดจะได้ไม่เกิดอุปสรรคนะครับในการคิดฟุ้งซ่านแล้วก็มาธรรมะสวดมนต์

0: สมองในความคิดจะได้ไม่เกิดอุปสรรคนะครับในการคิดฟุ้งซ่านแล้วก็มาทำบารมีสวดมนต์ทุกวันก็เป็นมงคลกับของทุกท่านนะครับแล้วก็ได้ฟังเทปของหลวงพ่อตลอดทั้งวันด้วยนะครับก็เป็นสิริมงคลกับทุกท่านนะครับ
1: ค่ะน้อมกราบในความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้สร้างโอกาสให้กับตนเองนะคะในการมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมตามช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะถ้าเรายังมีสติมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมนะคะถ้าขาดสติก็ยุ่งเหมือนกันเนาะเจ็บป่วยไข้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะเครื่องกระตุ้นเตือนเราให้เราใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเพราะว่าถ้ายังเผลอไผวางใจว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าผัดวันประกันพรุ่งนี้ยุ่งเลยนะคะบางคนก็ไม่ได้ไปต่อเนาะตามเหตุผลเงื่อนไขของเวลานะคะบางท่านก็สุภาพชราแล้วมาไม่ไหวแล้วนะคะมาปฏิบัติธรรมเหมือนที่ผ่านๆมาเนาะลูกหลานบอกแม่อยู่บ้านเถอะไม่ต้องไปละวัดนะมีนะลูกก็เป็นห่วงนะคะกลัวจะไปลื่นล้มอะไรแข้งขากระดูกกระเดี้ยวอะไรก็ไม่ผลิตแล้วนะคะรุ่นนี้ก็ต้องทนุถนอมไว้นะคะหลายท่านก็ใช้ชีวิตสร้างคุณงามและความดีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่บางท่านนี่ก็โชคดีมีบุญนะคะทำมาตั้งแต่สมัยยังเป็นละอ่อนนะยังเป็นสาวๆอยู่แล้วมีสติกำลังแรงกายเขาบอกมีพรอันประเสริฐนะคะมีศรัทธามีเวลามีสุขภาพที่แข็งแรงปัจจัยก็เป็นส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆนะคะบางท่านก็สร้างเหตุปัจจัยต่อเนื่องยาวนานจนถึงณปัจจุบันก็ยังสร้างเหตุปัจจัยที่ดีไว้เพื่อตนและครอบครัวอย่างต่อเนื่องนะคะว่าถ้าเราหมดสิ้นทึ่งกำลังแรงแล้วอย่างคนที่บ้านนะพี่สาวของวรด้านนี่ก็โอ้อ้วนจันไปวัดไม่ไหวแล้วโหอึ้งไปนิดนึงเนาะคนเป็นน้องนี่โอ้โหพี่ติ๋วมาไม่ไหวละคือพี่สาวก็ไม่ไหวแล้วนะคะ80อัพแล้วนะหูตาก็ฟ้าฟางก็จริงนะคะแข้งขาเข่าก็ไม่ยอมเราบอกให้เดินไปข้างหน้าก็ถอยหลังไม่ยอมบอกเลี้ยวซ้ายไปขวาอะไรประมาณนี้เนาะตาที่เคยแจ่มแจ้งชัดเจนนะก็ตาก็มัวนะคะนะหูที่เคยฟังชัดก็ไม่ฟังไม่ชัดสักงั้นอะไรประมาณนี้แล้วก็ไม่ว่ากันท่านก็มาวัดหมดโอกาสได้มาวัดท่านก็อยู่บ้านนะคะแล้วก็รับชมผ่านสื่อธรรมะในช่องทางต่างๆเนื่องด้วยมีพื้นฐานในการปฏิบัติธรรมแล้วนะคะส่วนท่านใดที่สนใจในการไปสร้างเหตุปัจจัยในคอร์สในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เชื่อมั่นว่าแต่ละคอร์สก็มีพื้นที่ให้เราได้ไปเจริญสตินะคะเพราะว่าสติปัฏฐาน4จุดท้ายปลายทางเนาะพอเราทำอยู่เป็นอัตโนมัติอะค่ะทำอยู่เนืองๆจนลันเองเนาะหมายถึงว่าสติและปัญญาของเราพิจารณาเป็นธรรมะได้เองนะคะแล้วก็สามารถรันโดยอัตโนมัติเนาะเหมือนระบบออโต้ไม่ต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์อะไรในการยืนเดินนั่งนะคะเขาพิจารณาเองเลยเนาะเนี่ยต้องยอมรับว่าโอ้โหมนุษย์นี่มีความมหัศจรรย์หลายเรื่องเนาะเราก็ต้องยอมรับตัวเราเองด้วยนะคะอย่าไปปิดกั้นเนาะบางคนเนี่ยโอ้โหชาตินี้เราคงไม่หวังพระนิพพานหรือแม้บามาตัวเองไม่ได้นะคะเราอย่าไปสร้างความคิดแบบนั้นเมื่อปิดกั้นสมองเรามันก็ตัดได้จริงๆเนาะถ้าเราปรารถนาและปักธงไว้โอ้เราปรารถนาความพ้นทุกข์ไว้ในใจเรานะคะพอถึงเวลาเมื่อถึงเวลาทุกอย่างพร้อมเนาะเขาเรียกมรรคสมังคีทานศีลภาวนาเพียบพร้อมทุกประการแล้วอะไรก็ฉุดท่านไม่อยู่นะคะบารมีเต็มเปี่ยมล้นเต็มจนล้นน่ะถามว่ารู้ได้ไงว่าล้นแล้วไปช่วยคนอื่นได้อะค่ะไปเทคนอื่นได้อะขณะที่เขาทุก

ยากลำบากอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดีหลวงพ่อท่านก็ไม่หยุดในการสร้างบารมีนะคะเห็นครูบาอาจารย์โอ้ท่านก็อายุสังขารก็ไปตามเนาะสังขารมนุษย์นะก็ล่วงโรยไปตามการเวลานะคะก็มีสิ่งหนึ่งที่สร้างความภูมิอกภูมิใจให้กับวรนาถมากตอนที่หลวงปู่เจริญนะคะท่านมาที่ศาลาธรรมสังเวชเนาะหลวงปู่เจริญลาหุโลปีนี้ท่านก็97แล้วนะคะใกล้จะ100แล้วเนาะหลวงปู่พูดเป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพยิ่งหลวงปู่ก็พูดให้คิดนะคะว่าเมื่อคนนี้อายุมากขึ้นเนาะ80เนาะคนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะก็ยิ้มยิ้มย่องใจเออดีให้เพื่อนอ่ะแก่ไว้ก่อนนะล่วงหน้าไปเราก็ยังเป็นสาวอยู่ไม่ใช่หลวงปู่พูดให้พิจารณาเป็นธรรมะนะคะเออรู้สึกฮึกเหิมเออการปฏิบัติธรรมนี่ก็มีอนุภาพนะคะช่วยชะลอวัยเอนไทเอจจิ้นเนาะเมื่อใจจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวสาธุพัฒนากับพี่วิเชียรบุญปองด้วยนะคะเป็นกำลังเป็นเสาเป็นหลักให้กับงานพระศาสนาอายุวันโดสุขขังพลังโอ้ไม่ได้เลยรุ่นนี้ไม่มีอะไรเขาบอกไม่ให้ทำไรหักโคมนะคะพออยู่มากขึ้นเนาะหมอเขาให้ดูเอ็กซเรย์นะคะหัวเข่าเนาะมันก็เสื่อมก็ถอยแต่ยังมีอะไรในการเปลี่ยนเนาะบางคนก็ไปผ่าเข่าแต่หมอก็ห้ามยกของหนักนะคะพอเราอายุมากขึ้น70 60นะ40ก็เสื่อมแล้วเนาะ40ก็โหเริ่มเข้าวัยชรา50นี่ก็เนาะเข้าเขตปัจฉิมวัยนะคะ60ก็เกษียณอายุพออายุมากขึ้นมากขึ้นเลยเห็นธรรมะมากขึ้นเนาะแถวที่เรานั่งเวลาเราไปงานขาวดำนะคะเมื่อก่อนเราเป็นเด็กหลังห้องใช่ไหมเนาะก็คุยกับพี่ยังหัวเราะขำกันใหญ่เลยตอนไปงานที่วัดสมณัตค่ะอุ้ยดูสิเมื่อก่อนเราเป็นเด็กหลังห้องดูดิเขาไล่เรามานั่งข้างหน้าอายุเราได้แล้วไงขำกันใหญ่นะพออายุมากขึ้นค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะเด็กอายุน้อยๆก็นั่งข้างหลังเนาะเวลาไปงานศพนะพออายุมากเนาะชรามากก็เป็นอาวุโสไปนั่งข้างหน้านะคอยขยับเข้าไปขยับเข้าไปใกล้เรื่อยๆเนาะใกล้ความตายนี่แหละมาให้เราพิจารณาเป็นธรรมะเมื่อพิจารณาความตายได้แล้วนะคะจะได้ไม่ประมาทเนาะว่าทุกอย่างที่ไว้กับโลกนะคะที่เขาแย่งชิงอะไรกันเนี่ยเนาะไม่ว่าแย่งอะไรแย่งสามีภรรยาอะไรไม่ต้องไปแย่งหรอกค่ะเนาะสุดท้ายแยกย้ายไม่เคยเห็นคู่ไหนนะรักกันมากแค่ไหนเขาส่งแค่เมนะคะส่งแค่ตรงเชิงตะกอนเนี่ยยังไม่เคยเห็นคู่ไหนนะนี่ประสบการณ์ตรงนะไม่เคยเห็นคู่ไหนกระโดดตามกันไปถึงรักกันมากขนาดไหนสามีลูกหลานบริวารบ๊ายบายส่งแค่นี้นะจ๊ะรักมากจุ๊บๆอะไรเงี้ยแล้วก็กลับบ้านกันไปนะคะหรือว่าทิ้งเราไว้นอนในนะในโรงเนาะเหมือนก่อนที่เขาเล่าถึงความตายอ่ะเนาะเวลาเราตายเราก็หักลักหักหลงในสงสารได้เมื่อพิจารณาได้แล้วจะได้เราไม่ต้องไปอะไรอวรนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่เอาให้เราเน่าไว้กับบ้านหรอกหรือยังเหมือนสถานการณ์โลกตอนนี้นะคะญี่ปุ่นเมืองไทยนี่เริ่มใกล้แล้วเนาะใกล้แล้วก็มีปรากฏการณ์นี้นะคะของญี่ปุ่นนี่ตายแห้งคาผ้าห่มไปเลยลูกก็ไม่รู้อ่ะโอ้แม่ตายไปแล้วอะไรประมาณนี้เนาะเขาแยกกันอยู่นะคะเมืองไทยก็เป็นอาการนี้แล้วเนาะลูกมาดูอีกทีอ้าวแม่ไปแล้วหรอโอ้ดูสิแห้งเน่าบนที่นอนเลยนะคะเนี่ยเขาเล่าให้เห็นชี้เราเห็นเนาะว่าสังคมเปลี่ยนไปนะคะยุคสมัยครอบครัวก็เล็กลงแล้วบางคู่ก็ไม่มีลูกนะคะเขาก็เป็นสมัยรุ่นวรนาถนี่เนาะเจนเอ็กนะเขาก็มีลูกแค่ยังเก่งไม่เกิน3อ่ะอย่างรุ่นพ่อแม่เราก็โอทีมฟุตบอลเนาะเรื่องจากการดูแลอะไรเกี่ยวกับการคุมกำเนิดก็ไม่มีแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ให้คุมนะคะอย่างต่างประเทศเนี่ยจีนก็ดีมาก่อนก็รณรงค์ให้มีคนเดียวสุดท้ายแล้วก็เหมือนบ้านเราอะค่ะ
ญี่ปุ่นก็ไปก่อนเลยเนาะสังคมผู้สูงอายุก็ไม่มีคนรุ่นใหม่มาดูแลนะคะก็อันนี้ก็เดือดร้อนพวกประกันสังคมแหละดูอนาคตจะโดนกระทบทั้งหมดนะคะเพราะคนเกิดน้อยโรงเรียนโรงล้ำโรงเรียนพี่สาวเป็นคุณครูนะคะก็บอกโอ้โหเด็กก็น้อยลงเนาะนักเรียนพ่อแม่ก็เนาะก็ชราไปเรื่อยๆนะคะลูกหลานก็นับกันได้เลยเนาะบางท่านก็เป็นครอบครัวขนาดเล็กนะคะพ่อแม่มีลูกคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็เล่าสู่กันฟังเนาะไม่ได้บ่นอะไรนะว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วนะคะบาง family ก็เอาสุนัขแมวมาเลี้ยงเป็นลูกครับธรรมชาติเนาะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาอนุโมทนาบุญวันนี้บูชาธรรมนะคะถวายหลวงพ่อเสน่ห์เขมกโมได้ยอดทั้งสิ้น 2,385 บาทสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิก็ปัจจัยนี้ก็ดูแลทัดทันครูบาอาจารย์นะคะหลายท่านจะไม่ทราบเนาะว่าครูบาอาจารย์ท่านสุขภาพท่านมากขึ้นมากขึ้นนะคะมันก็มีเรื่องของการที่จะต้องดูแลรักษาสุขภาพธาตุขันยาที่ดูแลครูบาอาจารย์ก็เป็นยาที่มีราคาที่สูงเนาะเราก็ไปรู้ไปเห็นจากกัลยาณมิตรบอกโหพี่อ้วนอันนี้กล่องนึงนะ 1,800 อะไรประมาณนี้โหคือแพงจริงแล้วก็ที่เคยไปพาแม่ทางธรรมไปนะคะอยู่เจริญนครนี่แหละเป็นหมอสัตว์จีนนะคะฝังเข็มก็โหเขาขายเป็นขีดอ่ะขีดจริงๆนะ 4,500 เนาะไม่รู้ข้างในมีอะไรบ้างถวายแม่ซื้อถวายหลวงพ่อบุญลือนะคะแต่แม่ไปพนมมือหน้าหลวงพ่อบุญลือแล้วบอกหลวงพ่อคะอันนี้อีชั้นแม่เรียกตัวเองว่าอีชั้นอีชั้นจะถวายหลวงพ่อแต่หลวงพ่อต้องชั้นนะคะถ้าหลวงพ่อไม่ชั้นเพราะว่าแพงมากอะไรประมาณนี้เนาะน่าจะมีอะไรที่ก็หลวงพ่อฉันหลวงพ่อก็ดีนะคะดูท่านแข็งแรงขึ้นก็ร้านเขาแพงมากเนาะทุกอย่างโหขนาดเป็นลูกกรนะคุ้มทองปิดทองไม่รู้เป็นอะไรแต่เราโหท่าทางมันจะแพงก็เป็นน่าจะเป็นสมุนไพรจีนนะคะที่มาจากเขาเลียงซานหรือเปล่าแต่แพงจริงกินดีนะคะก็ประสบการณ์ตรงไม่ได้ขายยานะแต่บอกให้รู้ว่าโอ้ด้วยตัวเองเจอด้วยตัวเองเนาะทำให้ข้างในเราอะปอดเราอะแหละก็เลยกราบครูบาอาจารย์แล้วก็ถวายเอ้าหูท่านหายไอพระจันทร์ติเล็กเทศไปไอไปอะเราก็ไม่รู้ท่านไปอินเดียกลับมาแล้วฝุ่นอินเดียเข้าไปในปอดท่านแล้วก็ทำให้ท่านเทศไปไอไปเราก็ได้กล่องนี้500นะถวายครูบาอาจารย์ท่านดีขึ้นแบบหูใจฟูเลยเนาะไปเล่าให้แม่ฟังบอกหูแม่ดีใจนะที่แม่พาไปได้รู้จักร้านที่เขาหมอเขาเก่งนะคะแต่แพงเนาะค่าแม่เขาเนี่ยแพงมากเล่าสู่กันฟังเนาะบางทีสุขภาพครูบาอาจารย์เราก็ต้องช่วยกันรักษานะคะท่านบำรุงรักษาก็ได้เวลาแล้วเนาะเดี๋ยวครูบาอาจารย์มานำสวดมนต์นะคะก็ฝากสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะในค่ำวันนี้ใครไปพุทธมณฑลที่นครปฐมก็ตรงลานองค์พระปางแม็กจะเรียกปางอะไรเนาะปางประทานพรไหมคะที่ท่านปางลีลาเนาะเวลาเราไปพุทธมณฑลขับรถก็เห็นไกลๆเนี่ยค่ำนี้ก็มีแสดงธรรมนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้มีไสยบาตรพระสงฆ์109รูปก็เป็นงานใหญ่นะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ที่โซนทิพย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเขาไปร่วมฟังธรรมมีรถออกหน้าวัด5:00เนาะใครจะไปเองก็ได้ชอวัดกู้นะคะงานเริ่ม7:00เช้าตั้งแถวนำข้อสุขข้อสวยไปใส่บาตรพระสงฆ์แล้วก็ฟังธรรมจากหลวงปู่ประเสริฐสิริคุตโตวัดเวรุวันอรัญวาสีอุบลราชธานีเมตตาแสดงธรรมพรุ่งนี้ก็มีการถ่ายทอดภาพบรรยากาศสดให้ช็อตเลยจบข่าว

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทางวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมปลายเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้าหน้าแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่ายาบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาห้องนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นน่ะหนักเบา

เราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมันอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมี

กินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตก

นั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วแต่ว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดหรอครับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเก่งสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีแต่นี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนั่นนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองท
ถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเศษวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลย
เพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7 วันเดินอยู่ได้7 วันยืนอยู่ได้7 วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7 วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7 วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20 วานะฮะประมาณ20 วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7 วัน 7 คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7 วัน 7 คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7 วัน 7 คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7 สัปดาห์พอ7 สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7 คืน 7 วันแล้วพอฝนหยุดพระพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15 นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวักแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้
หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็

รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับๆตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงที่สะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม่ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆทุกจริตกับการยืนบางคนทุกจริตกับการเดินบางคนทุกจริตกับการนั่งบางคนทุกจริตกับการนอนบางคนทุกจริตกับการกินบางคนทุกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารณ์พิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้น

0: ปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน้นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักงั้นปฏิบัติเนี่ยจึงก็ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่ามึงทำไมไม่เต็มทั้งทีงั้นใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่ง
1: ลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายหลับตาดูลมให้ใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูพุทธลมเข้าโทรมองดูสบายสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วเป็นองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบาย
0: กายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบไปรู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลานึกว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาเทียน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายเทียน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

มหาสติปัฏฐานสูตรจากพระสุตตันตปิฎกทีฆนิกายมหาวรรคข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในนิคมของชาวกุรุชื่อว่ากัมมาสธรรมะณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสพระพุทธภาษิตนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนทางนี้เป็นหนทางเดียวอันเป็นเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์และล่วงความโศกและปริเทวะเพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานหนทางนี้คือสติปัฏฐาน4ประการสติปัฏฐาน4ประการเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ 3. พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้จบอุทเทศวาระกถาการานุปัสสนาการพิจารณากายหมวดลมหายใจเข้าออกดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นอย่างไรเล่าคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น

ย่อมสำเนียกว่าเราเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมหายใจทั้งปวงหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมหายใจทั้งปวงหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจเข้าระงับกายสังขารหมายถึงผ่อนลมหายใจให้ละเอียดขึ้นไปโดยลำดับจนถึงขั้นต้องพิสูจน์ว่ามีลมหายใจอยู่หรือไม่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนายช่างกลึงหรือลูกมือของนายช่างกลึงผู้ชำนาญเมื่อชักเชือกกลึงยาวก็รู้ชัดว่าเราชักยาวเมื่อชักเชือกกลึงสั้นก็รู้ชัดว่าเราชักสั้นแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นย่อมสำเนียกว่าเราเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจเข้าด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นแห่งลมหายใจในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความดับแห่งลมหายใจในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความดับแห่งลมหายใจในกายบ้างอีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่อรู้คือเจริญญาณเพียงเพื่ออาศัยระลึกคือเจริญสติเท่านั้นเธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่จบหมวดลมหายใจเข้าออกหมวดอิริยาบถดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินเมื่อยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งเมื่อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอนหรือเธอตั้งกายไว้ด้วยอาการอย่างใดอย่างใดก็รู้ชัดอาการอย่างนั้นอย่างนั้นด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความดับในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความดับในกายบ้างอีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่อรู้คือเจริญญาณเพียงเพื่ออาศัยระลึกคือเจริญสติเท่านั้นเธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่จบหมวดอิริยาบถหมวดสัมปชัญญะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปในการถอยกลับในการแลดูในการเหลียวดูในการคู้เข้าในการเหยียดออกทำความรู้สึกตัวในการส่งผ้าสังฆาติบาท
และจีวรทำความรู้สึกตัวในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มในการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะย่อมทำความรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการหลับการตื่นการพูดการนิ่งด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความดับในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความดับในกายบ้างอีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่อรู้คือเจริญญาณเพียงเพื่ออาศัยระลึกคือเจริญสติเท่านั้นเธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่จบหมวดสัมปชัญญะหมวดปฏิกูลมนสิการดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาตั้งแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่าในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเสลดน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนถุงมีปากสองข้างเต็มด้วยธัญชาติชนิดต่างๆคือข้าวสาลีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วเหลืองงาข้าวสารบุรุษผู้มีในตาดีเปิดถุงนั้นแล้วพึงเห็นได้ว่านี้ข้าวสาลีนี้ข้าวเปลือกนี้ถั่วเขียวนี้ถั่วเหลืองนี้งานี้ข้าวสารฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาตั้งแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่าในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเสลดน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความดับในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความดับในกายบ้างอีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่อรู้คือเจริญญาณเพียงเพื่ออาศัยระลึกคือเจริญสติเท่านั้นเธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลก
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่จบหมวดปฏิกูลมนสิการหมวดธาตุมนสิการดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละซึ่งตั้งอยู่ดำรงอยู่ตามปกติโดยความเป็นธาตุว่าในกายนี้มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญครั้นฆ่าโคแล้วแบ่งอวัยวะออกเป็นส่วนๆนั่งอยู่ที่หนทางใหญ่สี่แพร่งฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละซึ่งตั้งอยู่ดำรงอยู่ตามปกติโดยความเป็นธาตุว่าในกายนี้มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความดับในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความดับในกายบ้างอีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่อรู้คือเจริญญาณเพียงเพื่ออาศัยระลึกคือเจริญสติเท่านั้นเธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่จบหมวดธาตุมนสิการหมวดป่าชา9ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่ง 1. ภิกษุเห็นสรีระคือซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าตายแล้ว1วันบ้าง2วันบ้าง3วันบ้างที่ขึ้นอืดพองมีสีเขียวน่าเกลียดมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มแม้ฉันใดเธอนั้นน้อมเข้ามาเปรียบเทียบกับกายนี้แหละว่าถึงร่างกายอันนี้เล่าก็มีภาวะอย่างนี้เป็นธรรมดาคงเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ฉันนั้นด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความดับในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความดับในกายบ้างอีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่อรู้คือเจริญญาณเพียงเพื่ออาศัยระลึกคือเจริญสติเท่านั้นเธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่ง 2. ภิกษุเห็นสรีระคือซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าอันฝูงกาจิกกินอยู่บ้างฝูงนกตะกรุมจิกกินอยู่บ้างฝูงแร้งจิกกินอยู่บ้างหมู่สุนัขกัดกินอยู่บ้างหมู่สุนัขจิ้งจอกกัดกินอยู่บ้างหมู่สัตว์ตัวเล็กๆหลายชนิดกัดกินอยู่บ้างแม้ฉันใดเธอนั้นน้อมเข้ามาเปรียบเทียบกับกายนี้แหละว่าถึงร่างกายอันนี้เล่าก็มีภาวะอย่างนี้เป็นธรรมดาคงเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ฉันนั้นด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้าน

พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความดับในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความดับในกายบ้างอีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่อรู้คือเจริญญาณเพียงเพื่ออาศัยระลึกคือเจริญสติเท่านั้นเธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรๆในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่ง 3. ภิกษุเห็นสรีระคือซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นโครงกระดูกยังมีเนื้อและเลือดยังมีเส้นเอ็นผูกรัดอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่ง 4. ภิกษุเห็นสรีระคือซากศพที่เข้าทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นโครงกระดูกปราศจากเนื้อแต่ยังมีเลือดเปื้อนยังมีเส้นเอ็นผูกรัดอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่ง 5. ภิกษุเห็นสรีระคือซากศพที่เข้าทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นโครงกระดูกปราศจากเนื้อและเลือดแล้วยังมีเส้นเอ็นผูกรัดอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่ง 6. ภิกษุเห็นสรีระคือซากศพที่เข้าทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นกระดูกปราศจากเส้นเอ็นผูกรัดแล้วกระจัดกระจายไปในทิศใหญ่ทิศน้อยคือกระดูกมือไปทางหนึ่งกระดูกเท้าไปทางหนึ่งกระดูกแข้งไปทางหนึ่งกระดูกขาไปทางหนึ่งกระดูกสะเอวไปทางหนึ่งกระดูกหลังไปทางหนึ่งกระดูกสันหลังไปทางหนึ่งกระดูกสีข้างไปทางหนึ่งกระดูกหน้าอกไปทางหนึ่งกระดูกไหล่ไปทางหนึ่งกระดูกแขนไปทางหนึ่งกระดูกคอไปทางหนึ่งกระดูกคางไปทางหนึ่งกระดูกฟันไปทางหนึ่งกะโหลกศีรษะไปทางหนึ่งแม้ฉันใดเธอนั้นน้อมเข้ามาเปรียบเทียบกับกายนี้แหละว่าถึงร่างกายอันนี้เล่าก็มีภาวะอย่างนี้เป็นธรรมดาคงเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ฉันนั้นด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความดับในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความดับในกายบ้างอีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่อรู้คือเจริญญาณเพียงเพื่ออาศัยระลึกคือเจริญสติเท่านั้นเธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรๆในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่ง 7. ภิกษุเห็นสรีระคือซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าคือเป็นกระดูกมีสีขาวเปรียบด้วยสีสังดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่ง 8. ภิกษุเห็นสรีระคือซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าคือเป็นกระดูกกองเรียงรายอยู่แล้วเกิน1ปีขึ้นไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่ง 9. ภิกษุเห็นสรีระคือซากศพที่เข้าทิ้งไว้ในป่าช้าคือเป็นกระดูกผุปนเป็นผงแล้วแม้ฉันใดเธอนั้นน้อมเข้ามาเปรียบเทียบกับกายนี้แหละว่า
ถึงร่างกายอันนี้เล่าก็มีภาวะอย่างนี้เป็นธรรมดาคงเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ฉันนั้นด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความดับในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความดับในกายบ้างอีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่อรู้

อีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่อรู้คือเจริญญาณเพียงเพื่ออาศัยระลึกคือเจริญสติเท่านั้นเธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่จบหมวดนวสีวติกาคือป่าชาทั้ง9จบกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาการพิจารณาเวทนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เป็นอย่างไรเล่าคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อเสวยสุขเวทนาอยู่ก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาเมื่อเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนาเมื่อเสวยสุขเวทนามีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนามีอามิตรเมื่อเสวยสุขเวทนาไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาไม่มีอามิตรเมื่อเสวยทุกขเวทนามีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนามีอามิตรเมื่อเสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิตรเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิตรเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิตรด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในบ้างพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกบ้างพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในเวทนาบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความดับในเวทนาบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความดับในเวทนาบ้างอีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่าเวทนามีอยู่ก็เพียงเพื่อรู้คือเจริญญาณเพียงเพื่ออาศัยระลึกคือเจริญสติเท่านั้นเธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่จบเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาการพิจารณาจิตดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นอย่างไรเล่าคือภิกษุในธรรมวินัยนี้จิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหากตะหมายถึงความเป็นสภาพใหญ่คือเข้าถึงฌานก็รู้ว่าจิตเป็นมหากตะจิตไม่เป็นมหากตะก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหากตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตไม่มี

อื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในบ้างพิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกบ้างพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในจิตบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความดับในจิตบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความดับในจิตบ้างอีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่าจิตมีอยู่ก็เพียงเพื่อรู้คือเจริญญาณเพียงเพื่ออาศัยระลึกคือเจริญสติเท่านั้นเธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรๆในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่จบจิตตานุปัสสนา ธัมมานุปัสสนาการพิจารณาธรรมหมวดนิวรณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่เป็นอย่างไรเล่าเมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์5ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์5เป็นอย่างไรเล่าคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1เมื่อกามฉันทะมีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่ากามฉันทะมีอยู่ภายในจิตของเราเมื่อกามฉันทะไม่มีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่ากามฉันทะไม่มีอยู่ภายในจิตของเราอันหนึ่งการเกิดขึ้นแห่งกามฉันทะที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นการละกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วจะละได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นกามฉันทะที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 2. เมื่อพยาบาทมีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าพยาบาทมีอยู่ภายในจิตของเราเมื่อพยาบาทไม่มีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าพยาบาทไม่มีอยู่ภายในจิตของเราอันหนึ่งการเกิดขึ้นแห่งพยาบาทที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นการละพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นพยาบาทที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 3. เมื่อถีนมิทะมีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าถีนมิทะมีอยู่ภายในจิตของเราเมื่อถีนมิทะไม่มีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าถีนมิทะไม่มีอยู่ภายในจิตของเราอันหนึ่งการเกิดขึ้นแห่งถีนมิทะที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นการละถีนมิทะที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นถีนมิทะที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 4. เมื่ออุทธัจจะกุกกุจจะมีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าอุทธัจจะกุกกุจจะมีอยู่ภายในจิตของเราเมื่ออุทธัจจะกุกกุจจะไม่มีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าอุทธัจจะกุกกุจจะไม่มีอยู่ภายในจิตของเราอันหนึ่งการเกิดขึ้นแห่งอุทธัจจะกุกกุจจะที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นได้โดยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นการละอุทธัจจะกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นอุทธัจจะกุกกุจจะที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 5.
มื่อวิจิกิจฉามีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าวิจิกิจฉามีอยู่ภายในจิตของเราเมื่อวิจิกิจฉาไม่มีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าวิจิกิจฉาไม่มีอยู่ภายในจิตของเราอันหนึ่งการเกิดขึ้นแห่งวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นการละวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นวิจิกิจฉาที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบ้างพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความดับในธรรมบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความดับในธรรมบ้างอีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่าธรรมมีอยู่ก็เพียงเพื่อรู้คือเจริญญาณเพียงเพื่ออาศัยระลึกคือเจริญสติเท่านั้นเธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์5อยู่จบหมวดนิวรณ์หมวดขันธ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานขันธ์5ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานขันธ์5เป็นอย่างไรเล่าคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นดังนี้ว่า 1. อย่างนี้รูปอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปอย่างนี้ความดับแห่งรูป 2. อย่างนี้เวทนาอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาอย่างนี้ความดับแห่งเวทนา 3. อย่างนี้สัญญาอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาอย่างนี้ความดับแห่งสัญญา 4. อย่างนี้สังขารอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารอย่างนี้ความดับแห่งสังขาร 5. อย่างนี้วิญญาณอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณอย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบ้างพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความดับในธรรมบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความดับในธรรมบ้างอีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่าธรรมมีอยู่ก็เพียงเพื่อรู้คือเจริญญาณเพียงเพื่ออาศัยระลึกคือเจริญสติเท่านั้นเธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานขันธ์5อยู่จบหมวดขันธ์หมวดอายตนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออายตนะภายในและภายนอก6ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออายตนะภายในและภายนอก6เป็นอย่างไรเล่าคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ย่อมรู้ชัดซึ่งตารู้ชัดซึ่งรูปและสังโยชน์ใดอันอาศัยตาและรูปทั้งสองนั้นเกิดขึ้นก็รู้ชัดซึ่งสังโยชน์นั้นอันหนึ่งการเกิดขึ้นแห่งสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นการละสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นสังโยชน์ที่ละได้แล้ว
จะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 2. ภิกษุย่อมรู้ชัดซึ่งหูรู้ชัดซึ่งเสียง 3. ภิกษุย่อมรู้ชัดซึ่งจมูกรู้ชัดซึ่งกลิ่น 4. ภิกษุย่อมรู้ชัดซึ่งลิ้นรู้ชัดซึ่งรส 5. ภิกษุย่อมรู้ชัดซึ่งกายรู้ชัดซึ่งสิ่งที่จะพึงถูกต้องได้กาย 6. ภิกษุย่อมรู้ชัดซึ่งใจรู้ชัดซึ่งธรรมารมณ์และสังโยชน์ใดอันอาศัยใจและธรรมารมณ์ทั้งสองนั้นเกิดขึ้นก็รู้ชัดซึ่งสังโยชน์นั้นอันหนึ่งการเกิดขึ้นแห่งสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นการละสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นสังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบ้างพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความดับในธรรมบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความดับในธรรมบ้างอีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่าธรรมมีอยู่ก็เพียงเพื่อรู้คือเจริญญาณเพียงเพื่ออาศัยระลึกคือเจริญสติเท่านั้นเธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรๆในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออายตนะภายในและภายนอก6อยู่จบหมวดอายตนะหมวดโพชฌงค์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงค์7ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงค์7เป็นอย่างไรเล่าคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1เมื่อสติสัมโพชฌงค์มีอยู่ภายในจิตก็รู้ชัดว่าสติสัมโพชฌงค์มีอยู่ภายในจิตของเราหรือเมื่อสติสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ภายในจิตก็รู้ชัดว่าสติสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ภายในจิตของเราอันหนึ่งสติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยเหตุใดย่อมรู้ชัดเหตุนั้นด้วยสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยเหตุใดย่อมรู้ชัดเหตุนั้นด้วย 2. เมื่อธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์มีอยู่ภายในจิตก็รู้ชัดว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์มีอยู่ภายในจิตของเรา 3. เมื่อวิริยะสัมโพชฌงค์มีอยู่ภายในจิตก็รู้ชัดว่าวิริยะสัมโพชฌงค์มีอยู่ภายในจิตของเรา 4.เมื่อปีติสัมโพชฌงค์มีอยู่ภายในจิตก็รู้ชัดว่าปีติสัมโพชฌงค์มีอยู่ภายในจิตของเรา 5. เมื่อปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มีอยู่ภายในจิตก็รู้ชัดว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มีอยู่ภายในจิตของเรา 6. เมื่อสมาธิสัมโพชฌงค์มีอยู่ภายในจิตก็รู้ชัดว่าสมาธิสัมโพชฌงค์มีอยู่ภายในจิตของเรา 7. เมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงค์มีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์มีอยู่ภายในจิตของเราหรือเมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ภายในจิตของเราอันหนึ่งอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยเหตุใดย่อมรู้ชัดเหตุนั้นด้วยอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยเหตุใดย่อมรู้ชัดเหตุนั้นด้วยด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบ้างพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบ้าง
พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความดับในธรรมบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความดับในธรรมบ้างอีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่าธรรมมีอยู่ก็เพียงเพื่อรู้คือเจริญญาณเพียงเพื่ออาศัยระลึกคือเจริญสติเท่านั้นเธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรๆในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงค์7อยู่จบหมวดโพชฌงค์จบภาณวาระที่1หมวดสัจจะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจ4อยู่ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจ4อยู่เป็นอย่างไรเล่าคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกขอริยสัจเป็นไฉนคือแม้ชาติก็เป็นทุกข์แม้ชราก็เป็นทุกข์แม้มรณะก็เป็นทุกข์แม้โสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาตก็เป็นทุกข์แม้ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์แม้ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ชาติเป็นไฉนคือความเกิดความบังเกิดความหยั่งลงเกิดเกิดจำเพาะความปรากฏแห่งขันธ์ความได้อายตนะในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆอันนี้เรียกว่าชาติก็ชราเป็นไฉนคือความแก่ภาวะของความแก่ฟันหลุดผมงอกหนังเหี่ยวย่นความเสื่อมแห่งอายุความแก่งอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆอันนี้เรียกว่าชราก็มรณะเป็นไฉนคือความเคลื่อนภาวะของความเคลื่อนความแตกทำลายความหายไปมฤตยูความตายความทำกาละความทำลายแห่งขันความทอดทิ้งร่างความขาดแห่งชีวิตินทรีย์จากหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆอันนี้เรียกว่ามรณะก็โสกะเป็นไฉนคือความเศร้าโศกกิริยาที่เศร้าโศกภาวะของบุคคลผู้แห้งใจความแห้งผากภายในความแห้งกรอบภายในของบุคคลผู้ประกอบด้วยความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ถูกทำคือทุกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วอันนี้เรียกว่าโศกะก็ปริเทวะเป็นไฉนคือความร้องไห้ความร่ำไรรำพันกิริยาที่คร่ำครวญกิริยาที่ร่ำไรรำพันภาวะของบุคคลผู้คร่ำครวญภาวะของบุคคลผู้ร่ำไรรำพันของบุคคลผู้ประกอบด้วยความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ถูกทำคือทุกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วอันนี้เรียกว่าปริเทวะก็ทุกข์เป็นไฉนคือความทนได้ยากทางกายความไม่สำราญทางกายความเสวยอารมณ์อันไม่ดีที่เป็นทุกข์เกิดแต่กายสัมผัสอันนี้เรียกว่าทุกข์ก็โทมนัสเป็นไฉนคือความทนได้ยากทางจิตความไม่สำราญทางจิตความเสวยอารมณ์อันไม่ดีที่เป็นทุกข์อันเกิดแต่มโนสัมผัสอันนี้เรียกว่าโทมนัสก็อุปายาตเป็นไฉนคือความแค้นความขับแค้น
ภาวะของบุคคล

้นภาวะของบุคคลผู้คับแค้นของบุคคลผู้ประกอบด้วยความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ถูกทำคือทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วอันนี้เรียกว่าอุปายาตก็ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์เป็นไฉนคือความประสบความพรั่งพร้อมความร่วมความระคนด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจหรือด้วยบุคคลผู้ปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่เกื้อกูลปรารถนาแต่ความไม่ผาสุกปรารถนาแต่ความไม่เกษมจากโยคะของเขาอันนี้เรียกว่าความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ก็ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์เป็นไฉนคือความไม่ประสบความไม่พรั่งพร้อมความไม่ร่วมความไม่ระคนด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหรือด้วยบุคคลผู้ปรารถนาประโยชน์ปรารถนาสิ่งที่เกื้อกูลปรารถนาความผาสุกปรารถนาความเกษมจากโยคะของเขาเช่นมารดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงมิตรอมาตย์หรือญาติสาโลหิตอันนี้เรียกว่าความพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ก็ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์เป็นไฉนคือความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขอเราไม่พึงมีความเกิดเป็นธรรมดาขอความเกิดอย่ามีมาถึงเราเลยข้อนั้นสัตว์ไม่พึงสำเร็จสมความปรารถนาแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความแก่เป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขอเราไม่พึงมีความแก่เป็นธรรมดาขอความแก่อย่ามีมาถึงเราเลยข้อนั้นสัตว์ไม่พึงสำเร็จสมความปรารถนาแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขอเราไม่พึงมีความเจ็บเป็นธรรมดาขอความเจ็บอย่ามีมาถึงเราเลยข้อนั้นสัตว์ไม่พึงสำเร็จสมความปรารถนาแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขอเราไม่พึงมีความตายเป็นธรรมดาขอความตายอย่ามีมาถึงเราเลยข้อนั้นสัตว์ไม่พึงสำเร็จสมความปรารถนาแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขอเราไม่พึงมีโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตเป็นธรรมดาขอโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตอย่ามีมาถึงเราเลยข้อนั้นสัตว์ไม่พึงสำเร็จสมความปรารถนาแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ก็ว่าโดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์เป็นไฉนคือขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้เรียกว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขอริยสัจดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกขสมุทัยอริยสัจเป็นไฉนคือตัณหานี้ใดอันมีความเกิดอีกประกอบด้วยความกำหนัด
ด้วยอำนาจความเพลิดเพลินมักเพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณ์นั้นๆได้แก่สิ่งเหล่านี้คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ตัณหานี้นั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่ไหนเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่ไหนคือที่ใดเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นั้นเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นก็อะไรเล่าเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตาก็ดีหรือหูจมูกลิ้นกายใจก็ดีมีสภาวะที่เป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ณที่นี้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือธรรมารมณ์มีสภาวะที่เป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้จักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณหรือมโนวิญญาณมีสภาวะที่เป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้จักขุสัมผัสโสตสัมผัสคานสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสหรือมโนสัมผัสมีสภาวะที่เป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้เวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสเวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสเวทนาที่เกิดจากคานสัมผัสเวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัสเวทนาที่เกิดจากกายสัมผัสหรือเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสมีสภาวะที่เป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้รูปสัญญาสัทธสัญญาคันธสัญญารสสัญญาโผฏฐัพพสัญญาหรือธรรมสัญญาสัญญาคือความกำหนดหมายรู้เหล่านี้มีสภาวะที่เป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้รูปสัญเจตนาสัทธสัญเจตนาคันธสัญเจตนารสสัญเจตนาโผฏฐัพพสัญเจตนาหรือธรรมสัญเจตนาสัญเจตนาคือความจำนงในสิ่งเหล่านี้มีสภาวะที่เป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้รูปตัณหาสัทธตัณหาคันธตัณหารสตัณหาโผฏฐัพพตัณหาหรือธรรมตัณหาตัณหาคือความอยากได้ในสิ่งเหล่านี้มีสภาวะที่เป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้รูปวิตกสัทธวิตกคันธวิตกรสวิตกโผฏฐัพพวิตกหรือธรรมวิตกวิตกคือความตรึกในสิ่งเหล่านี้มีสภาวะที่เป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้รูปวิจารสัทธวิจารคันธวิจารรสวิจารโผฏฐัพพวิจารหรือธรรมวิจารวิจารคือความตรองในสิ่งเหล่านี้มีสภาวะที่เป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขสมุทัยอริยสัจดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกขนิโรธอริยสัจเป็นไฉนคือความสำรอกและความดับโดยไม่เหลือ
ความสละความส่งคืนความปล่อยวางความไม่มีอะไรในตัณหานั้นก็ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่ไหนเมื่อจะดับย่อมดับในที่ไหนคือที่ใดที่เป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นั้นเมื่อจะดับย่อมดับในที่นั้นอะไรเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตาก็ดีหรือหูจมูกลิ้นกายใจก็ดีมีสภาวะที่เป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือธรรมารมณ์มีสภาวะที่เป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้จักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณหรือมโนวิญญาณมีสภาวะที่เป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้จักขุสัมผัสโสตสัมผัสคานสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสหรือมโนสัมผัสมีสภาวะที่เป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้เวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสเวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสเวทนาที่เกิดจากคานสัมผัสเวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัสเวทนาที่เกิดจากกายสัมผัสหรือเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสมีสภาวะที่เป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้รูปสัญญาสัทธสัญญาคันธสัญญารสสัญญาโผฏฐัพพสัญญาหรือธรรมสัญญาสัญญาคือความกำหนดหมายรู้เหล่านี้มีสภาวะที่เป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้รูปสันเจตนาสัทธสันเจตนาคันธสันเจตนารสสันเจตนาโผฏฐัพพสันเจตนาหรือธรรมสันเจตนาสันเจตนาคือความจำนงในสิ่งเหล่านี้มีสภาวะที่เป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้รูปตัณหาสัตตตัณหาคันธตัณหารสตัณหาโผฏฐัพพตัณหาหรือธรรมตัณหาตัณหาคือความอยากได้ในสิ่งเหล่านี้มีสภาวะที่เป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้รูปวิตกสัทธวิตกคันธวิตกรสวิตกโผฏฐัพพวิตกหรือธรรมวิตกวิตกคือความตรึกในสิ่งเหล่านี้มีสภาวะที่เป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้รูปวิจารสัทธวิจารคันธวิจารรสวิจารโผฏฐัพพวิจารหรือธรรมวิจารวิจารคือความตรองในสิ่งเหล่านี้มีสภาวะที่เป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขนิโรธอริยสัจดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นไฉนคือมรรคมีองค์8อันประเสริฐคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังค

มาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็สัมมาทิฏฐิเป็นไฉนคือความรู้ในทุกข์ความรู้ในทุกขสมุทัยความรู้ในทุกขนิโรธความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นไฉนคือความดำริออกจากกามความดำริในความไม่พยาบาทความดำริในอันไม่เบียดเบียนอันนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเป็นไฉนคือการงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นจากการพูดคำหยาบงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้ออันนี้เรียกว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะเป็นไฉนคือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามอันนี้เรียกว่าสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นไฉนคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ละการเลี้ยงชีพที่ผิดสำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยการเลี้ยงชีพที่ชอบอันนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะเป็นไฉนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เกิดฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อมิให้อกุศลธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้น 2. เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแล้ว 3. เพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้น 4. เพื่อความตั้งอยู่ไม่เลือนหายเจริญยิ่งไพบูลย์มีขึ้นเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้วอันนี้เรียกว่าสัมมาวายามะสัมมาสติเป็นไฉนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ 3. พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อันนี้เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นไฉนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ 2. เธอบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจารสงบไปไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่ 3. เธอมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะเสวยสุขได้กายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุข 4. เธอบรรลุจตุตถฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่อันนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบ้างพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความดับในธรรมบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความดับในธรรมบ้าง
อีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่าธรรมมีอยู่ก็เพียงเพื่อรู้คือเจริญญาณเพียงเพื่ออาศัยระลึกคือเจริญสติเท่านั้นเธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรๆในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจ4อยู่จบหมวดสัจจะ

อานิสงส์แห่งการเจริญสติปัฏฐาน4ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้ง4นี้อย่างนี้ตลอด7ปีเขาพึงหวังผล2ประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ก็จะเป็นพระอนาคามี7ปียกไว้ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐาน4นี้อย่างนี้ตลอด6ปี5ปี4ปี3ปี2ปี1ปีก็พึงหวังผล2ประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ก็จะเป็นพระอนาคามี1ปียกไว้ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐาน4นี้อย่างนี้ตลอด7เดือนเขาพึงหวังผล2ประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ก็จะเป็นพระอนาคามี7เดือนยกไว้ผู้ใดผู้หนึ่งเจริญสติปัฏฐานทั้ง4นี้อย่างนี้ตลอด6เดือน5เดือน4เดือน3เดือน2เดือน1เดือนกึ่งเดือนเขาพึงหวังผล2ประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ก็จะเป็นพระอนาคามีกึ่งเดือนยกไว้ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐาน4นี้อย่างนี้ตลอด7วันก็พึงหวังผล2ประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ก็จะเป็นพระอนาคามีดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนทางนี้เป็นหนทางเดียวอันเป็นเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เพื่อล่วงความโศกและปริเทวะเพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานหนทางนี้คือสติปัฏฐาน4ประการชนี้แลคำที่เรากล่าวมานี้เราอาศัยเอกายนมรรคคือทางเดียวอันเป็นเอกนี้นั้นจึงกล่าวคำพรรณนามาชนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีใจยินดีชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วด้วยประการชนี้แลจบมหาสติปัฏฐานสูตรพระสุตตันตปิฎกทีฆนิกายมหาวรรค

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่7โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลาคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยปุริสุนโธวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมบรณินโนวัดบ้านงงปราจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์นานาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมารโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระอาจารย์ชูรัตธรรมกาโมวัดสังฆทานพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอ่านสารหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
2: สวัสดีค่ะพี่โมสวัสดีค่ะ
3: ด้วยค่ะ
2: ค่ะพบกับรายการญาติธรรมยามบ่ายในช่วงบ่ายเสาร์และวันอาทิตย์นะคะผ่านทางสื่อธรรมะของทางวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีในสัปดาห์นี้พบกับดิฉันวรนาถโรจนนาถ
3: ครับผมบุญส่งรัตนพงศ์ครับ
2: พร้อมทีมงานนะคะในการจัดรายการนั้นเราก็ต้องมีทีมงานผู้อยู่เบื้องหลัง
3: ครับ
2: ค่ะแล้วก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระของทางรายการขออัญเชิญพระบรมราโชวาทดังนี้ค่ะ
3: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรความสามัคคีต้องมีความเข้าใจกันดีถ้าเข้าใจกันดีๆแล้วก็เชื่อกันได้ว่าทุกคนรู้หน้าที่ทราบดีว่าควรปฏิบัติอย่างไรและทำงานอย่างสอด

0: ร้องกันประเทศชาติก็จะรอดพ้นอันตรายทุกคนก็มีแผ่นดินที่อาศัยด้วยความสุขและความมั่นคงพระราชดำรัสพระราชทานในพิธีประยับประดับยศนายทหารชั้นนายพล14ธันวาคมปี2519
1: ข้าขอเชิญพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเราไม่เคยรู้สึกหวาดกลัวต่อความตายเพราะเราเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้อย่าได้ยึดติดกับอดีตอย่าได้กังวลถึงอนาคตทำทุกสิ่งในปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดแล้วผลแห่งการกระทำนั้นจะต้องเป็นผลดีพระราชดำรัสสมเด็จพระ

0: ขณะให้ดีที่สุดแล้วผลแห่งการกระทำนั้นจะต้องเป็นผลดีพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานสัมภาษณ์แก่นักข่าว BBC รายการ South of Nation The Royal of Family of Thailand ออกอากาศอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2523เดือนหน้าฝนค่ะมิถุนายนกำลังจะผ่านพ้นไปนะคะ
1: ช่วงนี้ฝนอาจจะทิ้งช่วงแล้วก็อากาศจะร้อนขึ้นสักนิดหนึ่งนะ 2-3 วันนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับหลายๆท่านก็ปรับเปลี่ยนอุณหภูมิร่างกายกันก็ไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ขอเตือนไว้นะฮะก็มีกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนมานะครับในเรื่องของฝนฟ้าอากาศที่จะมาในอีกสัก 2-3 วันนี้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะมีฝนตกก็จะมีลมลมจากกันโชคแรงแล้วก็อาจจะมีฝนฟ้าคะนองนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคเหนือก่อนนะครับแล้วก็เรื่อยลงมาถึงทางภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยนะครับ
0: ก็ติดตามข่าวสารเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ดีนะคะเราจะได้วางแผนในการทำกิจกรรมต่างๆในเดือนมิถุนายนก็มีกิจกรรมงานบุญสำคัญนะคะซึ่งในวันที่29 มิถุนายน 2569ค่ะในงานฉลองพระชนมายุ99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26 มิถุนายน 2569ที่คายุโกโหตุมหาราชามหาสังฆราชาค่ะของด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพนะคะขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานนะคะแล้วก็ในโอกาสนี้นะคะทางวิกิพีเดียก็ได้นำขอญาตินำประวัติโดยย่อของพระองค์นะคะสมเด็จพระสังฆราชอัมพรอัมพโลค่ะนามพระนามเดิมอัมพรประสัทธพงศ์ประสูติเมื่อวันที่26 มิถุนายน พุทธศักราช 2470ที่ตำบลบางป่าอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ13 ปีแล้วประสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่9 พฤษภาคม พุทธศักราช 2491ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้รับฉายาว่าอัมพโลการศึกษาทรงสอบได้ปริญญาธรรม6 ประโยคและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบาลีและสันสกฤตจากมหาวิทยาลัยพาราณสีประเทศอินเดียท่านเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายธรรมยุติกนิกายเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอย่างกว้างขวางโดยสามารถศึกษาพระประวัติและสอบรู้ข้อมูลได้นะคะในวิกิพีเดียสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชค่ะได้กล่าวไว้ว่าในการได้เข้ารับดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกองค์ที่10แห่งอาณาจักรรัตนโกสินทร์และประธานกรรมการมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่12 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2560ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์แรกในรัชกาลปัจจุบันซึ่งได้ดำรงพยศเมื่อวันที่12 กุมภาพันธ์ 2560จนถึงณปัจจุบันก็เนื่องมาเป็นเวลา9 ปี 4 เดือน 12 วันในวันที่ได้สถาปนาเมื่อวันที่12 กุมภาพันธ์ 2560ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งณขณะนั้นได้สถิตณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามฝ่ายธรรมยุตติกนิกายค่ะก็ท่านเป็นชาวราชบุรีนะคะสำหรับพระชนกนามว่านายนับประสัทธพงศ์และโยมันดานะคะพระชนนีนางตาลประสัทธพงศ์ค่ะก็สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโลทรงเติบโตในครอบครัวชาวพุทธสามัญชนในอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราช

0: ุรีทรงมีความมุ่งมั่นในการศึกษาพระธรรมวินัยและพระไตรปิฎกอย่างลึกซึ้งผ่านการศึกษาพระปริยัติธรรมในฝ่ายธรรมยุตติกนิกายและดำรงชีพตามแนวทางพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดปัจจุบันทรงดำรงตำแหน่งสำคัญหลายประการเช่นเจ้าวาดวรราชบพิตรมหาสีมารามราชวรวิหารเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตและแม่กองงานพระธรรมทูตพระองค์ยังมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชณพระโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์นะคะนี่ก็นำเรียนประวัติโดยย่อก็ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานนะคะ
1: ทีฆายุโกสังฆราชา
0: ค่ะก็ถือว่าเรามีสามเสาหลักนะคะเป็นทรงทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะดำรงคงอยู่ได้นะคะก็ด้วยพุทธศาสนิกชนพี่น้องชาวไทยร่วมกันประคับประคองแล้วก็ร่วมกันดูแลนะคะ
1: ครับวันนี้ก็มีงานใหญ่นะครับที่พุทธมณฑลก็โอกาสนี้ก็ขอเชิญญาติธรรมไปร่วมงานกันนะครับไปร่วมฟังธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พุทธมณฑลนะครับ
0: ก็วันในงานทดแทนคุณแผ่นดินนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์และพระราชทานภาพไตร12ไกรในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินโดยกำหนดการวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เวลา 17:00 นพุทธศาสนิกชนพร้อมเพรียงกันในลานพิธี 19:00 นผู้แทนพระองค์เดินทางมาถึงหน้าพระภาพิธีจากนั้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ผู้แทนพระองค์ทอดพระไตรพระราชทานในเวลา 20:45 นพระเถระแสดงพระธรรมเทศนาจำนวน5กันถาดังนี้กันที่1พระราชภาวนาวชิรากรหลวงพ่อถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดดอนธานีกันที่2พระราชวชิรธรรมาจารย์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมวัดเกศรศิลคุณวัดป่าบ้านตาดอุดรธานีกันที่3พระธรรมวชิรญาณโกศลหลวงตาเยื้อนขันติพะโลวัดเขาสาราตุลาธานาจาโรจังหวัดสุรินทร์กันที่4พระราชวชิรญาณโกศลหลวงปู่บุญมีธรรมรัตโตวัดป่าศรัทธาถวายวัดถ้ำเต่าจังหวัดดอนธานีและกันที่5พระเทพวชิรญาณกวีท่านพระเดชพระคุณสุวิทย์ปิยวิชโยวิโชนะคะนามปากกาปิยโสพลวัดพระราม9กาญจนาพิเศษกรุงเทพมหานครท่านนี้คือรายนามองค์แสดงธรรมในค่ำคืนวันเสาร์ที่27มิถุนายนจากนั้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนะคะเวลา 7:00 นพระสงฆ์109รูปออกบิณฑบาตค่ะนี่ก็เป็นกำหนดการในงานทดแทนคุณแผ่นดินก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานด้วยพร้อมเพรียงกันค่ะ
1: ครับก็มีโอกาสได้กราบได้ฟังธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย
0: ์
1: ทั้ง5กันนะครับแล้วก็มีเวลาก็ไปร่วมงานกันนะครับที่พุทธมณฑลก็มีอีกงานนึงสวนทิพย
0: ์อ๋อค่ะ
1: แต่วันที่28นะครับ
0: ค่ะก็ในวันที่27ก็ท่านของวงก็มีงานยกพระนะคะแล้วก็
1: กลับมาที่27
0: ก็สำหรับท่านใดจะร่วมบุญก็ฝากบัญชีธนาคารให้ร่วมบุญกับทางวัดถ้ำเขาวงนะต่อมีให้นะคะ QR สแกนโดเนทได้ผ่านธนาคารออมสินเลขที่020-384-377-956ค่ะธนาคารออมสินนะคะ020-384-377-956นะคะก็มีงานสำคัญเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่27มิถุนายนส่วนงานในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนที่วินส่งแจ้งแล้วที่สวนทิพย์ปากเกร็ดนนทบุรีนะคะก็มีการจัดงานตักบาตรกรรมฐานเนาะสำหรับท่านใดที่ แล้วมีโอกาสเดินทางไปร่วม งานกันนะคะสำหรับงานตักบาตรพระกรรมฐานจัดขึ้นเป็นครั้งที่37แล้วนะคะสำหรับที่สนธิอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ค่ะหน้าจอมีภาพพระแม่ครูบาอาจารย์เพื่อน้อมถวายเป็นอาจารย์บูชาถวายแด่พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญริศบันติโตนะคะท่านใดที่จะไปร่วม งาน7นาฬิกาถ่ายทอดสดนะเป็นสดค่ะก็น่าก็เป็นการถ่ายทอดภาพบรรยากาศสดให้สาธุชนที่อยู่ทางบ้านได้ร่วมฟังธรรมแล้วก็ในโอกาสนี้นะคะได้รับโอกาสความเมตตาจากพระครูโสพลธรรมมาคุณาพรนะคะหลวงปู่ประเสริฐสิริคุโตวัดป่าเวรุวันอรัญวาสีบนราชธานีไม่ตาแสงธรรมก็เช้า7โมงใส่บาตรพระสงฆ์แต่ในการเจริญพระพุทธมนต์นะคะ8นาฬิกา30นาทีบาตรจามพิจารณาอาหารแล้วก็จากนั้นร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมมีการแสดงธรรมหนึ่งกันงานกระชับเส้นเรียบง่ายนะคะด้านล่างก็มีเบอร์บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ให้ทุกท่านสามารถร่วมบุญได้บัญชีเลขที่412-166-5729ค่ะ412-166-5729ชื่อบัญชีนางทิพยากิตติกระจรและนางสาวแวววลัยวัฒนานะคะส่วนท่านใดจะร่วมบุญลงทานติดต่อสองท่านนี้นะคะคุณสมเกียรติเบอร์ลงทานนะคะ089-8935765 089-8935765และเบอร์คุณคันทองค่ะเบอร์081-494-8386 081-494-8386ค่ะ
1: ก็ส่งท้ายปลายเดือนมิถุนายนกับงานบุญสำคัญสำคัญที่จัดขึ้นที่พุทธมณฑลแล้วก็ที่วัดถ้ำเขาวงวันที่27วัดถ้ำเขาวงก็จัดในช่วงบ่ายนะเพื่อที่จะให้ญาติธรรม
0: ที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลได้เดินทางไปให้ทัน
1: ร่วมงานนะครับก็พระอาจารย์หลายๆท่านก็เดินทางไปแล้วนะครับสำหรับที่วัดถ้ำเขาวงนะครับ
0: มาถึงเรื่องของงานบุญสำคัญใน
1: เดือนกรกฎ
0: าคมก็เป็นวันพระแล้วพี่มันส่งวันพระขึ้น15ค่ำนะ
1: คะ
0: สำหรับภาษาทานก็มีกิจกรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมท่านใดที่จะมาเวียนเทียนต้นไม้ก็เรียนเชิญได้ในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ช่วงเสร็จในกาก็จะมีการช่วงเช้ามีการสวดมนต์นะคะนั่งสมาธิแล้วก็ถวายสังฆทานส่วนที่ลงตักก็ท่านใดที่จะนำพัฒนาข้าวหวานมาถวายก็เรียนเชิญนะคะส่วนเสร็จในกาก็ฟังธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากนั้นในภาคค่ำเนาะก็จะมีเวียนเทียนประมาณทุ่มหนึ่งนะคะรอบแรกแล้วก็รอบที่สองก็จะเป็นรอบเวลาเที่ยงคื
1: น
0: เราประมาณนะคะ
1: ทุกวันพระ
0: การแสดงธรรม
1: ทุกวันพระขึ้น15ค่ำนะครับที่วัดสังฆทานก็จะมีการเวียนเทียนกันก็เดี๋ยวนี้มีการเวียนเทียนด้วยต้นไม้นะครับก็สามารถจะมาบูชาต้นไม้ได้ที่บริเวณศาลาคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมก็เจ้าหน้าที่ก็จัดเตรียมต้นไม้ไว้ให้นะครับหลายๆต้นท่านก็ไม่ได้เอากลับบ้านนะครับก็ไว้ให้ทางวัดสังฆทานได้ตกแต่งสถานที่ปรับภูมิทัศน์นะซึ่งกำลังปรับปรุง
0: สวยงาม
1: ร
0: ับความสวย
1: งามนะครับ
0: ค่ะ
1: ใครมาก็ดูสะอาดตาดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ
0: คือต้นไม้ของจริงเนี่ยยอมรับส่วนหนึ่งนะส่งมาดูแลจิตใจมนุษย์อย่างเราได้ด้วยนะเพราะว่าเราอาจจะเจออาคารที่เราเป็นป่าคอนกรีตมาเยอะพ่อมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอย่างวัดสังฆทานก็ดีต้นไม้เขียวๆนะคะมีอากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็สามารถรักษาใจคนคนนั้นได้นะคะถ้าเราได้อยู่กับธรรมชาติเน
1: า
0: ะ
1: มองจากมุมบนนะครับท่านที่เคยบินโดรนรอบๆวัดสังฆทานก็กลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรไปหมดแล้วเหลือหย่อมสีเขียวพื้นที่สีเขียวไว้บริเวณวัดสังฆทานเท่านั้นนะ
0: ครับก็ยังมีนะครับเป็นสวนเก่าก
1: ลายเป็นป่ากลางวัดป่ากลางเมืองนะโดยวัดสังฆทานนะครับ
0: ค่ะก็เอ็นเชิญนะคะวัดสังฆทานก็ยินดีต้อนรับทุกท่านมาถึงส่งท้ายเดือนมิถุนายนแล้วก็งานเดือนกรกฎาคมนะคะเรียนเชิญชวนให้ได้มาร่วมงานกันคืองานตักบาตรพระกรรมฐานจัด อาทิตย์ที่5กรกฎาคมนะคะที่สโมสรนะคะอาจารย์ชั้นประทวน
1: ปกติจะจัดปลายเดือนแต่ว่าในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับในช่วงปลายเดือนก็จะเป็นงานเข้าพรรษาซึ่งจะเป็นวันอาสาฬหบูชาแล้วก็พระภิกษุสงฆ์ก็จะเข้าพรรษาครูบาอาจารย์ก็ต้องแยกย้ายกันไปจำพรรษาตามสถานที่ต่างๆนะครับงานตักบาตรพระกรรมฐานที่สโมสรในฐานะอากาศชั้นประทูลก
0: ็จัดไว้ขึ้น
1: จัดไว้ขึ้นนะครับเลื่อนมาเป็นวันอาทิตย์แรกของเดือนกรกฎาคมก
0: ็
1: เป็นวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนะครับ
0: ก็เป็นครั้งที่7นะคะโดยนิมนต์ครูบาอาจารย์18รูปเมตตาร่วมงานนะคะหลวงปู่มหาสวามหาปุญญวัฒน์คลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราวัชิระศิลาจารย์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรสระบุรีพระราวัชิระกิจโสพลวิปัสสนาจารย์หลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศรีลักคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์อุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราภาวนาวชิราพรวิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยโคริสุนทโรวัดกรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสบพึงลัทธิวันพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระปุรภาคณาจารย์หลวงปู่น้อมวรานินโนวัดบ้านงงปราจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจีระสนิทโทวัดป่าคิรีเขตจันทบุรีพระครูประดับกรินสิริวัฒโนวัดสังฆทานนนทบุรีพระครูบรรพสมานคุณพระอาจารย์ประพันธ์อนาวิโรวัดป่าภูหายหลงนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมาราโตวัดสถาพรพัฒนารามจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมและบุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ชูรัตน์ธรรมกาโมวัดสังฆทานนนทบุรีพระกิตติสารสุทธีท่านเจ้าคุณเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวประจบคลีขันและพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่สำนักสงฆ์ธรรมชัยสี่มงคลสุพรรณบุรีนะคะสำหรับท่านใดจะเป็นเจ้าภาพโรงทานติดต่อได้ที่คุณศึกษาค่ะเบอร์โทร092-424-6551 092-424-6551ค่ะ
1: ครับก็หลายๆท่านก็เคยไปแล้วนะครับสโมสรในฐานะชั้นประทวนอยู่หลังโรงพยาบาลภูมิพลนะครับญาติธรรมก็สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าสายสีเขียว
0: ไปลงมีรถประจำทาง
1: มีหลายๆสายผ่านนะครับก็ไปร่วมงานบุญกันกิจกรรมก็เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านะ 7 นาฬิกาก็ใส่บาตรข้าวสุกข้าวสวยนะครับแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์มีการแสดงธรรมนะครับก็กระชับเรียบง่ายโดยที่สำคัญคือฝนตกก็ไม่เปียกนะอากาศค่อนข้าง
0: สบายที่เหมาะสมนะกว้างขวางแล้วก็สะดวกสบายก็เรียนเชิญผู้ที่อยู่ใกล้เคียงไปร่วมงานกันนะคะ
1: ครับในเดือนหน้านี้ได้กรกฎาคมจัดวันที่5นะอาทิตย์แรกของเดือนเลยนะครับส่วนอาทิตย์ถัดไปวันเสาร์ที่11กรกฎาคมตักบาตรพระกรรมฐานที่วัดสังฆทานนะครับตอนนี้รายชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยังไม่ส่งมานะครับแต่ว่าวันเสาร์ที่2ของเดือนก็จะเป็นตักบาตรพระกรรมฐานที่วัดสังฆทานนะครับ
0: ค่ะก็สำหรับคอร์สปฏิบัติธรรมเจริญสติปัฏฐานสี่ปิดวาจานะคะสำหรับบ้านสว่างใจหมู่สี่ปากช่องโคราชเสาร์ที่11ถึงวันพุธที่15กรกฎาคมก็พร้อมเพียงกันนะคะสำหรับท่านที่สนใจก็ไปลงชื่อได้ที่ประชาสัมพันธ์ลานธรรมนะคะส่วนซีโนไทยตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมก็เป็นคอร์ส3วันนะคะบ้านสว่างใจ5วันซีโนไทย3วันพฤหัสบดีเสาร์นะคะพฤหัสบดีที่23ถึงวันเสาร์ที่25กรกฎาคมส่วนธรรมชัย4มงคลที่สุพรรณบุรีในเดือนกรกฎาคม ทิ้งส่งทรัพย์อย่างเอาตามตามตารางเน
1: า
0: ะเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนแปลงอย่างไรเดี๋ยวถ้าป้าเล็กกับน้องจูนแจ้งมานะคะตามตารางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแพนเนอร์ไว้ในเดือนกรกฎาคมพฤหัสที่16ถึงวันที่22กรกฎาคมนะคะ16ถึง22 7วันสำหรับคอร์สที่สำนักสงฆ์ธรรมชัยศรีมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีสาขาวัดสังฆทานก็สอบถามที่น้องจูนได้ที่0926698821 0926698821ค่ะ
1: สะดวก

0: 3วันก็ไปซิโนไทยในช่วงปลายเดือนนะครับกระดูก5วันก็ต้นเดือนหน่อยก็ขอธรรมะสว่างใจที่นครราชสีมาแล้วก็ขอ7วันมีเวลาก็ไปเข้าขอสมาธิกันที่ธรรมชัยสุริมงคล
1: บางท่านก็วางแผนไปได้ทั้ง3คอร์สก็มี
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็บรรดาชีวิตนะก
1: ็
0: ไม่ได้ทำอะไรก็แสวงหาธรรมะแสวงหาความสงบให้กับตัวเองนะครับ
1: ครูบาอาจารย์ท่านบอกการเข้าคอร์สเนี่ยมีประโยชน์นะคะไม่ใช่ว่าไปเปลี่ยนที่นอนแล้วก็ไปดูการใช้ช่องของแล้วก็พัฒนาตัวเรานะคะในการเจริญสติเพื่ออยู่กับตัวเองนี่แหละเป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่สุดเลยมาไตรีอัตโนนาโทอย่างแท้จริงนะคะส่วนการรับสมัครกุลบุตร
0: ที่จะบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันที่29กรกฎาคมเป็นวันพุธนะครับกำหนดการก็หมดเขตรับสมัครวันที่10กรกฎาคมนี้แล้วนะครับเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับกุลบุตรท่านใดที่มีอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก็มาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าวาดวัดสังฆทานนะครับติดต่อพระอาจารย์เอนะครับพระอาจารย์ท่านปริศพระครูปริศดีนะครับ0815648474 0815648474หรือ0621592492 0621592492นะครับก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับวันสุดท้ายของการรับสมัครวันที่10กรกฎาคมนี้นะครับก็ลงผลเป็นพระขาวมาอยู่วัดอย่างน้อยก็ต้อง15วันวันสุดท้ายก็วันที่14กรกฎาคมต้องมาลงผมเป็นพระขาวมาเป็นนาคอยู่วัดสังฆทานเพื่อจะเตรียมในเรื่องของการข้อวัดปฏิบัติการ
1: ฝึกทำนาค
0: การยืนเดินนั่งแบบพระภิกษุสงฆ
1: ์
0: การครองผ้าแล้วก็การเข้าหาครูบาอาจารย
1: ์แล้วก็ลงถึงการมาแล้วก็อาหารมือเดียวด้วย
0: ต้องมีการปรับตัวกันด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือต้องมาท่องขันนาคอันนี้สำคัญนะครับ
1: จากศีล5มาเป็นศีล8
0: แล้วก
1: ็ศีล10ตามขั้นตอน
0: ใกล้ๆจะมีพิธีบรรพชาก็จะมีการซักซ้อมในเรื่องของการเข้าโบสถ์การขันนาคต่างๆนะครับก็ต้องมาอยู่วัดนะเพื่อที่จะสะดวกในการทำกิจต่างๆนะเพื่อเตรียมตัวเป็นพระภิกษุสงฆ
1: ์
0: ท่านที่สะดวกอยู่จำพรรษาก็มาติดต่อได้นะครับที่พระอาจารย
1: ์คือการจำพรรษานี่3เดือนนะคะ
0: 3เดือนนะอันนี้สงฆ์จะได้มากนะครับเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าถ้าได้กฐินด้วยก็จะยิ่งดีนะครับสำหรับกุลบุตรท่านใดที่จะมาบวชในช่วงของวันเข้าพรรษานะครับ
1: ก็เขาเรียกว่ารุ่นอาคาลหบูชา
0: ค่ะ
1: วันรุ่งถัดมาก็เข้าพรรษาแล้ว
0: ก็ครูบาอาจารย์ก็จะจัดสรรกันนะครับว่าครูบาอาจารย์รูปไหนขอพระไปอยู่จำพรรษาเพื่อจะ
1: ให้บ้านนั้นๆนะคะ
0: เพื่อจะให้ครบ5รูปก็จะรับกฐินในช่วงของหลังออกพรรษาแล้วนะครับก็เตรียมเอกสารมาสักนิดนึงนะครับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่งค่ะ1นิ้วก็ได้นะ2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนนะครับสำเนาบัตรประชาชนสำเนาบัตรข้าราชการสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาสำเนาทะเบียนบ้านด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนก็ได้นะครับไม่ตรวจไม่รับผลตรวจจากคลินิกทั่วไปก็แสดงผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B และที่สำคัญคือผลตรวจสารเสพติดนะครับตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนนะครับมีสำเนาบัตรผู้รับรอง1ฉบับใบลางานอันนี้สำคัญนะสำหรับผู้ที่ลางานมาบวชนะครับแล้วก็ใบรับรองอาชญากรรมอันนี้ต้องไปที่สน.นะครับไปขอใบรับรองประวัติอาชญากรรมของเรานะครับเพื่อจะยืนยันความบริสุทธิ์ของเราด้วย
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้สน.ที่อยู่ใกล้บ้านเรานี่ก็เป็นระบบเน็ตเวิร์กนะคะ
0: คร
1: ับ ถึงกันหมดเน
0: า
1: ะ
0: ก็ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมสักนิดนึงนะครับเผื่อมีท่านที่หนีคดีไม่บวชอะไรเงี้ยครับก็มีเคยมีประวัตินะครับที่หลบคดีมาบวชแล้วก็ถูกจับศึกไปนะครับอันนี้ก็ไม่เหมาะไม่ควรนะครับก็ตรวจสอบกันสักนิดหนึ่งสำหรับการบรรพชาอุปสมบทในยุคปัจจุบันนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งงานบุญสำคัญนะคะเนื่องในโอกาสกำหนดการ

0: เนื่องในงานเจริญอายุวัฒนะมงคล86ปีพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อมรกฤษสุนทโรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบรมนิวาสราชวรวิหารงานจัดณศาลาสนิทวงศ์ชยางกูลแขวงรองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนะคะในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569โดยกำหนดการดังนี้ค่ะเวลา 7:00 น.พระเถราจารย์ออกรับบิณฑบาตณพระอุโบสถเวลา 8:00 น.พระเถราจารย์เจริญพระพุทธมนต์เวลา 9:00 น.ถวายพระตาหารเช้าแด่พระเถราจารย์ 11:00 น.แสดงพระธรรมเทศนา1กัน 12:00 น.พระภิกษุสามเณรศิษยานุศิษย์และสาธุชนประกอบพิธีถวายสักการะณศาลาสนิทวงศ์ชยางกูลนะคะขอเรียนเชิญนะคะพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์สาธุชนทุกท่านได้ผู้มีความเคารพศรัทธาในพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อมรกฤษสุนทโรนะคะก็เรียนเชิญร่วมงานเจริญอายุวัฒนมงคล86ปีนะคะหลวงปู่ท่านก็อายุมากแล้วนะคะ
1: ท่านก็ใ
0: ช่ท่านก็ยังดูแข็งแรงอยู่นะคะท่านใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพในการเป็นเจ้าภาพโครงการก็ดีนะคะร่วมบุญในโอกาสนี้ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีพระราภาวนาวชิราภรณ์ธนาคารบัญชีกรุงเทพเลขที่1494019662ค่ะธนาคารกรุงเทพ1494019662และเบอร์โทรสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่081-831-5352ค่ะ081-831-5352หรือที่คุณสุรีนะคะเบอร์โทร092-791-7441 092-741-7441นะคะก็เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายพระไตรไทยธรรมรูปละ 12,000 บาทโดยตามกำลังศรัทธาได้นะคะ
1: วัดสังฆทานจัดงานตักบาตรวันที่11วันที่12ก็ไปแสดงมุทิตาสักการะหลวงปู่อำนวยกริสุนทรกันนะครับก็งานบุญในช่วงของเดือนกรกฎาคม
0: ว่าอีโน่แป๊บเดียว
1: แป๊บเดียว
0: มาเดือนกรกฎา
1: จะเข้าพรรษาแล้วนะครับเข้าพรรษาอีก3เดือนก็จะทอดกฐินกันแล้วนะออกพรรษา
0: ใช่เวลาผ่านไปรวดเร็วท่านใดจะจองเป็นเจ้าภาพกฐินสำหรับวัดสังฆทานตอนนี้ก็เป็นโอกาสนะคะ
1: เป็นโอกาสนะครับนะก็วางแผนกันไว้ก่อนนะครับท่านที่จะจองเป็นเจ้าภาพงาน
0: รวมถึงวัดสาขาด้วยนะคะ
1: ก
0: ็ติดต่อแม่ชีสมศรีได้เนาะแล้วรวมถึงจองการเป็นเจ้าภาพประธานรองประธานคณะกรรมการในสายบุญของท่านก็แจ้งหลายชื่อในเรื่องของการขอรับซองจำนวนกี่ซองนะคะพร้อมทั้งประทับตราวัดส่งกลับไปยังท่านจะมารับเองก็ได้นะคะก็ติดต่อโดยตรงที่แม่ชีสมศรีที่สำนักงานวัดสังฆทานนะคะที่088-095-4205ค่ะ088-095-4205ในโอกาสนี้ก็เรียนเชิญชวนนะคะในการเป็นเจ้าภาพกฐินปีหนึ่งมีครั้งเดียวค่ะ
1: เกินไว้ก่อนนะครับ
0: เพราะมีหลายๆท่านจองเป็นเจ้าภาพตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะ
1: ก็
0: เป็นบารมีด้วย
1: บันเวลาเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะเดินไหวนะมีความรู้สึกว่าเราอายุมากขึ้นเมื่อตอนเป็นเด็กๆนี่กว่าจะเรียนจบป.6นี่
0: ก็ทำไมนานจัง
1: มันนาน
0: จากโตเป็นผู้ใหญ
1: ่ครับผมอายุมากขึ้นนี่วันเวลานี้นับถอยหลังไวมากนะครับก็เตรียมตัวกันให้พร้อมนะสำหรับชีวิตที่เหลืออยู่นะครับ
0: วัยเนาะแล้วก็สถานการณ์ณปัจจุบันนะคะต้องมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มาปรากฏให้เราเห็นสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะสภาวะจิตใจของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงเนาะที่เราโอ้โหแรง
1: อารมณ์มันก็จะ
0: รุนแร
1: งขึ้นนะคะสภาวะสงครามสภาวะ
0: อากาศเปลี่ยนกัน
1: ก็มีคำเตือนมาแล้วนะว่าปีหน้านี่อากาศจะร้อนนะคร
0: ับ
1: ก็วางแผนกันเอาไว
0: ้เพราะว่าช่วงนี้หลายท่านติดตามข่าวแล้วทางยุโรปก็อากาศร้อนมาก
1: นะก็มีคลื่นความร้อน
0: คลื่นความร้อนนะคะซึ่งเขาเป็นเมืองหนาวเนาะแล้วต้องเจอสภาวะแล้วคนที่เขาไม่เคย ระทบร้อนกระทบหนาวแบบเฉียบพลันอย่างนี้นะคะก็ตอนร้อนก็กระโดดลงน้ำไปแล้วร่างกายก็ช็อกเสียชีวิตเลยนะคะนี่ต้องระวังอย่างบ้านเราก็ดีนะคะอากาศร้อนแล้วไปรับประทานน้ำแข็งน้ำเย็นแบบน้ำเย็นจัดเขาก็ห้ามนะคะเพราะว่าเป็นแก่ชีวิตได้เหมือนกัน
1: ก็มาระวังกันด้วยนะครับสุขภาพ
0: ต้องมีสติกับตัวเองให้มากนะคะแล้วก็เรื่องของบุญทานกุศลอย่างที่นำเรียนไปแล้วนะคะถ้าหลายท่านได้มีโอกาสวางแผนโปรแกรมในชีวิตว่าตั้งแต่ต้นเดือนเนาะหรือว่าที่ผ่านมานะคะในการไปสร้างความเพียรประพฤติปฏิบัติธรรมแต่ละช่วงเวลาต้องเงื่อนไขหลายสิ่งหลายอย่างเนาะต้องมีสุขภาพดีมีศรัทธามีเวลาเวลาเราก็มีแล้วนะ
1: ต้องมีปัจจัยด้วย
0: ต้องมีปัจจัยส่งประกอบบ้างนะคะก็ฝากไว้งานของทางอาจารย์วุฒิชาติไทยนะคะเดี๋ยวถ้าเอกสารส่งมาก็นำเรียนรายละเอียดให้ทราบนะคะก็ระบุแล้วเห็นป้ายประชาสัมพันธ์ในวันที่19กรกฎาคมนะคะสำหรับงานตักบาตรที่บ้านอาจารย์วุฒิชาติไทยก็นิมนต์บาอาจารย์วัดป่ากรรมฐานไม่ตามาร่วมงาน
1: ส่วนใหญ่ก็จะทอดผ้าป่าเพื่อโรงพยาบาลที่อากาศอำนวยบ้างนะครับหลายๆที่หลายๆแห่งที่รองศาสตราจารย์ยุวดีชาติไทยก็ทอดผ้าป่าไปถวายอยู่บ่อยๆนะครับก็ไปร่วมงานกันได้จรัญสนิทวงศ์35ถึง36นะครับก็ในเดือนกรกฎาคมก็วางแผนกันให้ดีๆนะครับสำหรับงานกิจกรรมงานบุญต่างๆส่วนในเดือนมิถุนายนที่ใกล้จะผ่านไปนะครับก็มาร่วมบุญกับทางวัดสังฆทานกันได้นะมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาเช้าเย็นกลับหรือว่าอาจจะมาค้างคืนที่ลานธรรมก็เฉพาะวันเสาร์กับวันพระนะครับก็สามารถมากางเต็นท์อยู่ลานธรรมได้นะฮะเฉพาะวันเสาร์กับวันพระนะครับ
0: ค่ะก็ครูบาอาจารย์อนุญาตค่ะแจ้งท่านนิดหนึ่งว่าขออนุญาตใช้พื้นที่สำหรับท่านที่มาปฏิบัติธรรมในช่วงนี้ก็บรรยากาศฟ้าฝนนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพมีร่มการมาปฏิบัติธรรมที่วัดสาดานต้องมีแก้วส่วนตัวแก้วอยู่ข้างหน้านี้
1: ก็เป็นแก้วน้ำของทางวัดนะครับ
0: แก้วต่างวัด
1: ลองสอบถามกันได้นะ
0: ที่พูด100บาท
1: ทั้งนั้นเองนะครับใส่ร้อนใส่เย็นได้นะครับโดยเฉพาะอันนี้กับแม่วัดสาดานนี้ก็อยากให้ใช้แล้วก็แต่ละท่านนี่เช้า1แก้วนะไปที่นาตันนะแก้วพลาสติกกลางวันอีก1แก้วนะเย็นไหมก็3ใบก็ทิ้งถังขยะไป
0: เป็นค่าใช้จ่ายที่ทางวัดต้องจ่ายด้วยแล้วก็ยังเป็นภาระให้กับชุมชนในการเคลียร์เรื่องของขยะนะคะยังไงเราก็มีแก้วส่วนตัวมามีสเปรย์กันแมลงนะคะยาจำตัวห้ามลืมแล้วก็ยาอมยาดมยาหมองเนาะแล้วก็ที่สำคัญศรัทธากายใจพร้อมนะคะมาเรียนรู้การประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาตนเองหรือว่าจะไปต่อยอดในการเข้าคอร์สแล้วก็ไปทำบ้านเป็นวัดได
1: ้ก็สะดวก
0: ซึ่งหลายท่านช่วงเข้าพรรษาก็อธิษฐานจำพรรษานะคะก็มาใช้พื้นที่วัดก็อาจจะไปทำบ้านเป็นวัดก็มีนะคะบางส่วนถ้าอายุมากแล้วท่านก็รับชมผ่านสื่อธรรมะของทางวัดสังฆทานได้นะคะที่ www วัดสังฆทาน .com ทางเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะคะก็จะมีเวลาที่ลานธรรมมีการทำข้อวัดปฏิบัติต่างๆหลายท่านก็ชมผ่านสมาร์ทโฟนก็สามารถที่จะทำสวดมนต์นะคะยิงกรรมฐานก็ดีหรือว่าอนุโมทนาใหม
1: ่
0: อ่านหน้าต่อได้นะคะ
1: ถ่ายทอดผ่านทาง Facebook Live นะครับเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญทุกช่วงเวลานะตีสี่เจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าไม่แน่ใจแต่ว่าม
0: ีช่วง
1: เที่ยงครึ่ง
0: ค่ะ
1: เที่ยงครึ่งยืนสมาธินะครับแล้วก็ช่วงกลางคืนเจริญพระพุทธมนต์19นาฬิกาสวดมนต์ธรรมบัตร20นาฬิกาแล้วก็ถ้าเป็นวันพระวันเสาร์ก็จะมีช่วงเช้า8นาฬิกา15นาทีด้วยนะครับแล้วก็11นาฬิกาส่วนงานที่จะไปถ่ายทอดครั้งต่อไปนะครับก็จะเป็นงานทดแทนคุณที่พุทธมนตรในวันเสาร์นี้นะครับ27ทางเจ้าหน้าที่ทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานก็จะไปถ่ายทอดภาพบรรยากาศให้ญาติธรรมได้รับชมกันนะครับ
0: ผ่าน
1: ทาง
0: ฟังธรรม
1: ฟั การทำจากพ่อแม่ครูบาอาจารย
0: ์หาโอกาสดีๆแบบนี้ได้ยากยิ่งนะคะแล้วก็ที่สำคัญเราจำเป็นที่จะต้องร่วมกันนะคะในการประพฤติปฏิบัติชอบเจริญภาวนาเพื่อแผ่เมตตาจิตนะคะให้พลังกุศลของทุกท่านนะคะเป็นปึกแผ่นเดียวกันเนาะในการถวายตอบแทนคุณแผ่นดินที่เราอาศัยดำรงชีพประกอบสามาชีพนี้นะคะอยู่ด้วยความสุขกายสบายใจแล้วก็จำเป็นที่ต้องมีผู้ที่เสียสละเนาะในการปกป้องอธิปไตยของชาตินะคะมีเสาหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เรามีความอบอุ่นใจนะพิมพ์ส่งไม่ได้เคว้งคว้างหรือว่าเอ๊ะอยู่จะปลอดภัยไหมนะคะก็มีทุกภาคส่วนที่ทำหน้าที่ในการปกป้องนะคะความสุขความสงบของประเทศชาติของเราก็หลงลืมไม่ได้เลยนะคะเราแผ่เมตตาจิตเป็นอัปมัญญาไม่มีประมาณเนาะจะได้เผื่อแผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนะคะผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่เขาแล้วจะทำร้ายเบียดเบียนกันก็ให้ทุเราเบาบางลงนะคะเพราะว่าถ้าเราดูรอบๆประเทศเราหรือว่าที่เขากำลังลบพุ่งกันเนาะดูผ่านสื่อก็ทำร้ายทำลายกันไม่ได้มีประโยชน์อะไรใดๆนะคะโดนแต่สร้างความเสียหายแล้วก็เนาะเดือดร้อนกันทั่วหน้า
1: ก็เป็นภาพที่สลดใจนะครับบ้านเมืองที่เคยเจริญรุ่งเรืองก็เหลือแต่สร้างปรากฏการณ์นะครับแล้วก็คราบน้ำตาของผู้ที่สูญเสียคนที่คนรักไปนะครับก็สลดหดหู่นะครับ
0: การที่เราได้มาอยู่กันพร้อมเพียงแล้วก็ประพฤติปฏิบัติชอบนะคะในการใส่บาตรทำบุญก็ดีนะคะการมาประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะอยู่ณสถานที่ใดอยู่ในวิหารบ้านเรือนของท่านเองนะคะแต่เวลาเป็นหมู่เป็นคณะนี่ก็พลังเยอะมากนะคะบางท่านจะมองไม่เห็นว่าเอ๊ะทำไมนะการอยู่เป็นหมู่คณะแล้วก็แผ่บุญอุทิศไปบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนถ้าเราทำแค่ตัวเราคนเดียวนะคะใช้เขาทีละบาทอ่ะท่านเปรียบเทียบว่าอย่างนั้นแต่เมื่อเป็นหมู่เป็นคณะแล้วมีพลังพุทธานุภาพกรรมานุภาพสังฆานุภาพแล้วก็พลังของผู้ที่มีจิตใจที่เป็นกุศลเนี่ยค่ะสามารถช่วยกันประคองประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็สังคมไทยให้สงบสุขร่มเย็นได้นะคะ
1: ครับก็ไปกราบหลวงตาเยื้อนกันได้นะที่งานที่พุทธ
0: จะได้ร่วมบุญกับอาจารย์ด้วย
1: เห็นภาพแต่ละครั้งที่หลวงพ่อไปชายแดนไปทำถนนไปทำกำแพง
0: ใช่ค่ะ
1: ก็หลายท่านก็ปิติใจก็อยากจะมีส่วนร่วมในงานบุญที่ท่านทำไว้นะครับ
0: ก็เพื่อความสุขกายสบายใจของเรานะคะได้ทำบุญกับครูบาอาจารย์พระสุปฏิปันโนอย่างที่ได้นำเรียนรายนามครูบาอาจารย์โอกาสดีๆแบบนี้ท่านก็ต้องเดินทางมาไกลจากต่างจังหวัดนะคะมาแสดงธรรมแล้วได้ฟังธรรมแล้วก็ทีมงานไปถ่ายทอดภาพบรรยากาศสดจากพุทธมณฑลนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราหลายท่านไม่สะดวกเดินทางนะพี่ส่งเพราะว่าก็ต้องมีรถประจำตัวเดินทางกันไปนะคะก็ในโอกาสนี้สำหรับท่านใดที่อาจจะไปทำโรงทานก็ดีเนาะเอาฝากบัญชีฝากเบอร์โทรนี้นะคะในกรณีท่านอาจจะสอบถามว่าจะตั้งโรงทานอะไรเลี้ยงดูผู้ที่ไปร่วมงานนะคะสอบถามคืออันนี้แม่งานหลักวัดป่าภูริทัตตะปฏิปทารามหรือทาง Facebook ภูริทัตตะเจดีนะคะไปดูรายละเอียดต่างๆได้เบอร์โทรสอบถามรายละเอียดต่างๆนะคะที่0951845494 0951845494 นะคะและอีกเบอร์หนึ่ง0923515146 0923515146นะคะอาจจะไปร่วมแจกน้ำดื่มหรืออะไรก็ได้นะคะ
1: ครับก็เป็นงานบุญเท่านั้นนะครับ
0: ค่ะ
1: ใครที่จะรับชมผ่านทาง www.bhasangathan.com นะครับหรือว่าจะฟังรายการทางสถานีวิทยุเข้าไปใน Google Google Chrome นะครับหลักกับพิมพ์คำว่าสถานีวิทยุวสังฆทานเขาจะขึ้นมาอันแรกๆนะครับ
0: ที่ www.bhasangathan.com เป็นสังกฤษนะคะ
1: กดเข้าไปก็จะขึ้นมาเป็นรูปอุปสมบทแก้ววสังฆทานนะครับแล้วก็จะมีปุ่มให้กดเป็น ปิดนะครับก็สามารถเปิดฟังวิทยุได้พับเก็บลงมาได้เล่นอย่างอื่นก็ได้นะครับก็สามารถที่จะฟังได้ตลอดเวลานะครับสำหรับเว็บวัดสังฆทาน .com ในการรับฟังสถานีวิทยุวัดสังฆทานแล้วก็รับชมรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์วัดสังฆ

0: ครับท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกับวัดสังฆทานนะครับสนับสนุนงานกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา
1: ธรรมะ
0: สื่อธรรมะต่างๆนะครับหรือว่าจะร่วมบุญสร้างเสนาสนะปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆภายในวัดสังฆทาน
1: ตอนนี้หลวงพ่อทำถนน
0: นะแล้วก็ด้านหลังถนนทางเข้าด้านหลังสถานีนะครับ
1: ด้านหน้าสถานีวิทยุโทรทัศน์
0: แล้วก็เทพื้นเพื่อเวลาฝนตกน้ำจะได้ไม่ขังนะครับ
1: ไม่ท่วมขังเพราะว่าเดิมทีน้ำท่วมขังแล้วพิมพ์ส่งแล้วก็เดินทางจะไม่สะดวกตอนนี้รับเรียบสะดวกสบายค่ะ
0: ครับก็บริเวณด้านหน้าวัดถนนตรงที่ลานจอดทางไปโรงครัวทางไป
1: ปรับพื้นที่มาถึงตรงสะพานเข้าลงตักแล้ว
0: ก็เกือบจะถึงศาลาธรรมสังเวชแล้วนะครับ
1: เพราะว่าถ้ายาวไปก็เป็นแนวกันน้ำท่วมวัดด้วยนะคะ
0: ก็ร่วมบุญกันได้ผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704-408-447-4704นะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ท่านเดินทางมาวัดสังฆทานก็จะเห็นอาการเรือนไทยริมน้ำมีโครงสร้างมีนั่งร้าน
1: ตอนนี้หลวงพ่อซ่อมหลังคาเรือนไทยก็ร่วมด้วยช่วยกัน
0: ใครที่มาวัดสังฆทานก็มาร่วมเขียนแผ่น
1: ไม
0: ้เป็นไม้เป็นไม้สักนะครับก็มีให้เขียนชื่อเขียนนามสกุลเพื่อที่จะขึ้นไปซ่อมแซมหลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำนะครับซึ่งผูกพันไปตามกาลเวลา
1: ใช่ค่ะแล้วก็เรือนไทยริมน้ำมีความสำคัญมากค่ะเรื่องด้วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโยหลวงพ่อสร้างเรือนไทยถวายหลวงปู่สังวานเขมโกนะคะเป็นเครื่องหมายแห่งความกตัญญูกตวิธิตาคุณที่ครูบาอาจารย์มีต่อหลวงปู่นะคะหลวงพ่อท่านมีต่อหลวงปู่สังวานและณปัจจุบันพระครูปนัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดพระสังฆทานนะคะหลวงพ่อก็มีดำริในการบูรณะหลังคาเรือนไทยก็ที่ผุพังไปก็รื้อออกปรับปรุงใหม่เลยนะคะ
0: ก็เปลี่ยนแผ่นใหม่นะครับเพราะว่าบางแผ่นซึ่งอาจจะเป็นแผ่นไม้ที่เป็นกะพีนะครับอาจจะผุไวกว่านะครับถ้าเป็นแผ่นไม้ที่เป็นแก่นจริงๆก็จะไม่ค่อยผุนะครับก็มาเขียนแผ่นชื่อแผ่นหลังคากันได้นะครับมาร่วมบุญกันในการเปลี่ยนแผ่นหลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำส่วนของด้านหน้าที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อโตนะครับท่านสมเด็จโตตอนนั้นก็มีการเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็จะเปลี่ยนในส่วนของเครื่องบนนะครับนะก็มาเห็นนั่งร้านนะที่ศาลาเรือนไทยริมน้ำ
1: ก็ตรงสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีนะซึ่งเป็นไม้เนื้อหอม
0: ม
1: าจันเน
0: า
1: ะ
0: มากราบได้นะครับญาติธรรมก็มากราบกันได้นะครับ
1: ก็เป็นโอกาสให้เราได้ร่วมบุญกันแล้วก็เรื่องของการช่วงเข้าพรรษานะคะเรียนเชิญชวนสำหรับท่านใดที่มีโอกาสมาเดี๋ยวเรารอวันอธิษฐานจำพรรษาในอาวาสเราก็จะรู้ว่ามีพระสงฆ์จำพรรษาในอาวาสจำนวนกี่รูปนะคะได้ร่วมกันไถ่บาตรตลอดทั้งช่วงเข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษาเลยนะคะ
0: ท่านที่จะมาออกโรงทานในวันพระวันเสาร์วันอาทิตย
1: ์
0: ก็ติดต่อที่สำนักงานวัดสังฆทานนะครับ024961240 024961240นะครับ
1: ก็ใช้แจ้งชื่อนามสกุลท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์ระบุว่านำสิ่งใดมาทำโรงทานนะคะเดี๋ยวทางเจ้าที่จะได้จัดเตรียมสถานที่ไว้ให้มีโต๊ะไว้ต้อนรับนะคะแล้วก็ป้ายชื่อทีมของท่านนะคะกลุ่มกัลยาณมิตรมาร่วมกัน
0: โดยเฉพาะงานตักบาตรกรรมฐานทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนนะครับอันนี้ก็ติดต่อที่ศึกษานะครับท่านจะดูแลสถานที่ในเรื่องของโรงทานนะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีหลังคาคุ้มแดดคุ้มฝน
1: โอ้ดีมาก
0: ดีมากแล้วก็เป็นจุดที่เย็นที่สุดในวัดสังฆทานไปแล้วนะครับหล
1: าย
0: ท
1: ่
0: าน
1: ก
0: ็มานั่งอยู่บริเวณนั้นหลบร้อนนะครับ
1: คือหนีร้อนมาเพิ่งเย็นกัน
0: เป็นบริเวณที่อาจจะมีความรู้สึกว่าตรงนี้ทำไมมันเย็นจัง
1: โอ้แต่เย็นจริงอ่ะผมส่งผู้ถูกเลยเวลาปั่นจักรยานผ่านเนาะคือพี่ๆเนี่ยเขาฉีดน้ำนะคะล้างฝุ่นอะไรที่ไม่สะอาดก็ใช้น้ำที่ปั๊มออกมานี่แหละค่ะ
0: แล้วก็ได้ลมได้ลมจากสระน้ำใหญ
1: ่
0: พัดเข้ามาด้วยนะบริเวณนั้นก็เลยเย็นนะครับติดต่อที่ศึก ษานะครับในการออกโรงทานงานตักบาตรพระกรรมฐานนะครับ0924246551 0924246551นะครับ
1: ก็ช่วงท้ายในเดือนมิถุนายนนะคะสำหรับท่านใดที่ไม่ได้เดินทางไปไหนนะคะก็อยู่บ้านรับชมเสือธรรมะของทางวัดสังฆทานได้ทำบ้านเป็นวัดตลอดช่วงเข้าพรรษาดีนะคะมีการแสดงธรรมตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งที่โทรทัศน์แล้วก็วิทยุก็ผังรายการจะแตกต่างกันนะคะสำหรับวิทยุก็พิมพ์ส่งเป็นผู้จัดผังรายการตั้งแต่เช้าจะหลดค่ำเนาะตลอด24ชั่วโมง
0: ใครที่เคยฟังวิทยุก็จะเหมือนเดิมนะครับก็คือผังรายการต่างๆก็จะยังคงรักษาแบบแผนตามเดิมไว้นะครับเพื่อให้ญาติธรรมได้รับฟังทำวัดสวดมนต์เช้าขอศีลมีการขอศีล5ศีล8ศีลอุปสมบในวันพระแล้วก็มีคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญมีนิทานธรรมะในช่วงของ 7:30 นก็เหมือนเดิมนะครับตามที่เคยรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุเมื่อก่อนนะครับก็สามารถรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์วัดสังฆทาน .com ได้เช่นเดียวกันครับ
1: ก็เป็นโอกาสนะคะให้เราเตรียมความพร้อมเมื่อเขาพรรษาก็มีการลดละเลิกอบายมุขต่างๆนะคะอธิษฐานอันชาในการสร้างความเพียรตลอด3เดือนเหมือนเราใจเราเป็นพระแล้วนะคะก็ใช้ความวิริยะสาหะในการประพฤติปฏิบัติธรรมได้ช่วงท้ายในการฝากพุทธศาสนาสุภาษิตไว้นาตังชิตังสาธุยังชิตังปุญชิยะตินะคะความชนะใดที่ชนะแล้วยังกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ดีการชนะผู้อื่นด้วยกำลังหรือเล่ห์เหลี่ยมอาจถูกเอาคืนได้ในสักวันแต่การชนะกิเลสในใจตนเองเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดและไม่มีวันกลับมาแพ้อีกนะคะก็ฝากไว้ให้ได้คิดนะคะวันนี้รายการได้ทำยามบ่ายก็หมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ดิฉันวรนาถ รจนานา
0: ถผมมุสงรัตนพงศ์ครับ
1: ทีมงานลาไปก่อนนะคะก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีคุณดวนครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ธิหรือเรียนรู้เรื่องกรรมฐานเนี่ยเป็นรากเหง้าของพระพุทธศาสนาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่พุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเป็นพระไตรปิฎกก็รวบรวมมาอยู่จุดเดียวคือใจใจมีศีลมีความสงบก็เรียกว่าสมาธิตั้งมั่นในศีลภาวนาคือรู้จักความสงบเรียกว่าเอาใจเอาไว้อารมณ์เดียวคืออยู่กับพระพุทธเจ้าหรืออยู่กับพระธรรมเจ้าพระธรรมเจ้าคืออยู่กับขันธ์ 5ธรรมะพุทธเจ้าอยู่กับขันธ์ 5เช่นรูปกายใจอยู่กับรูปอยู่กับเวทนาคือความสุขทุกข์วางเฉยใจอยู่กับสัญญาคือความจำได้ไม่รู้ว่าเรานั่งอย่างไรเราเดินอย่างไรเรากินอย่างไรเราทำอะไรก็เลยก่อนอยู่กับสติสังขารเราอยู่กับสังขารก็อยู่กับความปรุงแต่งปรุงแต่งที่เรารู้ว่าใจคนเราเนี่ยมีการปรุงแต่งอยู่เสมอได้ยินก็ปรุงแต่งได้เห็นก็ปรุงแต่งชอบใจไม่ชอบใจสุขทุกข์ก็รู้ว่าเนี่ยตัวสังขารตัวสังขารนี่เป็นตัวบุญก็มีตัวบาปก็มีตัวบุญก็คือการปรุงแต่งศีลทานภาวนาที่เราทำไว้ก็มาปรุงแต่งใหม่ก็เป็นบุญสังขารที่เป็นบาปเราก็ปรุงแต่งก็โลภเรียกว่ามีความโลภความโกรธความหลงพยาบาทอาฆาตความไม่พอใจที่ทำไว้ก็มาปรุงแต่งใหม่ปรุงแต่งที่เห็นก็ดีที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยไม่พอใจเห็นไม่พอใจได้ยินไม่พอใจก็เรียกว่าสังขารปรุงแต่งกับตัวจิตวันนี้ก็ตัวอกุศลตัวกุศลเนี่ยทำให้รูปร่างหน้าตาไม่ดีตรงที่ใจมันไม่ดีแล้วก็สร้างทุกข์อยู่ล่ำไปเช่นมาทุกคนเนี่ยชอบโกรธอย่างเงี้ยก็จะมีแต่ความโกรธปรุงแต่งแต่เรื่องโกรธเรื่องไม่ชอบใจอยู่ล่ำไปคนที่ผิดหวังไม่ถูกใจก็คิดว่าตัวเองไม่ดีไม่ถูกใจหรือว่าคนอื่นทำไม่ดีไม่ถูกใจก็ผิดหวังอยู่เรื่อยไปคือเรียกว่าใจตัวเองทำตัวเองใจตัวเองนะมันก็ทำร้ายตัวเองให้เกิดความไม่ชอบใจให้เกิดความผิดหวังให้เกิดความทุกข์ใจทรมานใจอยู่เสมอทุกข์นี่ความเป็นจริงไม่มีคนอื่นทำให้เราสุขนี่ไม่มีใครคนอื่นทำให้เราเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยใครก็มาไม่ว่าใครทั้งหมดไม่ว่าพระอินทร์พระพรหมยมบาลก็บังคับให้เราเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ความเป็นจริงตัวเราเป็นผู้กำหนดตัวเองมาด้วยกรรมดีเราจะตายเราจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ใครก็จะบังคับให้เราไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ได้จากการกระทำที่เราไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษจากการที่เรามาเกิดแล้วก็มองค่าของบุญกุศลไม่มีเราก็ทำมีความโลภความโกรธความหลงไม่เคยภาวนาไม่เคยทำใจให้สงบอันนี้คือเป็นตัวเองเป็นตัวกำหนดกรรมให้ไปเกิดดีเกิดไม่ดีก็เนี่ยตัวสังขารที่เราเห็นรูปเนี่ยเราไม่ชอบใจเนี่ยก็เป็นตัวที่ใจของเราไปยอมปรุงแต่งเองว่าไม่ชอบใจเราได้ยินเสียงดีไม่ดีเราไม่ชอบใจอย่างเงี้ยก็ตัวเราเป็นตัวกำหนดเองว่าชอบไม่ชอบอันนี้เรียกว่าเป็นตัวกรรมตัวนี้เป็นตัวยืดเป็นมีสายโยงใหญ่เป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตเป็นวัฏจักรเขาเรียกว่าวัฏจักรเป็นกรรมเป็นเวรเป็นการสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันอนาคตคราวนี้ปฏิบัติธรรมะนี่เขาเรียกว่าตัวมารู้กรรมมารู้กรรมก็คือมาตัดกรรมเช่นสังขารมันปรุงแต่งเราก็พยายามละความปรุงแต่งบุญเราก็วางเฉยบาปเราก็วางเฉยปล่อยไม่ให้มีอะไรเหลืออยู่เหลือแต่ความว่างความสงบอย่างเดียวนี่ก็ตัดกรรมเทวดาก็ไม่ไปเกิดมนุษย์ก็ไม่ต้องไปเกิดสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ต้องไปเกิดที่ไหนก็ไม่ต้องไปเกิดเรียกว่าตัดกรรมเกิดแต่ว่างอย่างเดียว
อันนี้ถึงว่าวิธีการปฏิบัติเท่านั้นเป็นวิชาทางดับทุกข์ของพุทธเจ้าคนเราไม่เข้าใจไปโทษคนโน้นทำเราให้ไม่สบายใจโทษคนนี้ทำเราคือเราจะไปหาแต่สิ่งอื่นให้ทำให้เราแต่ตัวเราเราไม่เคยทำเราให้สบายใจฉะนั้นจึงว่าพุทธเจ้าว่าสุขยืนยิ่งกว่าความสงบไม่มีสุขคืนยิ่งกว่าความว่างใจไม่มีคนเราเนี่ยถ้าว่างแล้วมันจึงจะสุขถ้าเราทำงานวุ่นๆเนี่ยไม่สุขทำโน่นทำนี่ห่วงโน่นห่วงนี่แล้วจิตมันไม่ว่างมันวุ่นตัวอยู่นี่ใจไปอยู่โน่นห่วงคนโน้นห่วงคนนี้ก็เรียกว่านั่นเองทำไม่ว่างทำไม่ว่างมันก็วุ่นวุ่นก็คือตัวทุกข์ใจแต่ถ้าเราละปรงตกมาละไม่ต้องถือว่าตายแล้วเราก็ไปคนเดียวเกิดคนเดียวตายคนเดียวปรงพยายามปล่อยวางพอใจเราไม่คิดถึงใครใจเราก็ว่างพอว่างเลยก็ไม่วุ่นพอไม่วุ่นก็สบายแค่นี้ฉะนั้นว่าใจคนเราเนี่ยสำคัญมากอย่าไปคิดว่าใจคนอื่นสำคัญคนเราที่ไปทุกข์ก็พอไปเรื่องคนไปยึดคนอื่นมากกว่าไปคิดว่าคนนั้นเขาจะว่าเราไปคิดคนนั้นเขาจะไม่รักเราเขาไม่สงสารเราเขาไม่ช่วยเหลือเราเขาไม่เข้าใจเราเขาไม่เห็นใจเราก็ไปมองใจคนอื่นหรือไปเอาใจไปฝากกับคนอื่นใจเราจึงไม่สบายตลอดวันแต่ถ้าเราวางเฉยยังไงก็ช่างตัวเราทำดีของเราก็พอแล้วเรากินเราเดินเรานั่งเรานอนเราพยายามทำใจเราไม่เบียดเบียนใครเราไม่โกรธใครไม่อิจฉาใครไม่หาเรื่องร้ายใส่ใครเรื่องว่าเราดีแล้วเราก็สบายใจตอนนี้การทำใจเนี่ยจึงว่าสังขารเป็นตัวปรุงให้เป็นบุญเราก็รู้ว่าปรุงอย่างไรเอาเรื่องบุญเอาเรื่องดีมาปรุงเรื่องดีมาปรุงก็สบายใจเคยให้ทานเคยรักษาศีลเคยบวชเคยเรียนเคยพูดดีทำดีซื่อสัตย์สุจริตก็สบายใจเรียกว่าสังขารปรุงเป็นบุญเป็นกุศลทำให้เราสบายใจสังขารปรุงเป็นบาปเพราะเราไม่เคยทำบุญก็จะเอาแต่บาปมานึกทำอย่างโน้นก็ไม่ดีทำอย่างนี้ก็ไม่ดีก็มองเห็นตัวเองไม่ดีทั้งกายทั้งใจเลยกายมันคนมันคนนุ่งผ้าเปื้อนมันคนไม่ได้อาบน้ำน่ะดูตรงไหนมันก็ไม่สะอาดไปหมดทั้งตัวเข้าใกล้ใครก็รู้สึกมันเปื้อนเปื้อนมันไม่มีกลิ่นในตัวเองก็กลายเป็นไม่สบายใจเราไปนึกถึงเราทำบาปอย่างโน้นทำบาปอย่างนี้ตั้งแต่อดีตมาเลยไม่สบายใจก็เลยว่าสังขารเป็นตัวบาปปรุงแต่เรื่องไม่ดีเพราะไม่เคยทำดีบางคนทำดีบ้างทำไม่ดีบ้างมันก็ปรุงทั้งสองอย่างบางครั้งพออารมณ์ดีก็ปรุงแต่เรื่องบุญกุศลเช่นเรามาสวดมนต์ไหว้พระก็ปรุงแต่เรื่องบุญกุศลพอขาดสติเผลอไปปรุงเรื่องบาปที่เราทำบาปไว้ปรุงเรื่องโน้นบ้างเรื่องนี้เรื่องที่ไม่สบายใจทั้งหมดเอาละกลายเป็นทุกข์ใจกลายเป็นเศร้าหมองใจมีทั้งบุญทั้งบาปทีนี้ทำไงจะเป็นกลางได้เพราะมันมีจิตสองจิตแล้วจิตดีก็มีจิตไม่ดีก็มีจิตเป็นบุญก็มีจิตเป็นบาปก็มีเราก็ต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าไปตัดสินภาวนาไว้มันจะคิดเรื่องบุญก็วางเฉยมันจะคิดเรื่องบาปก็วางเฉยมันจะคิดเรื่องเก่าก็วางเฉยจะคิดเรื่องใหม่ก็วางเฉยอย่างว่าพุทลมเข้าโทรพยายามไม่คิดมันคิดดีก็ไม่คิดคิดไม่ดีก็ไม่คิดพยายามวางเฉยวางเฉยด้วยอุเบกขาอุเบกขานะเข้านะเข้าจิตมันก็ว่างคราวนี้บุญก็ดับไปบาปก็ดับไปเจอแต่ความสุขสงบเป็นศีลเป็นสมาธิเรียกว่าอยู่เหนือบุญเหนือบาปถ้าอยู่แค่บุญก็ยังดีใจเดี๋ยวก็ทุกข์ใจต่อก็เรียกว่าคนเนี่ยหนีความทุกข์แต่ต้องการไปเกาะกับความสุขแต่หารู้ไม่ว่าไอ้ความทุกข์นั่นแหละคือความสุขมันความสุขนั่นแหละความทุกข์มันอยู่ด้วยกันมันหนีกันไม่พ้นมันต้องหนีทั้งสองอย่างถ้าเราจะหนีทุกข์มันต้องหนีสุขด้วยสุขก็ไม่ไปยึดถือมันว่าเป็นสุขเดี๋ยวมันก็หายเหมือนคนคนนี้พูดดีกับเราเดี๋ยวเขาโมโหเข้ามาก็พูดร้ายกับเราไอ้คนดีกับคนร้ายมันอยู่ด้วยกันคนนี้เดี๋ยวใจดีกับวันหลังก็ใจไม่ดีกับเราก็ผิดใจอีกแล้วไม่สบายใจเอ๊ะทำไมจะได้เขาดีเขาหลังเขากลับไม่ดีก็เกิดความทุกข์ใจอีก
มันอยู่ด้วยกันคนดีคนชั่วมันตัวคนเดียวกันฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องการให้มันมีทุกข์ก็ต้องหนีทั้งสองคนหนีทั้งทุกข์หนีทั้งสุขทั้งทุกข์ก็อยู่กับความว่างความอุความเฉยนั่นเรียกหนีทุกข์พ้นถ้าไม่งั้นหนีไม่พ้นโดยมากคนเราทุกวันนี้หนีด้วยความหลงหนีไปหาความสุขหนีไปหาความทุกข์ใจนั่นเองแต่ถ้าเราจะพ้นเราต้องการหนีทุกข์ก็ต้องหนีที่ใจหนีด้วยความไม่ยินดียินร้ายสุขก็ไม่เอาล่อให้เท่าไหร่เราก็ไม่ยอมไปติดมันทุกมาแล้วก็วางเฉยได้เพราะมันมีทุกอยู่แล้วทุกคนเราเมื่อเรารู้สังขารมายาของสังขารมันปรุงแต่งเราก็วางเฉยเข้าไปสู่ความอุเบกขาอยู่เรื่อยก็เกิดความสบายใจไม่ถูกมายาอารมณ์มันล่อลวงเราให้หลงวิญญาณนี่เป็นตัวยึดครองวิญญาณเป็นตัวขันธ์ห้าเป็นตัวยึดครองจะชอบยึดครองเช่นเราเห็นรูปก็ชอบใจในรูปไปยึดรูปอันนั้นมาเป็นอารมณ์

เห็นรูปดีไม่ดีก็มาปรุงยึดเป็นอารมณ์เสียงดีไม่ดีก็มาปรุงยึดเป็นอารมณ์เนี่ยพอใจไม่พอใจเนี่ยวิญญาณเนี่ยเป็นตัวรับรู้และมาเสวยอารมณ์จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสก็เรียกว่านั่นแหละเอามาทุกข์เอามาสุขเขาเรียกว่าตัววิญญาณนี้ถ้าดับจะได้เป็นสุขหนอเวลาคนตายจึงเป็นสุขไงแต่คนเราไม่อยากตายเวลาคนตายเนี่ยไม่มีใครเอากลิ่นอย่างไรมาให้แม้แต่ตัวเองเหม็นก็ไม่ทุกข์เอาหอมเอาน้ำหอมมาปลอมร่างนะเวลาตายก็เอาน้ำอบมาลาดคนตายอ่ะมาลาดเป็นขวดก็ไม่หอมโหเอาน้ำอบมาลาดเป็นขวดนะโหถ้าเรานี่แค่

0: ก็ไม่หอม
1: โหเอาน้ำอบมาลอดมาลาดเป็นขวดนะโหถ้าเรานี่แค่แตะนิดเดียวก็หอมอันนั้นมาลาดเป็นขวดก็ไม่หอมตัวเองเน่าแล้วก็ยังไม่เหม็นมันก็ไม่เหม็นมันก็ไม่หอมพละวิญญาณจะได้ไม่สุขเอาไฟมาใส่ก็ไม่ร้อนใครมาจะเอาอะไรมาทับมานั่นยังไงก็ไม่หิวไม่ปวดไม่ร้อนไม่เมื่อยไม่มีอะไรทุกข์เลยพละวิญญาณแล้วสุขหนอละวิญญาณแล้วสังขารก็เป็นสุขหนอไม่มีเจ็บไม่มีปวดไม่มีเมื่อยโรคร้ายทั้งหลายหายหมดจะเป็นโรคมะเร็งโรคเอดโรคอะไรสุดแล้วแต่พอหลังวิญญาณดับแล้วสังขารก็เป็นสุขเมื่อเราพิจารณากันก็กลายเป็นปุ๋ยไปตอนนี้เราคนเราก็มาทุกข์กันตรงใจถ้าใจกลับมาคืนใหม่ถ้าใจกลับมาคืนใหม่โอ้โหน้ำหอมใครน้ำหอมมาลาดรถให้เราโอ้โหนั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีมันรู้ไม่ดีหมดเลยแต่ถ้าวิญญาณดับเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยวิญญาณจึงเป็นผู้เสวยอารมณ์สุขทุกข์พอใจไม่พอใจถึงเมื่อเราเรียนรู้ธรรมะก็พยายามมีสติปัญญาเข้าไปรู้ตัวเราให้มากจึงจะเป็นวิธีทางดับใจได้วิธีทำสมาธินั้นมาดับทุกข์ทางใจพอรู้แล้วว่าเหตุมาเกิดที่ใจเราดีใจเสียใจผิดหวังยากดีมีจนอะไรทั้งหลายเนี่ยมาจากใจหมดคนเราที่เกิดมาเนี่ยมันมาจากวิบากกรรมมันมาจากใจที่ต้องเป็นอย่างนั้นที่ต้องเป็นอย่างเงี้ยเพราะเมื่อก่อนไม่เคยฝึกเมตตามาอยู่ดีๆเขาก็มาทำร้ายเราอะไรเงี้ยเราไม่เบียดเบียนเขาเบียดเบียนเราเฮ้ร่างกายเราดีเป็นพิกลพิการไปได้เงี้ยอะไรมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมที่มาจากใจทั้งหมดคนเราจึงไม่เหมือนกันนะเพราะทำบุญไม่เหมือนกันบางคนเนี้ยพอตอนเด็กๆไม่ทำบุญพอแก่ได้ทำบุญก็มาสบายเมื่อแก่ชาตินี้บางคนได้ทำเสมอต้นเสมอปลายก็รู้สึกชีวิตก็ไม่ค่อยลำบากอะไรชีวิตราบเรียบน้อยคนที่จะเป็นอย่างนั้นตั้งแต่เด็กจนแก่จะสบายบางคนก็ทำตอนเด็กๆพอแก่แล้วก็ไม่เอาไปคบคนไม่ดีก็ไม่เข้าวัดเข้าวาพอสบายตอนเด็กๆพอแก่ตัวลำบากเหลือเกินเนี่ยชีวิตคนจึงไม่เหมือนกันบางคนโง่บางคนฉลาดบางคนสวยบางคนไม่สวยบางคนรวยบางคนจนเนี่ยมาจากผลศีลทานภาวนาไม่เหมือนกันบางคนนี่รวยแต่ไม่สวยบางคนสวยแต่จนนะบางคนทั้งรวยทั้งสวยแต่ขี้โลกบางคนทั้งรวยทั้งบางคนเนี่ยมีทุกอย่างทั้งรวยทั้งสวยแต่ใจไม่ป่าไม่สบายคนคนนี้ไม่ชาติก่อนไม่เคยฝึกสมาธิไม่ชอบความสงบชอบลื่นเลงชอบสนุกสนานชอบเอะอะวอยวายมาชาตินี้ใจร้อนลุ่มกุ้มอยู่เรื่อยเพราะไม่เข้าหลักความสงบเนี่ยมันเป็นผลมาจากใจทั้งหมดดังนั้นเราไม่ต้องไปโทษใครเรามองตัวเองนี่เรียกว่าผลกรรมถ้าเราต้องการให้ดีเราก็สร้างกรรมดีของเราในปัจจุบันเสียต้องการไม่วุ่นวายก็ทำพยายามทำใจไม่ให้วุ่นวายชีวิตเราต้องการความสงบชีวิตนี้เราต้องการอิสระชีวิตนี้เราต้องการความสุขที่แท้จริงเราก็ต้องหาหลักธรรมเป็นที่พึ่งคนเราที่มีทุกข์เพราะเรื่องมากเรื่องไปขวนขวายมากเรื่องไปยุ่งกับคนอื่นเรื่องไปคบสมาคมกับสิ่งอื่นเราต้องพยายามมัธยัสสันโดษให้มากแล้วปัญหาก็ไม่มีฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ถือว่ามันเป็นเรื่องกระทำของกรรมเรากรรมมันก็จำแนกให้เป็นไปต่างๆมันละเอียดอ่อนนะเรื่องธรรมะกับพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของละเอียดอ่อนเป็นของซับซ้อนที่เราจะต้องปฏิบัติต้องพิจารณาศึกษารู้ทางไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเชื่อจริงๆโอ้กรรมมีบุญมีบาปมีสวรรค์นรกนิพพานมีเรื่องอะไรมันละเอียดอ่อนมากมายเหลือเกินท่านพุทธเจ้าในตรัสรู้ธรรมเนี่ยท่านตรัสรู้ละเอียดอ่อนมากท่านรู้แจ้งเห็นจริงในกรรมดีกรรมชั่วของตัวเองแล้วก็รู้บุญรู้บาปพุทธเจ้าไม่มีอะไรปิดบังแล้วก็สามารถรู้จากหมู่สัตว์ทั้งหลายที่เกิดมานี่เขามาด้วยอำนาจของกรรมดังนั้นเราก็ต้องพยายาม

เราต้องการความสุขใจก็ต้องพยายามฝึกสมาธิต้องการดับทุกข์ได้เร็วก็พยายามฝึกปัญญาเช่นเราไม่อยากไม่ชอบความทุกข์ใจเราอะไรจะมาดับความทุกข์ใจได้เราต้องใช้ศีลใช้สมาธิเราบ่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเข้าพอใครว่าอะไรเราสบายใจได้อันนั้นดีแหละคือคนเราจริงจริงอยู่ด้วยความสุขติดความสุขเช่นไปอยู่กับคนพูดดีคนทำดีเนี่ยรู้สึกว่าเราสบายใจคนโน้นเอาใจเราคนนี้เอาใจเราแต่เราไม่เคยฝึกกับที่ทุกข์เลยพอเราไปเจอไอ้สิ่งที่ไม่ดีปุ๊บเนี่ยคนโน้นว่าเราคนนี้ว่าเราโอ้โหเราจะสู้ไม่ได้เลยเพราะเราไม่เคยฝึกเราไปได้ยินได้ฟังแต่ไอ้สิ่งที่ดีซะไปติดสุขซะไปหาสุขเนี่ยแต่พอมาเจอทุกข์ปุ๊บเนี่ยเราอยู่ไม่ได้เลยทนไม่ไหวเลยเหมือนคนเราเนี่ยเวลาเจอกันตอนหนุ่มสาวแล้วพูดกันแต่ดีๆขาเอาใจกันอย่างดีเรานึกโอ้สุขแล้วคราวนี้กูเจอความสุขที่แท้จริงแล้วตายละคราวนี้ทิ้งพ่อทิ้งแม่แล้วพ่อแม่ก็พูดไม่ดีไปอยู่กับไอ้คนที่พูดดีดีกว่าพอไปอยู่พอคุ้นเคยก็มาโอ้โหลายกับพ่อแม่อีกพ่อแม่ไม่เคยทำกูอย่างนี้ให้เจ็บเลยไอ้นี่มันทำเจ็บจริงๆเลยอ่ะเพราะเราไม่เคยเพราะเราจะหาแต่ความสุขแต่เราไม่เคยเจอทุกข์เราไม่เคยศึกษาทุกข์เราไม่เคยอยู่กับทุกข์ตอนนี้คนพวกนี้จะเก่งแล้วคราวนี้ถ้ามีสติปัญญาเฉลียวใจทั้งนั้นจะเก่งเลยนี่เนี่ยธรรมะละเรามาเจอธรรมแล้วทำไงจะดับทุกข์ได้เจอคนพูดดีก็คือคนนี้คนเอาใจดีก็คือคนนี้คนร้ายก็คือคนคนนี้เราเจอแล้วต้องสองอย่างทำอย่างไรที่จะดับทุกข์ที่จะอยู่กับทุกข์ได้ก็ต้องทำใจวางเฉยมันจะพูดร้ายมาพูดไม่ดีทำไงกระทบกระเทือนเราก็ต้องนิ่งต้องเฉยเรารู้แล้วว่าหนีไม่พ้นตอนนี้ทุกข์นี่หนีไม่พ้นแน่ต้องอยู่กับทุกข์อยู่ยังไงอยู่ด้วยใจอยู่ด้วยใจโดยไม่ไปยึดไปติดไม่ไปโกรธตอบไม่ไปเกลียดตอบไม่ไปปรุงแต่งว่ามันร้ายอย่างนั้นมันดีอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วนั่นแหละจึงจะพบธรรมะคือแสงสว่างของใจว่าอ๋อเราเข้าใจแล้วธรรมะที่ไหนก็มีคนเรานี่มีอยู่สองคนในหัวใจเนี่ยมันมีตัวร้ายอยู่ทั้งสองตัวดีก็มีตัวร้ายก็มีพระเอกนางเอกอยู่ด้วยกันตัวโกงตัวร้ายอยู่ในหัวใจทุกคนแต่มันจะแสดงออกเมื่อไหร่มันแสดงออกมาเราจึงจะรู้มันแต่ถ้ามันไม่แสดงออกมาก็รู้แต่ถ้าเราไม่ได้ดูมันก็ไม่เห็นคนเรามันมีอยู่ในตัวเองหมดทุกอย่างทีนี้มาเจอกันสิเราก็ปิดไว้ใช่ไหมไอ้ตัวร้ายในใจเราก็ปิดไอ้นั่นมันก็ปิดไว้พอมาเจอกันมันตัวร้ายออกมาคราวนี้โอ้โหต่างคนต่างร้ายนี่แหละผู้ร้ายมาเจอกันคราวนี้ก็บ้านสนั่นแล้วคราวนี้นี่แหละเราจึงได้ว่าทุกหนีไม่พ้นต้องหนีที่ใจทำกายให้ดีทำวาจาให้ดีทำใจให้ดีคนนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้คนเราจะไปแสวงหาความสุขจากคนอื่นนะไม่มีหรอกถ้าตัวเองไม่มีถ้าตัวเองไม่มีพูดดีไม่มีใจดีจะแสวงหาที่ใจใครไม่ได้ถ้าใจเราไม่ดีจะไปแหวงหาคนดีมันก็ไม่เจอมันก็เจอคนร้ายเหมือนใจเราฉะนั้นจึงว่าเรื่องธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องทำใจตัวเองให้ดีก่อนต้องการความสุขต้องทำใจให้สงบก่อนทำใจให้รู้ธรรมก่อนเราจึงค่อยไปอยู่กับคนมีธรรมเราไม่มีธรรมจะไปอยู่กับคนมีธรรมก็ไปอยู่ไม่ได้เรามีธรรมแล้วไปอยู่ที่ไหนมันก็มีธรรมทีนี้คนเรามันไม่รู้ไม่เอาธรรมพอไม่เอาธรรมก็คือไปหาทุกข์นั่นเองไปอยู่ที่ไหนก็เล่าร้อนไปอยู่ที่ไหนก็วุ่นวายมันก็ไม่เจอความสงบสุขที่แท้จริงเจอแต่เปลือกทุกข์ทั้งนั้นการที่เราศึกษาใจเราเนี่ยมันเข้าใจเราเสร็จแล้วเขาเข้าใจทุกคนว่าเขาต้องการอะไรทุกคนทุกวันนี้อยากจะหนีความทุกข์อยากจะหนีความเจ็บอยากจะหนีความจนอยากจะหนีความไม่ดีอยากจะหนีความแก่ความตายทุกคนอยากหนีแต่ไม่จะหนีไปไหนเขาจะไปวิ่งซ่อนตามตัวทุกข์นั่นเองค
ือไปวิ่งหาที่ตายทั้งนั้นฮะวิ่งหาที่ทุกข์ทั้งนั้นไอ้ที่เราไปวิ่งไปเกาะๆนั่นคือทุกข์ทั้งนั้นเลยแต่ที่เราจะเกาะให้มันพ้นทุกข์ได้คือต้องพึ่งใจเราต้องพึ่งใจเรามีธรรมต้องวางใจให้ได้โอ้เราเวลาใครตายจากเราคนที่เรารักเนี่ยเราเสียใจสมบัตินอกกายนี่ที่เราเคยหวงแหนนี่ไม่เท่ากับสิ่งที่เรารักเนี่ยหายไปมันเสียใจล้นพ้นเนี่ยเพราะเราทำใจไม่ได้เพราะเราไปยึดว่าอันนั้นเป็นความสุขเป็นของเราแต่พอมันเปลี่ยนแปลงแล้วทุกข์จริงๆแล้วเราก็ต้องเจอกับทุกคนเนี่ยเจอความพัดพรากจากของที่มันเป็นสุขที่เรายึดด้วยมันเป็นสุขแต่พอพัดพรากจากสิ่งพวกนี้มันจะเป็นทุกข์มากมันจะเสียดายอะไรอวรจนไม่มีสติจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แล้วมนุษย์เกิดมาทุกวันเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยไม่มีใครหนีทุกข์อันนี้พ้นเลยถ้าเราไม่มาศึกษาธรรมะนี่เราจะต้องร้องไห้อีกเยอะต้องเสียใจอีกเยอะต้องทรมานอีกเยอะเพราะเราทำใจไม่ได้ทุกข์จะต้องตามมาอีกหลายเรื่องเลยเรารู้ตัวงี้เราก็เกี่ยมปฏิบัติก่อนหัดจากบ้านก่อนหัดจากคนรักก่อนหัดจากสิ่งที่เราอะไรวอนก่อนเวลามันจากจริงๆจะได้ทำใจได้คนที่บอกว่าไปทำไมไปนอนวัดจะได้อะไรนั่นแหละเขาไม่ยอมหัดจากเขาไม่มาศึกษาเรื่องทุกข์พอเวลาเขาจากจริงๆนะเขาแทบจะตายตามเขาทุกข์มากเพราะเขาไม่เคยฝึกฉะนั้นศีลทานภาวนาจะเป็นเรื่องจากความทุกข์พวกเขาไม่เข้ามาเขาก็มีแต่ทุกข์เพราะเขาทำใจห้ามใจไม่ได้มันได้กันอย่างนี้มันเสียกันอย่างนี้ทีนี้เรามาปฏิบัตินี่ก็ดีแล้วมันก็ได้ยอดบุญยอดกุศลได้แก่นของพระศาสนาคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้พวกเราเนี่ยมีที่พึ่งมีที่ยึดเหนี่ยวมีที่ดับทุกข์ถ้าตามใดเรายังอยู่ในรถของพระธรรมความสอนพุทธเจ้าทุกข์ก็ไม่มาย่ำยีจิตใจเราคล้ายๆเรามือมีกำแพงแก้วมีกำแพงเพชรมีกำแพงแก้วไปเกาะป้องกันหลายชั้นศีลเนี่ยกำแพงแก้วศีลข้อหนึ่งก็ชั้นหนึ่งศีลที่สองก็สองชั้นศีลที่สามก็สามชั้นเรามาแปดศีลก็แปดชั้นแปดข้อก็แปดชั้นกำแพงแก้วเจ็ดแปดชั้นคือป้องกันไม่ให้ใจเราทุกข์ไม่ให้เราไปกังวลเรื่องราวต่างๆคือตัดได้หลายอย่างเช่นอย่างวันนี้เราไม่ต้องห่วงเรื่องเขาเย็นเช่นวันนี้เราไม่ต้องไปห่วงไปเต้นรำขับร้องไปเมามายก็ตัดทุกข์ไปได้ถ้าเราไปกินเหล้าเมายาวันนี้ก็สภาพต่างกับอย่างนี้ทุกข์คนละอย่างสุขคนละอย่างบางทีอาจจะไม่ได้สุขเลยก็ได้อาจจะได้ทุกข์กังวลเสียเงินเสียทองอดหลับอดนอนอีกแล้วก็ไม่ได้บุญกุศลที่ว่าพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนเพชรเปรียบเหมือนใจเพชรก็คืออย่างนี้เพราะเพชรเนี่ยมันไม่มีอะไรจะแข็งเท่าไม่มีอะไรจะแข็งเท่าเพชรเลยนะเขาเอาเพชรเนี่ยไปตัดเหล็กได้เอาเพชรไปเจาะหินได้เพชรเท่านั้นที่จะเจรนัยเพชรได้เพชรที่ทำได้มันไปเจาะน้ำมันเจาะหินต้องเยอะๆต้องหลายกิโลนำมาได้เจาะหินได้ตัดเหล็กตัดอะไรได้คือมันแข็งใจเราก็ทำเหมือนเพชรก็ต้องตัดได้ทุกอย่างตัดความห่วงตัดความกังวลตัดความเศร้าโศกเสียใจพอมีธรรมะแล้วก็เหมือนเพชรเพราะความเพชรเนี่ยสามารถตัดวัตถุได้แต่ไม่สามารถตัดห่วงได้ไม่สามารถตัดทุกข์ใจได้ไม่สามารถตัดความเศร้าโศกเสียใจได้ไม่สามารถตัดความโกรธได้ที่จะตัดสิ่งอันนี้ได้ต้องใช้ศีลสมาธิต้องใช้ธรรมะพอมีธรรมะแล้วจริงจะใจเป็นเพชรต้องทำใจเป็นเพชรไม่ใช่เอาเพชรมาตัดพอใจเป็นเพชรก็ตัดได้ที่เราตัดได้นี่ใจเป็นเพชรเช่นเราห่วงบ้านเราตัดจากบ้านมาวัดได้เนี่ยอันนี้มันมีเพชรในใจจึงตัดห่วงได้เราเคยกินเหล้าเราตัดเรื่องเหล้าได้เนี่ยใจมันเป็นเพชรสวดมนต์ภาวนาอยู่วัดเนี่ยใจเราเป็นเพชรตัดได้
ัดความห่วงได้ตัดความกังวลได้แล้วก็สำเร็จตามความปรารถนาหมดคนนี้เขาจึงได้ว่าค้นคิดเอามาเอาเพชรเนี่ยเป็นเครื่องมาตัดทุกอย่างได้หมดพุทธเจ้าจริงๆเปรียบเป็นบุคคลที่ทำบุญกุศลมีศีลสมาธิเหมือนบุรุษใจเพชรเหมือนสตรีใจเพชรตัดได้อย่างอื่นตัดไม่ได้เรียกว่ายันเกาะแก้วอ่ะคนบางทีไปยันไปยันเกาะเพชรเลยไปยันเกาะเพชรที่วัดท่าสุงไปเสกหลวงพ่อเสกอะไรยันเกาะเพชรให้มาคุ้มครองแต่กลับมาบ้านก็ขี้โกรธเหมือนเดิมเกาะเพชรแตกไปแล้วยันเกาะเพชรมันต้องไม่โกรธกลับบ้านมาก็โกรธดีไม่ดีมาเบ่งสามีตัวอีกบอกเนี่ยฉันยันเกาะเพชรไปแล้วนะแกมันไม่ถึงฉันนะกลายเป็นคนละเกรดไปก็อยู่กันไม่ได้กันนี้ไอ้เกราะเพชรกับเกราะหนังธรรมดาอยู่กันไม่ได้ไอ้สามีก็มีแค่เกราะหนังเท่านั้นเองนอนไอ้พี่ภรรยาไปเสกยันเกราะเพชรมาเบ่งสามีคนนี้พูดอะไรก็ไม่ฟังกันเลยก็เลยไม่เข้ากันไม่ได้แต่ที่จริงมันไม่ใช่เกราะเพชรแบบนั้นมันต้องเกราะใจมันต้องทำใจให้เข้มแข็งอดทนต่อสิ่งที่เขาด่าเขาว่ากระทบไม่ให้โกรธได้ถ้าว่าไปเป่ามาดีใจมันดีกลับมาบ้านไม่โกรธนั่นอะไรเกราะเพชรคุ้มครองคำว่าเกราะเพชรเป็นยังไงนะคุ้มครองใจไม่ให้วุ่นวายแล้วก็มีปัญติปัญญาคนเราก็หาที่พึ่งกันนะบางคนไปลดน้ำมนต์จะเอาสิริมงคลกลับมาก็ใจเหมือนเดิมไม่เคยพูดดีไม่เคยคิดดีไม่เคยทำดีแต่ไปเจอหลวงพ่อไหนขอลดน้ำมนต์ขอใส่ศีลคล้องคอขอเครื่องคุ้มครองอยู่เรื่อยแต่ใจไม่เคยคุ้มครองตัวเองใจไม่เคยมีศีลมีธรรมใจไม่เคยมีสติสมาธิเขาเรียกไปขอที่พึ่งข้างนอกไม่ขอตัวเองให้ตัวเองดีบ้างกายวาจาใจตัวเองดีซะแล้วเนี่ยไม่ต้องไปขอใครเลยพุทธเจ้าให้หมดทุกอย่างสิริมงคลครอบครองอยู่ในใจหมดถ้าใจเราดีเราจะไปมีอะไรพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ไปขอใครนะท่านจึงมาเป็นพุทธเจ้าถ้าพุทธเจ้ามัวขอน้ำมนต์ขอสายศีลขอโน่นขอนี่นะพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพุทธเจ้าหรอกเพราะไม่เป็นตัวของตัวเองไม่เกิดปัญญากายที่มาเป็นพุทธเจ้าได้เนี่ยเพราะพุทธเจ้าขอการทำดีของตัวเองคนอื่นนี่มันเป็นกำลังใจนะเช่นเราไปขอให้พระช่วยเราเนี่ยที่จริงเป็นกำลังใจแต่ที่จริงตัวเองต้องช่วยตัวเองอย่างเมื่อคืนเนี่ยฉันขอให้หลวงพ่อช่วยให้ฉันมีสมาธิทีหลวงพ่อให้กำลังใจโยมเอานั่งสมาธิให้ได้แต่หลวงพ่อขอช่วยฉันทีคนนั้นตั้งใจนั่งสมาธิได้ขอไม่ให้ง่วงให้นั่งยันสว่างทีแต่คนนั้นตั้งใจได้ก็หลวงพ่อช่วยนั่งได้ยันสว่างอันนี้พอขอแล้วเอ๊ะกูจะไปไหวไม่ไหวว่าขอหลวงพ่อช่วยนอนก่อนดีกว่าคงไปไม่ไหวหลวงพ่อก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็ไม่นอนไปแล้วแม่ลูกชายนั่นบอกแม่ลูกพ่อช่วยคุณหายง่วงตลอดสว่างเลยนั่งสว่างเอ๊ะกูก็ขอเหมือนกันทำไมไม่ช่วยวะที่ไหนตัวเองไม่ช่วยตัวเองลูกพ่อช่วยใครช่วยคนนั้นให้มีกำลังใจไอ้คนที่ขอแล้วมีกำลังใจเลยสำเร็จอยู่ยันสว่างได้แต่ขอแล้วไม่ช่วยตัวเองนะขอแล้วไปนอนไม่ได้อะไรหรอกหลวงพ่อก็ช่วยไม่ได้เพราะตัวเองไม่ช่วยตัวเองฉะนั้นการขออะไรก็คือขอตัวเองแหละขอพระให้ช่วยกับพระก็ให้กำลังใจแหละอันนี้เราต้องเข้าใจเหตุผลนะไม่ใช่ว่าแหมมาวัดสังฆทานนี่นะขออะไรก็ไม่ได้สักอย่างบางคนบอกโคมาสังฆทานเป็นฉันได้ทุกอย่างเลยขออะไรก็ได้อ้าวเอ๊ะนั่นทำไมขอได้ทุกอย่างไม่ใช่แล้วคนมันมีบุญขออะไรก็ได้ไอ้คนมันยังมีกรรมขออะไรก็ไม่ได้สักอย่างเหมือนต่างๆเหมือนในวงอย่างเช่นเขาบอกว่าให้หมูให้ลาบหน่อยอะไรป
าไหลให้ลาบบ้างต้นไม้ให้ลาบบ้างนั่นก็ไปขอกันแล้วก็ได้บางคนมันได้ถูกหวยบ้างอะไรบ้างคนก็โอ้โหเนี่ยให้แท้มันมีกำลังใจมันมีเชื้อดีอยู่แล้วไอ้คนเนี้ยมันเป็นคนมีลาบอยู่แล้วมันก็เลยไปถูกหวยถ้าล่ำลือว่าเนี่ยไอ้นี่ให้เราแท้ที่จริงมันได้แก่ตัวเองไอ้บางคนว่าไงกูขอทำไมไม่ถูกทำไมช่วยตัวคนนั้นแต่แท้ไอ้คนนั้นมันไม่มีพลังคนไม่มีพลังคนไม่มีกรรมดีมันไปขอมันก็ไม่ได้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างในขึ้นกับตัวเองทั้งหมดเราต้องขอทำความดีขอให้ใจเราดีให้มีศีลมีธรรมเท่านั้นพอแล้วไม่ต้องไปเอาอะไรวิเศษอะไรแล้วมันก็ค่อยเพิ่มพูนไปเองพุทธเจ้าครั้งแรกก็ปรารถนาแล้วก็ให้ทานปรารถนาแล้วก็รักษาศีลพอสุดท้ายเนี่ยพุทธเจ้าสมหวังทุกอย่างที่พุทธเจ้าสมหวังทุกอย่างสมหวังด้วยทานศีลภาวนาไม่ใช่ไปร้องขอใครกรรมดีรักษาพระองค์ขนาดพระเทวทัตเอาก้อนหินกลิ้งพระองค์เนี่ยธรรมดาคนอื่นต้องร่างแหลกหมดแล้วพอมีศัตรูมากๆทั้งศาสนาอื่นก็เกลียดพุทธเจ้าจะหาทางทำร้ายพุทธเจ้าอะไรแม้แต่ภายในก็มีเทวทัตมีชาติศัตรูเป็นศัตรูก็พวกพระทั้งหลายที่เคยเป็นเจ้าแผ่นดินเคยเป็นนักรบมาก็บอกขอยืดยามเฝ้าพระองค์เป็นอารักขาเลยจะขอเป็นทศจะเป็นทศเป็นทหารรักษานายทหารอะไรพุทธเจ้าบอกไม่ต้องหรอกกรรมรักษาเราดีแล้วเราเนี่ยใครฆ่าเราไม่ตายหรอกใครก็ทำร้ายเราไม่ได้พระองค์รู้ว่าไม่ต้องหาทหารมาป้องกันเราหรอกคนเรามีกรรมนะเอาทหารมาร้อยเอามาเท่าไหร่ก็ตายแต่พระองค์บอกว่าไม่ต้องเอาทหารมาคุ้มครองไม่ต้องใครรักษาเรากรรมดีรักษาเราพุทธเจ้าใครฆ่าไม่ตายไม่มีพุทธเจ้าองค์ไหนที่ถูกศัตรูทำร้ายแล้วตายฉะนั้นเธอไม่ต้องกลัวให้หลับสบายไล่พระภิกษุไปนอนหลับหมดพระภิกษุเป็นห่วงพุทธเจ้านะจะมายืนยามเฝ้ากันรักษากันทั้ง 4-500 องค์แต่พุทธเจ้าจึงบอกไม่มีใครทำเราได้นี่เชื่อกรรมจะทำไม่ได้จริงๆเพราะไม่มีอะไรไม่มีอำนาจอะไรที่จะมาเหนือพุทธเจ้าได้อย่างที่พระเยซูถูกฆ่าเพราะพระเยซูมีกรรมพระเยซูก็เป็นคนมีบุญมาเกิดเหมือนกันแต่ท่านยังมีกรรมเพราะท่านยังไม่ใช่ชั้นไม่ใช่ใหญ่ถึงพุทธเจ้าไม่มีบารมีถึงขั้นทำศีลสมาธิถึงพุทธเจ้าท่านจึงต้องถูกฆ่าตายนั่นเป็นเพราะกรรมของท่านไม่สามารถจะรักษาท่านไว้ได้เพราะว่าบารมียังไม่ถึงที่สุดถ้าถึงพุทธเจ้าเลยยังไม่ถูกฆ่าแค่พระอรหันต์ก็ยังถูกฆ่าได้มีพุทธเจ้าองค์เดียวที่ไม่เคยทำร้ายไม่ได้ยังอะไรไอ้เนี่ยนะมันใหญ่ยังไรนะไอ้คอมมิวนิสต์ที่ถูกฆ่าอะไรชื่ออะไรลืมจำไม่ได้ใช่ไหมมันมีทหารมีตำรวจต้องเยอะแยะใช่ไหมยังถูกประชาทันถูกฆ่าตายและอะไรเมืองอะไรเมืองคอมมิวนิสต์เนี่ยเชโกเลยหรืออะไรโรมาเนียเหรอโรมาเนียก็ดูสิมีคนคุ้มครองมันเยอะแยะมันยังตายเลยป้องกันไม่อยู่เพราะมันมีกรรมมันฆ่าเขาไว้เขาก็ต้องมาฆ่ามันคนที่เคยถูกฆ่าก็เคยฆ่ากันมาแต่ชาติก่อนบางทีก็กรรมชาตินี้ให้ผลคนที่เคยถูกเขาขโมยของในชาติก่อนเคยขโมยชาติที่แล้วไม่ขโมยบางทีก็ในอดีต100ชาติก็มี500ชาติก็มีเคยถูกเขาทอดทิ้งถูกผู้ชายหลอกก็เคยไปหลอกผู้ชายไว้ก็มีชาตินี้ไม่ได้หลอกชาตินี้เป็นคนดีในถอยหลังไป500ชาติเคยหลอกเขาไว้ก็มีเคยผิดศีล5เคยผิดผัวเขาเมียเขาจึงถูกผู้ชายหลอกถูกผู้หญิงหลอกเคยถูกขโมยตัวพวกนี้นะที่ศัตรูที่ทำให้เราต้องเจ็บช้ำน้ำใจพวกนี้เราเคยทำเขาไว้ในชาติที่50ในชาติที่100ในชาติที่500เนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมทั้งนั้นเลยทำไว้มีถ้าไม่มีมันจะไม่เป็นถ้าเราเชื่อกรรมว่าทำไงเราจะพ้นกรรมนี้ได้เราต้องอโหสิกรรมทำไรใครจะทำร้ายเรารักเราใครแกล้งเราก็โหสิกรรมอภัยทาน

อโหสิกรรมเอาจนหมดทุกชาติแล้วนั่นแหละจะไม่มีใครมาต่อทำให้เราเสียหายได้จะเมื่อคนเรามากล่าวร้ายนินทาให้ร้ายเราเสียหายเนี่ยชาติก่อนเราก็เคยให้ร้ายคนนี้ไปชาตินี้มาถึงเอาเรื่องเราเลยเนี่ยพอเรานึกถึงเรื่องกรรมมันมีจริงๆแต่นี่มันละเอียดอ่อนจนมองไม่เห็นกรรมนี่มันไวกว่าแสงมันไวกว่าเสียงนะกิริยากรรมเนี่ยไวกว่าแสงไวกว่าเสียงแสงนี่เขาบอกว่ายังเสียงนี่มันไวจริงๆอ่ะแสงนั่นก็ไวจริงๆอ่ะมันมีความถี่ของมันมากตามนักวิทยาศาสตร์เขาสามารถจับแสงจับเสียงเอามาใช้ได้ไฟเนี่ยแสงเนี่ยมันถี่มากเขาจับเอามาเข้าหม้อได้เสียงนี่เขาเอามาทำเป็นไมโครโฟนได้มาจับเอามาทำเป็นไมโครโฟนได้เพราะมันมีตัวมีตนได้เพราะมันจะถี่ยังไงแต่เขาก็สามารถเอามารวมไปเป็นจุดเดียวได้แต่กรรมนี่มันถี่กว่านั้นอีกมันละเอียดแค่นั้นอีกไม่สามารถใครจะมาจับได้ว่าเอามาให้ใครดูได้แต่มันต้องจับด้วยปัญญาพุทธเจ้าจับกรรมนี้ได้มันละเอียดจนพุทธเจ้าสามารถรวมพลังสมาธิจนจิตลงในว่างแล้วพระองค์ก็สามารถรู้กรรมได้หมดเลยกี่ชาติเห็นละเอียดอ่อนมันทีมากละเอียดมากต้องมองด้วยสติปัญญาด้วยฌานด้วยสมาธิจึงเห็นกรรมได้มันละเอียดมากก็แสงเสียงเองนะถ้าพูดแล้วพอหนักวิทยาศาสตร์เข้ามาจับปุ๊บโอ้โหพระพุทธเจ้าได้รู้มากกว่าเราอีกพระเจ้าได้รู้ลึกซึ้งละเอียดจริงๆความถี่ของโลกนี่ยังถี่ไม่เท่ากับหน้าของกรรมของสติปัญญาเลยแต่ใจเราเนี่ยความโกรธเนี่ยมันถี่มากเมื่อเกิดเนี่ยมันถี่ร้อนยิ่งกว่าไฟอีกใช่ไหมเวลามันโกรธบ้านโน้นอ่ะโกรธบ้านโน้นเอาไฟไปเผาบ้านก็ได้เลยโกรธเมืองนี้ไฟไปเผามันถี่มากที่พอมันไม่ดับมันเผาจริงๆบางคนเผาตัวเองก็ได้แต่ไฟพวกนี้มันไม่ร้อนถึงขนาดนั้นมันอยู่ในอำนาจของคนแต่ความร้อนของใจเนี่ยมันถี่มากแต่นี้ถ้าเราจะทำไงจะดับความร้อนของใจได้ต้องมีปัญญาต้องมีศีลมีสมาธิมีสติพอไปรู้ความถี่ของความโกรธจะดับมันจะถี่มากแล้วพอรู้นะเข้ารู้อ๋อนี่โกรธแล้วเหรออ๋อนี่มันจะด่าเขาแล้วนี่จะเถียงแล้วอ๋อนี่มันไม่ชอบใจพอรู้ความถี่ของความโกรธนะเข้ามันจะห่างขึ้นห่างขึ้นจนความโกรธนั้นดับได้เพราะเรารู้จักความถี่ของมันไอ้คนที่ขี้โกรธนี่เขาเรียกไม่จับความถี่ไม่ได้ใช่ไหมเขาเรียกจับคลื่นความถี่ไม่ได้ถ้าเรื่องสมาธิก็เป็นอย่างนั้นเรื่องจับความถี่ของความโกรธได้จับความถี่ของความโลภได้กับความถี่ของความหลงความหลงละเอียดอ่อนนี่กับความโกรธอีกความโลภความโกรธเนี่ยมันทีน้อยกว่าแต่ความหลงนี่ทีกว่าอันอื่นเลยจับยากที่สุดแต่ความหลงแต่พุทธเจ้าจับได้หมดเลยความรู้สึกของพระองค์เรามาปฏิบัตินี่เราก็จับความรู้สึกตัวเองอย่างนั้นถ้าจับได้เราจะรู้จักใจตัวเองอยู่เรื่อยเลยคราวนี้มีโลภยังไงมีโกรธยังไงแล้วก็พอจับความทีความรู้สึกของใจเราได้จะจับได้ตลอดคราวนี้เดินก็รู้ใจนั่งก็รู้ใจนอนก็รู้ใจคิดนึกจับวิญญาณตัวเองได้เพราะวิญญาณนี้มันถี่อย่างนั้นแต่นักวิทยาศาสตร์เวลาจะจับเนี่ยก็ต้องมานั่งสมาธิเหมือนกันพอมาถึงสมาธิพอเขารู้ใจตัวเองเขาถึงบางอ้อเลยอ้อโอ้โหมันถี่ขนาดนี้เลยใจคนเอาเครื่องอะไรมาส่องก็ไม่เห็นเลยคือเรื่องใจเรานี่เป็นอย่างนั้นนะถ้าเราจับความรู้สึกของเราได้มันจะได้เรื่อยสมาธิเนี่ยทำไปเราจะจับความรู้สึกตัวเองได้ต่อไปจะรู้จักนิสัยตัวเองถ้าเราอยากจะรู้จักนิสัยคนอื่นต้องรู้จักนิสัยตัวเองใจเรายังไงชอบไม่ชอบยังไงมีนิสัยไงคนเราถ้าจับนิสัยตัวเองได้จะเข้าคนอื่นได้คนเราบางคนที่ไม่รู้จักนิสัยตัวเองนะเข้าใครไม่ได้โยมฉันศึกษามาสูงฉันประสบประการมาเยอะฉันมาอยู่วัดสังฆทานในฉันต้องเป็นหนึ่งใครจะมาหนึ่งกูไม่ได้กูทำอะไรดีกับคนอื่นคันนี้มองคนอื่นต่ำหมดเลยคันนี้เข้าใครไม่ได้โยมไอ้คนนู้นก็คอยจะว่ากูเพราะกูดีไอ้คนนี้ก็จะว่ากูเพราะกูดีไม่ยกตัวเองดีคนอื่นที่ว่ากูคือคนไม่ดีหมดเลย
ผลสุดเข้าใครไม่ได้เขาก็ไม่มีใครก็ไอ้พวกที่ไม่ชอบกูเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเห็นว่ากูดีเห็นว่ากูฉลาดเห็นว่ากูรู้มากกว่ามันเพราะไม่รู้จักตัวเองแล้วถ้าคนอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็เป็นอนิยมแต่นี่มาถามอาจารย์อาจารย์ก็ไม่รู้ว่าไงบอกมันตรงๆก็ไม่ได้เนาะก็ต้องว่ามันดีต่อไปถ้าไปว่าไม่ดีเปี้ยงมันก็ไปจากวัดเลยแค่นี้ก็เลยต้องปล่อยมันฉลาดต่อไปเมื่อไรจะฉลาดสักทีถ้ามันยังไม่เห็นความถี่ของความหลงไม่เห็นความถี่ของหัวใจตัวเองก็ไม่รู้จักตัวเองมันก็ยกตนข่มท่านอย่างนั้นแหละเมื่อไรก็ไม่จบเป็นพระก็ดีเป็นชีก็ดีเป็นโยมก็ดีเพราะไม่รู้จักความถี่ของความหลงไม่รู้จักตัวตนเองการที่ไม่รู้จักตัวตนของตนเองมันก็เลยกลายยกตัวเองอยู่งั้นเองแล้วแต่ทำไมเข้าไขไม่ได้มันดียังไงมันดียังไงเข้าไขไม่ได้เหมือนของกูดีแต่ขายไม่ได้สักทีไม่มีใครกินทั้งทีเอ๊ะกูก็แกงดีอร่อยจะตายกูจิ้มได้ไรมันก็อร่อยแต่มันไม่กินทั้งกูอะไอ้พวกนี้มันโง่จริงไม่จะของดีใครคนอื่นกินไม่ลงมันดีคนเดียวไงตอนนี้ถ้าเรารู้จักใจเราทำไมเราเนี่ยไม่ถูกกับใครอยู่เรื่อยเลยคนโน้นก็ว่าเราคนนี้ก็ว่าเราก็ต้องมีข้อบกพร่องสิมันจึงได้เป็นอย่างนี้อาตมาเข้าใจตัวเองบางชาวบ้านบางคนไม่ชอบอาตมาคอยจะให้ร้ายวัดอยู่เลยอาตมารู้ว่าข้อบกพร่องตัวเองมีเพราะเราไม่มีประชาสัมพันธ์เราไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่ไม่ค่อยได้ไปพูดไปคุยกับญาติโยมคนที่ว่าเราเมื่อก่อนไม่ดีกับเราเขาหลังมาว่าเราก็เพราะเราห่างเขินเขาก็นึกว่าวัดใหญ่แล้วไม่สนใจกูแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้ข้อบกพร่องตัวเองแต่เราแก้ไม่ได้เพราะเวลาสัมพันธ์เราไม่มีอย่างเงี้ยมันก็เป็นได้แต่เรามองออกแต่เราแก้ไม่ได้แต่บางคนเคยมาวัดสังฆทานตอนหลังไม่มาแล้วเราก็รู้ว่าไม่มาเพราะอะไรแต่เราไม่จะไปตามแก้ไงมันปัญหามันเยอะแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจตัวเขาแต่เราเข้าใจตัวเราแต่เราแก้ไม่ได้เข้ากับเราเข้าเขาไม่ได้แต่นี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราต้องเข้าใจตัวเองนะถ้าเข้าใจตัวเองดีแล้วทำไมจะเข้ากันไม่ได้เข้าง่ายจะตายเพราะมันคนรถเดียวกันอะใช่ไหมเกลือเข้ากันไม่ได้เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเกลือมันก็ต้องเข้ากับเค็มได้เค็มที่ไหนฉันเข้าได้หมดถ้าเกลือสิมันเข้ากับจืดเข้าไม่ได้พอมีจืดฉันหมดเค็มเลยมันไม่ถูกกับจืดใช่ไหมเกลือมันก็เข้ากับเกลือได้จืดนี่มันคอยเข้ามามันก็จืดหมดเปรี้ยวมันเข้าใครได้เปรี้ยวมันเข้ากับหวานไม่ได้พอโดนหวานได้หายเปรี้ยวเลยเงี้ยเข้าไม่ได้อีกแล้วเผ็ดก็เผ็ดมันก็เข้ากับเผ็ดได้แต่เข้าอย่างอื่นไม่ได้คนเราในนิสัยนี่เหมือนรถนะเหมือนรถต้มรถแกงอะแต่ถ้าคนฉลาดเอาเข้าได้ไหมโยมคนฉลาดเอาเข้าก็ได้ไหมเข้าได้ไหมโยมเปรี้ยวหวานมันเค็มเข้าก็ได้ไหมไอ้มันเนี่ยไปเจออะไรหายพี่โยมเจอทุกอย่างก็หายหมดอะมันเนี่ยใช่ไหมพอมันมีน้อยไปเจอทุกอย่างมันหายหมดไปเจอเค็มไอ้มันก็หายไปเจอเปรี้ยวไอ้มันก็หายไปเจอไอ้หวานมันก็หายมันหายไปหมดอะเจอจืดยิ่งหายง่ายใหญ่ตอนนั้นไอ้รสทุกอย่างเนี่ยนะมันเข้ากันไม่ได้ใช่ไหมมันเจออะไรมันหายหมดไอ้เผ็ดพอไปเจอจืดก็หายอะทำไงจะเข้ากันได้โยมคนไม่คนที่แกงคนที่เป็นหม้อแกงคิดผลิตเอาของพวกนี้มาทำได้เมื่อก่อนต้มจืดอย่างเดียวทำอะไรก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ต้มจืดอย่างเดียวทำอะไรก็ไม่เป็นเพราะมันไม่มีสติปัญญาจะทำให้มันเค็มเปรี้ยวหวานได้ทำอะไรก็ต้มจืดผัดอย่างนั้นตอนนี้คนที่ฉลาดก็เอามาผสมกันเอามาอย่างละนิดอย่างละหน่อยเอาจืดเอาเผ็ดมาหน่อยหนึ่งเอาเค็มมาหน่อยหนึ่งเอาเปรี้ยวมาหน่อยหนึ่งเอามันมานิดหนึ่งพอมาตำรวมกันไปแล้วกลายเป็นแกงคั่วแกงมันแกงอร่อยโอ้โหอร่อยกว่าไอ้ต้มจืดอีกแหมเมื่อก่อนคิดต้มจืดมันเบื่อจังเลยพอมาเอาน้นใส่นี่ใส่โอ้โหกลายเป็นแกงมันอร่อยเงี้ยก็เพราะเขาฉลาดเข้ากันได้ไหมโยมนะให้เขาได้เพราะมันรู้จักว่าควรจะเอาเท่าไหร่
ไม่เอาเกินเราเข้าไม่ได้โยม

เอาเผ็ดมาใส่มากไปโอ้โหเผ็ดปากลมกินไม่ได้เอาเค็มมาเอาไม่น่าเค็มมากไปเข้าไม่ได้เปรี้ยวมากไปเข้าไม่ได้เขาฉลาดเขาพ่อครัวไม่ครัวเนี่ยเขาฉลาดตรงที่เขาพยายามเอารสให้มันพอดีกันเราก็เหมือนกันเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ต้องแมทเหมือนรสแกงโยมนะแต่เป็นคนรสแรงเข้าเขาได้ทำไมไม่ได้อร่อยด้วยโยมเป็นจืดโยมเป็นคนใจเย็นๆก็เข้าไปเขาได้มันเผ็ดนักให้มันลดลงหน่อยมันเปรี้ยวนักให้หน่อยฉันเป็นคนจืดก็แล้วกันฉันเป็นคนเค็มปี๋เลยเข้าที่ไหนเอาลูกเดียวทำไงดีเอาลูกเดียวก็ต้องไปหาไอ้ที่จะจืดมาช่วยลดหน่อยไอ้ที่มันหวานมาช่วยลดหน่อยมันก็เบาหน่อยบางคนนี่เค็มยิ่งกว่าเกลือนะไปจะเอาเขาลูกเดียวแล้วไปอยู่กับใครเอาเปรียบเขาท่าเดียวแต่คนวันนี้อยู่เขายากนะถ้าไม่ลดเค็มลงมาอยู่เขายากเขาเรียกคนเค็มคนงกคนขี้เหนียวเห็นอะไรบ้านใครจะเอาเขาหมดขอเขาหมดแต่ตัวเองไม่ให้นี่ใครก็รังเกียจไอ้คนไม่ให้อ่ะคนงกใครๆก็ไม่ชอบนะที่ลูกหลานไม่อยากไปบ้านเลยทีนี้คนเรามันต้องเป็นพอดีใช่ไหมเค็มไปก็ไม่ดีกลายเป็นคนเค็มเขาก็ว่าเนี่ยหมายังไม่กินขี้มันเลยว่ากันมันเหนียวเคี้ยวไม่ออกก็วนเวลาเขาด่าเจ็บนะบางคนเราขี้เหนียวมันยังไม่ให้หมากินเลยนะกลายเป็นคนเค็มคนจืดคนหวานเกินไปก็กลายเป็นคนกลนเปรี้ยวของคนเนี่ยคนหวานเนี่ยตอนหน้านี่หวานแต่ลำหลังนินทาหน้าดูเลยเคลียร์ปากหวานกลนเปรี้ยวนี่น่ากลัวจัดทันทีพูดลูกงั้นหลานนี่ปลอดใช้หมดเลยแต่ไม่ให้อะไรปากหวานแต่กลนนี่เปรี้ยวเลยเคลียร์ปากหวานกลนเปรี้ยวอันนี้ก็น่ากลัวอีกอันนี้ก็มันไม่เออมันหวานไม่พอดีปากหวานกลนเปรี้ยวตอนหน้าชมเธอข้างหลังนิดนินทาอย่างเดียวหน้ากลัวคนนี้คือคนไม่พอดีนี่คนพอดีเป็นไงคนพอดีเนี่ยมีศีลมีธรรมปากไม่ล้นคนดีๆเนี่ยคนดีๆทำยากคนที่มันทั่วทำยากตอนนี้เรามาอยู่วัดเนี่ยคนมันเข้ากันได้คนมันเข้ากันได้ถ้าคนเข้าไม่ได้อยู่ไม่ได้คนไม่ชอบสงบก็อยู่ไม่ได้คนไม่ชอบศีลชอบธรรมก็อยู่ไม่ได้นี่เรียกมันแกงรวมโยมมาอยู่แค่แกงรวมถ้าอยู่ก็ทะเลาะกันเนี่ยมันจะแกงรวมหรอกแกงไม่พอดีมันแกงไม่เป็นใส่รสจัดเค็มจัดหวานจัดเปรี้ยวจัดถ้าแกงไม่พอดีพวกนี้หิวข้าวไม่ยอมอยากจะไปหาแกงกินเลยคนหนึ่งเอาไก่ไปให้คนหนึ่งเอาไก่มากินกินให้เขาน้ำลายไหลพวกก็เฉยเฉยให้นั่นเอาส้มมากินนั่นน้ำลายไหลเลยเอากินไก่อวดทั้งตัวไม่ไหลว่าเอาส้มมากินน้ำลายไหลเลยใจคนเราเราก็เหมือนรถด้วยนะโยมนะมันเปรียบเป็นธรรมะได้หมดแต่นี่เราจะเข้าใครเราก็ต้องดูตัวเองใช่ไหมคนที่เข้าเขาไม่ได้จริงคนฉลาดก็มีนะคิดว่าตัวเองฉลาดก็มีไม่ใช่โง่บางคนโง่ใช่คนโง่จริงๆเขาก็ให้อภัยนะที่เขาให้อภัยมันโง่มันซื่อช่างมันเถอะอย่าไปถือสามันเลยก็มันโง่มันช่างมันเถอะเขาไม่เคยถือหรอกนะมันโง่มันเซ่อปล่อยมันคนทำไรช่างมันก็ผิดพลาดเลยไม่มีใครเกลียดหรอกแต่ฉลาดเข้าใครไม่ได้เนี่ยมีคนเกลียดไอ้นี่อย่าไปเอากับมันมันแสนรู้ไอ้นี่ฉลาดแกมโกงเอาเปรียบเขาเข้าใครไม่ได้สักคนเดียวใครไปสังคมไม่ต้องการมีใครเป็นนะโยมเป็นก็ให้แก้นะโยมนะถ้าจริงๆบางคนในทำงานไม่ถูกกับใครเลยมันฉลาดคนเดียวเอาจะถูกผิดไม่ยอมรับผิดยกให้คนอื่นไปเลยมีเยอะเลยนิสัยคนนึงถูกฉันเอาผิดฉันไม่เอาชมเอาติไม่เอาตินี้เลย

เมื่อเราทำใจไม่ได้ก็กลายเป็นปัญหาตัวเองใช่ไหมกลายเป็นปัญหาตัวเองเข้าไหนเข้าไม่ได้เข้าไหนแตกนั่นไปเลยเพราะใจเราไม่ดีถ้าเราจะแก้ปัญหาคือแก้เจริญเมตตาเราต้องมองคนเรามีค่าเท่ากันมองคนมีค่าเท่ากันมองคนให้เกียรติกันพยายามยกย่องกันไม่ข่มคนทุกคนเราก็ต้องการสุขเหมือนกันต้องการพ้นทุกข์เหมือนกันเราก็ต้องเข้าใจเขาบ้างสิอย่าไปกำเหงน้ำใจทำลายน้ำใจกันทำไมบางคนเป็นอย่างนั้นนะเรื่องบ้านนี่ยังดูกันแค่แคบๆนะโยมนะมาอยู่วัดนี่ดูกว้างๆเลยนะเห็นคนทุกอย่างเลยนะคนเขาเอามาให้เราดูทุกอย่างเลยนะทุกประเภทเลยนะแต่วัดมันมีแต่อภัยกันอภัยกันอยากให้กันดีอยากให้กันสบายใจทุกฝ่ายมันก็อยู่กันได้อยู่กันแบบอภัยกันการที่อยู่บ้านเนี่ยเราก็ต้องอยู่แบบอภัยเหมือนกันอยู่แบบคนใจเย็นอยู่แบบคนใจดีอยู่แบบคนปลดทิฏฐิมานะก็กันกันถ้าเราไม่ปลดทิฏฐิมานะก็อยู่กันไม่ได้นะผัวก็ทิฏฐิมากเมียก็ทิฏฐิมากลูกก็ทิฏฐิมากก็อยู่กันไม่ได้ครับมันต้องมีคนเย็นสักคนคนจืดสักคนถ้ามีคนจืดสักคนก็ไปรบไอ้ความเค็มรบไอ้ความเผ็ดต้องมีคนใจดีมีธรรมะสักคนบ้านมันก็เย็นไม่งั้นเข้าใครไม่ได้การที่เรามาฝึกใจเราเนี่ยเป็นการมาแก้ลดความกดดันลดความกดดันในตัวเองเขาเรียกว่าถ้าท้องเฟ้อก็กินลดเครื่องลดกรดกินยาลดกรดแหมท้องอืดท้องเฟ้อถ้าไม่มียาลดกรดท้องขึ้นทั้งคืนธรรมะนี่เป็นเครื่องลดความดันความกดดันในครอบครัวความกดดันในหัวใจตัวเองความกดดันในสังคมจะเป็นการทำให้สังคมนี้เกิดการลดตัวตนทิฏฐิมานะเข้าหากันคนเราอยู่ในบ้านเดียวกันพอไม่มีทิฏฐิมานะก็อยู่กันอย่างสบายใจอยู่ด้วยความเมตตากันอยู่ด้วยการไม่มีความกดดันไม่ถือมึงถือกูคอยมองกันในแง่ร้ายเนี่ยโอ้อยู่กันไม่เป็นสุขโยมอยู่ด้วยการจับผิดกันอยู่ด้วยการเอาไหวเอาพริบกันเนี่ยสังคมไหนก็ไม่มีความสุขถ้าอยู่คนใจดีสบายเขาไม่มองใครในแง่ร้ายอยู่แบบเหมือนอยู่กับพ่อกับแม่สบายไหมพ่อแม่เนี่ยจะให้แต่ความสุขกับลูกอย่างเดียวจะอยู่กับใครสบายเท่ากับพ่อแม่เราแต่พ่อแม่มีธรรมะน่ะสบายแต่พอขี้เหล้าเมายาก็ปวดหัวเหมือนกันเนี่ยแต่ทั้งพ่อแม่ก็รักอยู่นั่นแหละแต่จะขี้เหล้าเมายาก็ไม่ฆ่าลูกอยู่นั่นแหละก็สบายก็อยู่ขี้เหล้าคนอื่นถ้าเรามีพ่อแม่ขี้เหล้าก็อยู่พ่อแม่ขี้เหล้านี่ดีกว่าไปอยู่พ่อแม่ขี้เหล้าคนอื่นถ้าเปรียบเทียบนะถ้าพ่อแม่เราไม่ขี้เหล้าโอ้ยิ่งสบายใหญ่แต่อยู่กับพ่อแม่ขี้เหล้าก็ดีกว่าไปอยู่ขี้เหล้าเมายาคนอื่นเขาไม่รักเราเมาเขาด่าเราเขาก็ไม่รักเราเหมือนพ่อแม่ขี้เมาของเราฉะนั้นเราจึงว่าอยู่กับคนที่เรามีเมตตาต่อกันมันก็อยู่กันอย่างเป็นสุขอยู่กันอย่างสงบสุขฉะนั้นจึงว่าเราต้องดูตัวเรานะการปฏิบัติเป็นการลดความกดดันทำให้ใจเราดีแล้วทุกอย่างก็ตามมาเองเป็นบุญเป็นวาสนาที่จะให้เราไปสู่ที่ดับทุกข์ได้ฉะนั้นจึงว่าเราไม่ต้องหนีไปไหนหนีที่ใจอย่างเดียวทุกข์ก็ดีสุขก็ดีไม่ต้องไปวิ่งไปอื่นตัวเราแก้ตัวเราก็พอแหละถ้ามันมีอะไรแก้ไม่ได้ก็ถือว่ากรรมเก่าแก้ไม่ได้เงี้ยกรรมใหม่แก้ได้กรรมใหม่ทำให้ใจดีนี่แก้ได้ทุกคนศีลสมาธินี่แก้ได้ทุกคนแก้กรรมใหม่แต่กรรมเก่ามันตามมานั่นถือว่ามันกรรมที่เราทำไว้หนักก็ไม่เป็นไรพอมันรับแล้วก็พ้นกรรมมางี้เสียดายไหมโยมนึกเสียดายที่บ้านไหมถ้าป่านนี้กูก็นอนไปแล้วไม่ต้องมานั่งเมื่อยอย่างนี้นะเสียดายไหมโยมไม่เสียดายบางคนแหมเสียดายอย่างอยู่ที่บ้านเขาสนุกกันน่าดูแล้ว
มาตามทางแล้วบางคนมาเต้นอยู่กลางทางเต้นอยู่กลางทางอย่าเอาความสุขโยมอย่าเอาความสนุกต้องกระโดดให้เหนื่อยถึงจะได้ความสุขทำไมก็ไม่เหนื่อยไม่ได้ความสุขแค่จะได้อะไรโยมต้องเต้นให้มันเหือออกโดดถ้ามันยังไม่เมาก็ยังไม่สุขเอาให้มันเซไปเซมาจึงสุขเคยหาความสุขจากการทุกข์ก่อนทุกข์ก่อนถึงจะได้ความสุขถ้าวันไหนไปเต้นเนี่ยคือออกสนุกจังเลยจะเหนื่อยแทบตายเลยเต้นจนเมื่อยพอลุกเป็นเช้าลุกไม่ขึ้นนะแหมเมื่อคืนสนุกจังสุขจังแต่ลุกเป็นเช้าลุกไม่ขึ้นปวดมาทั้งตัวอย่างนี้นั่งกรรมฐานดีกว่าไหมโยมนั่งมันเมื่อยทั้งคืนยังดีกว่าไหมหมอดมันก็ได้สมาธิเป็นบุญไปเลยความคิดเขาหลงผิดนะ นะต้องเต้นให้เหนื่อยก่อนถึงจะได้ความสุขกินให้มันเมาเขาปากเขาปั๊มวันนี้กูเมามากกูกินมากวันนี้นะถ้าคนไหนคุยได้คนนี้คุยได้เมื่อคืนนี้กูเอาทั้งหลายขวดแหมสนุกมากเลยแต่หารู้ไหมเสียเงินก็มากเมาก็มากทุกข์ก็มากจะได้อะไรโยมนั่นแหละคือทำลายตัวเองเผลอความดันฟิวขาดเข้าโรงพยาบาลเลยเดี๋ยวมีคนฟิวขาดเยอะพวกนี้โยมนะฟิวขาดแบบไหนก็ต้องขายกันละขับรถเร็วมั่งฟิวขาดกินเหล้าเมาฟิวขาดตีกันมั่งฟิวขาดเดี๋ยวพวกนี้ก็หนังสือพิมพ์ขายดีใหญ่เลยพวกฟิวขาดทั้งหลายลงหนังสือพิมพ์นั่นพวกเอาไปเอาความสุขจากทุกตัวเองทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ก็จึงจะว่าสุขนะบางคนเมาตีกันแหมสนุกวันนี้ได้ตีกับมันมันจริงเลยแต่หัวล้างข้างแตกว่ามันจริงวันนี้สนุกแค่มาคิดผิดใช่ไหมสนุกให้มันทุกข์ก่อนไม่ตายก็บุญแล้วบางคนตายก็ไม่ได้อะไรเลยโดนลุกหลงบางทีตายแต่ก็หาว่าสนุกไอ้คนรอดที่รอดตายก็มาคุยว่าสนุกหวาดเสียวตอนนี้ใครจะมารู้อย่างนี้โยมมันก็ไม่รู้นะก็หลงอยู่งั้นเนี่ยต่อไปก็ทำตามกันเรื่อยๆไปแต่มีใครเข้าใจธรรมะก็ไปเรื่อยๆเราได้ขายดีวันนี้โยมรวยคนขายได้ยิ้มเลยครู

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: รายการต่อไปเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

่านผู้เป็นสัทธานุสารีเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้สัมผัสสันตวิโมกข์ซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปฌานได้ด้วยกายอยู่แต่อาสวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาอันหนึ่งผู้นั้นมีแต่เพียงความเชื่อความรักในตถาคตอีกประการหนึ่งธรรมเหล่านี้คือสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์ย่อมมีแก่ผู้นั้นบุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นสัทธานุสารีเรากล่าวว่าภิกษุแม้นี้ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของภิกษุนี้เช่นนี้ว่าจะเป็นการดีถ้าท่านผู้นี้เมื่อใช้สอยเสนาสนะที่สมควรคบหากัลยาณมิตรปรับอินทรีย์ให้เสมอจะพึงทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันจึงกล่าวว่าภิกษุนี้ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาท

การดำรงอยู่ในอรหัตผลภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวการบรรลุอรหัตผลด้วยขั้นเดียวเท่านั้นแต่การบรรลุอรหัตผลย่อมมีได้ด้วยการบำเพ็ญสิกขาโดยลำดับด้วยการบำเพ็ญกิริยาโดยลำดับด้วยการบำเพ็ญปฏิปทาโดยลำดับการบรรลุอรหัตผลย่อมมีได้ด้วยการบำเพ็ญสิกขาโดยลำดับด้วยการบำเพ็ญกิริยาโดยลำดับด้วยการบำเพ็ญปฏิปทาโดยลำดับเป็นอย่างไรคือคุลบุตรในศาสนานี้เกิดศรัทธาแล้วย่อมเข้าไปหาเมื่อเข้าไปหาย่อมนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ย่อมเงี่ยโสดลงสดับเงี่ยโสดลงสดับแล้วย่อมฟังธรรมครั้นฟังธรรมแล้วย่อมทรงจำไว้ย่อมพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้แล้วเมื่อพิจารณาเนื้อความอยู่ธรรมทั้งหลายย่อมควรเพ่งพินิจเมื่อมีการเพ่งพินิจธรรมอยู่ฉันทะย่อมเกิดกุลบุตรนั้นเกิดฉันทะแล้วย่อมอุตสาหะครั้นอุตสาหะแล้วย่อมไตร่ตรองครั้นไตร่ตรองแล้วย่อมอุทิศกายและใจเมื่ออุทิศกายและใจแล้วย่อมทำให้แจ้งสัจจะอันยอดเยี่ยมด้วยนามกายและเห็นแจ่มแจ้งสัจจะอันยอดเยี่ยมนั้นด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายถ้าศรัทธาไม่มีการเข้าไปหาการนั่งใกล้การเงี่ยโสดลงสดับการฟังธรรมการทรงจำธรรมการพิจารณาเนื้อความความเพ่งพินิจธรรมฉันทะอุตสาหะการไตร่ตรองและการอุทิศกายและใจข้อไม่มีเธอทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติพลาดเป็นผู้ปฏิบัติผิดโมฆะบุรุษเหล่านี้ได้ก้าวออกไปจากธรรมวินัยนี้ไกลเท่าไหร่ภิกษุทั้งหลายคำอธิบายสัจจะสี่ประการมีอยู่เมื่อยกคำอธิบายดังกล่าวขึ้นมาแสดงวินยูชนพึงเข้าใจเนื้อความได้ด้วยปัญญาในไม่ช้าเราจะแสดงแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจถึงเนื้อความได้ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นคนเช่นไรและผู้เข้าใจถึงธรรมได้เป็นคนเช่นไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายศาสดาใดเป็นผู้หนักในอามิตรรับแต่อามิตรอยู่คล้องอยู่ด้วยอามิตรแม้ศาสดานั้นก็ยังไม่ต่อรองเลยว่าเมื่อสิ่งเช่นนี้พึงมีแก่เราเราพึงทำสิ่งนั้นเมื่อสิ่งเช่นนี้ไม่พึงมีแก่เราเราก็ไม่พึงทำสิ่งนั้นตถาคตไม่คล้องอยู่ด้วยอามิตรโดยประการทั้งปวงจะสมควรกับการต่อรองหรือสาวกผู้มีศรัทธาผู้ทำตามคำสั่งสอนของศาสดาย่อมมีหลักปฏิบัติว่าพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาเราเป็นสาวกพระผู้มีพระภาคทรงรู้เราไม่รู้คำสอนของศาสดาย่อมงอกงามมีโอชาแก่สาวกผู้มีศรัทธาผู้ทำตามคำสั่งสอนของศาสดาสาวกผู้มีศรัทธาผู้ทำตามคำสั่งสอนของศาสดาย่อมมีหลักปฏิบัติว่าหนังเอ็นและกระดูกจงเหือดแห้งไปเถิดเนื้อและเลือดในสรีระของเราจงเหือดแห้งไปก็ตามทีเมื่อเรายังไม่บรรลุผลที่พึงบรรลุด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้วจักไม่หยุดความเพียร นั้นภิกษุทั้งหลายสาวกผู้มีศรัทธาผู้ทำตามคำสั่งสอนของศาสดาจะพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคือ1อรหัตผลในปัจจุบัน2เมื่อมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลกีตาคิริสูตรที่10จบภิกขุวรรคที่2จบ

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. จุลราหุโลวาทสูตร 2. มหาราหุโลวาทสูตร 3. จุลมาลุงกยสูตร 4. มหามาลุงกยสูตร 5. พัทธาลิสูตร 6. ละตุขิโคปมะสูตร 7. จาตุมะสูตร 8.นลกะปานสูตร 9. โคลิสานิสูตร 10. คีตาคิริสูตร

3. ปริภาชกะวรรคหมวดว่าด้วยปริภาชก 1. จูลวัชโคตสูตรว่าด้วยปริภาชกชื่อวัชโคตสูตรเล็กข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูตาคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีสมัยนั้นแลปริภาชกชื่อวัชโคตอาศัยอยู่ในอารามของปริภาชกชื่อเอกบุญทริกครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงเวสาลีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้มีพระดำริว่ายังเช้าเกินไปที่จะเที่ยวบิณฑบาตในกรุงเวสาลีทางที่ดีเราควรเข้าไปหาวัชโคตปริภาชกจนถึงอารามของปริภาชกชื่อเอกบุญทริกลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปหาวัชโคตปริภาชกถึงอารามของปริภาชกชื่อเอกบุญทริกวัชโคตปริภาชกได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลได้กราบทูลว่าท่านผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงเสด็จเข้ามาเถิดขอต้อนรับเสด็จนานๆพระผู้มีพระภาคจะมีเวลาเสด็จมาถึงที่นี่ขอเชิญพระผู้มีพระภาคประทับนั่งเถิดอาสนะนี้ปูลาดไว้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ประทับนั่งบนพุทธาสน์ที่ปูลาดไว้แล้วแม้ว่าจะโคตรปริภาชกก็เลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าแล้วได้กราบทูลว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมเป็นสัพพัญญูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงทรงปฏิญญาญาณทัสสนะอย่างเบ็ดเสร็จว่าเมื่อเราเดินอยู่หยุดอยู่หลับอยู่และตื่นอยู่ญาณทัสสนะจะปรากฏต่อเนื่องตลอดไปท่านผู้เจริญชนที่กล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมเป็นสัพพัญญูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงทรงปฏิญญาญาณทัสสนะอย่างเบ็ดเสร็จว่าเมื่อเราเดินอยู่หยุดอยู่หลับอยู่และตื่นอยู่ญาณทัสสนะจะปรากฏต่อเนื่องตลอดไปเป็นผู้กล่าวตามพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำอันไม่จริงและชื่อว่ากล่าวแค่อย่างสมเหตุสมผลละหรืออันหนึ่งไม่มีบ้างหรือที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวัชชะชนที่กล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมเป็นสัพพัญญูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงทรงปฏิญญาญาณทัสสนะอย่างเบ็ดเสร็จ

ว่าเมื่อเราเดินอยู่หยุดอยู่หลับอยู่และตื่นอยู่ญาณทัศนะจะปรากฏต่อเนื่องตลอดไปยังกล่าวไม่ตรงกับคำที่เรากล่าวแล้วและชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยคำที่ไม่เป็นจริงไม่มีจริง

วิชาสามวัชโคตรปริภาชกทูลถามว่าท่านผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายจะอธิบายอย่างไรจึงจะชื่อว่าพูดตรงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำเท็จและชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุ

มีพระภาคด้วยคำเท็จและชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลละหรืออันหนึ่งไม่มีบ้างหรือที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวัชชะบุคคลผู้อธิบายว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้มีวิชาสามชื่อว่าเป็นผู้พูดตรงตามที่เรากล่าวไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยคำเท็จชื่อว่ากล่าวแค่อย่างสมเหตุสมผลอันหนึ่งไม่มีเลยที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้เมื่อไรก็ตามที่เราต้องการจะรู้เราย่อมระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างละถึงเราระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เราเพียงต้องการจะรู้เท่านั้นเราก็เห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ละถึงรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แลเราทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันวัชชะบุคคลผู้อธิบายว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้มีวิชาสามชื่อว่าเป็นผู้พูดตรงตามที่เรากล่าวไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยคำเท็จและชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลอันหนึ่งไม่มีเลยที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้

ลัทธิเดียรถีว่างจากคุณความดีเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ววัจโคตปริภาชกได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมคฤหัสถ์บางคนผู้ยังละสังโยชน์ของคฤหัสถ์ไม่ได้หลังจากตายแล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้มีอยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวัชชะคฤหัสถ์ที่ยังละสังโยชน์ของคฤหัสถ์ไม่ได้หลังจากตายแล้วย่อมทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ไม่มีเลยคฤหัสถ์บางคนยังละสังโยชน์ของคฤหัสถ์ไม่ได้หลังจากตายแล้วไปเกิดในสวรรค์มีอยู่หรือท่านพระโคดมคฤหัสถ์ผู้ยังละสังโยชน์ของคฤหัสถ์ไม่ได้หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสวรรค์นั้นมิใช่มีเพียง100คน200คน300คน400คนหรือ500คนเท่านั้นความจริงแล้วมีอยู่จำนวนมากทีเดียวอาชีวกบางคนหลังจากตายแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้มีอยู่หรือท่านพระโคดมอาชีวกบางคนหลังจากตายแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ไม่มีเลยอาชีวกบางคนหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสวรรค์มีอยู่หรือท่านพระโคดมจากพัทระกัปนี้ไป91กัปที่เราระลึกได้เราไม่รู้จักอาชีวกคนอื่นผู้ไปเกิดในสวรรค์นอกจากอาชีวกเพียงคนเดียวผู้เป็นกรรมวาทีเป็นกิริยวาทีท่านพระโคดมเมื่อเป็นอย่างนี้ลัทธิดิรถีก็เป็นลัทธิที่ว่างเปล่าจากคุณความดีโดยที่สุดแม้แต่คุณความดีที่จะให้ไปเกิดในสวรรค์อย่างนั้นวัชชะเมื่อเป็นอย่างนี้ลัทธิดิรถีนั้นเป็นลัทธิที่ว่างเปล่าจากคุณความดีโดยที่สุดแม้แต่คุณความดีที่จะให้ไปเกิดในสวรรค์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้ววัจโคตปริภาชกมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจูลวัจโคตสูตรที่หนึ่งจบ

เจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลปริพาชกชื่อวัชโคตเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวัชชะเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกมีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าโลกมีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกไม่มีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าโลกไม่มีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงข้าแต่ท่านพระโคดมท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือวัชชะเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง

2. อคิวัจโคตสูตรว่าด้วยทรงแสดงเรื่องไฟแก่ปริภาชกชื่อวัจโคตทิฏฐิ10ประการ

วัจโคตปริภาชกทูลถามว่าเมื่อข้าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือพระองค์ก็ตรัสตอบว่าวัชะเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเมื่อข้าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือพระองค์ก็ตรัสตอบว่าเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเมื่อข้าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกมีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือพระองค์ก็ตรัสตอบว่าเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าโลกมีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเมื่อข้าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกไม่มีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือพระองค์ก็ตรัสตอบว่าเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าโลกไม่มีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเมื่อข้าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือพระองค์ก็ตรัสตอบว่าเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเมื่อข้าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือพระองค์ก็ตรัสตอบว่าเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเมื่อข้าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือพระองค์ก็ตรัสตอบว่าเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเมื่อข้าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือพระองค์ก็ตรัสตอบว่าเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเมื่อข้าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือพระองค์ก็ตรัสตอบว่าเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเมื่อข้าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือพระองค์ก็ตรัสตอบว่าวัชชะเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงท่านพระโคดมทรงเห็นโทษอะไรหรือจึงไม่ทรงยอมรับทิฏฐิเหล่านี้โดยประการทั้งปวงเช่นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวัชชะทิฏฐิว่าโลกเที่ยงนั้นเป็นรกชัดคือทิฏฐิเป็นกันดารคือทิฏฐิเป็นเสี้ยนน้ำคือทิฏฐิเป็นความดิ้นรนคือทิฏฐิเป็นสังโยชน์คือทิฏฐิก่อให้เกิดความทุกข์ความลำบากความคับแค้นและความเร่าร้อนไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานทิฏฐิว่าโลกไม่เที่ยงละถึงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกทิฏฐิว่า
หลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นั้นเป็นรกชัดคือทิฏฐิเป็นกันดารคือทิฏฐิเป็นเสี้ยนน้ำคือทิฏฐิเป็นความดิ้นรนคือทิฏฐิเป็นสังโยชน์คือทิฏฐิก่อให้เกิดความทุกข์ความลำบากความคับแค้นและความเร่าร้อนไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานวัชชะเราเห็นโทษนี้จึงไม่ยอมรับทิฏฐิเหล่านั้นโดยประการทั้งปวงอย่างนี้ท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิบางอย่างหรือไม่วัชชะคำว่าทิฏฐินั้นตถาคตกำจัดได้แล้วตถาคตเห็นแล้วว่ารูปเป็นดังนี้ความเกิดแห่งรูปเป็นดังนี้ความดับแห่งรูปเป็นดังนี้เวทนาเป็นดังนี้ความเกิดแห่งเวทนาเป็นดังนี้ความดับแห่งเวทนาเป็นดังนี้สัญญาเป็นดังนี้ความเกิดแห่งสัญญาเป็นดังนี้ความดับแห่งสัญญาเป็นดังนี้สังขารเป็นดังนี้ความเกิดแห่งสังขารเป็นดังนี้ความดับแห่งสังขารเป็นดังนี้วิญญาณเป็นดังนี้ความเกิดแห่งวิญญาณเป็นดังนี้ความดับแห่งวิญญาณเป็นดังนี้เพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าตถาคตหลุดพ้นแล้วด้วยความไม่ถือมั่นเพราะความสิ้นไปเพราะความคลายไปเพราะความดับเพราะความสละเพราะความสละคืนเพราะความไม่ถือมั่นอหังการมามังการและมานานุสัยทั้งปวงที่เข้าใจแล้วย่ำยีได้แล้ว

ปัญหาเรื่องความหลุดพ้นวัชโคตปริภาชกทูลถามว่าข้าแต่ท่านพระโคดมภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้จะเกิดณที่ไหนพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวัชชะคำว่าเกิดนำมาใช้ไม่ได้ถ้าเช่นนั้นภิกษุนั้นจะไม่เกิดหรือท่านพระโคดมคำว่าไม่เกิดนำมาใช้ไม่ได้ถ้าเช่นนั้นภิกษุนั้นเกิดและไม่เกิดหรือท่านพระโคดมคำว่าเกิดและไม่เกิดนำมาใช้ไม่ได้ถ้าเช่นนั้นภิกษุนั้นจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่หรือท่านพระโคดมคำว่าจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่นำมาใช้ไม่ได้เมื่อข้าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้จะเกิดณที่ไหนพระองค์ก็ตรัสตอบว่าคำว่าเกิดนำมาใช้ไม่ได้เมื่อข้าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าถ้าเช่นนั้นภิกษุนั้นจะไม่เกิดหรือท่านพระโคดมพระองค์ก็ตรัสตอบว่าคำว่าไม่เกิดนำมาใช้ไม่ได้เมื่อข้าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าถ้าเช่นนั้นภิกษุนั้นเกิดและไม่เกิดหรือท่านพระโคดมพระองค์ก็ตรัสตอบว่าคำว่าเกิดและไม่เกิดนำมาใช้ไม่ได้เมื่อข้าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าถ้าเช่นนั้นภิกษุนั้นจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่หรือท่านพระโคดมพระองค์ก็ตรัสตอบว่าคำว่าจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่นำมาใช้ไม่ได้ข้าแต่ท่านพระโคดมในข้อนี้ข้าพระองค์ไม่รู้แล้วในข้อนี้ข้าพระองค์หลงไปแล้วความเลื่อมใสซึ่งมีอยู่บ้างจากการสนทนาปราศัยกับท่านพระโคดมในตอนแรกบัดนี้ได้หมดสิ้นไปแล้ววัชชะควรแล้วที่ท่านจะไม่รู้ควรแล้วที่ท่านจะหลงเพราะว่าธรรมนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตไม่ใช่ธรรมที่จะยังถึงได้ด้วยความตรึกละเอียดเฉพาะบัณฑิตจึงจะรู้ได้ธรรมนั้นผู้มีความเห็นเป็นอย่างอื่นมีความพอใจเป็นอย่างอื่นมีความชอบใจเป็นอย่างอื่นมีความเพียรในทางอื่นอยู่ในสำนักของอาจารย์อื่นรู้ได้ยากวัชชะเอาเถิดเราจะย้อนถามท่านในข้อนี้ท่านเห็นควรอย่างไรก็พึงตอบอย่างนั้นท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรถ้าไฟลุกโพลงอยู่ต่อหน้าท่านท่านรู้ได้ไหมว่าไฟนี้กำลังลุกโพลงต่อหน้าเราข้าแต่ท่านพระโคดมถ้าไฟลุกโพลงต่อหน้าข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็รู้ได้ว่าไฟนี้ลุกโพลงอยู่ต่อหน้าข้าพระองค์ถ้าใครๆจะพึงถามท่านอย่างนี้ว่าไฟที่ลุกโพลงอยู่ต่อหน้าท่านนี้อาศัยอะไรจึงลุกโพลงท่านถูกถามอย่างนี้แล้วจะพึงตอบอย่างไรถ้าใครๆถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่าไฟที่ลุกโพลงอยู่ต่อหน้าท่านนี้อาศัยอะไรจึงลุกโพลงข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้แล้วก็จะตอบอย่างนี้ว่าไฟที่ลุกโพลงอยู่ต่อหน้าข้าพระองค์นี้อาศัยเชื้อคือหญ้าและไม้จึงลุกโพลงท่านพระโคดมถ้าไฟนั้นจะพึงดับไปต่อหน้าท่านท่านรู้ได้ไหมว่าไฟนี้ดับไปต่อหน้าท่านแล้วถ้าไฟนั้นจะพึงดับไปต่อหน้าข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็รู้ได้ว่าไฟนี้ดับไปต่อหน้าข้าพระองค์แล้วท่านพระโคดม

ชะถ้าใครๆจะพึงถามท่านว่าไฟที่ดับไปแล้วต่อหน้าท่านนั้นดับจากทิศนี้แล้วไปยังทิศไหนคือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้หรือทิศเหนือถ้าท่านถูกถามอย่างนี้แล้วจะพึงตอบอย่างไรข้าแต่ท่านพระโคดมไม่ควรถามเช่นนั้นเพราะไฟอาศัยเชื้อคือหญ้าและไม้จึงลุกโผล่แต่เพราะเชื้อนั้นถูกไฟเผามอดไหม้และเพราะไม่มีของอื่นเป็นเชื้อไฟนั้นจึงนับได้ว่าไม่มีเชื้อดับสนิทแล้ววัชชะอย่างนั้นเหมือนกันบุคคลเมื่อบัญญัติตถาคตพึงบัญญัติด้วยรูปใดรูปนั้นตถาคตละได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ตถาคตพ้นแล้วจากการเรียกว่ารูปมีคุณอันลึกล้ำอันใครๆประมาณไม่ได้ยังถึงได้ยากเปรียบเหมือนมหาสมุทรคำว่าเกิดนำมาใช้ไม่ได้คำว่าไม่เกิดนำมาใช้ไม่ได้คำว่าเกิดและไม่เกิดนำมาใช้ไม่ได้คำว่าจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่ก็นำมาใช้ไม่ได้บุคคลเมื่อบัญญัติตถาคตพึงบัญญัติด้วยเวทนาใดเวทนานั้นตถาคตละได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ตถาคตพ้นแล้วจากการเรียกว่าเวทนามีคุณอันลึกล้ำอันใครๆประมาณไม่ได้ยังถึงได้ยากเปรียบเหมือนมหาสมุทรคำว่าเกิดนำมาใช้ไม่ได้คำว่าไม่เกิดนำมาใช้ไม่ได้คำว่าเกิดและไม่เกิดนำมาใช้ไม่ได้คำว่าจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่ก็นำมาใช้ไม่ได้บุคคลเมื่อบัญญัติตถาคตพึงบัญญัติด้วยสัญญาใดสัญญานั้นตถาคตละได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ตถาคตพ้นแล้วจากการเรียกว่าสัญญามีคุณอันลึกล้ำอันใครๆประมาณไม่ได้ยังถึงได้ยากเปรียบเหมือนมหาสมุทรคำว่าเกิดนำมาใช้ไม่ได้คำว่าไม่เกิดนำมาใช้ไม่ได้คำว่าเกิดและไม่เกิดนำมาใช้ไม่ได้คำว่าจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่ก็นำมาใช้ไม่ได้บุคคลเมื่อบัญญัติตถาคตพึงบัญญัติด้วยสังขารใดสังขารนั้นตถาคตละได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ตถาคตพ้นแล้วจากการเรียกว่าสังขารมีคุณอันลึกล้ำอันใครๆประมาณไม่ได้ยังถึงได้ยากเปรียบเหมือนมหาสมุทรคำว่าเกิดนำมาใช้ไม่ได้คำว่าไม่เกิดนำมาใช้ไม่ได้คำว่าเกิดและไม่เกิดนำมาใช้ไม่ได้คำว่าจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่ก็นำมาใช้ไม่ได้บุคคลเมื่อบัญญัติตถาคตพึงบัญญัติด้วยวิญญาณใดวิญญาณนั้นตถาคตละได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ตถาคตพ้นแล้วจากการเรียกว่าวิญญาณมีคุณอันลึกล้ำอันใครๆประมาณไม่ได้ยังถึงได้ยากเปรียบเหมือนมหาสมุทรคำว่าเกิดนำมาใช้ไม่ได้คำว่าไม่เกิดนำมาใช้ไม่ได้คำว่าเกิดและไม่เกิดนำมาใช้ไม่ได้คำว่าจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่ก็นำมาใช้ไม่ได้

วัชโคตรปริภาชกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ววัชโคตรปริภาชกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมต้นสาละใหญ่ในที่ใกล้บ้านหรือนิคมกิ่งใบเปลือกสะเก็ดและกระพี้

0: ต้นสาละใหญ่นั้นจะหลุดร่วงกระเทาะไปเพราะเป็นของไม่เที่ยงสมัยต่อมาต้นสาละใหญ่นั้นก็ไร้กิ่งใบเปลือกสะเก็ดและกระพี้คงอยู่แต่แขนล้วนๆแม้ฉันใดปาพจน์ของท่านพระโคดมก็ฉันนั้นเหมือนกันปราศจากกิ่งใบเปลือกสะเก็ดและกระพี้คงอยู่แต่คำอันเป็นแก่นล้วนๆข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แลอคิวัชโคตสูตรที่สองจบ
1: ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

0: ราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
3: นะคนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ก็ปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเป็นจะเป็นไร่10ขอกับหมายถึงราชการที่10ค่ะแล้วก็เพิ่นกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านเนี่ยที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
6: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากนะคะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อน หากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปเราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราษและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบการณ์นิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโคร ครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ์
7: จึงได้เข้ามาทำในงานฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งได้มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็ได้เงินไปจนเจือครอบครัวแล้วก็มีความรู้ต่างๆที่จะต่อไปทำสวนอยู่บ้าน
8: ดีใจหลายขอขอบคุณราชการที่10ค่ะที่สานต่อให้ประชาชนของพี่น้องพวกเข้ามีงานทำ
9: ดีใจมากนะคะที่ได้มาทำงานที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณสมเด็จย่าที่ได้ตั้งฟาร์มขึ้นมาค่ะแล้วขอขอบคุณข้าราชการที่สิบและพระราชนีนะคะที่ได้สืบสานต่อยอดทำให้มีฟาร์มตัวอย่างจากสมเด็จย่าทุกคนจะได้มีงานทำและจะได้อยู่กินพอเพียงนะคะขอบคุณค่ะ
10: การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายๆอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะ
0: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินที่งดงามตราบจนปัจจุบันพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยยังคงสร้างคุณูปการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานงานของแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

0: ขนสุดยอดการแสดงชั้นสูงที่มีคุณค่าแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงส่งและเพื่อให้การแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาติต้องสูญหายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชเสวนีให้มีการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนให้กลับคืนสู่ความนิยมของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้ซาบซึ้งถึงคุณค่าแห่งนาฏศิลป์และร่วมแสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศ
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่7โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยปุริสุนโธวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมบรณีโนวัดบ้านงงปราจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์นานาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมาระโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระอาจารย์ชูรัตน์ธรรมกาโมวัดสังฆทานพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆ ต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมคุณบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอ่านสารหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ี้อาตมาได้มีโอกาสได้มาปรบธรรมะกับผู้สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเรื่องในหัวข้อวิธีสร้างความสุขตามแนวพุทธศาสนาความจริงแนวทางการสร้างความสุขของพระพุทธศาสนาก็มีอยู่ที่พระองค์ได้กล่าวอยู่ก็อามิสสุขสุขทางอิงอามิสนิรามิสุขสุขอิงทางใจพระองค์ท่านบอกว่าในโลกนี้ก็มีสุขอยู่สองอย่างที่มนุษย์แสวงหากันมากมายทุกวันนี้ที่เค้นฆ่าตีชิงวิ่งราวทะเลาะเบาะแว้งอิจฉาริษยาเบียดเบียนชิงดีชิงเด่นจะแย่งกันคนละขั้นสองขั้นอะไรอย่างนี้ก็มาจากแย่งอามิสสุขแล้วก็วิธีการเล่เหลี่ยมทุกอย่างที่จะทำให้เกิดขึ้นในวงการในสังคมโบราณเขาบอกว่าถ้าไม่ได้เล่ถ้าทำด้วยเล่ไม่ได้ก็ต้องเอาด้วยกลถ้าเอาด้วยกลไม่ได้ก็ต้องเอาด้วยมนเอาด้วยมนไม่ได้ก็ต้องเอาด้วยคาถาอะไรเงี้ยคือต้องใช้เล่กลแต่คนสมัยนี้ก็มีความต้องการอมิสสุขมากขึ้นกว่าเดิมคนสมัยก่อนเพียงต้องการข้าวน้ำบ้านยานพาหนะเขาไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้ต้องการมากกว่าเดิมต้องการบ้านไม่ใช่บ้านธรรมดาต้องบ้านราคาเป็นแสนเป็นล้านต้องการห้องแอร์ต้องการเฟอร์นิเจอร์หรือคอนดิชั่นอะไรอย่างดีมีโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นรถเก๋งคันงามๆแล้วก็มีบางคนก็ต้องการภรรยาคนสองคนสามคนอะไรให้มันใหม่และมากขึ้นอะไรเงี้ยคือสมัยนี้วงจรทางการดิ้นรนของคนรู้สึกว่าวุ่นวายสับสนมากเพราะต้องการอมิสสุขการที่ต้องการอมิสสุขทำให้คนเราหลงเกิดความทะยานอยากได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องพยายามวิ่งแสวงหาคือเอารัดเอาเปรียบเพื่อนก็ทำได้เพราะต้องการความสุขสิ่งนี้อมิสสุขนี่คืออะไรอมิสสุขนี่ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ต้องการให้มาเป็นอารมณ์คือให้ใจเป็นสุขการที่เราได้รูปมาเมื่อเราขาดธรรมะเราก็มองเห็นรูปนั้นเที่ยงการได้เสียงมาเราก็คิดว่าเสียงนั้นเป็นของที่ไพเราะได้กลิ่นมาก็นึกว่ากลิ่นนั้นจะต้องมั่นคงมีหอมหวนได้รสมาเราก็แสวงหาที่เป็นรสชาติที่เป็นอร่อยแต่แท้ที่จริงสุขสุขนี้คืออมิสสุขสุขที่ไม่ยืนยาวนานอยู่ได้บางทีก็เช้าชั่วเที่ยงหรืออยู่ยึดครู่พักเดียวเช่นความหอมก็เป็นพักเดียวอร่อยก็เพียงนิดเดียวนุ่มนิ่มก็เป็นเพียงสัมผัสแล้วก็หายไปหรือรูปสวยเดี๋ยวก็จางหายไปนั้นอย่างเราจะแต่งตัวให้สวยเนี่ยแต่งเสร็จแล้วกลับมาบ้านเราก็ต้องอาบน้ำล้างความสวยออกไปอีกคือก็เรียกว่ามันก็หมดไปสิ้นไปไม่มีอะไรที่ว่ามันจะดีอยู่ตลอดไปได้ฉะนั้นเรียกว่าอมิสสุขสุขที่อิงอมิสก็คือคนกำลังแสวงหาอยู่ทุกวันนี้เพราะไม่เคยเอาธรรมะมาพิจารณาเลยว่าสุขนี้เป็นของจริงหรือเปล่าฉะนั้นสุขวัตถุคือแก้วแหวนเงินทองได้มาก็ต้องเป็นจับจ่ายแล้วก็ดิ้นรนหาอยู่ทุกวันสุขอิงอมิสไม่เป็นของเที่ยงเลยสุขในลาภสุขในยศสุขในแสวงหาชื่อเสียงพวกนี้ถ้าหากว่าเรามีชื่อเสียงคนก็สนใจเราถ้าเราไม่มีชื่อเสียงคนก็ไม่สนใจเราถ้าเกิดมีใครนินทาเราเราก็เสียใจถ้าใครมีการสรรเสริญยกย่องเรามากเราก็ชอบใจคื
คือมันขึ้นอยู่กับว่าทุกข์กับสุขนั้นตามกันไปไม่มีอะไรมั่นคงไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงไม่อะไรเป็นของแน่นอนฉะนั้นเราก็ให้พิจารณาถือเราไม่มีความสุขอย่างเขาแต่ให้คิดพิจารณาปรองว่าเขาก็มีทุกข์เพราะเขาได้ของไม่เที่ยงไปอยู่ในตัวเขาอย่างเช่นเขาได้ร่างกายของเขาเนี่ยเหมือนอย่างคนสวยเนี่ยประกวดนางงามได้นางงามสวยมากที่สุดในประเทศไทยในโลกเนี่ยแต่พอไปถึงวัยถึง50-60-70เนี่ยความงามของเขาสู้เด็กรุ่นก็ไม่ได้เขาจะต้องแพ้ความงามของตัวเองเขาจะเศร้าโศกเสียใจมากเพราะเขาเคยได้ความสวยมากแต่เขากลับได้ความน่าเกลียดที่สุดในร่างกายของเขาถ้าเขาหลงว่าเขาสวยอยู่เสมอไปเขาจะต้องมีทุกข์ตลอดชีวิตเพราะความสวยนั้นไม่จริงเขาจะสู้กับเด็กขายพวงมาลัยอยู่ข้างถนนก็ไม่ได้พอเขาแก่ถึง60-70พอร่างกายของเขานั่นจะไม่มีอะไรความสวยงามที่เป็นนางงามโลกนางงามนั้นจะไม่เหลืออยู่ในตัวเขาเลยมีแต่ความแก่มีแต่ความเจ็บความปวดที่สุดเขาก็คือความตายพลัดพรากจากรูปนั้นไปอันนี้แหละที่ว่าอมิตสุขที่คนเราแสวงหาความสุขในเนื้อหนังในเนื้อหนังในร่างกายแต่แท้ที่จริงของพวกนี้เป็นของอยู่ชั่วครู่ชั่วยามฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้หาความสุขที่แท้จริงคือนิรามิสุขสุขไม่อิงอามิตรนิรามิสุขนี้ปราศจากทุกข์ยกทุกข์ออกจากใจเช่นความโกรธความเกลียดความรักความชังความอิจฉาริษยาความให้ร้ายผู้อื่นความมองคนอื่นในแง่ไม่ดีการฟังคนในแง่ร้ายการมองคนในแง่ร้ายจะไม่มีกับผู้เข้าถึงนิรามิสุขเพราะเข้าถึงธรรมธรรมดับทุกข์คือธรรมของอริยมรรคคือสัมมาสติสัมมาสมาธิหรือสัมมาวาจาที่คนรู้จักกลั่นกรองใจตัวเองให้พูดแต่คำไพเราะไม่พูดวาจาหยาบคายไม่พูดวาจาให้ร้ายไม่พูดนินทาผู้อื่นไม่พูดเสียดสีผู้อื่นอันนี้คือว่าคำนี้ถ้าใครได้ไปใช้แล้วก็ถือว่ากลั่นกรองมาจากความสุขจากใจแต่คนเราที่ออกมาทุกวันนี้ก็จะออกมาเห็นชัดเลยว่าคนนั้นมีใจอย่างไรพูดว่าคนโน้นพูดว่าคนนี้พูดติเตียนคนโน้นพูดติเตียนคนนี้พูดให้แต่คนอื่นเลวคนอื่นชั่วให้คนอื่นวิบัตินั่นคือออกมาจากใจที่เป็นทุกข์แต่วาจาที่พูดแล้วให้คนอื่นสบายใจชมคนอื่นตอนหน้าและรับหลังก็ดีไม่เบียดเบียนใครในใจนั้นแสดงออกมาจากวาจาหมดไม่ติฉินนินทาไม่ให้ร้ายผู้อื่นมองอะไรเป็นไปตามความจริงคือมองโลกในแง่ดีเพราะนำธรรมะมาใช้ในใจบุคคลนั้นจะทำให้ใจบุคคลนั้นมีความสุขและก็จะแสดงออกมาวาจาข้อวาจาก็ปราศจากโทษผู้ฟังจะได้รับความสุขมากในเมื่อผู้พูดนั้นมีเมตตาธรรมไม่มีความโกรธไม่มีความพยาบาทไม่ความอิจฉาริษยาในใจฉะนั้นนิรามิสุขสุขที่อิงธรรมะเนี่ยคือต้องเอาใจเป็นหลักใจมีทานใจมีศีลใจมีสมาธิใจมีปัญญาทีนี้ถ้าเราไม่รู้จักใจเราแล้วเนี่ยเราก็จะปล่อยไปตามอารมณ์ไม่มีอะไรห้ามไม่มีอะไรหยุดไม่มีจุดยืนของใจตัวเองก็เรียกว่าคนไม่รู้จักอิ่มคนไม่รู้จักพอแต่เมื่อใจของเรามีความสุขสงบแล้วใจเราจะรู้จักอิ่มจักพอได้ทันทีอิ่มกายนั้นก็เรียกว่าอิ่มอมิสสุขอิ่มใจเขาเรียกว่านิรามิสุขเย็นกายเขาเรียกว่าเหมือนเรามานั่งในห้องแอร์ในเย็นกายเขาเรียกว่าอามิสสุขออกไปข้างนอกก็ร้อนตากแดดก็ร้อนอามิสสุข

นี้เย็นชั่วครู่ชั่วยามยามเข้าห้องแอร์ก็เย็นออกนอกห้องแอร์ก็ร้อนแต่นิรามิสุขเย็นใจนั้นอยู่ในห้องแอร์ก็เย็นออกไปตากแดดใจก็เย็นใครจะด่าใครจะว่าไงไม่โกรธตอบนั่นคือนิรามิสุขสุขที่ไม่ต้องอิงแอร์ไม่ต้องอิงอากาศถึงจะอยู่ในที่ใดแต่ใจก็เย็นเรียกว่าอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจหรือว่าสุขทั้งกายสุขทั้งใจเย็นทั้งกายทั้งใจนั่นมีความสุขมากคนที่ใจร้อนอยู่ในห้องแอร์ก็ใจร้อนคนที่อยู่ใจร้อนอยู่นอกห้องก็ยิ่งร้อนมากขึ้นร้อนอะไรทำให้ร้อนรูปที่ไม่ชอบใจทำให้ใจเราร้อนเสียงที่ไม่ถูกหูทำให้ใจ

ร้อนอะไรทำให้ร้อนรูปที่ไม่ชอบใจทำให้ใจเราร้อนเสียงที่ไม่ถูกหูทำให้ใจเราร้อนแล้วเราคิดถึงเรื่องที่เขาทำให้เราไม่สบายใจก็ใจร้อนไอ้ใจร้อนตัวเนี้ยไม่มีใครจะแก้ได้พระเจ้าท่านบอกว่าไฟโทสะไฟกองเนี้ยที่เผาไหม้ใจมนุษย์ให้เราร้อนต้องเบียดเบียนเข็นฆ่าชิงดีชิงเด่นทุกวันนี้เพราะใจมีไฟอยู่ดวงหนึ่งคือโทสะแล้วก็มาเติมเชื้อก็ไปอีกใจคือโมหะความหลงไม่รู้จากการปลงว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเรามีแต่ความหลงเขาเรียกว่าใจมีความร้อนผ่าให้ไหม้วนอยู่ความโมหะนี่ก็เป็นไฟดวงหนึ่งที่เผาไหม้ตลอดเวลาเรียกว่าไฟสมขอนเย็นข้างนอกแต่ร้อนข้างในไฟโลภไฟโทสะไฟโลภะไฟโมหะไฟนี่แหละที่ทำให้คนเราปราศจากนิรามิสุขมันจะเผาร้อนอยู่ในดวงใจคนที่ไม่มีศีลคนไม่มีศีลจะใจร้อนคนไม่มีสมาธิจะใจร้อนคนไม่มีปัญญาที่กำจัดความหลงตัวเองได้จะใจร้อนฉะนั้นญาติโยมที่เข้ามาหาธรรมะคือมารู้จักทางสงบทางปฏิบัติเขาเรียกว่ารู้จักนิรามิสุขสุขเนี้ยที่จะสุขเข้าถึงสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินิพพานสมบัตินี่คือว่าทำใจให้ว่างทำตรงไหนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้กินก็ได้พูดคิดนึกก็ได้ทำใจไม่ให้โกรธทำใจไม่ให้กังวลทำใจไม่ให้เล่าร้อนนั่นคือเรียกว่านิรามิสุขคือทำใจให้เข้าถึงนิพพานคือว่างที่ใจถ้าเราทำไม่ได้แล้วเราจะไปเรียกร้องหาความสุขในโลกนี้ไม่มีให้เราได้เลยถือเราจะมีลาภมียศมีชื่อเสียงมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ใจเราร้อนก็ไม่มีความสุขทางใจเพราะสุขที่ไหนมันสุขที่ใจไม่ใช่หรือไม่ใช่สุขที่กายกินอิ่มแต่ใจไม่อิ่มทำไงใจยังอยากใจยังโลภอยู่ก็แสดงว่าอิ่มแต่กายแต่ใจยังกวนกวายกระสับกระส่ายอยู่ยังไม่อิ่มยังอยากดูอยากเห็นอยากฟังอยากได้โน่นอยากได้นี่นั่นแหละความอยากตัวนั้นเป็นตัวทำให้ร้อนใจท้องอิ่มแต่ใจมันยังหิวอยู่จึงได้ว่ากายเย็นแต่ใจยังร้อนอยู่เช่นอย่างเรามานั่งอยู่ในห้องทำงานเราเนี้ยหรือนั่งอยู่ในบ้านเราเนี้ยหรือนั่งอยู่ในรถเนี้ยแต่ใจเราไม่ตรงไม่สมความปรารถนาตรงที่เขาทำกับเราเราจะร้อนอยู่ตลอดเวลาเลยนั่งอยู่ในรถก็ร้อนรถติดก็ร้อนกินกลางวันแดดจัดยิ่งร้อนนั่งอยู่ในห้องแอร์ก็ร้อนหรือนั่งอยู่ที่บ้านก็ร้อนเพราะใจมันร้อนตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าทำไงจะเป็นการดับไฟร้อนได้พระองค์ถึงว่าต้องฝึกสติปัฏฐาน4การฝึกมหาสติปัฏฐาน4นี้กายเวทนาจิตธรรมท่านบอกนี่วิธีดับร้อนดับที่กายดับที่เวทนาดับที่จิตดับที่ธรรมเมื่อเราเข้าไปรู้ถึงกายว่ากายของเรากินเดินนั่งนอนอยู่ในสภาพอย่างใดเมื่อเรามีสติเข้าไปรู้การกินเดินนั่งนอนในอาการ32ของเรานี้เราจะหยุดคิดเรื่องราวต่างๆหยุดเรื่องปรุงสร้างจิตที่เคร่งเครียดทั้งหลายมันก็จะมาจับอยู่กับกายตัวเองแล้วก็เรียกว่ารู้กายแล้วก็รู้เวทนารู้ว่าตัวเองกำลังทุกข์ใจสุขใจรู้ว่าตัวเองกำลังวางเฉยไอ้ตรงเวทนา3นี่คนเราไม่รู้ก็ไม่มีวิธีดับทุกข์ได้เพราะเป็นของละเอียดอ่อนต้องเข้าถึงหลักสติกำหนดกายตามความเป็นจริงเมื่อกำหนดกายตามความเป็นจริงก็จะเข้ารู้ถึงเวทนา3สุขที่ใจทุกข์ที่ใจเฉยที่ใจนั่นคือเวทนาที่ทำให้ใจเราเสวยสุขทุกข์อยู่ทุกวันนี้คือคนที่มีใจอย่างนี้ทุกคนเมื่อเราเข้าไปรู้ถึงธรรมข้อนี้แล้วเราจะรู้วิธีดับเมื่อมันเกิดขึ้นพอใจเราก็เฉยไม่พอใจเราก็เฉยโกรธเราก็เฉยใครมาว่าเราไม่ดีเราก็เฉยใครมาชมเราให้หลงว่าดีเราก็เฉยเราไม่คล้อยตามถ้ากล่าวว่าคล้อยตามเราก็ถูกหลอกถูกลวงได้เมื่อเรามีกำหนดการรู้จิตของเราเฉยได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นอุเบกขาเวทนาคือเบกไว้อยู่

0: ใครมายั่วยวนให้เราเกิดโทสะเราเบรกไว้ได้เขาเรียกว่ามีเบรกอยู่ในตัวเราในใจเราจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาตรงนี้สำคัญมากที่สุดคนเราจะหลงเพราะจิตตัวเองไม่รู้จิตตัวเองโกรธไม่รู้โลภไม่รู้หลงไม่รู้เกิดมานี่เรายังไม่เคยดูใจเราเลยนอกจากผู้ใฝ่ธรรมะเท่านั้นที่จะรู้ใจตัวเองแต่คนทั้งโลกทั้งหลายเนี่ยไม่รู้เลยแม้จะเรียนจบชั้นระดับไหนก็ไม่เคยรู้ใจตัวเองแม้จะเรียนจบจิตวิทยาชั้นด็อกเตอร์แล้วก็ไม่เคยดูใจตัวเองไปเรียนดูใจคนอื่นแต่รู้จักว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีจริงแต่ไม่เคยมองเห็นความโกรธตัวเองได้เลยไม่เคยปลดทิฏฐิมนะไม่เคยปลดตัวตนออกจากใจตัวเองได้เลยเพราะไม่เคยเห็นใจตัวเองฉะนั้นจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาจึงพิจารณาจิตตัวเองให้เห็นจิตตัวเองอยู่เรื่อยว่าดีชั่วอยู่ที่ใจเราที่มันสั่งออกมาข้างนอกเนี่ยพูดไม่ดีทำไม่ดีหรือพูดดีทำดีมันมาจากจิตดวงนี้ที่เราตามไม่ทันฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกให้อินทรีย์สังวรสํารวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจให้สํารวมมาที่ตัวเองศีลสังวรเรามีศีลแค่ไหนมาสํารวมมาที่กายเราที่ใจแล้วว่าเราก็รักษาศีลข้อใดเช่นสมมติเราเป็นหนุ่มเนี่ยเรามีภรรยาแล้วเราเจอสาวสวยๆแม้มันเดินมานั่งเบียดเราเงี้ยเรามีศีลสังวรเรามีศีลนะเรามีศีลข้อกาเมเราจะร่วงเกินศีลข้อนี้ไม่ได้เมื่อเรามีศีลสังวรเราก็ระงับใจไม่ยินดีได้ยินดีเฉพาะในภรรยาตนเงี้ยหรือเขาชวนเราไปดื่มเหล้าเงี้ยแหมมันน่ากินจริงๆนะอันนั้นก็อร่อยนี่ก็แต่เราก็ต้องศีลสังวรเรามีศีล นะกินเหล้าแล้วจะมีโทษกับชีวิตเราในอนาคตสิ่งที่ไม่ได้จะตามมาข้างหน้าอีกเยอะอะไรเงี้ยพอเราศีลสังวรก็ตัดกรรมอันนี้ได้ไม่กินเหล้าไม่เจ้าชู้ไม่เล่นการพนันไม่เล่นหวยใต้ดินอะไรเงี้ยให้เสียเงินเนี่ยพอเรามีอินทรีย์สังวรสำรวมตาใครทำไม่ดีเราก็วางเฉยใครพูดไม่ดีเราก็วางเฉยการสำรวมกายวาจาใจก็เรียกอินทรีย์สังวรศีลสังวรแค่ศีล5แล้วก็สำรวมใจเราได้นี่ถือว่าบุคคลนั้นเป็นรู้จักวิธีดับทุกข์วิธีจะรู้จุดยืนของพุทธศาสนาว่าพุทธเจ้าสอนให้ดับทุกข์อย่างไรพุทธเจ้าสอนให้บรรดาอุบาสกบาสิกาพุทธศาสนิกชนเนี่ยหาความสุขที่ไหนแล้วจุดยืนอยู่ตรงไหนเราจะน้อมโอปนิโกน้อมมาได้เลยว่าอ๋อความสุขอยู่ที่การปฏิบัติของเราคือสํารวมอยู่ที่ตัวเราว่าเราควรจะระงับอะไรบ้างอะไรที่มันเป็นสิ่งไม่ดีเราก็จะต้องหยุดพอเรามีเข้าถึงหลักทิฏฐธรรมเราก็หยุดยั้งชั่งใจได้แต่เมื่อจิตตานุปัสสนาเราตามดูจิตเราได้กินก็รู้จิตนั่งก็รู้จิตนอนก็รู้จิตคิดนึกรู้จิตอย่างนี้ถ้าเราไม่รู้ตอนนี้เราก็ต้องไปกักตัวเองเดี๋ยวต้องไปกักตัวเองเป็นชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงนั่งสงบจิตดูลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วคอยตามดูจิตตัวเองอย่างที่วัดสังฆทานนั่นไปใช้เวลา7วัน15วันดูจิตตัวเองแล้วเห็นพอไปนั่งอยู่คนเดียวเงียบแล้วไม่พูดคุยใครแล้วจะเห็นจิตตัวเองอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่ระมิดระวังวาจาเพราะอยู่คนเดียวเราจะรู้จิตตัวเองเพราะอยู่หลายๆคนเราจะพูดออกมาตามอารมณ์ตัวเองบางครั้งก็พูดดีไม่ดีบางครั้งก็เพ้อเจ้อเงี้ยบางครั้งก็พูดคนอื่นไม่สบายใจมันจะออกมาตามในสถานที่ที่เราอยู่พออยู่คนเดียวแล้วจิตมันจะปรากฏอยู่อย่างเดียวเราก็ตามดูจิตของเราเรื่อยพอตามรู้จิตมันจะยืนอยู่เรื่อยพอเห็นจิตมันหยุดพอไม่เห็นจิตมันเกิดพอเราไม่รู้ความคิดดองความคิดเราคิดเรื่อยไปเลยเพราะมันหลงพอเราเห็นจิตเราปุ๊บจิตจะหยุดคิดแต่ถ้าคนเราที่ไม่เห็นจิตเองนี่เนี่ยคือจิตมันสั่งมาเป็นสังขารเป็นวจีสังขารให้พูดดีพูดไม่ดีเป็นกายสังขารให้กระทำกายเป็นบุญเป็นบาปเป็นมโนสังขารปรุงให้พอใจไม่พอใจอันนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าเมื่อเรารู้เท่าทันจิตสังขารนี้แล้วก็หยุดความคิดได้เลยเช่นโยมทำอนาปานสติหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อันนี้ก็เรียกว่า เราควบคุมสติเรามีเมื่อมีสติควบคุมนี้แล้วจิตก็หยุดคิดพอคิดอะไรเราก็เห็นว่าเรากำลังคิดอะไรคิดเรื่องดีคิดเรื่องดีมันจะปรากฏอยู่ในใจเรื่อยๆพอเรารู้เมื่อไรมันก็สงบมันรู้เมื่อไรก็หยุดคิดได้มันนั้นฉะนั้นแม้แต่ความโกรธที่เกิดขึ้นเรารู้ทันจะดับได้ทันทีบุคคลที่ตามดูจิตตัวเองจะเป็นคนโกรธไม่เป็นโกรธไม่เป็นอิจฉาริษยาใครไม่เป็นมองแต่โลกในแง่ดีเพราะรู้ใจตัวเองว่าอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นจากใจเราทั้งนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นจากคนอื่นทำให้เรานี่ในหลักสติปัฏฐาน4เมื่อรู้จิตตานุปัสสนาปฏิปทาก็พิจารณาจิตของเราตลอดวันเลยถ้าเราจับได้จะเห็นทั้งกินทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทำการงานไปไหนมาไหนก็เห็นจิตเป็นสุขเป็นทุกข์พอใจไม่พอใจเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วมันก็ดับรู้แล้วดับถ้าไม่รู้แล้วเกิดถ้าไม่รู้แล้วหลงถ้ารู้แล้วเป็นวิชาดับความหลงได้เมื่อไม่หลงก็ไม่มีควายร้อนในหัวใจเราเราก็เย็นสงบก็เป็นธรรมานุปัสสนาพิจารณาธรรมทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ทั้งกายทั้งใจนี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเราก็ไม่ใช่เขาเขาไม่ใช่อาศัยกันอยู่แม้แต่ร่างกายนี้ก็เป็นผู้อาศัยอยู่เหมือนบ้านหลังหนึ่งเหมือนรถคันหนึ่งตัวสติตัวปัญญาเนี่ยเหมือนเจ้าของที่จะขับขี่ที่จะรักษาสิ่งนี้ไปให้เป็นประโยชน์ฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาในพุทธศาสนาเราก็ควรนำธรรมะมาใช้ให้เกิดประโยชน์เราจะศึกษาได้รู้ไหมอย่างนี้หรือเราจะไม่ต้องการรู้อย่างนี้พระพุทธเจ้าสำเร็จที่จิตพระพุทธเจ้าท่านใช้อนาปานุสติกำหนดลมเข้าลมออกและพระองค์จึงผ่านปฐมฌานจนถึงฌาน4และพระองค์ก็ถอนจากฌานสี่เนี่ยมาเจอวิปัสสนาเห็นจิตรู้จิตพระองค์อยู่ตลอดเวลาจนถึงข้อความดับคือเรียกว่านิโรธสัจจิตพระองค์จึงถูกตกแต่งให้ว่างปราศจากความคิดได้ก็เพราะเข้าไปรู้จิตใจของพระองค์นั่นเองไม่ใช่ว่าพระองค์ปฏิบัติแล้วไม่รู้เรื่องจิตนะพระองค์รู้แจ้งเห็นจริงในอนุสัยกิเลสของพระองค์แล้วกำจัดสิ่งที่นอนเนื่องในหัวใจตัวเองนี้หมดไปเลยไม่เหลือเลยฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติในพุทธศาสนาที่จะเอาความสุขได้นี้เราต้องเข้าถึงสภาวะอันนี้เมื่อเราจะมาดับร้อนได้เข้ามาห้องแอร์จะเย็นอย่างเงี้ยเราจะดับร้อนใจได้เราจะต้องเข้าถึงใจเราถ้าเข้าไม่ถึงศีลสมาธิในใจเราดับความร้อนใจไม่ได้ชีวิตนี้ไม่พบความสุขมีความคิดปั่นป่วนเครียดตึงวุ่นวายปัญหาสับสนไม่เคยแก้ได้เลยเพราะใจมันเป็นผู้สร้างขึ้นมาเพราะเราเป็นยังไงจึงไม่รู้เป็นยังไงจึงแก้ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ทันใจเราไม่ทันอารมณ์เช่นเราโกรธไปเสร็จแล้วแล้วก็โกรธอยู่อย่างนั้นอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยนั่นคือเราไม่รู้ทันอารมณ์แต่ถ้ามาเรียนรู้อย่างนี้เราต้องรู้ได้ทุกคนไม่ใช่เลือกความรู้ของคนเลือกบุคคลที่ว่ามีสติที่จะมาปฏิบัติได้นั่นเองไม่ใช่ว่าเราต้องเรียนธรรมะชั้นสูงเราจึงจะรู้ลึกซึ้งของศาสนาทุกคนรู้ได้คนจะรู้มากรู้น้อยแต่ก็ขอให้รู้เรื่องการทำใจตัวเองได้บุคคลนั้นเข้าถึงวิธีดับทุกข์ของทางพุทธศาสนาเนี่ยวิธีที่จะสร้างความสุขให้เกิดแก่ใจเราไม่ต้องไปสร้างที่ไหนโยมฉะนั้นอนิลามิสุขสุขที่อาศัยอิงทางใจคืออาศัยให้ใจเราสงบบ้างให้ใจเราไม่วุ่นวายบ้างเราก็พบความสุขแต่ถ้าเราดิ้นรนจะหาความสุขทางโลกเนี่ยเช่นกินเดินนั่งนอนนะทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกมาจนพร้อมแล้วนั่นเขาเรียกว่าสุขต้องอิงอามิสสิ่งพวกนั้นเป็นของต้องแตกสลายไปจากเราก่อนเท่านั้นไม่ใช่เป็นของอยู่มั่นคงอะไรเลยถ้าเราจะอยู่กับคนที่เราให้มีความสุขสักคนเนี่ยเราจะอยู่กับคนใดจึงจะมีความสุขเราต้องอยู่บุคคลนั้นที่มีธรรมะที่ใจเย็นไม่โกรธคนนั้นที่เข้าใจเราเข้าใจเขาโดยบุคคลที่สามารถจะปล่อยวางเป็นแต่ถ้าเราอยู่กับคนที่ปล่อยวางไม่เป็นเนี่ยเราจะอยู่ไม่ได้หรอกถ้าเมื่อเรามีภรรยาสักคนเนี่ยตามหวงเราตลอดไปไหนก็ตามหวงกลัวจะไปมีเมียน้อยมามืดค่ำก็คอยคิดบัญชีเรื่อยไปไหนมาไปกับใครไปอะไรเราจะไม่มีความสุขเลยในเมื่อเขามาอย่างนั้น หรือแล้วถ้ามีสามีสักคนสามีก็คอยคิดบัญชีเราเรื่อยใช้จ่ายไปเท่าไรเป็นยังไงไปไหนมาไหนจะต้องจู้จี้จ้ำชัยเราตลอดเวลาเนี่ยเราก็ไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะคนนั้นไม่มีธรรมะเมื่อหญิงไม่มีธรรมะชายไม่มีธรรมะเพราะปล่อยวางไม่เป็นไม่เข้าถึงจุดไม่รู้ใจตัวเองตัวเองได้พูดอะไรไปกับเขาบ้างทำอะไรไปกับเขาบ้างแล้วเขาพอใจแค่ไหนเราไม่พอใจแค่ไหนเราก็ไม่รู้แม้แต่ตัวเองก็ไม่รู้เมื่อเป็นอย่างนี้เราจะหาความสุขที่ไหนได้เมื่อเรามาเป็นชาวพุทธใจตัวเองยังหยุดให้สงบไม่ได้จะทำให้ใครสงบได้ฉะนั้นเราต้องทำตัวเองให้ดีก่อนให้หยุดก่อนให้สงบก่อนแล้วจึงจะพบความสุขในชีวิตของเราเราจะมีงานมีการมีบ้านมีเรือนมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียไงก็มีความสุขได้ตรงหยุดใจเราเย็นได้นี่เองสงบได้เองเราต้องมีหลักของเรามีหลักยืนที่เราต้องอุเบกขาเป็นต้องเฉยเป็นต้องว่างเป็นต้องปล่อยวางเป็นคือไม่ใช่เฉยแบบประเภทไม่มีปัญญานะคืองานทำมาแต่เช้ากลับเย็นไม่ใช่ว่าเฉยมาสายกลับแต่กลางวันไม่ใช่เฉยแบบนั้นเฉยแบบว่าใจเฉยใครจะว่ายังไงในงานนี้ไม่เคยโกรธใครทำงานลูกเดียวไปถึงบ้านภรรยาสามีพวกนั้นก็ไม่โกรธเฉยลูกเดียวแต่ทำทุกอย่างกินข้าวแต่ไม่โกรธนอนไม่โกรธเดินไม่โกรธนั่งไม่โกรธทำใจเฉยแต่ทำงานด้วยใจดีถึงไม่เฉยๆแล้วมันซื่อบื้อไม่เอาอะไรเลยไม่ได้ต้องมีปัญญาแบบเฉยที่พุทธเจ้าว่านี่คืออัจฉริยะในการเฉยแบบใช้ปัญญาคือรู้ว่ามันไม่ดีแล้วเฉยรู้ว่าเขาพูดนี่มันไม่ดีเนี่ยพูดแล้วพูดอีกเมื่อวานมันก็พูดอย่างเงี้ยภรรยาแล้วเนี่ยวันนี้มันก็พูดอย่างเงี้ยปีที่แล้วมันก็พูดอย่างเงี้ยเฉยมันเลยก็รู้ว่ามันพูดไม่จบสามีก็แบบเนี้ยเมื่อปีที่แล้วก็พูดอย่างเงี้ยเมื่อวานก็พูดอย่างวันนี้เราก็เฉยเพราะเรารู้มันไม่มีเหตุผลนายเราก็บ่นอย่างเงี้ยเมื่อวานก็บ่นเงี้ยตั้งแต่ทำงานมานายเราก็บ่นอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่านายเราขี้บ่นเราก็เฉยเท่านั้นเองก็เรียกว่าเราฉลาดเรามีปัญญาดับความทุกข์ใจได้รู้ว่านายขี้บ่นเราก็เฉยผลสุดทุกข์ใจทุกนายคนเดียวแบกไว้ทั้งสำนักงานเลยเฉยไม่เป็นใช่ไหมแบกไว้ทั้งบ้านแบกไว้ทั้งงานถ้าเราเฉยได้เท่ากับเราเคลียร์ออกหมดทุกอย่างกำจัดทุกทั้งปวงที่หนักอกหนักใจออกไปหมดเหลือแต่สวรรค์สมบัตินิพพานคือใจมีสติอย่างเดียวก็เรียกว่านิรามิสุขสุขปราศจากทุกทั้งปวงคืออิ่มอกอิ่มใจไม่เร่าร้อนในหัวใจอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขพอเข้าใจไหมโยมเข้าใจไหมของมันยากแต่มันอยู่ในตัวเราเหมือนเรามีเงินมากอะทำไงจะนับเงินไหวแต่เราก็ต้องนับให้มันได้เพราะเป็นเงินของเราใช่ไหมถ้าเอามากองให้เต็มห้องทั้งคืนนิยมต้องนับไม่ยอมหลับก็แล้วกันนะไม่นับเงินไม่นับแล้วต้องเช้าก็ไปหมดถ้าสมมติว่าเขามากองให้สมมติว่าอะไรนะโยมนะแต่ว่าเขาเอาเงินมาให้โยมเนี่ยเยอะเลยนับเอานะนับได้เท่าไรเอาเท่านั้นแต่ถ้าที่นับไม่ได้จะเอาคืนหมดโยมไม่นอนแน่ถ้าโยมบอกไม่นับอ่ะเขาเอาไปลูกคนเช้าเขาขนไปหมดเลยไม่ได้เลยสักบาทเดียวโยมต้องนับเอาสว่างก็แล้วกันบอกเอานะตั้งแต่หัวค่ำยันหกโมงเช้านับเอาหลังจากหกโมงเช้าฉันขนไปหมดจะนับคนเดียวด้วยนะคนอื่นไม่ช่วยนับไม่ได้นะโยมจะนับไหมเดี๋ยวก็ต้องนับใช่ไหมไม่นับก็อดแต่ดิใจเราก็เหมือนกันมันนับยากเลยมันนับยากยิ่งกว่าเงินทองอีกมันรู้ยากแต่เรารู้ว่าถ้าเรารู้แล้วมันเป็นความสุขเมื่อเงินเนี่ยถ้าเราได้เรามีความสุขเรื่องอะไรเราก็ต้องเอาสิใช่ไหมแต่ใจเราก็เรารู้แล้วเราก็ต้องเอาแต่เราสามารถรู้ใจเราหน่อยเดียวเราเจอนิพพานเจอความสุขในชีวิตไม่ดีหรอต้องทิ้งทุกอย่างทุกอย่างไปดูใจอย่างเดียวพอยอมดูใจยอมนะยอมไม่ต้องไปนั่งดูใจสามียอมเลย ไม่ต้องไปดูใจนายโยมเลยโยมมานั่งขำคนเดียวทำอะไรเรารู้ใจหมดเลยนายทำอะไรหงุดหงิดงุ่นงานเรารู้ใจทั้งหมดเลยแต่ก่อนไม่รู้แต่พอข้างหลังเรารู้ว่าสามีต้องการอะไรพูดอะไรเรานั่งดูใจสามีออกหมดเลยพอเรารู้ใจเราแล้วรู้หมดเลยแต่มันต้องมาอยู่ตรงนี้โยมต้องมาเจอมันต้องมารวมที่ใจแต่มันต้องประกอบด้วยองค์นั้นแหละแต่ว่าไม่จริงมันก็คืออันเดียวกันเมื่อทำทั้งหมดทั้งปวงมันก็ทั้งเข้ามารู้จิตหมดรู้เวทนารู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือมันลงรู้จิตนั่นเองแต่เราต้องการกำหนดสติปัฏฐานเนี่ยเพื่อต้องการให้มันเข้าถึงจิตละเอียดอ่อนไม่มีปัญญาเกิดขึ้นผลจากการมีที่จะมีปัญญาคือมีสติมีสมาธิเข้ามารู้จิตตัวเองแต่ถ้าเราไม่รู้จิตเราแล้วเราแก้ไม่ได้เลยหรือเราจะรู้ธรรมะแค่ไหนก็แก้ไม่ได้เพราะฉันนี่นะไปเรียนอภิธรรมจบมาแล้วนะก็แต่ก็โกรธทุกวันใครจะยอมรับโยมจะบังคับไม่เคยเชื่อกันมาเอ๊ะถ้ามันโกรธทุกวันจะเชื่อไงได้แหมพุทธเจ้าเรียนตั้ง6ปีสร้างบารมีไม่ต้องเสียอสงไขยย่อแป๊บเดียวได้พุทธเจ้าก็ย่อให้หมดเลยนะเอาแค่ไม่โกรธใช้ได้แค่ดูย่อแปลว่าเวลาโกรธแล้วดูให้รู้ทันใช้ได้เวลาโกรธแล้วเฉยน่าถึงแค่โกรธก็เฉยไม่พูดเฉยไม่แสดงออกมันจะระเบิดก็ยอมเฉยไอ้เดี๋ยวมันก็ออกโอ้พอหายปุ๊บมันจะออกไปโอ้โหมันคิดจะด่าเขามันคิดจะไปกระทืบเขาโหตอนนี้มันโกรธมันร้ายจริงสารพัดที่มันจะคิดเราจะย้อนกลับไปดูจิตแล้วนะโอ้โหน่าดูจิตดวงนี้แต่พอหลังเรารู้ทันแล้วก็หลังจะดับไปเรื่อยๆเลยเพราะมันไม่แสดงออกก็ต่อไปนี้ก็มีเวลานิดเดียวแค่10 นาทีเอานะก็จะให้โยมฝึกจิตกันแต่มันจริงฝึกนี้มันต้องมีการนั่งแล้วก็เดินแล้วก็ยืนแต่นอนโยมไปฝึกที่บ้านแล้วกันพอนอนก็ให้รู้ว่าตัวเองนอนอย่างไรหลับตาหายใจเข้าหายใจออกให้รู้ตอนนี้เอาวิธีว่าแค่นั่งแต่ที่จริงเดินเนี่ยจะได้ใช้สมาธิได้มากเลยเวลาเดินนะโยมนะเดินตรงว่าเป็นขวาเท้าเรานะไปขวามาเดินได้สองอย่างนะสองอาจารย์ขวาปูดเนี่ยทีนี้สมมติเป็นเท้าซ้ายก็เป็นเท้าซ้ายก็ซ้ายโถเดินช้าๆนะต้องเหลือบตาลงแค่2 เมตรอย่าไปเอาชื่อมองไกลเหลือบตาลงต่ำแต่ไม่ต้องก้มหน้าเอามือจับประสานไว้ขวาพุทธใจเย็นๆแล้วก็เอากำหนดที่นี่ซ้ายโหนี่เดินช้าๆแต่ถ้าเราเดินเร็วก็พุทโธพุทโธเลยพุทโธเงี้ยแล้วก็เดินแบบนี้ก็เท้าขวาพุทโธเพราะเราเดินทำงานพุทโธไปเรื่อยแบบเดินทำงานนี่เราภาวนาด้วยการเอาคำพุทโธไว้ที่ขวาขาขวาขาซ้ายแล้วถ้าสมมติเราจะเดินให้ช้าลงไปอีกเอาแบบหนอขวายางหนอนี่เดิน3 จังหวะนะถ้าพุทโธ2 จังหวะขวาพุทเนี่ยซ้ายโธนี่2 จังหวะแต่ถ้าเดินช้าลงอีกต้องขวายางในจังหวะที่2หนอที่3เนี่ยซ้ายยางหนอ
1: แต่ถ้าอยู่ที่บ้านเราพูดเดียวเสียงสื่อนำที่
0: เราเอากิริยาคนไปสื่อนำเราสมมติเราเห็นสามีเราก็มองสามีเป็นสื่อนำมองสักตะวันลูก

ย่าไปปรุงแต่งอะไรนะแล้วก็หลับตาดูลูกพอเห็นลูกก็ลูกคือพยายามเอาลูกเอาสัตว์ทวารูปอย่าไปมองว่าเขาเป็นนั่นเป็นนี่มองสัตว์ทวารูปนะมองให้มันเป็นธรรมะนี่สัตว์ทวารูปในรูปนี้รูปนี้มีอนิจจังทุกขังอนัตตาในนั้นเสร็จหรือปลงไม่ตกใช่ใช่ตรงทีเดียวสำเร็จหมดก็พยายามทำทะโยมคือเราถือว่าฝึกเนี่ยมันก็เป็นการฝืนใจตัวเองมากเลยการทำใจสงบเนี่ยเป็นการเหมือนปีนขึ้นที่สูงเหมือนพายเรือทวนน้ำแต่ปล่อยใจไปตามโลภโกรธหลงไปรักจังด่าว่าทะเลาะกันมีเรื่องกันทุกวันเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายที่สุดเป็นเรื่องไหลไปตามน้ำแต่ว่ามันจบแล้วมันไม่สงบสุขจบแล้วกลับมาวุ่นวายใจอีกถ้าเราทะเลาะกับใครสักคนหนึ่งเราเอาชนะใครสักคนหนึ่งแต่ถ้าเราชนะใจเราสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าเราชนะใจเราไม่เถียงใครได้สงบได้รู้สึกมันจะสุขมากในวันนี้แต่เราก็ต้องหันเข้ามาสติปัฏฐาน4คือมาควบคุมใจเรามาควบคุมกายเราเราก็หัดไปวันละ5นาที10นาทีสมมุตินอนหลับแล้วก็หายใจเข้าพุทธในใจออกโทจนหลับพยายามปล่อยวางเรื่องราวต่างๆช่างมันเพราะเรามันตอนนี้เราจะหลับแล้วเราจะมาคิดมากไม่ได้แล้วต้องหัดหลับให้เป็นไม่ใช่ว่าเราจะนอนหลับยังมาคิดเรื่องงานเรื่องลูกเรื่องครอบครัวเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องนี้สิ่งนี้ตายไม่มีเวลาเป็นสุขหรือโยมทุกคนเดียวแบกอยู่คนเดียวฉะนั้นอย่างนี้เราก็เอาธรรมะเนี่ยเข้าไปแก้พยายามทำไปไม่นานเกินรอหรอกต้องได้สุขต้องได้สงบชีวิตเราก็จะสมหวังได้ในเมื่อเราทำใจได้เพราะตอนนี้เราแบกไว้เต็มไปแล้วถ้าเราไม่เอาออกมันก็หนักตายสิใช่ไหมเราหลงแบกอะหลงกระทุกจะเต็มเลย6ล้อบอกไม่พอเอา10ล้อ10ล้อไม่พอเอาพ่วงเลยมันพ่วงยังไม่พอจะออกอีกคันนึงกระทุกให้หนักกว่านี้อีกเป็นยังไงแม่คนเราใช่ไหมไม่มีพอโยมถ้าเขาให้โยมแล้วโยมต่อจากกรุงเทพยันเชียงใหม่โยมก็เอาหมดแหละสายนี้เป็นของฉันหมดเนี่ยไม่คิดว่านั่นหนักแล้วมันจะลำบากใจไม่คิดหรอกขอให้มันได้มาเลยแต่ถ้าเราคิดว่ามันหนักใจแล้วเป็นทุกข์เราตัดพ่วงทิ้งเลยขนออกเหลือแต่รถเปล่าสบายกว่านี้รวยแล้วใจเราก็เหมือนกันกับความคิดเนี่ยมันรถ10ล้อเนี่ยสมัยก่อนแค่10ล้อนะอยู่นี้มีรถพ่วงด้วยนะมีแต่พ่วงสัก3คันได้ก็ยังพ่วงทีนี้เราก็ต้องฝึกเรื่องใจเนี่ยเราต้องให้มันเบาลงมันหนักทุกวันไม่ไหวนะที่คนเราที่แก่ตัวแล้วจู้จี้ขี้บ่นเรื่องเนี่ยรับภาระหนักจึงกลายเป็นประสาทเสื่อมไปกลายฟุ้งซ่านจู้จี้ระงับอารมณ์ไม่อยู่นะนางนายเราเนี่ยมาใหม่ๆดีเรียบร้อยแต่พอมารับงานนะเขาพูดไม่หยุดเลยคนนี้เห็นใครเครียดไปหมดเลยใช่ไหมพอเคยเป็นนายตอนเป็นลูกน้องดีพอเป็นนายเห็นอะไรเครียดไปหมดเลยเพราะไม่เคยวางงานเพราะไม่เคยปล่อยวางไม่มีธรรมะจะหาความสุขได้ไงโยมจะไปหาความสุขได้ขนมปวดเกษียณโอ้เกษียณไปที่ไหนก็มันก็หมดน้ำยาแล้วน่ะทำอะไรก็ปวดไม่เมื่อยเนี่ยไปนั่งวัดเนี่ยคน60เนี่ยไม่ได้เรื่องอะไรนะไปนอนมากกว่าจะไปช่วยทำอะไรก็หลงลืมไม่ได้เรื่องอะไรตัวเองก็ช่วยตัวเองไม่ได้แต่เวลาชีวิตอยู่นี่เราไม่เคยฝึกใจเราให้ว่างให้สงบเลยอยู่กับความเครียดอยู่ตลอดเวลาในเวลาจะไปหาความสุขจริงๆก็ไม่มีเวลาอีกถ้าเกิดมามันรถบรรทุกเลยโยมเขาสร้างมาให้เราเป็นรถบรรทุกอย่างเดียวแต่แถมเป็นรถพ่วงอย่างเงี้ยถ้าเป็นรถเบนซ์รถบีเอ็มอย่างดีมันนะมันยังก็หรูหราบ้างกระทุกคนเบาๆแต่มันไม่ได้อะไรมากก็แต่ว่ามันก็เบาแต่นี้ฉันไม่เอามันเล็กเกินไปเอามันรถ10ล้อเลยคือคนเราอยากได้มากอ่ะใช่ไหม
ทำงานแล้วมีใครอยากได้คันเดียวอยากได้สองคันคนไหนไม่ได้สองคันแล้วอิจฉากันหน้าดูเลยอิจฉากับไอ้คนที่ได้สองคันก็ถูกนินทาอีกมันไม่มีงานแล้วมันประจบเจ้านายอ่ะกูทำทับตายกูไม่ได้จะมาเลียแข้งเลียขานายจึงได้สองคันมีพวกกันก็ฮะมันก็มีทุกทั้งสองคนไอ้คนได้สองคันก็ทุกถูกนินทาถูกมองในแง่ร้ายไอ้คนที่ไม่ได้ก็ว่าเขาเป็นทุกข์เองอีกเพราะมันไม่มีความพอใจคือคนไม่มีธรรมะเป็นของยืนตัวเองมันไม่น่าจะมีปัญหานะไม่น่าจะมีปัญหาแต่คนเราก็สร้างปัญหาขึ้นมาจนได้เรายินดีที่เรามีอยู่เราเป็นคนสันโดษชาวพุทธเป็นคนสันโดษเรามีภรรยาเดียวใครสวยไงฉันก็ไม่เอาเขาเป็นของเขาอ่ะใช่ไหมเราใครมีเงินเท่าไรเราก็ไม่อยากได้ก็เงินของเขาสองขั้นก็เป็นของเขาแล้วยังไม่อยากได้คือเรื่องใจเนี่ยเป็นเรื่องแก้ยากแต่เราก็แก้ได้ถ้าเราคิดจะแก้แต่ถ้าเราไม่คิดจะแก้นะมันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่ทุกข์มากขึ้นงานเผยแพร่ธรรมะเนี่ยนะโยมไม่ต้องไปเผยแพร่ใครหรอกทำเท่านี้พอแล้วล่ะไม่ต้องไปชวนใครมามากหรอกเดี๋ยวมันไม่สงบไม่ต้องไปโฆษณาหรอกเอาเท่านี้แหละไปก่อนเดี๋ยวมาแล้วไอ้พวกนี้เป็นเรือพ่วงอีกเป็นรถพ่วงเอ็มพาให้เราหนักใจอ่ะท่านนี้พอแล้วโยมมามากก็วุ่นวายมากจะไปโฆษณามาฟังกันเยอะเลยเอาท่านนี้ก่อนเอาให้ดีก่อนนะทำเราให้ดีก่อนใครไม่มาไม่เว้นไหนเดี๋ยวถ้าเกิดเขามานั่งเยอะเต็มห้องเนี่ยเอาแล้วชักหงุดหงิดแล้วชักแย่งที่นั่งกันแล้วชักไม่สบายแล้วคนนี้แต่เมื่อแต่ก่อนมันสบายมันเงียบดีนะเดี๋ยวนี้มันชักวุ่นวายแล้วนะเพราะมามากขึ้นคนเรามันเรียกว่าไอ้ไม่กระทุกก็อยากจะกระทุกใช่ไหมคนมาฟังน้อยก็อยากฟังมากมากโฆษณาเงี้ยแต่หารู้ไม่มามากกันเรื่องมากไม่ใช่มาสงบใช่แต่มาท่านเนี้ยพอแล้วสบายแต่มาอยู่สังฆทานแต่มาอยู่องค์เดียวไม่มีคนถือศีลอยู่คนเดียวต่อมาสบายมากที่สุดในโลกเลยไม่เคยแก้ปัญหาเลยแค่ถามอยู่คนเดียวเนี่ยวันไรก็เรื่องเก่าแล้วเนี่ยพอปีที่สองมา8คนทั้งเรื่องมากกันแหละคุยก็ต้องคุยให้เท่ากันคุยคนนี้มากเอาแล้วมองแล้วเพ่นเลยเนี่ยมันคุยแต่ผู้หญิงผู้ชายไม่สนใจเอาเลยมา8คนปัญหาเกิด8คนปีเดียวมาคนเดียวต่อมาสบายคุยแต่คนเดียวมาที่สองแปดคนพอมาที่สามพักมากขึ้นแล้วสิเอาแล้วกันนี้ต้องระวังตัวละโยมต้องวางตัวแล้วคุยใครมากก็ไม่ได้เอาใจใครมากก็ไม่ได้ไปบ้านนี้ไม่ไปบ้านนี้ก็ไม่ได้หาว่าไปแต่บ้านคนรวยอีกเรื่องมากโยมอยู่คนเดียวสบายฉะนั้นธรรมะเนี่ยทำก่อนจะไปดึงใครมามากจะเราเหนื่อยทุกวันนี้เอาใจใครไม่ถูกมากันเต็มวัดหมดอาตมาเลยไม่อยากเอาใจใครจะ เราก็ช่วยตัวเองดีกว่าใครไม่เข้าใจเราเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าเป็นของละเอียดอ่อนนะเป็นของลึกซึ้งแผ่นดินนี่ยังดูหนาลึกเท่าไหร่เขายังเจาะไปเอาน้ำมันได้เจาะไปเอาแก๊สได้เจาะไปเอาเพชรอนิจินดาได้แต่ใจคนเราเนี่ยที่จะเจาะลึกไปถึงหัวใจคนไม่ใช่ง่ายเลยนะว่าคนนี้ต้องการอะไรคนนี้เป็นยังไงแล้วเราจะเจาะเอาความสุขของเราให้ถึงหัวใจที่ลึกว่าให้มีความสุขสงบเย็นเนี่ยไม่ใช่เอาได้ง่ายแค่หัวใจเราเนี่ยเจาะไม่ถึงนิยมนะใช่ไหมจิตคนเนี่ยเจาะไม่ถึงลึกไม่ถึงปัญญายังไม่ถึงไอ้แผ่นดินที่ว่ามันยาวหนาต้องหลายพันกิโลหมื่นๆกิโลอะไรเงี้ยมันก็ไม่เขาหยั่งกันถึงประมาณกันถูกแต่ใจคนเราเนี่ยต้องทำต้องหยั่งต้องพิจารณาต้องใช้ปัญญาถ้า
าทำได้แล้วเราก็รู้ทันคนนี้ก็ง่ายขึ้นเหมือนเจ้านายรักเราเราจับติดรู้ใจคนนี้ชอบปลาะชอบเอาใจชอบให้ปลาะเพราะว่าอยู่บ้านเครียดภรรยาไม่เอาใจพอมาทำงานแล้วคนไหนเขาเอาใจชอบชอบสรรเสริญตอนหน้าชอบมายกย่องข้างหลังนินทาไม่เป็นไรอย่าให้รู้กันลักษณะนายเป็นงั้นนั่นแหละถูกเขาหลอกนั่นแหละตอนหน้าเขาเอาใจพอปลดเกษียณเขาจ้างเขาไม่มองเดินเฉยเลยมือก็ยังไม่ไหวเลยถึงนึกนะอ๋อแต่ใจเขาไม่มุ่งไปคนนั้นเลยเขามุ่งไปหานายใหม่ลองดูที่ความจริงของโลกเนี่ยนิรามิสุขอามิสสุขเป็นถึงขนาดใหญ่ๆเนี่ยนะโยมนะพอปลดเกษียณมันเนี่ยไม่มีใครไหวเลยนะสงสารแล้วทำไมต้องสารคนนั้นจริงๆเดินเฉยเข้าที่ประชุมไม่มีใครต้อนรับเลยใช่ไหมเอาเลยอธิบดีนะหัวอธิบดีนะหัวอธิบดีมาปุ๊บเนี่ยโหคนกุลีกุจอวิ่งกันแจ้นเลยนะแต่ปลดปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้นายโยมนะอธิบดีคนใหม่นั่งคนต้อนรับคนใหม่หมดคนเก่าเดินไปเดินมาไม่ใครสนใจหรอกเมื่อวานยังวิ่งกันแค่จะอุ้มกันเลยอ่ะแต่วันนี้มาไม่สนใจเลยน่าใจหายนะโยมนะเหมือนผ้าคีริ้วที่เขาเช็ดที่เขาทิ้งแล้วที่ยังไม่แหมการเขาสวมใส่ก็รู้สึกมันมีค่ามากพอเขาทิ้งแล้วมันหมดค่าเลยผ้าชิ้นนี้มันสวยนะอยู่กับเราเนี่ยนะแต่พอมันเก่าแล้วก็โยนไปเช็ดเท้าเลยฮะอยู่ปากประตูห้องเลยเคลียร์ไปเคลียร์มาไม่มีความหมายเลยฉะนั้นเราจะได้หลงว่าอะไรมันเที่ยงอะไรมันแน่นอนมันไม่มีอะไรเที่ยงเลยในโลกนี้อย่าไปคิดว่าอะไรมันเที่ยงคืนนี้ก็นอนกับเราเขารักเราแต่พอเราไม่มีลมเขาหนีไกลเลยเขาเป็นออกไปนอกบ้านเลยโอ้ยเมียฉันตายแล้วช่วยนอนเป็นเพื่อนดีแต่เมื่อวานนี่เชียงมันนอนเป็นเพื่อนไม่ได้เอาตายเลยฮะคำเมื่อแต่มึงไม่ต้องมายุ่งกับเมียกูหรอกไปเถอะแต่พอตายปุ๊บช่วยนอนเป็นเพื่อนดีเมียตัวเองก็กลัวด้วยนะใช่ไหมโยมผมก็ตัวเองก็กลัวอีกฉันไม่รักใครหรอกฉันตายเลยละแต่พอตายแล้วหนีเลยกลัวใหญ่ไอ้คนที่กลัวที่สุดคือคนรักเชื่อไหมคนที่กลัวที่สุดที่กลัวที่สุดคือที่จะมาสังเกตนะกลัวใครกลัวมากที่สุดคือภรรยาตัวเองตอนตายแล้วกลัวว่ามันจะมาอีกเป็นผูกพันมากกลัวมากเลยอ่ะขำจริงๆเลยก่อนนี่อุ้ยสองคนไม่เคยรู้เรื่องเลยแต่ตอนนี้เอาเถอะไปไหนก็ไปเถอะหาใหม่ดีกว่ากลัวมากจริงๆนอนไม่หลับกลัวจะมานอนด้วยแต่ก่อนไม่นอนด้วยคิดถึงความจริงเป็นกันไหมโยมระวังให้ดีนะนอนหมดลมไปแล้วตื่นมาตายไม่ไรไม่รู้คนเราไม่ได้คิดไว้ก่อนใช่ไหมไม่ได้คิดไว้ก่อนเรื่องนี้ก็มีใครอยากจะคิดน่ะคิดไม่ให้ตายอย่างเดียวน่ะคิดยังไงจะไม่ให้ตายแต่พระเจ้าท่านไม่คิดถ้าคิดว่าไม่ตายมันฝืนความจริงต้องคิดว่าตายมันจริงแต่ตรงความจริงจะได้ไม่หลอกตัวเองจะไม่ได้หลอกคนอื่นต้องคิดว่ามันตายจะคิดว่าต้องพลาดพลาดจากกันคิดว่าเราจะต้องปลดเกษียณคิดว่าต้องหมดอำนาจคิดว่าเราจะต้องไม่มีอะไรเหลือในตัวเราเราต้องคิดให้มันจริงแล้วเราจะได้สบายใจจะได้ไม่ฝืนใจใช่ไหมลองเลยเรารักก็ตายหวงก็ตายเราให้ตายนั่งเฝ้าไม่เอาหรอกต้องมาตายตอนเที่ยงคืนนะโยมโหออกทันทีแล้วไม่ให้กลับถ้าไปตายโรงพยาบาลไม่ให้กลับบ้านนะเอาไปวัดเลยเอาไปวัดเลยอย่าเข้าบ้านเลยเสียวิญญาณจะตามมานี่อีกกลัวจะมาหลอกหลอนลูกกลัวลูกจะเห็นอีกบอยเข้าวัดเลยแม่บายแต่ก่อนเนอะไปไงไม่มาบ้านมืดแล้วน่าจะมาบ้านเนอะไปบ้านใครแถลถลายไงแต่ตอนนี้ไม่ให้เข้าบ้านอ
ตามจริงเราก็ต้องทำใจกันนะ

0: ของทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องครบหมดทุกคนถ้าเรามีธรรมะแล้วเราก็ไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บเราก็เป็นเพื่อนแก่เพื่อนเก็บเพื่อนตายกันได้ทุก
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

อริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตาจิตตาปริตังพนันตุสักเคกาเมจารูเปคิริสิก

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะว่าตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญ

0: อโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ
2: คำขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันมองบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
3: ภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
2: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการส่งงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
4: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในวันโอกาสที่เพิ่นเสด็จทำกองเพลนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานมาทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทำขึ้นจากผ้าไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากกลุ่มที่มีอยู่30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดชีทเฮ็ดฝ่ายนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ทั้งกลุ่มทั้งเฒ่าให้เฒ่าหน้ามีอยู่มีกินเนาะคันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็เพราะได้ให้เงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะเพราะได้เพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพระองค์ท่านนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
2: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่ง ไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5: ศูนย์คุณธรรมค่ะตั้งมาทันแผนกข้อความใหม่นี่ค่ะตั้งมาตั้งแต่ปี2535ค่ะค่ะจนถึงปัจจุบันนี่ค่ะแรกๆค่ะมีสมาชิกเขามาท้อนี่นี่เนาะค่ะประมาณ10คนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายออกไปเพราะว่าเฮาก็ต้องขยายให้หมู่ให้บ้านน้ำกันเฮ็ดต่อไปก็เลยตอนนี้ประมาณยอดสมาชิกนี่มี400คนค่ะส่วนนึงก็ส่งไปที่สวนจิตรลดาเนาะค่ะเพิ่นก็ติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนนึงเฮาก็ช่วยไว้ที่ทำงานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาเขาเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิเขาเจ้าก็มาซื้อค่ะก็ชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่ค่อยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะ
2: ทรงเปี่ยมด้วยความชื่นชมในผลงานของสมาชิกศิลปาชีพประดุจความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่ภาคภูมิใจในผลงานของลูก
6: คิดว่าเริ่มจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็ของซอยให้เฮาเนาะห้องประกรมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ทรงลูกเลี้ยงกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
7: รู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือท้อผ่าไหมผ่าลายลูกแก้วผ่าลายคิดนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ.35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะสอยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านเหมือนกัน
2: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
8: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าใหม่ที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้าส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
2: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระปิชาสามารถสายพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดเล็งเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาไอ้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ส่งผ้าก็ได้เงินมาได้ส่งลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านนะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็น สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ญญารู้สึกตัวเราก็เกิดปัญญาจากนี้ไปให้เราตั้งใจอิทธิบาททั้งสี่ฉันทะพอใจในการปฏิบัติวิริยะความภาคความเพียรจิตตะใส่ใจวิมังสาพิจารณาใคร่ควรเราทำความรู้ทำความเห็นลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทอยู่กับลมหายใจอย่าปล่อยจิตปล่อยใจไปที่อื่นให้ใจเรามีภาวนาให้ใจเรามีสติจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้แล้วก็ฝึกจิตฝึกใจให้มีภาวนาฝึกจิตฝึกใจให้เรามีสติให้เราปรารภความเพียรในอิทธิบาททั้งสี่พอใจในการภาวนามีปิติจิตใจของเราก็ตั้งมั่นให้เรามีความภาคความเพียรให้เรารู้จักใส่ใจไม่ปล่อยใจไปที่อื่นพิจารณาใคร่ควรลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทมีสติมีสมาธิให้เราตั้งใจสมาธิแปลความตั้งใจเราก็ตั้งใจภาวนาปรารภความเพียรมีความอดทนอดกั้นขันติปรมังตโปตีติขาขันติจะเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสคนที่มีสติมีสมาธิก็จะมีบารมีอดทนอดกั้นสู้กับใจตัวเองสู้กับนิวรณ์ทินมิทะขี้เกียจขี้คร้านง่วงเหงาหอนอนเบื่อหน่ายท้อถอยแล้วก็อดทนภาวนาพุทโธไว้สู้กับนิวรณ์สังหารนิวรณ์ห้าให้หายกามมาฉันทะยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในกามคุณนะเราก็ไม่หวั่นไหวนะมีความอดทนมีความภาคความเพียรสู้กับนิวรณ์มาดูลมเข้าลมออกในใจมีสติมีภาวนาไม่ปล่อยใจไปคิดนึกปรุงแต่งรู้จักนิวรณ์และธรรมสิ่งที่มาขวางกั้นพยาปาทะความคับแค้นใจพยาบาทอาฆาตฟองร้ายนะเราก็เห็นจิตเห็นใจมีนิวรณ์เราก็ไม่หวั่นไหวนะให้เรามีสติตั้งมั่นมีจิตใจตั้งมั่นวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยอุทธัจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจนะไม่ว่าหญิงก็ดีไม่ว่าชายก็ดีเป็นพระเป็นโยมก็ดีเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมหนทางนี้เราย่อมพบนิวรธรรมเป็นเบื้องต้นเข้ามาขวางกั้นมาสกัดกั้นเราก็ต้องมีความเพียรมีความอดทนขันติปรมังตโปตีติขาขันติจะเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสนะถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรเราก็จะสู้กับนิวรได้วิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราไม่ไปวิงวอนใครไม่ให้ใครมาบันดาลนะเรามีสติมีสมาธิให้เกิดปัญญาปัญญาจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้จักสิ่งที่อยู่ในใจเราคิดนึกอะไรเราก็มีปัญญาเห็นอารมณ์ความคิดนึกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปปัญญาก็เหมือนแสงสว่างนะให้เราเห็นใจตัวเองฉะนั้นการมาปฏิบัติธรรมมาเจริญพระกรรมฐานก็คือการที่เรามาเห็นกายเจ้าของเห็นใจเจ้าของมาดูตัวเองกายสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาก็เป็นบุญเหลือแต่ใจคนมาปฏิบัติธรรมก็จะมาเห็นใจตัวเองนะใจเราสงบเราก็มีความภาคความเพียรเจริญสติเจริญสมาธิเจริญภาวนายิ่งขึ้นไป
คนมาปฏิบัติธรรมต้องเห็นใจเราไม่สงบนะเราก็มีความเพียรสู้กับใจนะชนะร้อยคนร้อยครั้งไม่เท่ากับชนะพันคนพันครั้งชนะพันคนพันครั้งไม่เท่ากับชนะใจครั้งเดียวนะให้เรามีสติให้เรามีสมาธิมีปัญญาสู้กับใจตัวเองให้เราฝึกเอาไว้ฝึกให้ใจเรา ฝึกให้ใจเราอยู่กับตัวให้ใจเรามาเห็นกายตัวเองมีลมเข้าลมออกนะเวลานี้เราก็มาพิจารณาดูนะวิตกวิจารอยู่กับลมหายใจเข้าลมกระทบปลายจมูกหายใจเข้าไปผ่านลำตัวไปถึงท้องก็ผ่องขึ้นมาให้เรามีสติมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวลมหายใจออกท้องก็ยุบลงยุบไปข้างหลังลมก็ผ่านลำตัวกระทบปลายจมูกนะให้เราทำความรู้ทำความเห็นรู้ว่าลมหายใจเข้านะท้องก็ผ่องขึ้นรู้ว่าลมหายใจออกท้องก็ยุบลงให้เรามีสติให้เรามีสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาวิริเยนะทุกขมัจเจติคนพ้นทุกข์ได้เพราะความภาคความเพียรแล้วก็เพียรปฏิบัติทุกลมหายใจมีสติตั้งมั่นการปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตใจตั้งมั่นอยู่กับกายตัวเองอยู่กับใจเจ้าของเบื้องต้นต้องจัดท่านั่งให้ดีพยายามยืดกายให้ตรงคนไหนนั่งหลังงอก้มหน้าเราก็ระวังเราก็จะเผลอหลับอุชุกายังพยายามยืดกายไว้อย่านั่งหลังงออย่าก้มหน้า นะให้เราเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระมีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปารกความเพียรสติมาสัมปชาโนมีสติมีสัมปชัญญะวิเนยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังให้เราถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เวลานี้อารมณ์อะไรเกิดขึ้นนั่งแล้วสงบก็ดีแล้วก็วางใจให้เป็นกลางนั่งแล้วไม่สงบเราก็ไม่หวั่นไหวนะสุขทุกข์อย่างไรนะเราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นนะสุขเกิดขึ้นสุขตั้งอยู่สุขก็ดับไปทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปนะให้เรามีสตินะให้เรามีปัญญาเห็นอารมณ์ตัวเองนะสุขหรือทุกข์ก็ดีนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่าไปหวั่นไหวนะความสงบนะเราก็เห็นใจเราอยู่กับกายเราก็เพียรให้ใจเราสงบยิ่งขึ้นไปถ้าใจไม่สงบเราก็เห็นใจเราคิดนึกอะไรเราก็ไม่ไปปรุงแต่ง เราก็เห็นอารมณ์คิดนึกปรุงแต่งเกิดขึ้นอารมณ์คิดนึกปรุงแต่งก็ดับไปนะเราก็มีปัญญานะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นการมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจเราสงบนะไม่ไปปรุงแต่งในเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วไม่ไปปรุงแต่งเรื่องที่อนาคตที่ยังมาไม่ถึงให้อยู่กับปัจจุบันธรรมคิดนึกอะไรเราก็มีสติความคิดนึกก็ดับไปนะเราก็เห็นกายของเราเห็นใจเจ้าของจากนี้ไปให้เรากำหนดนะศีรษะมีเส้นผมนั่งหลับตาก็ดีลืมตาก็ได้นะให้เรานึกเอานึกถึงบนศีรษะมีเส้นผมอย่านั่งหลับนะถ้าเรานั่งหลับเราก็ไม่เห็นเวลานี้หลับตาเฉยๆให้เรามีสติเป็นเครื่องตื่นให้เรากำหนด
เกศาผมเกศาผมหมายถึงเส้นผมที่อยู่บนศีรษะนะให้เรานึกเอานะเบื้องต้นเรากำหนดดูเกศาผมเกศาผมเส้นผมเป็นอย่างไรมีสีดำสีขาวสีงอมเราก็พิจารณาตามความเป็นจริงมีกลิ่นถ้าเราไม่สระไม่ล้างเส้นผมก็มีกลิ่นนะมีสีมีกลิ่นเป็นของไม่สะอาดนะเราต้องคอยสระคอยทำความสะอาดอยู่เป็นประจำเป็นของไม่สวยไม่งามนะเส้นผมเส้นเดียวตกลงไปในภาชนะนะเป็นแก้วก็ดีเป็นชามก็ดีนะทุกคนมีความรังเกียจต้องหยิบเส้นผมนั้นออกเอาไปทิ้งเวลานี้กำหนดดูเกศาผมเกศาผมเส้นผมที่อยู่บนศีรษะมีสีมีกลิ่นเป็นของไม่เที่ยงไม่อยากให้ยาวก็ยาวนะยาวเราก็ต้องตัดนะพอตัดแล้วเราก็เอาไปทิ้งเราเป็นเจ้าของไม่ได้เราบังคับก็ไม่ได้มาให้มีสีก็มีสีดำสีขาวสีงอกไม่อยากให้มีกลิ่นก็มีกลิ่นบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้พอตัดแล้วก็ไปทิ้งเส้นผมก็กลายเป็นดินไปเรายึดมั่นถือมั่นไม่ได้เราเป็นเจ้าของก็ไม่ได้เวลานี้กำหนดดูเส้นผมที่อยู่บนศีรษะเกศาผมเกศาผมเส้นผมเป็นอย่างไรให้เราพิจารณาเป็นอุบายนะให้เรามีสติมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงแต่ก่อนเราหลงว่าสวยงามแต่ก่อนเราหลงว่าเส้นผมเป็นของเราเป็นตัวเราเพราะเวลานี้มีสติมีสมาธิเราก็กำหนดดูให้เกิดปัญญาเกศาผมเกศาผมเป็นของไม่สวยไม่งามนะเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์และที่สุดก็เป็นอนัตตาหมายถึงเรายึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เรามาเจริญสติเจริญสมาธิเกิดปัญญาถอดถอนความเห็นผิดแต่ก่อนเราเห็นว่าสวยงามแต่ก่อนเราเห็นว่าเส้นผมเป็นของเราเวลานี้เราก็ถอดถอนเพราะความเป็นจริงไม่สวยไม่งามความเป็นจริงก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรายึดไว้ไม่ได้ฝึกเอาไว้นะให้เรามีสติมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่กาย32อยู่ที่กายของเราทั้งหมดถ้าเรามีสติถ้าเรามีสมาธินะเราก็จะเห็นว่าร่างกายที่พ่อแม่ให้มาเป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าสิ่งใดในโลก

เกิดสติได้เกิดสมาธิได้เกิดปัญญาได้ให้เราเห็นธรรมะในกายเราให้เราเห็นธรรมะในใจเจ้าของนะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะกายะเห็นกายในกายตัวเองกายานุปัสสนาสติปัฏฐานามนะเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำแล้วก็มาพิจารณาเกสาผมเห็นตามความเป็นจริงโลมาขนขนคิ้วขนตาขนจมูกขนที่ขึ้นทั่วผิวกายเว้นฝ่ามือกับฝ่าเท้านะไม่ต่างอะไรกับเส้นผมมีเหงื่อมีไข่ซึมออกมาจากรูขุนขนเป็นของไม่สวยไม่งามนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรายึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้นะเราก็พิจารณาโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยมีอุบายอันแยบคายพิจารณาให้มากเพ่งเพียรพิจารณาให้เกิดสติเกิดปัญญาปัญญาเกิดจากการที่เรามีสติมีสมาธิเพ่งเพียรเข้าไปเราก็เห็นตามความเป็นจริงจากนี้ไปให้เรากำหนดณขาเล็บณขาเล็บจะเป็นเล็บมือก็ดีจะเป็นเล็บเท้าก็ดียาวแล้วก็ตัดแล้วก็ทิ้งไปจำนวนเล็บที่เราตัดแล้วทิ้งไปมากมายจำนวนครั้งนับไม่ถ้วนนะตัดแล้วก็ทิ้งไปทิ้งที่ไหนเราก็จดจำไม่ไหวไม่คิดจะจดไม่คิดจะจำเวลานี้กำหนดดูเห็นเล็บที่ปลายนิ้วตัวเองนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายนิ้วหัวแม่มือชนกันแล้วก็เห็นเล็บมานิ้วโป้งมือขวาก็ดีเล็บนิ้วโป้งมือซ้ายก็ดีนิ้วหัวแม่มือชนกันก็เห็นเล็บณขาเล็บณขาเล็บให้เราเพ่งเพียรพิจารณาดูมีลักษณะอย่างไรมีสีอย่างไรสั้นยาวแบบไหนถ้าเราไม่ทำความสะอาดไม่ดูแลปล่อยให้ยาวก็มีของปฏิกูลอยู่ตามซอกเล็บเจ้าของก็ทนไม่ได้ไม่มีใครทนได้เจ้าของเองก็ต้องเอาที่ตัดเล็บมาตัดเล็บแล้วก็ทิ้งไปเวลานี้กำหนดดูณขาเล็บณขาเล็บเห็นเล็บตัวเองก็เป็นสติเห็นเล็บตัวเองก็เป็นสมาธิเห็นเล็บตัวเองก็เกิดปัญญาได้เวลานี้ก็ตั้งใจปรารภความเพียรมาเห็นเล็บตัวเองณขาเล็บณขาเล็บจะเป็นเล็บมือก็ได้จะเป็นเล็บเท้าก็ได้นะให้เราเห็นเล็บตัวเองณขาเล็บณขาเล็บใจเราก็สงบใจเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเรายึดไว้ไม่ได้เราเป็นเจ้าของไม่ได้ยาวเราก็ตัดเราก็ทิ้งไปหมดไปนะเราก็เห็นว่าเล็บเราตัดเราก็ทิ้งไปหมดไปเราไม่ยึดมั่นถือมั่นความไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเล็บก็เป็นธรรมะสอนใจเราได้อย่างดีเรายึดไว้ไม่ได้เราเป็นเจ้าของไม่ได้ตัดแล้วก็ทิ้งไปทิ้งไปแล้วเราก็ไม่ไปกังวลไม่ไปคิดทิ้งไปแล้วก็หายไปหมดไปถ้าลองพิจารณาดูเล็บทิ้งไปหมดไปจะเป็นอะไรก็กลายเป็นดินนะเราเป็นเจ้าของไม่ได้เรายึดไว้ไม่ได้จากนี้ไปให้เรากำหนดทันตาฟันก็หมายถึงฟันภายในปากของตัวเองนะเราแปรงฟันตอนเช้าตื่นนอนก่อนนอนเราก็แปรงฟันอีกครั้งหนึ่งอย่างน้อยเราก็แปรงฟันวันละสองหนสองครั้งฟันก็ยังมีสีสีของฟันเจ้าของก็รังเกียจฟันก็ยังมีกลิ่นอยู่กับน้ำลายอยู่

เศษอาหารนะถ้าเราไม่แปรงฟันตอนเช้าเราก็ออกมาจากบ้านไม่ได้นะกลัวคนอื่นได้กลิ่นถ้าเราตอนเย็นก่อนนอนไม่แปรงฟันเราก็นอนไม่หลับรู้ว่าภายในปากนะไม่สะอาดเวลานี้กำหนดดูทันตาฟันทันตาฟันฟันบนก็ดีฟันล่างก็ดีให้เราเห็นให้เราพิจารณาแปรงฟันแล้วเป็นอย่างไรฟันก็ยังไม่สะอาดอยู่ดีมีสีมีกลิ่นดูแลทุกวันฟันก็ยังผุผุแล้วทำให้เราปวดปวดแล้วเราก็ทนไม่ได้ต้องไปถอนถอนแล้วฟันที่เราถอนทิ้งเราก็เอาไปทิ้ง

แล้วฟันที่เราถอนทิ้งเราก็เอาไปทิ้งนะไม่ใยดีไม่คิดถึงนะไม่หวงไม่แหนเลยถ้าตอนอยู่ในปากก็คิดว่าของเราพอถอนออกมาแล้วนะไม่คิดจะเป็นเจ้าของนะยินดีที่จะปล่อยวางเอาไปทิ้งเลยไม่จดไม่จำเวลานี้กำหนดดูทันตาฟันทันตาฟันเมื่อไหร่เห็นฟันในปากเราก็มีสติเมื่อไหร่เห็นฟันในปากเราก็มีสมาธิเมื่อไหร่ที่เราเห็นฟันในปากเราก็จะเกิดปัญญาเห็นว่าไม่สวยไม่งามเห็นว่าเป็นอนิจจังเห็นว่าเป็นของที่เป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานแม้ที่สุดฟันในปากก็เป็นอนัตตาคน 8,000 ล้านมีฟันเท่าไหร่ก็ยึดไว้ไม่ได้นะเอาไปเผาฟันก็เป็นขี้เถ้าเอาไปฝังฟันก็เป็นดินนะไม่มีตัวไม่มีตนนะไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีคนรวยคนจนฟันก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของเวลานี้กำหนดดูนะเห็นฟันภายในปากตามความเป็นจริงนะเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาร่างกายที่พ่อแม่ให้มานะเป็นบุญเป็นกุศลนะผมทุกเส้นนะขนทุกเส้นนะเล็บนะที่นิ้วก็ดีฟันในปากก็ดีนะเป็นกองแห่งบุญทั้งหมดให้เราเกิดสติให้เราเกิดสมาธิให้เรามีปัญญาเห็นอนิจจังอนิจจังคือความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์เราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเวลานี้เราก็ถอดถอนออกนะฟันที่ไม่ดีเราก็ถอนทิ้งไปใจที่เรายึดมั่นถือมั่นเราก็ถอดถอนออกได้นะเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าของเราว่าตัวเรานะพอเรายึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นก็ยึดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นเจ้าของไม่ได้เราก็เป็นทุกข์นั่นเองเวลานี้เราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นนะถอดถอนเห็นตัวเองแล้วก็เห็นความเป็นจริงนะอะไรที่ไม่ดีเป็นทุกข์นะเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นก็มาอบรมใจตัวเองนะอดีตที่เราคิดไม่ดีมากมายคนนั่นคนนี้ถ้าเรามาเห็นฟันเราก็ลองพิจารณาเทียบเคียงดูนะสิ่งที่เราโกรธไว้เราก็เป็นของไม่ดีนะตำตาตำใจนะให้เราเจ็บให้เราปวดนะถ้าเรามีปัญญาเราก็ถอดถอนออกนะฟันในปากผุแล้วก็ทำให้เราปวดเรายังถอดถอนทิ้งไปอะไรที่มันอยู่ในใจที่เรายึดไว้นะความโกรธพยาบาทอาฆาตนะตำตาตำใจให้เราเจ็บให้เราปวดกินไม่ได้นอนไม่หลับนะยาก็รักษาไม่ได้นะเวลานี้เราก็ใช้สติใช้ปัญญาถอดถอนใจดวงนั้นออกไปนะใจที่ไม่ดีให้เราเจ็บให้เราปวดยึดมั่นถือมั่นนะเราก็เห็นฟันภายในปากนะเป็นธรรมะรักษาใจตัวเองได้นะเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาไม่มีใครยึดไว้ไม่มีใครเป็นเจ้าของที่เราเป็นทุกข์เพราะเราหลงนะยึดว่าเป็นตัวเรายึดว่าเป็นของเราถ้าความเป็นจริงเรายึดไว้เองนะฟันก็เป็นกรรมฐานให้เราเกิดสติเกิดปัญญาถอดถอนสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นนะให้หมดไปให้น้อยลงจากนี้ไปให้เรากำหนดตะโจหนังตะโจหนังหมายถึงผิวหนังตัวเองที่เรานุ่งห่มผ้าเนี่ยเพราะว่าผ้ามาปิดบังร่างกายถูกผิวหนังแล้วก็จะมีเหงื่อมีไข่ปนเปื้อนผ้าที่เราซักสะอาดแล้วมาถูกร่างกายผิวหนังผ้าก็ปนเปื้อนมีเหงื่อมีไข่ปนเปื้อนมีกลิ่นมีคราบไข่ติดเจ้าของก็ทนไม่ได้ต้องเอาไปซักยิ่งช่วงหน้าฝน

ผ้าที่เราซักแล้วไม่ทันได้แห้งมีกลิ่นอับเราก็หลงว่าผ้ามีกลิ่นถ้าความเป็นจริงกลิ่นที่อับนั่นนะก็คือผิวหนังที่เรามีเหงื่อมีไข้ไปปนเปื้อนกับผ้านั่นเองเวลานี้ก็เช่นกันให้เรากำหนดดูตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังที่หุ้มกายเราต้องอาบน้ำชำระล้างทุกวันตอนเช้าก็ดีก่อนนอนก็ดีอาบน้ำทุกวันชำระล้างทุกวันผิวหนังก็ยังมีกลิ่นผิวหนังก็ยังไม่สะอาดเป็นของไม่เที่ยงตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวผิวหนังก็ดูดีตอนนี้ผิวหนังก็เหี่ยวย่นเป็นทุกข์ถูกลมก็หนาวถูกแดดก็ร้อนถูกฝนก็เปื่อยหกล้มก็ฉีกขาดผิวหนังเราก็ยึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่ว่าใครหมดลมแล้วเขาเอาไปเผาไฟผิวหนังก็เป็นขี้เถ้าไม่มีไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครยึดไว้ได้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเขาก็เอาคืนเราก็มาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาปัญจกรรมฐานห้าอย่างเกศาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังเป็นมูลกรรมฐานหญิงก็ดีชายก็ดีคนรวยคนจนก็ดีบวชเก่าบวชใหม่ก็ดีไม่มีใครมีมากไม่มีใครมีน้อยมีเสมอกันมีเท่ากันมีอนิจจังไม่เที่ยงมีทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานที่สุดก็เป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของเวลานี้กำหนดดูอนุโลมปฏิโลมเราก็ย้อนกลับนะเราก็ลองใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนกลับไปให้เราพิจารณาตะโจหนังตะโจหนังเห็นผิวหนังตัวเองทันตาฟันทันตาฟันไม่ถึงฟันภายในปากนะฟันบนฟันล่างเราก็เห็นนะขาเล็บนะขาเล็บจะเป็นเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนจมูกขนที่ขึ้นทั่วผิวกายถ้าความเป็นจริงเส้นขนมีจำนวนมากถ้าเรามีสติมีปัญญาลองกำหนดดูเกศาผมเกศาผมเป็นผมอยู่บนศีรษะนะเราใช้ตาสติใช้ตาปัญญาพิจารณานะไม่ได้ใช้ตาที่เรามีสองข้างนะให้ใช้ตาสตินะให้ใช้ตาสมาธิให้ใช้ตาปัญญากำหนดแล้วพิจารณาดูเกศาผมเกศาผมโลมาขนโลมาขนนะขาเล็บนะขาเล็บทันตาฟันทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังไม่ว่าวันไหนสถานที่ใดนะอยู่คนเดียวอยู่หลายคนนะเมื่อไหร่เรากำหนดพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังปัญจกรรมฐานห้าอย่างเราก็จะเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวไม่มีตนเราหยุดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสติเราก็จะเกิดสมาธิเมื่อไหร่ก็ตามเรารู้จักสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมเราก็จะเกิดปัญญาฉะนั้นการที่เรามามีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็เกิดจากการที่เรามีสติเกิดจากการที่เรามีสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะ
ะให้กายเราสงบให้วาจาสงบให้ใจสงบให้เกิดปัญญาเห็นอนิจจังไม่เที่ยงให้เกิดปัญญาเห็นทุกข์สิ่งที่ไม่เที่ยงจะเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานแม้ที่สุดแล้วเราก็จะมีปัญญารู้จักคำว่าอนัตตาเรายึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้อยู่เนืองๆอยู่ประจำมาอบรมใจตัวเองใจร้อนก็ดีนะเราก็มาฝึกใจก็สงบได้ใจไม่สงบก็ดีเราก็มาฝึกนะใจเราก็สงบได้นะที่เราไม่สงบเพราะใจเราร้อนใจเราไม่สงบขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญานั่นเองจากนี้ไปก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลานะเราเข้าประตูเราก็ออกประตูเดิมทำความรู้สึกตัวเหมือนเรานั่งเบื้องต้นให้เรากำหนดดูมีสติระลึกได้เรานั่งเป็นองค์พระขาขวาทับขาซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงมีสตินะเห็นกายตัวเองมีสัมปชัญญะรู้ตึกตัวทั่วพร้อมเห็นหน้าตาเห็นว่าเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนกายสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาก็เป็นบุญใจเราอยู่กับผมขนเล็บฟันหนังใจเราก็เป็นบุญเวลานี้ลองทบทวนใจตัวเองดูบ้างใจเราไปถึงไหนอยู่ที่วัดสังฆทานอยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังหรือว่าใจเราไปอยู่ที่ไหนถ้าใจเราสงบเราก็รู้จักใจเจ้าของปฏิบัติแล้วก็มีสติมีสมาธิมีสัพพัญญะก็เกิดปัญญาแต่ถ้าใจเราล่องลอยไปที่อื่นนะไปคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตเราก็ไม่หวั่นไหวนะให้รู้ว่าใจนี่ฝึกยากนะใจจะเหมือนน้ำจะไหลออกไปนะเราก็รู้จักใจเจ้าของใจเราต้องมีสตินะต้องมีสัพพัญญะใจไม่สงบเราก็หาทางปฏิบัติให้ใจเราสงบบ้างเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมเบื้องต้นเรากำหนดที่ลมหายใจเวลานี้ก็กลับมาให้เรามีสติอานาปานสติอยู่ที่ลมลมหายใจเข้าให้เรามีสติรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจออกนะเราไม่ต้องทำให้เราเจริญสติรู้ว่าลมหายใจเข้ามีสติรู้ว่าลมหายใจออกมีสติเบื้องต้นเราภาวนาเวลานี้กลับมาเหมือนเดิมเราก็ภาวนาควบคู่ไปลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทนะพุทโธหมายถึงผู้รู้รู้กายตัวเองรู้ใจเจ้าของพุทโธหมายถึงผู้ตื่นนะเรานั่งสมาธิเรามีสติเป็นเครื่องตื่นมีสัมปชัญญะนะมีปัญญาเห็นกายเห็นใจพุทโธหมายถึงผู้เบิกบานนั่งภาวนาพุทโธก็มีสตินั่งพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังนะเราก็เกิดปัญญานะเราก็ทำควบคู่ไปนะเห็นกายตัวเองนะลมหายใจก็ดีผมขนเล็บฟันหนังก็ดีนะถ้าเราเห็นกายเราก็จะเห็นใจเจ้าของมีสตินะก็จะมีสมาธิถ้าเรามีสัมปชัญญะก็จะเกิดปัญญาเวลานี้กำหนดที่ลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้เรากำหนดดูเป็นของไม่เที่ยงลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นวิราคาต้องจางคายเรายึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นนิโรธาความดับนะเกิดขึ้นตั้งอยู่
เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกลมหายใจเป็นอยู่อย่างนี้สืบเนื่องลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นปฏินิสขาต้องสลัดคืนไม่ว่าใครหญิงก็ดีชายก็ดีคนรวยคนจน 8,000 ล้านสุดท้ายก็ต้องสลัดคืนนะไม่มีใครเป็นเจ้าของได้เราก็ไม่ประมาทร่างกายของเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทุกลมหายใจเป็นธรรมะทุกลมหายใจเป็นสติทุกลมหายใจทำให้เรามีปัญญาได้นะถ้าเรามีความภาคความเพียรนะกำหนดดูพิจารณาโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยมีอุบายอันแยบคายมาอบรมใจตัวเองอาจากนี้ไปก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาให้เรากำหนดนะมีสติมีสัมปชัญญะให้เรามีสติมีสัมปชัญญะนะกำหนดว่าเราจะออกจากสมาธิให้เรากำหนดที่มือขวาให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวฝึกเอาไว้ถ้าจิตไม่สั่งกายไม่เคลื่อนไหวลองฝึกดูเวลานี้กายก็สงบใจก็สงบเราก็ฝึกในการมีสติมีสัมปชัญญะอิริยาบถในการเคลื่อนไหวให้เรากำหนดที่มือขวายกมือขวาขึ้นมาเพียงเล็กน้อยให้เราทำความรู้สึกให้หลังมือลูดกับผ้าไปให้เรากำหนดเคลื่อนไปที่ข้อด้านขวาช้าๆนะกำหนดด้วยนะค่อยๆเคลื่อนไปพอถึงข้อด้านขวาเราทำความรู้สึกวางไว้ก่อนนะกำหนดที่มือขวาให้เรามีสตินะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวให้เรากำหนดยกมือขวาขึ้นมาแล้วก็คว่ำลงนะให้เรามีสติให้จิตเป็นผู้ลำริเป็นผู้สั่งเหมือนรถกับคนขับรถร่างกายเป็นรถคนขับรถเป็นจิตนะเราต้องสั่งกายจึงเคลื่อนไหวมาจากนี้ไปกำหนดที่มือซ้ายนะให้เรากำหนดยกมือซ้ายขึ้นมาเพียงเล็กน้อยแล้วก็หลังมือลูดกับผ้าไปให้เราทำความรู้สึกไปถึงข้อด้านซ้ายระวังไว้ก่อนให้เรากำหนดที่มือซ้ายให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวค่อยยกขึ้นมาแล้วก็คว่ำลงแล้วก็เห็นกายตัวเองเปลี่ยนท่านั่งจากมือขวาวางบนมือซ้ายบัดนี้เราเอามือขวาไว้ที่ข้อด้านขวาคุมเข่าไว้แล้วก็เห็นมือซ้ายคุมเข่าที่ด้านซ้ายเปลี่ยนอิริยาบถเราทำสมาธิเป็นนะพิจารณาเป็นออกสมาธิเป็นเวลานี้ออกสมาธิแล้วเนี่ยกำหนดดูว่าใจเรายังสงบหรือใจเราล่องลอยไปที่ไหนใจคิดอะไรนะเราฝึกเอาไว้นะมีสติแล้วมีสัมปชัญญะแล้วเราก็นำมาปฏิบัติได้อยู่แห่งหนใดสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะนะไปที่ไหนก็มีสติอยู่กับใครก็มีสติฝึกเอาไว้จากนี้ไปให้เรากำหนดที่มือขวาให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็ค่อยกำหนดถ้าจิตไม่สั่งจิตไม่กำหนดเราไม่เคลื่อนไหวจากนี้ไปเรากำหนดยกมือขวาขึ้นมาให้เรากำหนดช้าๆยกขึ้นมาให้เรามีสติมีสัมปชัญญะควบคู่ไปเราก็สามารถเอาร่างกายที่พ่อแม่ให้มาปฏิบัติมาถึงกลางทรวงอกค้างไว้ก่อนให้เรากำหนดที่มือซ้ายให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวฝึกเอาไว้ให้เรากำหนดยกมือซ้ายขึ้นมาเรามีสติเรามีสมาธิเราก็มีปัญญาสามารถปฏิบัติได้ใจเราก็อยู่กับกายค่อยๆกำหนดยกมือซ้ายขึ้นมาค่อยๆกำหนดพนมมือไว้อยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่พวกเราน้อมเอากายวาจาและใจมาปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา
เป็นการบูชาอันสูงสุดนะเราก็

น้อมถวายเป็นพระกุศลแด่บุรพากษัตริย์ทุกพระองค์ที่พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดไม่ได้น้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระชนนีพระพันปีหลวงองค์สมเด็จพาก็ดีนาที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยเราก็น้อมถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่านบุญกุศลที่เรามาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเราก็รวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งน้อมถอยเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันองค์สมเด็จพระบรมราชินีบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานให้เราน้อมระลึกถึงบุพการีหมายถึงบุคคลผู้ให้คุณกับเราก่อนให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตให้ลมหายใจนะคือคุณบิดามารดาโอกาสนี้เราก็มาแสดงความกตัญญูกตเวทีนะรู้จักพระคุณของท่านแล้วเราก็ขอตอบแทนมาถือศีลมาทำสมาธิให้เกิดปัญญาผลบุญที่เรามาบำเพ็ญนี้หากท่านมีชีวิตอยู่นะท่านก็พลอยอนุโมทนามีส่วนในบุญหากท่านล่วงลับไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องเอาเลือดเนื้อลมหายใจชีวิตของเราที่ท่านให้มาถือศีลมาทำสมาธิให้เกิดปัญญาท่านล่วงลับไปแล้วก็ขอได้โปรดมาอนุโมทนาหากท่านมีสุขอยู่ก่อนแล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์น้อมระลึกถึงผู้มีพระคุณคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตะปุญโญตลอดจนครูบาอาจารย์ทุกองค์ทุกท่านที่ท่านได้มรรคได้ผลได้นิพพานถึงความพ้นทุกข์โอกาสนี้เราก็มาปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาให้เราได้เข้าถึงธรรมให้ได้ดวงตาเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ด้วยน้อมระลึกถึงผู้มีพระคุณเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเทวดาอิ่มพรหมท้าวจตุปาลทั้งสี่ขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญมาช่วยปกป้องคุ้มภัยย้ายพวกเรามีภัยอันตรายใดๆบุญกุศลที่เราบำเพ็ญแล้วเกิดขึ้นแล้วเราก็จะอุทิศบุญกุศลให้กับผู้วายชนผู้ล่วงลับไปอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปเป็นปู่ย่าตายายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นมิตรศัตรูหมู่มารเป็ดอสุรกายก็ดีขอท่านเหล่านั้นมีส่วนในบุญมาอนุโมทนาบุญด้วยหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่ก่อนแล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปหากเคยล่วงเกินท่านด้วยประการใดๆขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้เป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันจากนี้ไปแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณให้กับหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่เกิดในครรภ์ก็ดีสัตว์ที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดในเท่าไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีหมู่สัตว์ทั้งสี่เหล่านี้ขอให้ได้มีโอกาสได้มารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาและใจทำแต่คุณงามความดีให้เราได้เข้าถึงธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ถึงพระนิพพานจากนี้ไปก็ขอให้เรายกมือขึ้นมาจดที่ศีรษะเป็นการออกจากสมาธิกายที่เป็นบุญวาจาที่เป็นบุญใจที่เป็นบุญโอกาสนี้เราก็มาแผ่เมตตาเป็นพลังเมตตาเป็นอัปปมาญญาไม่มีประมาณโดยความพร้อมเพียงกันผู้มาใหม่เปิดหนังสือสวดมนต์หน้า69บทแผ่เมตตาผู้ที่เคยมาแล้วนะเราก็มีความรักความสามัคคีแผ่เมตตาเป็นกรรมฐานอีกบทหนึ่งถ้าเรามีกรรมฐานบทนี้แล้วไปอยู่ที่ไหนเทวดาก็คุ้มครองรักษาหมู่มนุษย์ทั้งหลายก็ไม่มาเบียดเบียนเราศัตรูก็จะกลับมาเป็นมิตรที่เป็นมิตรอยู่แล้ว

แล้วก็จะได้มีความสุขยิ่งขึ้นไปเป็นกรรมฐานทำได้ทุกคนหญิงก็ดีชายก็ดีบวชเก่าบวชใหม่ก็ดีจะอยู่คนเดียวอยู่หลายคนนะเราสามารถเจริญกรรมฐานบทนี้ได้บทอัปปมาญญาเมตตาไม่มีประมาณนะใจความก็เป็นอย่างนั้นเราก็นำมาปฏิบัตินะให้ใจเราเข้าใจนะแผ่เมตตาไปด้วยแล้วเราก็ปฏิบัติไปด้วยความหมายให้เรามีจิตใจไม่มีประมาณจากนี้ไปเราก็แผ่เมตตาลองทำใจให้สงบแล้วก็ตั้งใจแผ่ตามเนื้อหาที่เราตาเราเห็นแล้วเราก็พิจารณาออกจากใจของเจ้าของ

เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยการอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญนะเราต้องฝึกนะเมตตาบทเนี่ยหญิงก็ดีชายก็ดีบทเก่าบทใหม่เนี่ยใจก็มีเมตตานี่ไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขนอนก็ไม่ฝันร้ายตื่นขึ้นมาก็มีความสุขหมู่เทวดาก็คุ้มครองรักษาศัตรูก็กลับมาเป็นมิตรยาพิษก็ดีสัตว์ตาก็ดีมนุษย์ก็ดีก็ไม่มาทำร้ายเราแล้วทุกวันนี้ภัยอันตรายมากมายเลยแผ่นดินไหวก็มีน้ำท่วมก็มีพายุก็มีโรคระบาดก็มีสงครามก็มีคนทั้งโลกมีแต่ทุกข์เนี่ยรวมไปถึงตัวเราด้วยเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทั้งวันทั้งคืนเลยถ้าคนเรานี่มวลมนุษย์เนี่ยจมอยู่ในกองทุกข์นะถ้าเราไม่แผ่เมตตาลองคิดใหม่เลยตัวเรานี่ตื่นเช้ามาต้องเข้าห้องน้ำแล้วทุกข์หนักทุกข์เบาแล้วทั้งวันนะไม่ใช่ครั้งเดียวทั้งวันนั่งนานก็เมื่อยเป็นทุกข์ยืนนานก็เมื่อยเป็นทุกข์นอนแล้วไม่ตื่นไม่ได้ต้องตื่นเป็นทุกข์อีกกินแล้วไม่ถ่ายไม่ได้ต้องถ่ายเป็นทุกข์อีกมีทุกข์ทั้งวันฉะนั้นหลักธรรมะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยให้เราประพฤติปฏิบัติเคยเจริญเมตตาเป็นอัปปมาญญาเนี่ยเมตตาธรรมเป็นธรรมคำจุดโลกถ้าโลกนี้ขาดเมตตานะโลกนี้คงจะอยู่ไม่ได้เอาคนในบ้านก่อนถ้าพ่อแม่ไม่เมตตาลูกเนี่ยลูกจะไปอยู่ที่ไหนไล่ออกจากบ้านเนี่ยไม่ให้เกิดอยู่ในท้องจะว่าไงเราก็ไม่มีที่อยู่แล้วนะฉะนั้นคำว่าเมตตาเนี่ยไม่มีประมาณนะมดตัวหนึ่งยุงตัวหนึ่งถ้าเรามีเมตตาเราก็มีความสุขไม่ได้กลัวมดไม่ได้กลัวยุงกลัวบาปคนมีเมตตาเนี่ยจะมีปัญญาด้วยนะเพราะเมตตาเป็นกรรมฐานบทหนึ่งเลยบทใหญ่ด้วยอัปปมาญญาแปลว่าไม่มีประมาณเลยเวลาตาเห็นก็เมตตาตาก็เป็นบุญเวลาหูได้ยินถ้าเรามีเมตตาหูก็เป็นบุญเวลาจมูกได้กลิ่นเรามีเมตตาจมูกก็เป็นบุญเวลารับรสเปรี้ยวหวานมันเค็มเราเจริญสติมีเมตตาลิ้นก็เป็นบุญนะเวลากายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเรารู้จักเจริญเมตตากายก็เป็นบุญยิ่งใจเนี่ยคิดอะไรไม่ดีโกรธคนนั้นคนนี้เราเจริญเมตตาความโกรธน้อยลงความโกรธหมดไปใจก็เป็นบุญบุญนี้ไม่มีประมาณเลยฉะนั้นมาว่าสังฆทานเราต้องอย่างน้อยที่สุดเลยมีสติเราก็มีสมาธิมีสัมปชัญญะเราก็มีปัญญารู้จักแล้วการปฏิบัตินี้คือมีสติก็มีสมาธิมีสัมปชัญญะก็เกิดปัญญาเห็นตัวเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายน่าสงสารคนทั้งโลกเหมือนกันมีใครไม่แก่ไม่มีมีใครไม่เจ็บไม่มีมีใครไม่ตายไม่มีคนในโลกนี้เหมือนกันหมดเลย
ตัวเราด้วยฉะนั้นต้องคิดให้ได้ว่าเรามาปฏิบัติธรรมนี่เราต้องมีเมตตานะคิดอะไรก็เมตตาไว้ก่อนหลวงพ่อสนองกตาปัญโยอดีตเป็นเจ้าวัดสังฆทานนะแต่ก่อนมาเห็นวัดเนี้ยเป็นวัดร้างแต่ท่านเห็นนะท่านว่าอยู่ใกล้เมืองท่านก็เมตตามาสร้างวัดร้างให้เป็นวัดมีพระสงฆ์ที่วัดสังฆทานแห่งนี้เกิดขึ้นก็เกิดจากเมตตาแหละท่านกล่าวว่าต่อไปนะวัดสังฆทานแห่งนี้ก็จะมีต้นไม้นะมีธรรมชาติเป็นสัปปายะคนก็มาถือศีลคนก็มาปฏิบัติธรรมนะมีสติมีสมาธิมีเมตตานะก็ไม่มีทุกข์ภัยอะไรนะท่านก็เห็นนะเห็นว่าหน้าที่ทำมาไว้นะว่าให้พวกเรามาเจริญสติเจริญสมาธิให้มีปัญญานะมีทุกข์แล้วก็มาดับทุกข์ไอ้ที่มาเนี่ยร้อยหนึ่งก็ร้อยหนึ่งเลยนะมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นนะไม่มีทุกข์ไม่มีหรอกคนรวยก็ทุกข์แบบคนรวยคนจนก็ทุกข์แบบคนจนคนหนุ่มคนสาวก็ทุกข์แบบคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก่ก็ทุกข์แบบคนเฒ่าคนแก่นะเกิดก็เป็นทุกข์แล้วนะเกิดมาแล้วก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ทุกข์จนเกิดจนตายเลยแต่ถ้าเกิดเรามาถือศีลมาปฏิบัติธรรมทุกเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นคุณเห็นประโยชน์นะไม่ได้กลัวทุกไม่ก็ไม่ได้หนีทุกแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องทุกเลยนะเพราะเราเกิดมาเนี่ยต้องมีทุกอยู่แล้วแต่พระองค์ให้เรามาปฏิบัติทุกควรกำหนดรู้เหมือนสักคู่เนี่ยเรากำหนดไหมถ้าเรากำหนดนะเราจะเห็นทุกข์นะเบื้องต้นกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยถ้าโยมกำหนดโยมจะเห็นทุกข์ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอนิจจังไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์คำว่าทุกข์เนี่ยโยมแปลว่าอะไรรู้ไหมทุกข์เนี่ยแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าทนได้ยากอยู่กับเราไม่ได้นานทุกแปลว่าอย่างนี้นะทนได้ยากอยู่กับเราไม่ได้นานเราต้องกำหนดทุกมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปต้องกำหนดอย่างนี้นะถ้าเราปฏิบัติทำแล้วลมหายใจเข้าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงลมหายใจออกเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแล้วก็เห็นมันอยู่กับเราไม่นานเป็นทุกข์นะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเนี่ยเขาสอนเราว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยยอมเชื่อไหมล่ะยอมเชื่อไหมใครจะสอนเราเท่ากับตัวเราเองใช่ไหมใครจะดีเท่ากับของพ่อแม่ที่ให้เรามาถ้าเรานั่งดูลมเข้าลมออกพิจารณาไปด้วยนะไม่ปล่อยจิตปล่อยใจไปที่อื่นนะให้มีอานาปานสติเนี่ยนะเราก็จะเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเห็นทุกข์ก่อนเลยทุกข์นี่ต้องกำหนดว่าทุกข์เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเอาทุกลมหายใจเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไหมโยมเป็นอย่างนั้นไหมแต่โยมก็ไม่เห็นใช่ไหมไอ้ความเป็นจริงมันหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเราบังคับเขาได้ไหมเราเป็นเจ้าของได้ไหมเรายึดไว้ได้ไหมเขาก็บอกว่าเนี่ยไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะทั้งชีวิตเลยคน8,000,000,000คนทั้งหมดเลยนะทั้งชีวิตมีแค่ลมเองนะถ้าหมดลมแล้วชีวิตนี่จะเหลืออะไรเหลือไหมมีไหมถ้าหมดลมไม่หายใจเข้าไม่หายใจออกเนี่ยมีไหมมีหญิงมีชายไหมมีคนรวยคนจนไหมมีไหมไม่มีแล้วนะไอ้ตอนที่มีชีวิตอยู่มีลมหายใจนี่แหละนะมันมีทุกข์ทำให้เราเห็นทุกข์นี่มีประโยชน์
เราต้องกำหนดเออทุกเนี่ยทำให้เราเห็นเออมันเกิดตรงนี้ถ้าเราเห็นทุกแล้วเราก็กำหนดดูสิ่งที่ต้องละไม่ใช่ทุกนะเออแปลกไหมสิ่งที่ต้องละเนี่ยที่เรากลัวทุกเนี่ยไม่ได้พระองค์บอกว่าไม่ต้องกลัวสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นยังมีอีกก็เคยเหตุให้เกิดทุกเนี่ยตรงนี้น่ากลัวแต่พระองค์สอนสั่งแบบ84,000 พระธรรมขันธ์ 45 พรรษาก็สอนเรื่องเดียวเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์ไม่ได้สอนเรื่องอื่นเลยรวมแล้วสัทธาเทวมนุษฐานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยสอนเรื่องเดียวเท่านั้นเลยเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นเองฉะนั้นที่เรามาปฏิบัติธรรมเราต้องเห็นทุกข์ให้ได้เลยลมหายใจก็เป็นทุกข์นะเนี่ยถ้าไม่หายใจเข้าก็ทุกข์ตายแน่เลยต้องหายใจเข้าหายใจเข้าก็อยู่กับเราไม่นานต้องหายใจออกสืบเนื่องสืบเนื่องหมายถึงว่าหยุดไม่ได้เลยบังคับก็ไม่ได้เป็นเจ้าของก็ไม่ได้เราไปกินไปเที่ยวเขาก็หายใจเราหลับเรานอนมันก็หายใจเรามีเงินมีทองเราก็หายใจไม่มีเงินไม่มีทองมันก็หายใจมันไม่รอใครมันไม่บังคับให้ใครมาบังคับมันได้คนรวยคนจนก็มีแค่ลมหายใจนะคนที่จนมันก็ไม่ได้จนหรอกมันก็มีลมเท่ากันคนที่รวยก็ไม่ได้รวยหรอกมันก็มีแค่ลมถ้าคิดอย่างนี้ได้นะเราก็เออเราจะไปทุกข์กับเรื่องอะไรนะก็ทุกไปเองอ่ะเรื่องทั้งหมดน่ะพองว่าเหตุก็คือสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ควรละอะไรคือสมุทัย ตัณหาตัณหาแปลว่าอะไรตัณหาแปลว่าอะไรพวกเรามีตัณหาไหมมีไหมมีตัณหาไหมกามตัณหากามตัณหาไม่ใช่หญิงกับชายที่มีความผูกพันเกี่ยวข้องกันแล้วก็มีความกำหนัดเท่านั้นนะไม่ใช่นะกามตัณหาเนี่ยหมายถึงกามคุณทั้ง5อยู่ในตัวเราเนี่ยไม่ได้อยู่ข้างนอกตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างตาเราเห็นอะไรเกิดความกำหนัดพอใจเนี่ยเราต้องกำหนดเออมันพอใจแล้วเดี๋ยวมันก่อเหตุแล้วยึดมันถือมันตามันเห็นไม่พอใจแล้วมันโกรธแล้วถ้าเรามีสติมีสัพพัญญะเราก็รู้แล้วมันโกรธเราก็รู้ไม่ไปยึดมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแผ่เมตตาดีกว่าเมตตาเมื่อสักครู่เนี่ยเอามาใช้อุทิศบุญกุศลทั้งหมดทั้งสิ้นอย่าได้พยาบาทซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดมันต้องทำนะไม่ใช่ในหนังสือแล้วเราก็ออกจากวัดไปก็ไม่เอาไปด้วยไม่ได้นะเราต้องมีสติมีสมาธิมีสัมปชัญญะก็เกิดปัญญาเวลาตาเห็นรูปเนี่ยมันเกิดอารมณ์พอใจไม่พอใจแล้วเกิดกามตัณหาแล้วเราก็มีสติเราก็แผ่เมตตาไม่พอใจแล้วก็ขอให้เขาไม่ไปพยาบาทอาฆาตหมดไปจากใจเราดีกว่าถ้าเราพอใจเราก็รู้ว่าเนี่ยเราเป็นทุกข์แล้วก่อทุกข์แล้วยึดมั่นถือมั่นแล้วเขาก็ไม่มีเราก็ไม่มีเราไปยึดเอง

ทุกข์มันก็จบแค่นั้นไม่ไปก่อไม่ไปยืดไม่ไปยาวแต่พอเราหลงเราติดเรายึดคนนี้สามีเราคนนี้ภรรยาเราคนนี้ลูกเราคนนี้คนที่เราไม่ชอบคนนี้คนที่เราเกลียดคนนี้เห็นไม่ได้เงี้ยเราไปปรุงขึ้นมาไปยึดขึ้นมาจากตาจากหูจากจมูกจากลิ้นและก็กายกามคุณทั้งห้าพอใจก็มีไม่พอใจก็มีฉะนั้นในหลักคำสอนในสติปัฏฐานสี่เนี่ยพระองค์สรุปไว้ให้เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมท่านสรุปไว้ให้ว่าอาตาปีปาลบความเพียรเผากิเลสมันจะพอใจไม่พอใจแล้วต้องรู้ว่านี่คือกิเลสตัณหาเกิดขึ้นแล้วสัมปชานุสติมาให้เรามีสัมปชัญญะมีสติฉะนั้นสัมปชัญญะกับสติเนี่ยเราต้องมีอยู่ตลอดเวลานะเป็นธรรมที่มีอุปการะไม่ให้บาปเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ให้บุญหมดไปไอ้ที่เรามีบาปไม่มีบุญเพราะขาดสติสัมปชัญญะไม่มีอาตาปีปล่อยให้กิเลสมาเผาใจเราท่านสรุปไปให้เลยนะอาตาปีปาลบความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติหญิงก็ดีชายก็ดีอยู่คนเดียวอยู่หลายคนอยู่โคนไม้อยู่ในป่าก็ต้องฝึกแล้วต้องมีสติสติแปลว่าเราเลิกได้สัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าเรานั่งอยู่เรายืนอยู่เราคิดอะไรอยู่เพราะคนทุกวันนี้กินเหล้านี่มีสติไหมเล่นการพนันมีสติไหมเที่ยวกลางคืนมีสติไหมทุกวันนี้คนเรามีสติเหมือนกันแต่เป็นมิจฉาสติคิดแต่เรื่องไม่ดีปรุงแต่งแต่เรื่องไม่ดีแต่ถ้าเรามีสัมมาสติมาเห็นเห็นทุกข์แล้วเห็นตัวเองแล้วว่าเราต้องระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นนะมีสติสติสัมปชัญญะนะจะเป็นธรรมที่มีอุปการะเป็นเครื่องกั้นอย่างที่บอกเวลาน้ำท่วมเนี่ยนะถ้าเรามีเขื่อนเขื่อนนี่ต้องแข็งแรงน้ำจำนวนมวลน้ำจำนวนมากมาเขื่อนก็เก็บน้ำไว้ได้สติสัมปชัญญะก็เช่นนั้นนะเวลาเกิดอารมณ์พอใจไม่พอใจเนี่ยพอเรามีสติมีสัมปชัญญะแล้วเนี่ยจะเป็นเขื่อนกั้นอารมณ์เราได้คนที่โกรธเนี่ยมีสติไหมคนที่หลงมีสติไหมหน้าอินหน้าพรมเนี่ยเวลาโกรธขึ้นมาเนี่ยขวางไม่อยู่เลยนะอย่าว่าแต่ใครนะเอาหน้าอินหน้าพรมมาขวางก็ขวางไม่ได้นะแต่พอมีสติเราไม่ต้องให้ใครมาขวางเรามีเขื่อนกั้นเก็บอารมณ์ได้เก็บความรู้สึกได้นะเทวกามคุณทั้งห้าตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเรามีสติเป็นเครื่องกั้นฉะนั้นธรรมะไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในตัวเรามีสติก็มีสมาธิมีสัมปชัญญะก็มีปัญญานะเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นตัวเองตลอดเวลาเห็นผมขนเล็บฟันหนังเห็นลมเข้าลมออกเห็นกาย32เนี่ยถ้าเราเห็นอย่างนั้นได้เราก็เรียกว่าปฏิบัติแต่ถ้าเราไปเห็นคนอื่นพอใจไม่พอใจนี่กิเลสเผาเราแล้วนะแล้วก็มีคำต่อนะวรรคต่อไปที่เราต้องนำมาปฏิบัติไม่ว่าบวชเก่าบวชใหม่ไม่ว่าหญิงหรือชายคนรวยคนจนก็ปฏิบัติเหมือนกันนะไม่ใช่มากหรือน้อยหรือมาใหม่ปฏิบัติไม่ได้มาเก่าก็เลิกปฏิบัติไม่ได้นะจะเก่าจะใหม่ก็ต้องปฏิบัติจะอยู่นานอยู่ไม่นานก็ต้องปฏิบัติเพราะในใจเรามีแต่ทุกข์ตัวเราก็มีแต่ทุกข์เราก็ต้องปฏิบัติคำต่อไปเนี่ยวิเนยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังแปลว่าให้ถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้
วินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้หมายความว่าอะไรพอใจเรายึดไว้ได้ไหมโยมแต่เราก็ยึดใช่ไหมจะเอาไอ้มาไม่พอใจเนี่ยยึดได้ไหมยึดได้ไหมความโกรธไม่ก็ยึดไม่ได้แต่เราก็ยึดอ่ะจะบอกว่าพอใจไม่ยึดยังขนาดไม่พอใจยังยึดขนาดนี้เลยอ่ะไม่พอใจโยมยึดทำไมโกรธเขาน่ะโยมว่าดีไหมแล้วเราจำได้ยังไงไอ้ที่เราอยากจะลืมกับจำไอ้ที่บอกให้จำกับลืมเราหลงไหมอย่างเงี้ยอย่างความโกรธเนี่ยเราจำได้ยังไง10 ปี 20 ปีหนังสือเราอ่านเราเรียนมนต์ที่เราท่องเราสวดจำไม่ได้แต่คนคนนั้นมีความสำคัญยังไงเราไม่ลืมเราหลงไหมลองคิดดูอ่ะมันมีประโยชน์ไหมกับเรากับใจเราคนที่เราโกรธอ่ะมันมีประโยชน์ขนาดนั้นเหรอที่ลืมไม่ได้เลยเหรอนะถ้าเรารู้จักวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังให้ถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เนี่ยเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นมันมาก็ไม่เป็นไรเราก็รู้เออมันโกรธแล้วนึกอีกแล้วเราก็ถอดถอนออกต้องมีความเพียรนึกขึ้นมาปุ๊บคิดขึ้นมาปุ๊บเราก็มีสติมีสัมปชัญญะถอดถอนออกต้องมีความเพียรนะอาตาปีเนี่ยนะฉะนั้นคนเรามีแต่ทุกข์นอกจากทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นนอกจากทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่นอกจากทุกข์เท่านั้นที่ดับไปไม่มีใครไม่มีทุกข์นะนั่งนานก็เป็นทุกข์เดินนานก็เป็นทุกข์เดินไปห้องน้ำเนี่ยเดินไปทำอะไรโยมเห็นไหมเดินไปห้องน้ำเดินไปทำอะไรทุกข์ไหมทุกข์ทั้งหมดน่ะไอ้ที่นั่งอยู่ก็ทุกข์ไอ้ที่เดินไปก็ทุกข์เห็นไหมก็เห็นทุกข์อยู่เนี่ยเห็นตามตาเลยนะไม่มีใครออกจากทุกข์ได้แต่พระองค์ก็ให้เรามีสติมีปัญญาพิจารณาว่าทุกข์ควรกำหนดรู้สิ่งที่ควรละไม่ใช่ทุกข์นะสิ่งที่ควรละเนี่ยก็คือเหตุให้เกิดทุกข์คือสมุทัยกามตัณหายินดีในกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภาวะตัณหาโยมรู้จักภาวะตัณหาไหมความทะยานอยากเท่าไหร่ก็ไม่พอความทะยานอยากเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่พอความทะยานอยากเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่เราชอบนะสิ่งที่เราไม่ชอบมันก็ทะยานอยากเหมือนกันนะเช่นความโกรธเนี่ยจะเอาให้ได้เลยเราเคยคิดไหมว่าเอ้ยความโกรธทำไมเรามุมานะจะเอาให้ได้เลยมันใช่ความทะยานอยากไหมในใจเราเป็นอย่างนั้นนะไฟไม่เคยอิ่มในเชื้อเนี่ยพอเราโกรธขึ้นมามันจะเอาให้ได้มันจะให้ไหม้เลยนะพอเราทะยานอยากในความโลภเนี่ยแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาในใจเราไม่มีเลยนะบางทีเรามานั่งคิดดูนะที่เราทุกข์เนี่ยไม่ใช่เราไม่มีนะที่เราทุกข์เนี่ยเพราะเราไม่พอถ้าเรากำหนดดูให้ดีนะทุกข์เนี่ยจริงๆเรากำหนดให้ดีว่าเรามีทุกข์เพราะอะไรเราไม่มีหรือไม่พอลองคิดดูให้ดีว่าเราไม่มีหรือไม่พอเรามีกินมีผ้ามีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคเนี่ยร่างกายพออยู่ได้แล้วเราก็ไม่ทุกข์ละแต่เราไม่พอมีตัณหาเนี่ยความขยันอยากจะเอาอีกมีแล้วของเก่าไม่เอาแล้วจะเอาของใหม่อีกแล้วมันจะหยุดไหมไม่หยุดนะไฟไม่อิ่มในเชื้อแม่น้ำเสมอตัณหาไม่มีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีแปลว่าอะไรโยมแม่น้ำทุกสายในโลกเนี่ยในแผ่นดินในโลกเนี่ยย่อมไหลไปสู่มหาสมุทรคิดดูว่ามันมากขนาดไหนอะในใจเรามากกว่านั้นอีกนะในใจเรามากกว่านั้นอีกนะถ้าโลกนี้ทั้งใบความทะยานอยากในตัวเรามันสูงกว่านั้นอีกเขาบอกอะไรสูงที่สุดบางคนบอกท้องฟ้าแต่ความเป็นจริงเขาให้ความหมายว่าความทะยานอยากของคนสูงกว่าฟ้าอีก
จะเอาให้ได้เลยนะก็คนบางคนก็บอกว่าอะไรมันลึกที่สุดพวกท้องมหาสมุทรที่ความเป็นจริงใจมนุษย์ลึกไปกว่านั้นอีกอ่ะลึกไหมคนบางคนว่าอะไรมันไกลที่สุดโอ้ยขอบฟ้าไงแต่ความเป็นจริงอดีตที่ผ่านมามันไกลกว่าขอบฟ้าอีกมีจุดจบไหมอดีตที่ผ่านมามีขอบให้เราเห็นไหมหาไม่เจอเลยนะมันไกลจนขอบฟ้าเนี่ยเทียบไม่ได้นะอะไรมันใกล้ที่สุดอะไรมันใกล้ที่สุดคนว่าสามีภรรยาชิดกันที่สุดแล้วไม่ใช่ไอ้ความแก่มันชิดอยู่ในตัวเราทุกไหมไอ้ความเจ็บชิดอยู่ในตัวเราทุกไหมไอ้ความตายชิดอยู่ในตัวเราทุกลมใจมันชิดไหมเพราะนั้นความแก่ความเจ็บความตายมันชิดที่สุดแหละนั่นแหละคือความทุกข์ที่แท้จริงถ้าเรานั่งเห็นอย่างนี้เรารู้อย่างนี้เราก็เราต้องมีสติแล้วต้องมีสัมปชัญญะแล้วทุกแค่นี้ก็ทุกโขตินนามีความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขะเปรตายังมีทุกข์อยู่เบื้องหน้าอีกถ้าเราไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเป็นโรงงานผลิตทุกข์นะโยมทุกข์เนี่ยเกิดเฉยๆไม่ได้ไม่มีนะอย่าไปบอกว่าทุกข์มันเกิดขึ้นเองนะไม่มีทุกข์เพราะเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาความทยานอยากเป็นโรงงานผลิตทุกข์ขึ้นมาดังนั้นคนที่มาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมันมีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญาถอดถอนออกได้วิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้มันเกิดจากตาเราพอใจไม่พอใจเรารู้แล้วเดี๋ยวก่อทุกข์แน่เลยตัณหาต้องมาอุปาทานต้องมายึดมั่นถือมั่นแน่เลยแต่เราจะเห็นไหมล่ะถามจริงๆตอนนี้เราคิดอะไรมีตัณหาไหมเมื่อไหร่จะเลิกมีป่ะต้องมีแน่เลยที่ยิ้มเนี่ยใช่ไหมถ้าไม่ยิ้มก็ไม่มีได้ยิ้มเนี่ยมีแน่ยิ้มทุกคนเลยนะเห็นดูเนี่ยเมื่อไหร่จะเลิกอันนี้คือตัณหานะเอาจริงๆนะอันนี้เรื่องจริงนะเวลาเราไปกินไปเที่ยวอ่ะมันมากมันจะเอา3วัน3คืนมันก็ยังแบบน้อยไปแต่มาฟังธรรมชั่วโมงเดียวนะชั่วโมงเดียวนะไม่ได้มากเลยบอกเยอะไปนะเอาลองเทียบดูว่าจริงไหมมันมีเหตุเหมือนกับที่เราพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเวลาโกรธเป็นของไม่ดีแต่เราจะเอาบอกให้วางบอกให้เมตตาให้โหสิกรรมไม่เอาจะเอาบอกให้แผ่เมตตาให้เจริญเมตตาเป็นอัปปมาญญาเป็นกรรมฐานรู้ได้ยินเดี๋ยวไม่เอาไม่จำแต่ความโกรธเนี่ยบอกให้ลืมให้เลิกให้ถอนไม่เอาคนเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆฉะนั้นพอธรรมะเนี่ยประเสริฐกว่าสิ่งใดในโลกนะอะไรจะประเสริฐไปกว่าธรรมะไม่มีเพราะว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นะสร้างบารมีทั้ง4อสงไขยแสนมหากัมเพื่อจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์มีพระบริสุทธิ์ที่คุณพระกรุณาที่คุณพระปัญญาที่คุณเนี่ยให้ออกจากทุกข์ได้มีเห็นทุกข์แล้วกำหนดรู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ควรละนิโรธความดับทุกข์พระองค์ตรัสรู้ในอริยสัจ4เนี่ยนิโรธความดับทุกข์เนี่ยโยมว่าตามนะ4คำว่าตามจาโคจะไปยากอะไรภาษาไทยแท้ๆเลยจาโคเอาให้ดังกว่านี้ได้ไหมนะง่วงแล้วเอาให้ดังออกแรงหน่อยนะจาโคความสละตัณหานั้นปฏินิสโควางตัณหานั้นมุตติปล่อยตัณหานั้นอนาลโยไม่ไปพัวพันกับตัณหาเหล่านั้นนี่เป็นการดับทุกข์
ก็ต้องทำต้องเจริญต้องมีปัญญาเห็นอะไรว่าจะโคสละตัณหาเหล่านั้นตัณหามันมีต้องสละปฏินิสโคเราต้องวางแล้วเราไม่ยอมปล่อยสักทีเราวางเถอะมุติปล่อยตัณหาเหล่านั้นเราลองปล่อยวางดูนะชีวิตเราจะได้ไม่หนักอกไม่หนักใจทุกวันนี้หนักอกหนักใจเพราะปล่อยไม่ได้วางไม่ได้มุตินะปล่อยตัณหาเหล่านั้นอนาลโยไม่ไปพัวพันกับตัณหาเหล่านั้นถ้าจากนี้ไปถ้าเรารู้จักตัณหาเนี่ยเราเข็ดแล้วมันทุกข์จนเรียกว่าจมหูจมตาแม่น้ำเสมอตัณหาไม่มีเราทุกข์ขนาดนี้ยังไม่รู้สึกอีกเลยว่ามันทุกข์เนี่ยฮะแม่น้ำเสมอตัณหาไม่มีในใจเรามันก่อทุกข์ขนาดนั้นไม่กลัวเหรอเราจะไปพัวพันอีกเหรอไฟไม่เคยอิ่มในเชื้อไม่มีหรอกที่จะเลิกโกรธถ้าเรามีตัณหานะมันจะโกรธไม่เคยอิ่มแต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราต้องนึกเอาคำสอนของพระองค์นะประเสริฐที่สุดจาโคสละตัณหาเหล่านั้นปฏินิสโควางตัณหาเหล่านั้นมุติปล่อยตัณหาเหล่านั้นอนาลโยไม่ไปพัวพันกับตัณหาเหล่านั้นได้ยินได้ฟังแล้วเกิดปัญญาไปคิดด้วยคิดแล้วเอาไปปฏิบัติเป็นผลกับจิตใจของผู้ปฏิบัตินะไม่ใช่เป็นของใครพระองค์ประทานให้นะพันพ้นทุกอย่างให้เราพ้นทุกด้วยแต่ถ้าเราไม่เอาเราก็แพ้นิวรณ์นิวรณ์แปลว่าอะไรสิ่งที่มาขวางกันไม่อะไรทินะมิทะมันแปลว่าอะไรขี้เกียจขี้คลานง่วงเหงาเฮานอนเบื่อหน่ายท้อถอยมันมาขวางนะอย่าคิดว่าเป็นอะไรนะทินนามิทะขี้เกียจขี้คลานง่วงเหงาเฮานอนเนี่ยเบื่อหน่ายท้อถอยพระองค์เปรียบให้นะนิวรณ์ตัวเนี้ยนิวรณ์แบบเนี้ยพระองค์เปรียบว่าเหมือนคนติดคุกออกจากคุกไม่ได้เราจะพ้นทุกข์ไม่ได้เลยคนในคุกเนี่ยไม่เห็นดาวไม่เห็นเดือนไปหาพ่อหาแม่ไม่ได้หาพี่หาน้องไม่ได้ต้องอยู่ในนั้นคนที่ติดแพ้นิวรณ์เนี่ยแพ้ใจตัวเองถ้าขี้เกียจแล้วหมดแหละขี้เกียจเดินจงกรมขี้เกียจนั่งสมาธิขี้เกียจฟังธรรมขี้เกียจมาวัดหมดเลยเมื่อติดคุกเลยออกจากคุกไม่ได้งั้นคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรมันตรงข้ามกันเลยนะให้ลองคิดดูว่าที่เรามีทุกข์ทุกวันเนี่ยมันสาเหตุอะไรลองค้นดูว่ามันใช่ไหมขี้เกียจหรือเปล่าก็ลองค้นดูลองค้นดูเขาขยันเราขี้เกียจเขาอดทนเราไม่อดทนขี้เกียจอดทนอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเรามีปัญญาแล้วก็เห็นไม่ได้เราอยากพ้นทุกข์เราต้องสู้กับใจตัวเองสู้กับนิวรณ์บทเจริญพระกรรมฐานใช้คำว่าสังหารนิวรณ์ห้าให้หารใช้คำว่าสังหารนะไม่ได้ธรรมดานะถ้าไม่สังหารเขาก็สังหารเราเขาเป็นศัตรูอย่างร้ายแรงแต่ศัตรูชนิดเนี้ยคนข้างนอกเนี่ยเขาไม่เจอหรอกเขาเจอแค่ศีล5เขาก็ผ่านไม่ได้แล้วเขาชอบฆ่าชอบขโมยผิดลูกผิดเมียโกหกกล่าวคำหยาบเสพของมึนเมาอันนี้เป็นของหยาบแล้วส่วนนิวรณ์5เป็นของอย่างกลางแล้วอย่างพวกเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาของพวกเนี้ยของละเอียดขึ้นมาอีกไม่อยู่ในใจแล้วไม่ได้อยู่ข้างนอกแล้วนะนั่งสมาธินะขี้เกียจแล้วหลับเลยมันขวางใจเราได้ฉะนั้นเราต้องพัฒนาหลวงพ่อสนองกตปุญโญมาสร้างวัดเนี่ยท่านก็มีเมตตาอยากให้เราพัฒนาลองดูเรานั่งสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติธรรมแล้วจะได้ผลยังไงลองดูจะไม่ขี้เกียจนะจะเสียสละจะมีเมตตาจะมีปัญญาจาโคเนี่ยสละตัณหาเรานั้นถ้าเราขี้เกียจเราจะสละไหมลองไปค้นดูนะปฏินิสโควางตัณหาถ้าเราไม่มีความเพียรเราจะวางไหมมุติ
ปล่อยตัณหาเหล่านั้นถ้าเราขี้เกียจเราจะปล่อยได้ไหมอนาลโย

ไม่ไปพัวพันกับตัณหาเหล่านั้นถ้าเราขี้เกียจเราก็ติดอยู่ในความโลภความโกรธความหลงอย่าบอกให้ปล่อยให้ละให้วางเลยเราชอบซะด้วยซ้ำไปมันตรงข้ามกันเลยนะฉะนั้นควรจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรเนี่ยเราต้องชนะใจตัวเองตัณหคโยสัพพะทุกขังชินาติชนะตัณหาได้ชนะทุกทั้งปวงนะถ้าเราแพ้ใจเราแพ้ตัณหาเนี่ยเราก็เป็นทาสเขานะอะไรเป็นทาสนิวรณ์อะไรเป็นทาสรู้ไหมอุทธัจจะกุฏกุฏจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจนั่งเมื่อไหร่ก็ฟุ้งซ่านเป็นทาสทนไม่ไหวมันให้ไปก็ต้องไปเขาใช้เรามันไม่ไหวอ่ะมันเราเป็นทาสเขาอ่ะ

เขาใช้เรามันไม่ไหวอ่ะมันเราเป็นทาสเขาอ่ะเขาไม่ให้นั่งเราก็นั่งไม่ได้เขาให้เราไปเราก็ต้องไปแต่ถ้าคนมีสติมีสมาธิมีปัญญารู้จักนิวรณ์เราไม่เป็นทาสเขาคิดเราก็รู้ว่าคิดบอกให้ไปเราก็รู้ว่าเราไม่เป็นทาสเขาเราไม่ไปบอกให้เลิกเราก็รู้ว่าเออมันขี้เกียจแล้วมันจะเลิกแล้วเราก็ไม่เลิกถ้าลองทำดูนะปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนี้จริงๆนะเอาแปลให้ง่ายที่สุดเลยพยางเดียวโยมรู้จักคำว่าพยางเดียวไหมคือคำเดียวเลยปฏิบัติคือคำเดียวเลยพยางเดียวการปฏิบัติเนี่ยแปลว่าฝืนรู้จักฝืนไหมมันอยากไปต้องฝืนไม่ไปมันขี้เกียจต้องฝืนไม่ขี้เกียจเขากวาดเนี่ยเราต้องฝืนไม่อยากกวาดหรอกแต่เราต้องฝืนใจจับไม่กวาดไปกวาดทุกคนฝืนหมดอะที่มาปฏิบัติเนี่ยไอ้โตตอนเรามาเราอยากมาจริงๆเหรอหรือว่าฝืนทั้งนั้นน่ะถ้าไม่ทุกข์จะมาได้ยังไงไม่มีใครไม่ฝืนหรอกอยากอยู่บ้านอยากกินอยากนอนอยากเที่ยวแต่รู้ว่ามันไม่ไหวแล้วมันทุกข์เหลือเกินก็ต้องฝืนมานั่นน่ะคือการปฏิบัติไม่มีใครเลยนะที่ว่ามาแล้วเนี่ยไม่ฝืนเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันทำให้เราหมุนกระแสตามกระแสชอบยึดไม่ปล่อยไม่วางแล้วก็ชอบไปผัวพันแต่พระองค์เห็นหนทางดับทุกข์เนี่ยว่าต้องฝืนนะอาตาปีปารภความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังให้ถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ที่เรามีทุกข์เนี่ยเพราะว่าเราเป็นทาสเขาเป็นทาสของความโลภความโกรธความหลงเราก็พ้นทุกข์ไม่ได้แต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราสามารถออกจากทุกข์นี้ได้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้พ้นทุกข์ดับทุกข์ก็จึงบอกทางนี้ให้ว่าทางที่จะพ้นทุกข์ดับทุกข์นั้นมีอยู่ให้ละบาปเราต้องฝืนมั้ยอะไรเป็นบาปเราอยากทำต้องฝืนไม่ทำให้บำเพ็ญบุญคำว่าบุญน่ะเราก็ต้องฝืนอีกในใจมันบอกไม่อยากทำเราก็ต้องทำนั่งสมาธิต้องฝืนเดินจงกรมต้องฝืนฟังธรรมต้องฝืนต้องทำโดยเฉพาะหมั่นชำระจิตของตนให้เขารอบเนี่ยมันยากเราก็ต้องฝืนต้องมีสติมีสมาธิมีสัพพัญญะเกิดปัญญาเห็นใจมันคิดนึกปรุงแต่งอะไรเราก็ฝืนใจเราได้ไม่เอาปรุงแต่งความโลภไม่เอาปรุงแต่งสิ่งที่เป็นทุกข์ไม่เอาเป็นเรื่องดีทั้งนั้นเลยนะฉะนั้นก็ขอให้เราเห็นประโยชน์ของร่างกายที่พ่อแม่ให้มาในโลกเนี่ยสิ่งที่เราได้มาจากพ่อแม่เป็นสิ่งที่ทดแทนไม่ไหวแล้วผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในตัวเราเนี่ยเทวดาอินพรหมองค์ไหนก็ให้เราไม่ได้แล้วเราก็อาศัยผมขนเล็บฟันหนังกาย32ลมหายใจเนี่ยมาปฏิบัติให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาดับทุกข์พ้นทุกข์ได้ฉะนั้นก็ขอให้เราเห็นประโยชน์ของการที่มาปฏิบัติธรรมว่าเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณบิดามารดาแล้วยังการเป็นการบูชาคุณเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาให้เราได้เข้าถึงธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ

เวลาทุกขณะเวลาทุกวินาทีเป็นเครื่องมือของกิเลสและของธรรมะคือในขณะที่เราคิดพูดกระทำด้วยฝ่ายกุศลเรียกว่าเรากำลังเจริญธรรมะแต่หากเราคิดพูดกระทำด้วยฝ่ายตรงกันข้ามก็เรียกว่าเรากำลังเจริญอธรรมพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสติคือเครื่องเจริญของกุศลทุกขั้นตั้งแต่ทานศีลสมาธิปัญญาล้วนต้องมีสติเป็นรากฐานและผู้ใดพึงมีสติอันรักษาดีแล้วทุกเมื่อผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทอันเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีแล้วตามทางที่พระบรมศาสดาทรงวางไว้สติคือการระลึกได้ระลึกอะไรก็ระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้และที่นี้นั่นคือสติเมื่อเราระลึกได้แล้วเราก็รู้ว่าในขณะนี้เราทำอะไรคิดอะไรเรียกว่าสัมปชัญญะคือการรู้ตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันสติสัมปชัญญะคือการรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันใจนึกคิดเคลื่อนไหวก็รู้กายยืนเดินนั่งนอนอยู่ในอริยบทใดก็รู้คือต้นทางของการปฏิบัติสติมีเกิดมีดับจึงต้องอาศัยความต่อเนื่องคือฝึกการรู้การเคลื่อนไหวของใจคือใจที่มันคิดก็เพียงแต่รู้เท่าทันไม่ใช่บังคับให้คิดหรือไม่ให้คิดฝึกการระลึกรู้การเคลื่อนไหวของกายในอิริยาบถ4ไม่ใช่บังคับให้เดินช้าเดินเร็วเพียงเดินช้าก็รู้เดินเร็วก็รู้ทานข้าวก็รู้อาบน้ำก็รู้ทำงานอะไรต่างๆในแต่ละวันก็รู้เพียงรู้สภาวะนั้นตามความเป็นจริงรู้แบบเบาสบายไม่กดบังคับไม่สงสัยปราศจากนิวรณ์จึงเป็นสัมมาสติจิตใจที่ไม่มีสติเปรียบเสมือนดังเรือที่ขาดหางเสือย่อมไม่แล่นได้อย่างใจหวังจึงไม่อาจหาที่สุดแห่งฝั่งสาครได้ส่วนจิตใจที่มีสตินั้นเสมือนเรือที่มีหางเสือย่อมข้ามพ้นสาครได้ดังใจหวังฉะนั้นดังพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดมีสติผู้นั้นคือผู้ไม่ประมาทอยู่ผู้ประมาทคือผู้ที่ตายแล้วส่วนผู้ใดไม่ประมาทย่อมถึงซึ่งความไม่ตายคืออมตะรส

แสวงหาความสงบที่ตัวเราคนที่แสวงหาบาปมันมีมากคนที่จะแสวงหาบุญกุศลมีน้อยคนที่ทำตามใจตัวเองมันมีมากแต่คนที่จะหักห้ามใจมาทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามันมีน้อยคนเราที่จะใจดีไม่โกรธไม่พยาบาทใครเลยหายากขนาดหัดทำใจแล้วยังเอาดีไม่ค่อยได้เลยเพราะใจเนี่ยมันคอยส่งไปอยู่กับคนนู้นคนนี้ไม่พอใจคนนู้นคนนี้อยู่ตลอดวันธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่คุ้มครองพวกเราแต่พวกเราจะต้องน้อมเข้ามาภาวนาน้อมเข้ามาปฏิบัติให้จิตใจรู้สึกสงบบ้างเริ่มต้นเราก็ต้องทำสมถภาวนาก่อนภาวนาให้มีพุทโธไว้ในใจมีพุทลมเข้าโทลมออกมีสติควบคุมตนเองให้รู้ตัวเองเห็นตนเองไว้ก่อนเมื่อเราสามารถจะควบคุมใจของเราได้มันก็จะพบความสงบที่ตัวเราเมื่อมีสติควบคุมอยู่ที่ตัวเราจิตใจมันก็จะไม่ร้อนรนชีวิตก็จะพบความสงบเยือกเย็นจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญประชาของข้าวนาสารผู้อ่าน

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: ทำให้จิตไปรู้ไปรับรู้รสชาติที่ลิ้นเปรี้ยวหวานมันเค็มนั่นเองต่อมาถ้าวิญญาณไปอยู่ที่กายวิญญาณไปอยู่ที่กายเนี่ยก็รู้สัมผัสนั่นเองสัมผัสอะไรสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งที่เราเรียกว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งเพราะฉะนั้นวิญญาณเนี่ยไปอยู่ที่กายได้ทุกที่เลยนะตั้งแต่ผมนะลงไปถึงเท้าเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยรู้หมดเลยทั้งภายนอกภายในเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่ากายเนี่ยวิญญาณเข้าไปรู้เนี่ยรู้ได้ทุกที่เลยเพราะโยมที่นั่งปวดนั่งเมื่อยเนี่ยไม่โยมเพราะว่าตัววิญญาณวิญญาณไปเกิดที่เวทนาจริงๆไอ้ตัวปวดตัวเมื่อยเนี่ยเป็นเวทนาของอะไรของกายเพราะเวทนามาจากไหนเวทนาก็มาจากความเสื่อมอีกความเสื่อมของกายมันจึงปวดจึงเมื่อยนะเพราะกายเนี่ยจริงๆมันเสื่อมตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยเสื่อมตลอดเลยมันเป็นเรื่องของอนิจจังความแปรปรวนเห็นไหมโยมแล้วมันทำไมต้องแปรปรวนมันมีเหตุอีกใช่ไหมมันมีเหตุมาจากร่างกายมันเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นปฏิกูลเป็นรังของโลกเห็นไหมโยมนะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของเหตุและปัจจัยดังนั้นสิ่งที่เป็นไปในเราเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยที่พระพุทธเจ้าตัดในเรื่องของปัจจัยการนั่นเองเพราะปัจจัยการนี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทมันเรียกได้หลายชื่อปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปปัญญธรรมปัญญธรรมปฏิจจสมุปปัญญธรรมนี่ก็
2: เพราะการพูดก็เป็นกรรมที่เป็นอกุศลกรรมและก็เป็นกรรมที่เป็นกุศลกรรมได้ด้วยแล้วก็เป็นอุปทานด้วยเป็นอุปทานเนี่ยก็คือการทำเพื่อสนองตัณหาการทำเพื่อสนองตัณหานี่นะเป็นถ้าตัณหานี่เป็นกิเลสระดับกลางเป็นกิเลสระดับกลางนะเพราะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิเลสที่เกิดที่ใจเพราะที่เด็ดที่เกิดจากใจเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำกรรมได้มันแค่เป็นส่วนที่คิดขึ้นมาเสียงคิดขึ้นมาทำให้เป็นอุปทานไม่ได้เพราะเป็นขั้นของการที่จะทำให้เกิดการกระทำหรือว่าทำให้เกิดกิเลสระดับหยาบขึ้นมาเพราะก็พูดได้ว่าถ้ามีกิเลสอย่างกลางก็จะมีกิเลสอย่างหยาบต่อมาเพราะฉะนั้นการที่จะให้กิเลสอย่างกลางมาทำให้เกิดกิเลสอย่างหยาบเนี่ยเขาก็เอาศีลมาระงับไว้พระพุทธเจ้าก็ให้มีศีลมาระงับเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจะมีศีลในเรื่องของการกระทำทางกายเห็นไหมโยมเพราะศีลอย่างศีล5ข้อเนี่ยมีการกระทำทางกายทั้งนั้นเลยห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกามห้ามพูดห้ามมุสาอย่างนี้ห้ามกล่าววาจาที่มันไม่เป็นกุศลนะกล่าววาจาที่เป็นอกุศลอย่างนี้มุสาวาทาแล้วก็ในเรื่องของสุราในข้อสุรานี้ก็ห้ามในเรื่องของความประมาทความประมาทไม่ดื่มสุราไม่เสพเครื่องดองของเมาไม่เล่นการพนันไม่กระทำสิ่งที่ทำให้เกิดความประมาทนั่นนี่ก็ห้าข้อก็เห็นว่าเป็นกิจกรรมทางกายทั้งหมดเลยเห็นไหมยุ่งมันเกิดจากกายทั้งหมดเลยนะในศีลมันไม่ว่าจะเป็นศีล5ศีล8ศีล8แล้วก็เพิ่มมา3ข้อเพิ่มในเรื่องของ รัชกิตวาหรือวิการโภชนาก่อนวิการโภชนาก็คือฉันอาหารมื้อเดียวให้มากินอาหารหลังเที่ยงจริงๆถ้าที่อื่นก็อาจจะมี2มื้อได้มื้อเช้ากับมื้อกลางวันมื้อเพลต้องเรียกว่ามื้อเพลเพราะกลางวันนี้เข้าข่ายว่ามันจะเลยเที่ยงได้ไหมมันจะต้องอยู่ระหว่างไหนมันก็ไม่ชัดแต่ถ้าว่ามือเพลียนมันชัดนะเพราะมือเพลียนเนี่ยยังไม่ถึงเที่ยงเพราะอะไรโยมเพราะเที่ยงเนี่ยถือว่าหลังเที่ยงเป็นยามวิกาลเพราะถ้าฉันเที่ยงเนี่ยจบเลยฉันได้คำเดียวเข้าเวลาวิกาลเลยมันบางที่ดังวัดก็ดีวัดที่ไม่ได้ปฏิบัติแบบวัดกรรมฐานหรือว่าวัดป่าที่เราเรียกกันบางทีก็มีฉัน2มื้อนะโยมเพราะฉัน2มื้อเนี่ยก็ฉันมื้อกลางวันอีกมื้อหนึ่งก็คือไม่ให้เกินเที่ยงหรือว่าไม่ให้เกินวิกาลเพราะแต่วัดเราเนี่ยให้ฉันมื้อเดียวเพราะตามที่อาตมากล่าวในขั้นต้นเพื่อให้มันเป็นธุดงค์13เพราะการกินมื้อเดียวการฉันในภาชนะเดียวอาสนะเดียวนี่คือนี่ที่ลงที่สามทั้งหมดเลยที่กล่าวมาเนี่ยเพราะเราฉันมื้อเดียวพออย่างนี้เพื่อให้มีอานิสงส์

พระสงฆ์ก็เข้าในเรื่องของบารมีไงมันจะเข้าบารมีบารมีมันคือบุญบุญที่ปฏิบัติมากๆแล้วก็เรียกว่าเป็นบารมีเหมือนบารมีสิบทัศบารมีสามสิบทัศเนี่ยเพราะเราจะเห็นว่าการที่จะเป็นบารมีได้เนี่ยอย่างบารมีสิบทัศเนี่ยต้องมีทานมีทานบารมีเพราะเราทานเป็นบุญอยู่เพราะฉะนั้นบุญเนี่ยทำมากๆก็เป็นบารมีเพราะทานก็คือต้องทำบุญแล้วก็ทำบุญในบารมีทำมาแล้วจนเป็นบารมีแล้วก็ต้องทำอยู่อย่างนั้นทำไปเรื่อยๆเพราะบารมีเนี่ยก็มันก็มีระดับของมันบารมีเต็มหรือเรียกว่าบารมีแก่กล้าก็ต้องทำให้มันเป็นอย่างนั้นหรือถ้าบารมีเต็มหรือว่ามันมีแก่กล้าเนี่ยมันก็จะทำให้คำว่าบารมีเนี่ยมันเป็นในเรื่องของความสำเร็จนะถ้าเรามีบารมีก็คือเราทำอะไรแล้วมันจะสำเร็จแล้วบารมีที่สำเร็จเนี่ยที่ว่ามีบารมีแล้วทำสำเร็จเนี่ยมันสำเร็จในเรื่องของกุศลด้วยเพราะว่าอะไรโยมเพราะว่าฐานของบารมีมันคือบุญนี่โยมเพราะเราทำบุญมาบุญเป็นอะไรโยมเป็นกุศลเพราะถ้าเราอยากได้อยากมีในเรื่องของกุศลเนี่ยสำเร็จเลยครับแต่ถ้าเราทำบุญมากๆมีบารมีแล้วจะสำเร็จเหมือนพระเจ้าก็คิดหวังจะเป็นพระเจ้าก็ปฏิบัติในบารมีก่อนที่จะเป็นพระเจ้าได้เนี่ยต้องปฏิบัติในพุทธธรรมพุทธธรรมนี้ปฏิบัติตอนไหนโยมพุทธธรรมตอนปฏิบัติตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นี่เป็นนักบวชเหมือนกันเพราะฤาษีก็ดีนะเนกขมะอย่างเราก็ดีพระภิกษุก็ดีนักบวชทั้งนั้นเลยเพราะในบารมีเนี่ยมีเนกขมะเห็นไหมคำว่าเนกขมะเนี่ยนี่แหละโยมเป็นฤาษีก็ได้เป็นพระก็ได้เป็นนักบวชนุ่งขาวห่มขาวแบบโยมก็ได้นะนี่คือการปฏิบัติให้ในเรื่องของบารมีเพราะฉะนั้นการบวชก็เป็นบารมีเพราะฉะนั้นบวชมาโยมก็มาสร้างบารมีเพราะฉะนั้นเมื่อบารมีมันมากเข้ามากเข้าแบบนี้มันก็ทำอะไรก็สำเร็จนะเพราะฉะนั้นก็สำเร็จในเรื่องของกุศลตามที่กล่าวไปแล้วแต่ถ้าเป็นอกุศลนี้เราก็จะเห็นว่าเราทำมาเนี่ยกว่าจะมาเป็นบารมีนะเราก็ปฏิบัติในบุญกิจวัตรสิบมาทั้งนั้นเลยเพราะโอกาสที่โยมจะกลับไปปฏิบัติในเรื่องของอกุศลเนี่ยยากเพราะฉะนั้นไม่มีแน่นอนเพราะคนที่นะปฏิบัติในทางด้านบารมีแล้วเนี่ยไม่มีทางที่จะไปหวังอยากให้มันเป็นในเรื่องของอกุศลไม่มีนะเพราะฉะนั้นบารมีก็จะสำเร็จในเรื่องของกุศลเพราะผู้หวังจะหวังในเรื่องของกุศลแน่นอนการที่เรามาบวชเป็นนักธรรมะเราต้องมาปฏิบัติมาเพื่อละนี่นะจริงๆมรรคแปดเนี่ยมันละเพื่อไปเพื่อละกุศลสามกองที่อาตมากล่าวไปแล้วกุศลสามระดับเนี่ยเพื่อให้มันถึงนิพพานเพราะการปฏิบัติให้ถึงนิพพานเนี่ยหรือว่าการที่เข้ามารับบาปบำเพ็ญบุญเนี่ยมันเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่เพราะมันกุศลที่มันใหญ่เพราะอะไรเพราะมันเป็นกุศลที่พระพุทธเจ้าประพฤติแล้วถึงนิพพานเป็นตัวอย่างให้เราเห็นแล้วเรามาปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันยิ่งใหญ่คือนิพพานพอนิพพานแล้วมันไม่กลับมาเกิดอีกมันกลับไม่กลับมาเกิดอีกก็คือมันดับหมดเลยขันธ์ห้าเนี่ยก็เรียกว่าดับกายดับใจดับกายดับจิตดับรูปดับนามเพราะนั้นคือดับขันธ์ห้าเพราะฉะนั้นการดับเนี่ยตามที่อาตมากล่าวดับขันธ์ห้าดับรูปดับนามหรือว่าดับนามดับรูปดับนามหรือว่าดับกายดับใจเนี่ยเมื่อเราประพฤติในศีลที่มันบริสุทธิ์เนี่ยโยมทำได้สามมรรคสามมรรคที่ว่านั้นก็คือสัมมาวายโมสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวเพราะสัมมาวาจาเนี่ย

สัมมาวาจาเนี่ยแปลว่าวาจาชอบวาจาชอบก็คือไม่ประพฤติในวาจาทุจริตที่กล่าวไปแล้วคือพูดส่อเสียดพูดโพเจอร์พูดคำหยาบพูดคำเท็จเพราะนี่คือวาจาทุจริตที่ศีลที่ห้ามเอาไว้สัมมาวาจาห้ามในมุสานั่นเพราะสัมมาวาจาคือมุสาอุสาวาทานต่อไปในเรื่องของสัมมากัมมันโตก็บอกว่าการงานชอบคือการเลี้ยงชีพเนี่ยเมื่อกี้มันมีการเลี้ยงชีพอยู่อีกข้อนึงนะวันการงานชอบการงานก็คือการที่ทำอยู่ในชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่ก็เรียกว่าการงานชอบวันการงานชอบเนี่ยมีศีลสามข้ออยู่ในนั้นเป็นมรรคหนึ่งองค์เนี่ยคือการงานชอบนี่คุมเลยถ้าคุมศีลอยู่สามข้อนะก็คือในเรื่องของมิจฉาชีวะการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามนะเพราะนี่คือศีลสามข้อที่คุมอยู่ด้วยสัมมากัมมันโตหรือว่าการงานชอบวันมรรคสององค์คุมศีลไปแล้วคุมในศีลห้านะนี่พูดถึงศีลห้าอยู่คุมศีลห้าไปแล้วสี่ข้อนะยังเหลือมรรคอีกองหนึ่งก็คือสัมมากัมมันโตสัมมากัมมันโตคือการเลี้ยงชีวิตชอบการเลี้ยงชีวิตชอบการเลี้ยงชีวิตชอบก็คือไม่เลี้ยงคิดในทางที่ผิดมันก็คือสุราเนี่ยข้อสุราอยู่สุรามีระยะมัชฌะประมาณจริงๆแล้วมันไม่ใช่ห้ามดื่มเหล้าอย่างเดียวที่อาตมาอธิบายไปมันเป็นเรื่องของความประมาทประมาทดื่มสุรานี่แหละมันประมาทเพราะนั้นมันต้องคิดต่อว่าทำไมห้ามดื่มสุราก็เพราะมันประมาทเพราะฉะนั้นสิ่งอื่นที่ไม่พูดไม่ได้กล่าวว่าเป็นสุรามันก็ทำให้เกิดความประมาทได้เหมือนกันอย่างเช่นยาเสพติดนะโยมหรือว่าการประพฤติผิดประพฤติไม่ถูกต้องคือเล่นการพนันโยมเที่ยวเตร่เที่ยวกลางคืนการเสพยาเสพติดเหล่านี้แหละนะครับล้วนแต่เขาเรียกว่าก่อให้เกิดความประมาทประมาทแรกก็คือประมาทในความคิดเลยนะเพราะถ้าไม่คิดเนี่ยนะแล้วไปทำนี่คือประมาทในความคิดเลยไม่คิดก่อนแล้วไปทำนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความประมาทแบบนี้แล้วโดยเฉพาะเล่นการพนันเคยได้ยินไหมว่าปวดต้น7ครั้งไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียวแต่ไฟไหม้ครั้งเดียวก็ไม่เท่ากับการเล่นการพนันนะแล้วเสียพนันเพราะอะไรโยมเพราะการพนันเนี่ยพอเล่นไปแล้วเนี่ยล่ามืดแล้วอยากเสียไปแล้วอยากได้คืนพอเสียไปมากๆก็เอาของที่มีอยู่เนี่ยมาเป็นพนันมาเล่นพนันเลยเอาบ้านเอารถเอาที่ดินเห็นไหมโยมมาเล่นหมดเลยเล่นกะว่าจะกู้เอาสิ่งที่เสียไปกลับมาให้ได้อันนี้คือประมาทใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าชนะก็ดีไปถ้าแพ้ก็หมดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่เขาเปรียบไฟไหม้ไฟไหม้หนึ่งครั้งยังเหลือที่ดินเพราะถ้าเล่นการพนันเนี่ยนะโยมหมดเลยเอาไปพนันเขาไว้หมดแล้วพอเสียปุ๊บนี่เรียบร้อยเลยเขายึดหมดเลยทั้งบ้านทั้งรถหมดเลยทีนี้หมดตัวอยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นศีลข้อนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะในข้อสุราเนี่ยนะมันต้องคิดไปไกลๆนะไม่ใช่สุราอย่างเดียวไม่ได้ดื่มสุราแล้วผิดศีลอย่างเดียวมีอย่างอื่นที่มันทำให้ประมาทผิดด้วยนะส่วนข้ออื่นก็เป็นข้อที่มันเขาเรียกว่าละเอียดลงมาอย่างโยมศีล8เนี่ยมันก็ละเอียดลงมาละเอียดในการปฏิบัตินะเพื่อให้มันเขาเรียกว่ารักษาศีลได้ดีได้หมดจด
ได้บริสุทธิ์ก็ถ้าศีลมากก็อย่างนี้เหมือนภิกษุมี227เนี่ยก็จะเป็นนี้นะเพราะภิกษุที่มี227ก็เพื่อที่จะให้ศีลบริสุทธิ์นั่นเองเพื่อให้มรรค3องค์เท่านั้นแหละมรรค3องค์เนี่ยให้มันก็เรียกว่าถ้าศีลบริสุทธิ์ก็มรรค3องค์นี้ผ่านนั่นเองผ่านแล้วถ้ามรรค3องค์นี้ผ่านแล้วพอไปปฏิบัติในสมถกรรมฐานแล้วสมถกรรมฐานเนี่ยต้องปฏิบัติให้จิตเป็นสมาธิให้ได้ถ้าจิตเป็นสมาธิได้เนี่ยได้มรรคอีก3องค์อย่างนี้เลยได้สัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิดังนั้นการที่ทำกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นท่ายืนเดินนั่งนอนกรรมฐานในมรรค3องค์ที่กล่าวไปแล้วเป็นสมถกรรมฐานเป็นสมถานขั้นที่1เป็นกรรมฐานขั้นที่1เพราะฉะนั้นการปฏิบัติอย่างนี้การปฏิบัติกรรมฐานก็คือปฏิบัติในมรรคเพราะฉะนั้นเมื่อจะปฏิบัติในขั้นสมถะต้องทำฌานตามที่กล่าวไปแล้วเพราะฉะนั้นการทำฌานจะทำยังไงให้เป็นองค์ฌานตามที่เราขอกรรมฐานองค์ฌานที่เราต้องปฏิบัตินะในเมื่อเราบางคนเนี่ยยังไม่เคยปฏิบัติเลยหรือว่าบางคนก็ปฏิบัติแล้วแต่ว่าปฏิบัติเราก็ไม่เข้าใจว่าเราปฏิบัติในองค์ฌานปฏิบัติในสมถกรรมฐานเนี่ยปฏิบัติในองค์ฌานบางคนไม่รู้เลยแต่ปฏิบัติตามที่เขาปฏิบัติปฏิบัติทำตามเข้าไปแบบนั้นคล้ายๆกับข้อศีลพระตัปปามาสแต่ว่าถ้าเรารู้จริงๆต้องรู้เพราะจริงๆแล้วการที่จะปฏิบัติให้หลุดพ้นเนี่ยมันจะต้องรู้อย่างน้อยต้องรู้อริยสัจสี่ต้องรู้ตัวทุกข์ก่อนตัวทุกข์ว่ามันทุกข์แล้วถึงจะต้องมาหาเหตุแห่งทุกข์คือสมุทัยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยที่มันหลุดพ้นได้เนี่ยอาการที่มันเป็นทุกข์อยู่เนี่ยมันไม่หลุดพ้นเพราะฉะนั้นการที่เป็นทุกข์มันทำให้เวียนว่ายตายเกิดอันนี้มันต้องรู้ไปถึงปฏิจจสมุปบาทตัวทุกข์นี่มันคือปฏิจจสมุปบาทเลยนะเพราะอะไรอยู่เพราะพระเจ้าในตรัสรู้เวลาตรัสรู้ปุ๊บนี่ในสัปดาห์แรกนี่นะเสวยวิมุตติสุขที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่บัลลังก์อาร์ตเนี่ยที่พระที่นั่งที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยในสัปดาห์แรก7วันแรกเนี่ยก็พระองค์อนุโลมปฏิโลมคือกลับไปกลับมาในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเลยปฏิจจสมุปบาทเพราะมันเป็นตัวทุกข์และตัวสมุทัยด้วยนะวันตามที่อาตมากล่าววันการรู้ทุกข์เนี่ยจริงๆมันต้องรู้ปฏิจจสมุปบาทเพราะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันทำให้เกิดทุกข์มันทำให้เกิดทุกข์แล้วถ้ารู้ปฏิบัติมันก็รู้สมุทัยก็คือเหตุของทุกข์ด้วยว่าทำไมมันถึงเกิดทุกข์ขึ้นมาจริงๆที่มันเกิดทุกข์เพราะมันมีเหตุเพราะเหตุนี้แหละนะเหตุนี้มันไม่อยู่ที่ไหนเลยมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่จิตมันอยู่ที่ขันธ์ห้าพูดตรงๆเลยก็ได้นะพูดตามข้อหนึ่งตามทุกข์เลยที่มันสรุปไว้นั้นขันธ์ห้าหรือว่าที่เขาพ่วงสมุทัยเข้าไปด้วยเนี่ยโหนี่ชัดเลยที่พ่วงคำว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์อันนี้ชัดมากเลยเพราะถ้าพูดถึงอุปทานเนี่ยอุปทานเนี่ยมีอยู่ในปฏิจจสมุปบาทเลยแล้วขันธ์5ก็มีอยู่ในปฏิจจสมุปบาทเพราะขันธ์5เป็นนามรูปมันปฏิจจสมุปบาทมีหมดเลยมีคำเนี้ยมีหมดเลยมีนามรูปมีอุปทานมันตามที่กล่าวทุกข์ที่มันเกิดได้มันเกิดจากขันธ์5แล้วขันธ์5มันปรุงจนเป็นอุปทานด้วยนี่แหละมันถึงได้เกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นคำรวมของทุกข์เนี่ยอุปทานขันธ์5เป็นตัวทุกข์เนี่ยรวมไว้หมดเลยแล้วถ้าคิดต่อเนี่ยมันเป็นเขาเรียกเป็นเหตุของทุกข์เป็นสมุทัยก็คือไอ้ตัวที่ทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาจริงๆมันคือจิตก็คือนามขันธ์ขันธ์ห้าของเราเนี่ยมันมีนามกับรูปอยู่นะโยม
รูปเนี่ยเป็นรูปขันธ์ก็คือกายเรานี่แหละกายที่อยู่ภายนอกที่เราจับต้องเห็นได้เนี่ยเห็นได้จับต้องได้สัมผัสได้นี่คือรูปขันธ์นะอีก4ขันธ์มันเป็นนามขันธ์มันอยู่ที่จิตเองนามขันธ์มีจิตเนี่ยมี4ขันธ์มีเวทนาขันธ์มีสัญญาขันธ์มีวิญญาณขันธ์มีเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็มีวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวันนี้มี4ขันธ์นะวันนี้มันคือจิตหรือว่าที่เราเรียกว่านามนะเพราะฉะนั้นนี่แหละนามขันธ์เพราะฉะนั้น5ขันธ์5เนี่ยมันเป็นตัวทําให้เกิดทุกข์และตัวสําคัญที่ทําให้เกิดทุกข์ก็คือนามขันธ์ไม่ใช่รูปขันธ์เพราะนามขันธ์เนี่ยมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นตัวปรุงเป็นตัวปรุงแต่ตัวปรุงจริงๆที่สำคัญคือสังขารละขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวสังขารเนี่ยตัวสำคัญเป็นตัวปรุงตัววิญญาณเนี่ยเป็นตัวแค่รู้ตัวเข้าไปรู้อย่างเช่นตาเห็นรูปเนี่ยโยมอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปเพราะตาเห็นรูปได้เนี่ยวิญญาณเข้าไปเพราะถ้าวิญญาณไม่เข้าไปไม่เห็นเมื่อคืนอาตมาก็ยกตัวอย่างเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สมควรเข้าใจอาตมาจะพูดมากเพราะมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องของปัญญาเพราะว่าการที่จะดับกิเลสให้มันได้สามกองมันต้องรู้เห็นตามเป็นจริงด้วยปัญญาก็คือปัญญาหรือว่าจิตของเราเนี่ยมันต้องมีปัญญาต้องสะสมไปด้วยความรู้แล้วรู้จริงด้วยรู้ตามความจริงถ้ารู้ความจริงเนี่ยมันจะเห็นเขาเรียกว่าเห็นทางปฏิบัตินะอย่างจะปฏิบัติรายการละสังโยชน์เนี่ยถ้าจิตไม่รู้ตามความจริงด้วยปัญญาเนี่ยมันจะลังเลสงสัยมันเข้าข้อสังโยชน์หมดเลยเพราะฉะนั้นมันจะต้องรู้เห็นตามความจริงด้วยปัญญาแล้วต้องรู้ลึกรู้มากเลยเพราะฉะนั้นรู้ลึกรู้มากต้องปฏิบัติให้มากในกรรมฐานนี่แหละกรรมฐานในรอบสามกาที่สองเนี่ยคือรอบสองกิจยานกิจยานที่เนี้ยเราปฏิบัติกรรมฐานนี่แหละนี่คือกิจยานเลยเพราะกิจยานเนี่ยที่เราท่องธรรมจักรกับปวารณสูตรเนี่ยใครที่มาเมื่อเช้าเนี่ยมาท่องกันเมื่อเช้าที่เขาบอกว่ามันต้องละเนี่ยสมุทัยเนี่ยต้องละคือตัวนี้เองแล้วก็มรรคต้องทำให้มากต้องให้เจริญที่เราท่องเขาเรียกอะไรนิโรธเนี่ยต้องทำให้แจ้งมรรคนี่ต้องทำให้เจริญเห็นไหมที่เราท่องอันนี้เพราะมรรคเนี่ยต้องทำให้เจริญแต่จริงๆตัวขยายของมันต้องทำให้มากทำให้เจริญดังนั้นทำให้มากทำให้เจริญต้องทำบ่อยๆนี่แหละแต่ถ้าทำบ่อยๆเพราะว่ากรรมฐานมีสองขั้นขั้นสมถะขั้นวิปัสสนาเพราะถ้าเราทำสมถะได้สมถะมันเป็นพื้นฐานของวิปัสสนาเพราะถ้าจิตเป็นสมาธิจิตเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยนิวรณ์ห้าจะไม่เข้ามาอกุศลไม่มีเพราะว่าอกุศลไม่มีปุ๊บเราถึงจะเจริญปัญญาแล้วก็พระเจ้าให้เจริญปัญญาตามความเป็นจริงให้เจริญตามปัญญาตามความจริงก็คือให้ไปรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเลยในโลกนี้แหละทั้งหมดเลยเนี่ยในโลกที่เราอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ของเราเลยโลกเป็นแผ่นดินโลกเป็นหมู่สัตว์ก็พระเจ้าก็กล่าวไว้แต่นั่นเป็นเรื่องละเอียดที่ถ้าเรารู้ได้ก็ดีอย่าไปพระเจ้าให้รู้เพราะว่าจริงๆถ้าเราพูดกันให้ชัดๆเลยก็คือจริงๆไอ้โลกเนี้ยมันเกิดจากภพที่เราสร้างแต่นี้ที่พูดวนอยู่เนี่ยนะมันอยู่ที่กายกับจิตทั้งนั้นเลยมันอยู่ที่ภพเพราะว่าเราสร้างภพด้วยจิตนี่เป็นตัวสร้างแต่จิตเนี่ยอาศัยกายอาศัยรูปขันธ์เอาตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันอยู่ในรูปขันธ์นี่มาอยู่ที่อยู่ในกายมาปรุงแต่งให้เป็นเวทนาตัณหาวิญญาณอุปทานตัวเนี้ยมันพอปรุงเป็นเวทนาตัณหาวิญญาณเนี่ยนี่คือภพนี่พอมีอุปทานแล้วจะมีภพเพราะฉะนั้นนี่คือภพที่อาตมาพูดอยู่แต่ว่ามันมีภพชาติเพราะการที่เรามีภพได้เนี่ยหรืออย่างว่าเมื่อกี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากจิตจริงๆมันก็เกิดจาก
นามขันธ์นี่แหละเวทนา

0: ปัญญาสังขารวิญญาณส่วนปรุงตามที่อาตมากล่าวไว้เมื่อกี้นี้ว่าสังขารนี่ตัวสำคัญที่มันปรุงเพราะมันปรุงเป็นเวทนาตัณหาอุปทานแล้วมันทำให้เกิดภพขึ้นมาอยู่นี่แหละภพวันที่เราต้องมีชาติขึ้นมาเนี่ยต้องมาอยู่ในโลกเนี่ยต้องมาอยู่ในแผ่นดินในสิ่งที่มันไม่ใช่ของเราเลยมันไม่เป็นอัตตาเนี่ยมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราเลยเพราะถ้าเราไม่มีภพเราจะไม่เห็นโลกนี้เลยเพราะฉะนั้นที่โยมมาอยู่อย่างเงี้ยโยมมีภพแล้วตัวภพเนี่ยพอมีภพโยมสร้างไว้นะอย่างที่เรามาอยู่ตรงเนี้ยนี่คือชาติชาติมันเป็นวิบากต่อจากภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยมันจะมีชาติเพราะตรงที่โยมนั่งเนี่ยนี่คือชาตินึงนะชาติมันเป็นวิบากจากภพเพราะฉะนั้นโยมสร้างภพไว้เมื่ออดีตชาติอดีตภพถ้าพูดถึงพูดให้ถูกเลยมันเป็นอดีตภพเพราะเหมือนก็โยมนั่งอยู่ตรงนี้มันมีสองอย่างมันพูดได้ทั้งภพทั้งชาติเลยเพราะว่าตัวชาติเนี่ยมันตัววิบากเพราะฉะนั้นโยมมีกายมานั่งมีจิตมาให้อายตนะภายในไปเห็นอายตนะภายนอกให้รู้ให้เห็นง่ายๆมีกายมาใช้มาอยู่ในโลกนี้มีจิตที่มารู้มาเห็นในสิ่งต่างๆในโลกนี้แหละนี่มันเป็นชาติมันเป็นวิบากที่รับมาจากภพที่สร้างมาเหมือนตอนปัจจุบันเนี่ยนี่มีชาติแล้วนะปัจจุบันเนี่ยโยมมีภพอีกโยมกำลังทำภพเนี่ยโยมกำลังทำภพอยู่เหมือนกับที่โยมทำภพในชาติที่แล้วแล้วโยมต้องมานั่งเป็นชาตินี้เห็นไหมโยมเพราะภพมันเป็นกิเลสกรรมแล้วมามีชาติตรงนี้เป็นวิบากที่อาตมาพูดอยู่เมื่อกี้เนี่ยว่านี่แหละเรากำลังรับวิบากอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีภพเราจะไม่เห็นวิบากไม่เห็นโลก
1: จำได้ป่ะอาตมาพูดวนๆ
0: เป็นเรื่องที่เข้าใจยากเลยอาตมาพูดส่วนใหญ่เลยไปพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่พุทธเจ้าเนี่ยจะไม่สั่งสอนด้วยซ้ำไปแล้วเมื่อตรัสรู้แล้วเมื่อกี้อาตมากำลังพูดอยู่ว่าพระพุทธองค์เสวยวิมุตติสุขอยู่ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ในสัปดาห์แรกเนี่ยคือเรื่องนี้นะโยมเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่อาตมาพูดอยู่นี่นะนี่เพราะว่ามันเป็นกรรมเป็นภพนะเป็นวิบากเป็นชาติอย่างนี้โยมมันอยู่ในปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเลยแต่ว่าพุทธเจ้าถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้นะมันจะไม่เห็นทุกข์มันจะไม่รู้ทุกข์มันจะไม่รู้สมุทัยรู้เหตุแห่งทุกข์นะเพราะมันพระเจ้าต้องให้ผู้ที่จะปฏิบัติมันต้องรู้ตัวนี้เพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีรอบ3อาการ12เพราะรอบ1มันต้องเข้าใจในอริยสัจ4หมดเลยเพราะฉะนั้นการเข้าใจอริยสัจ4ในรอบ1เนี่ยในสัจจญาณเนี่ยมันต้องรู้เรื่องนี้เลยรู้ทุกข์คืออะไรรู้ตามความจริงด้วยก็เหมือนกับต้องรู้ด้วยสมาธินี่แหละเพราะฉะนั้นสมาธิมันมีมาก่อนที่จะปฏิบัติเพราะฉะนั้นต้องรู้ก่อนที่จะมันต้องรู้ตั้งแต่รอบแรกเลยสมาธิต้องรู้ตั้งแต่สัจญาณเลยลงเพราะฉะนั้นนี่แหละถ้าไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทมันจะไม่เข้าใจสัจญาณมันจะไม่เห็นทุกข์แล้วก็ไม่เห็นสมุทัยในสองข้อเลยในสองข้อของอริยสัจสี่เลยวันมันจึงจำเป็นต้องมีรอบสามอาการ12นะเพราะการที่รู้ตามความเป็นจริงตามที่อาตมาบอกแล้วว่ามันต้องรู้ตามความเป็นจริงในข้อทุกข์ก่อนในสัจญาณก่อนนะวันรู้ความเป็นจริงมันต้องรู้แจ้งพอสมควรนะอย่างทุกเนี่ยมันที่สรุปออกมาที่พูดออกมาวันนี้เนี่ยหลังสุดเลยอุปทานขันธ์ห้าเป็นทุกนี่คุมหมดเลยแต่เราจะเข้าใจยากตรงนี้เพราะมันพูดถึงปฏิจจสมุปบาทอุปทานขันธ์5เป็นทุกข์เนี่ยนี่คือปฏิจจสมุปบาทเลยแต่ถ้าพูดให้เข้าใจสว่างขึ้นเนี่ยมันจะบอกว่าทุกข์เนี่ยเกิดจากทุกข์กายกับทุกข์ใจนี่เรื่องเข้าใจอย่างนึงทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์เนี่ยเกิดมาจากทุกข์กายกับทุกข์ใจบางคนบอกว่าไม่สบายกายไม่สบายใจมันใช่ทุกข์กายทุกข์ใจไม่ใช่ไม่สบายกายไม่สบายใจมันเป็นเรื่องของจิตนี่เป็นเรื่องของตัณหาเพราะฉะนั้น ทุกกายมันก็คือในเรื่องของแก่เจ็บตายเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจให้ละเอียดเลยในข้อทุกเนี่ยทุกกายก็คือที่บอกว่าการเกิดการแก่การเจ็บการตายทุกคือเกิดแก่เจ็บตายนี่คือทุกในรูปแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นเรื่องของกายเห็นไหมโยมเพราะกายเกิดมาแล้วเนี่ยเป็นในรูปของไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากายเกิดมาแล้วทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปไม่เที่ยงเห็นไหมโยมนี่คือกายนี่คือรูปขันธ์นะโยมนะเพราะไม่เที่ยงแบบไหนดูตัวอย่างกายเนี่ยเกิดมาจากอสุจิพ่อผสมกับไข่แม่แล้วอยู่ในท้องเห็นไหมโยมเป็นชาติเดียวกันเลยอสุจิตัวแรกไปผสมกับไข่แม่เป็นตัวเดียวก่อนเป็นสัตว์เดียวเลยจากนั้นก็มีก่อเกิดขึ้นมาจากอาหารของแม่ที่มาทางสะดือเข้าไปหล่อเลี้ยงทำให้มีสัตว์หลายเซลล์ขึ้นมารูปเราเนี่ยไม่ได้มีเป็นสัตว์เดียวนะโยมมีหลายเซลล์ประกอบอยู่หลายๆเป็นล้านๆเซลล์ทำให้มีอวัยวะขึ้นมาอาการที่สองอยู่ในท้อง9เดือนจนมันมีอาการหลายสองแล้วถามว่าพอมีอาการหลายสองขึ้นมาจากสัตว์เซนเดียวเป็นสัตว์หลายเซนมันเล็กหรือใหญ่มันใหญ่ขึ้นนั่นเองนี่คือความเปลี่ยนแปลงแล้วนี่คือความไม่เที่ยงอยู่เพราะฉะนั้นจากเล็กไปใหญ่นี่ก็ไม่เที่ยงแล้วแล้วดับด้วยดับจากเล็กแล้วไปเป็นใหญ่นี่คือการดับจากเล็กไปใหญ่เนี่ยมันเป็นอนิจจังแล้วก็เป็นความแปรปรวนทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้นะก็คือพอมันใหญ่แล้วก็คือจากเล็กไปใหญ่นี่ก็ไม่อยู่ในสภาพเดิมแล้วแล้วพออยู่ในท้อง9เดือนมันก็อยู่ไม่ได้เลยเพราะท้องแม่นี่อึดอัดแล้วถ้าอยู่9เดือนนี่อึดอัดแล้วอยู่ไม่ได้แน่ถ้าไม่ใช่ผู้มีบุญนี่อยู่ในท้องแม่10เดือนก็มีพระพุทธเจ้านะอยู่ในท้องพระนางมหายานี่10เดือนมีอีกอยู่กี่ปีนะโยม7ปีก็มีมีพุทธสาวกอยู่7ปีนี้เป็นเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลเอากลับมาที่เรื่องเดิมก่อนเดี๋ยวไม่จบวันนี้มัน 5:30 น.แล้วอาตมามีเวลาเที่ยงคืนแต่ว่าถ้าใครจะฟังต่อจะเลยได้แต่ภารกิจพรุ่งนี้นะแต่คืนนี้ก็ไม่เป็นไรโยมถ้าจะในสายชิดแต่ก็ให้เวลาเท่านั้นก็เราว่าตามเวลาเพราะภารกิจมีเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาก็ต้องไปอัดรายการเข้าอีกก็ต้องเตรียมเรื่องนี้จริงๆเมื่อกี้เตรียมเรื่องโยมเตรียมเรื่องไว้แต่พอถึงเวลาก็ต้องมาเทศนาธรรมโยมเพราะนั้นมันไม่เที่ยงโยมเพราะนั้นพอ9เดือนแล้วมันต้องออกจากขันนี่คือความเปลี่ยนแปลงนะโยมความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงที่อาตมาพูดไปทั้งหมดความแปรปรวนไม่อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้จังทั้งนั้นเลยแล้วมันต้องออกมาพอออกมาปุ๊บนะมันเปลี่ยนแปลงไปนะโยมมันเปลี่ยนไปเป็นเด็กทารกเป็นเด็กใหญ่เป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยกลางคนเป็นคนเฒ่าคนแก่ตายในที่สุดแตกดับนี่คือความไม่เที่ยงนะโยมเกิดมาแล้วไปแตกดับนี่อยู่ในสภาพของอนิจจังเลยพอเป็นอนิจจังปุ๊บในสภาพของความไม่เที่ยงเนี่ยความไม่เที่ยงนี่แหละไงมันคือความเสื่อมความไม่เที่ยงเนี่ยเรียกว่าความเสื่อมอีกอย่างหนึ่งได้ที่เขาเรียกว่าเสื่อมเพราะว่ามันจะใช้คำก็ได้คำว่าแก่มันจะแก่แต่มันจะไปทับกันในเรื่องคุกขังก็เลยไม่ใช้เอามาใช้ความเสื่อมแทนเพราะความเสื่อมนี่แหละมันเกิดทุกข์เพราะว่าคำว่าเสื่อมเนี่ยมันมองเห็นภาพว่าการเสื่อมก็คือจากใหม่เป็นเก่าเห็นไหมโยมเราเปรียบได้กับจากใหม่เป็นเก่าหรือว่าจากเขาเรียกอะไรดีเอาวันนั้นแหละเอาใหม่กับเก่าก็พอแล้วนะพอเก่าปุ๊บเนี่ยมันของไม่ดีพอเก่านี่มันก็คือตัวเสื่อมเนี่ยนะตัวเสื่อมไว้ พราะมันเก่าแล้วมันก็เหมือนกับถ้าเป็นรถก็ผุพังนะโยมมันอยู่ในสภาพที่ไม่ดีพอใช้ไปก็มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้ก็เหมือนกันร่างกายเราเวลามันเสื่อมมันก็เป็นอย่างนั้นพอเสื่อมปุ๊บนี่พออยู่ไปนานเข้าพอเสื่อมมากๆเข้ามันก็คือภูมิต้านทานเห็นไหมโยมเรื่องของภูมิต้านทานวันภูมิต้านทานมันก็เหมือนรถที่ผุอยู่นานไปยิ่งพอใกล้วัยชราแล้วรถนี่ผุมากเลยนะกระดูกกระดึกเปาะหมดพุนหมดเห็นไหมโยมเพราะนี่แหละคือความเสื่อมแล้วว่าความเสื่อมจากความไม่เที่ยงจากอนิจจังมันกลายเป็นทุกขังเพราะฉะนั้นเกิดมาแล้วเนี่ยพอเกิดมาแล้วเนี่ยความเกิดเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมันต้องเป็นสภาพที่พูดไปแล้วทั้งหมดเลยพอเกิดมาแล้วมันต้องเจอความเสื่อมความเสื่อมก็คือความแก่ในทุกขังนั่นเองเพราะฉะนั้นพอมันเกิดมาแล้วมันต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายเพราะเกิดมามันต้องทุกข์มันเป็นทุกข์โตเกิดเนี่ยเป็นตัวทุกข์เลยเพราะถ้าไม่เกิดก็จะไม่มีแก่เจ็บตายเป็นไหมโยมมันก็จะไม่มีทุกขังเพราะถ้ามีเกิดก็มีทุกขังเลยเพราะเกิดเป็นทุกขังแก่ก็เป็นทุกขังอยู่แล้วเห็นไหมโยมเพราะอย่างตามที่บอกแก่ก็เสื่อมทนอยู่ในภูมิคุ้มกันเสื่อมอะไรทนโรคต่างๆไม่ได้แล้วก็โรคก็เข้ามาเห็นไหมโยมแล้วโรคเนี่ยจริงๆไอ้โรคต่างๆเนี่ยโรคเจ็บโรคปวดนี่เป็นโรคทางกายนี่ก็ความพูดถึงกายถูกเลยเพราะการเสื่อมของกายการเจ็บการป่วยของกายมันเป็นทุกประจําสังขารเกิดจากความเสื่อมแต่ว่ามันมีประเภทหนึ่งมีทุกจรทุกที่เกิดจากสิ่งที่มันอยู่นอกร่างกายแล้วเข้ามาในกายนะมันก็คือทุกเชื้อโรคอะไรต่างๆที่มันเข้ามาถึงเรียกว่าทุกจรเพราะมันอยู่นอกกายเพราะฉะนั้นทุกในกายกับทุกนอกกายก็มีอีกเพราะฉะนั้นในเรื่องของเจ็บเนี่ยมันจึงเรียกว่าเป็นทุกจรไม่ใช่ทุกประจําสังขารแต่ทุกประจําสังขารแน่ๆก็คือเกิดแก่ตายสามอย่างเนี่ยเกิดแก่ตายนี่ทุกประจําสังขารเพราะมันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละไม่ต้องมีอย่างอื่นเข้ามามันมีแน่นอนมีเกิดมีแก่มีตายแน่นอนแต่ถ้ามีเจ็บเข้ามาเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นทุกจรเพราะมันอยู่ภายนอกเห็นมั้ยครับเพราะฉะนั้นเชื้อโรคเข้ามามันถึงเป็นโรคมะเร็งโรคนู้นโรคนี้ที่เข้ามาเป็นแต่โรคที่มันเกิดจากในกายจริงๆโรคที่มันเกิดจากกายเสื่อมจากอวัยวะเสื่อมจากเซลล์ตายก็คือโรคหัวใจโรคตับโรคปอดโรคม้ามแต่นี้มีสองสาเหตุนะมาจากทุกตอนก็ได้ด้วยแต่ถ้าตัวหลักเลยก็คือมันเป็นเขาเรียกอะไรอาการ32มันเป็นอาการของกายวันถ้าเกิดเป็นโรคในอาการ32เนี่ยหลักๆ ก็คือมันอยู่ในกายเราอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นทุกประจําสังขารได้นะแต่ก็ไม่เรียกเพราะมันคุ้มเคืออย่างนึงเพราะฉะนั้นเจ็บเนี่ยไม่เรียกว่าทุกประจําสังขารแต่ถ้าแก่เนี่ยคือสภาพนั้นเลยคือมันเจ็บนั่นแหละไอ้ตัวเจ็บที่ว่าเป็นโรคปอดโรคตับโรคหัวใจตายอ่ะถ้าไม่มีมาจากตัวเชื้อโรคข้างนอกนะนี่คือการเจ็บที่มันอยู่ในความแก่เลยเพราะฉะนั้นแก่มันคุมอยู่ว่าแก่มันคุมอยู่เพราะฉะนั้นเกิดแก่ตายเป็นทุกข์ประจําสังขารนะเพราะฉะนั้นเจ็บเข้ามาตัวนึงก็เป็นทุกข์จรเพราะฉะนั้นทุกขังก็คือแก่เจ็บตายบวกได้นะแต่ถ้าเอาทุกจริงๆทุกขังจริงๆก็คือเกิดแก่ตายอันนี้เข้าใจเพราะนี่แหละเกิดแก่ตายมันเกิดจากความเสื่อมเห็นไหมโยมเพราะนั้นถ้าไม่เกิดมันก็ไม่มีเสื่อมไม่มีเสื่อมก็ไม่มีแก่เพราะนั้นเกิดแล้วแก่แล้วก็ตายเพราะแก่แล้วมันต้องตายเพราะว่าพอถึงตอนแก่ที่สุดแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันมันก็ไม่มีทั้งหมดเลยอวัยวะมันตายนั่นเองเซลล์มันตายอะไรโยมพอมันตายหมดปุ๊บก็ผิวหนังก็เซลล์ตายมันก็เป็นโรคนี่โรคนู้นเข้ามาได้โรคนี้เข้ามาได้เป็นโรคมะเร็งเลยแย่สุดก็คือเป็นโรคมะเร็งเลยเพราะภูมิมันหายไปหมดแล้วมันแก่กระดูกยังคุ้นเลยโยมกระดูกยังเดินไม่ได้เลยต้องนั่งรถเข็นหนักเข้าต้องนอนเลยนี่แล้วมันเป็นไปตามนั้นด้วยบังคับได้หรือโยมบังคับไม่ได้บังคับไม่ให้เกิดได้ไหมถ้าทำพบไว้เนี่ยไม่มีทางต้องเกิด บังคับไม่ให้แก่ได้ไหมโยมไม่ได้เพราะมันเป็นสภาพต่อจากอนิจจังมันเป็นทุกข์เพราะมันต้องแก่ตามสภาพมันพ่วงกันนะอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดแหละเพราะมันบังคับไม่ได้มันบังคับไม่ให้เกิดไม่ให้แก่ไม่ให้ตายบังคับไม่ได้หรือว่าบังคับไม่ให้เจ็บก็บังคับไม่ได้เพราะมันมีอยู่ตอนเข้ามาเนี่ยมันต้องเจ็บด้วยมันบังคับไม่ให้เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้เลยบังคับไม่ให้เปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้บังคับให้มันอยู่แต่ในท้องเป็นไม่ได้นะโยมบังคับให้มันเป็นเด็กทารกอย่างเดียวก็ทำไม่ได้บังคับให้มันเป็นเด็กเขาเรียกเด็กโตอย่างเดียวก็ไม่ได้บังคับให้เป็นวัยรุ่นอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไปมันต้องเป็นไปตามเวลาของมันวันนี้สั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้พอสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้นี่มันไม่เป็นอัตตามันเป็นอนัตตาไม่อยู่เพราะเข้าข้อสามแล้วอันนี้จังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นเขียนไม่โยมว่ากายเป็นสภาพไตรลักษณ์สิ่งใดที่บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราเพราะมันเป็นอนัตตาถ้าเป็นตัวเราก็เป็นอัตตาถ้าเป็นอัตตาต้องสั่งได้บังคับได้เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เป็นทุกขังเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาหรือว่าเป็นไตรลักษณ์เนี่ยมันไม่ใช่ของเราสรุปเลยสิ่งใดที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นถามว่าตัวเรามันใช่ของเรามั้ยกายเนี่ยมันใช่ของเรามั้ยโยมใช่มั้ยโยมก็ใช่ได้ต้องสั่งได้นะครับเพราะฉะนั้นเห็นมั้ยรูปขันธ์เนี่ยมันไม่ใช่ของเราต่อไปนามขันธ์นามขันธ์คือจิตนะมาดูจิตของเราจิตของเราที่ว่ามีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยสี่ตัวเนี่ยสี่ขันเนี่ยหรือว่านามขันเนี่ยมันเป็นทุกตัวเลยโยมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นทุกตัวเลยมันว่าจะเป็นเวทนาเป็นสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกตัวเลยนะดูที่เวทนาก็ได้เวทนาเนี่ยมันคือสุขมันคือทุกข์มันคือไม่สุขไม่ทุกข์หรือว่าเวทขาเพราะฉะนั้นเวทนาเนี่ยมันจะเป็นแค่สามตัวนี้เองเป็นสุขเป็นทุกข์แล้วก็เป็นไม่สุขไม่ทุกข์นะหรือว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอุเบกขามันเป็นอยู่สามตัวนี้แล้วถ้าอยู่เฉยๆมันไม่เป็นด้วยมันนอนอยู่ในจิตนี่แหละมันนอนอยู่เฉยๆแล้วมันจะเป็นได้เมื่อไหร่ครับแต่ที่มันเป็นนั้นคือสภาพของมันถ้ามันจะเป็นมันรู้แค่สุขแค่ทุกข์แค่อุเบกขาแต่ถ้าไม่มีตัวทำให้มันเป็นมันจะไม่เป็นตัวที่ทำให้มันเป็นคืออะไรโยมสังขารมันสังขารเนี่ยมันเป็นตัวกลางเลยตัวเชื่อมมันเลยสังขารเนี่ยมันไปเชื่อมไอ้สามตัวที่อยู่ในจิตนี่แหละไอ้สังขารตัวที่สี่เนี่ยก็มันจะให้สุขให้ทุกข์หรือว่าให้ไม่สุขไม่ทุกข์หรือว่าเป็นอุเบกขาได้ยังไงก็เพราะว่าต้องวิญญาณเข้าไปทำงานก่อนวิญญาณนี่คือสภาพที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวรู้วิญญาณเนี่ยเป็นตัวรู้เพราะฉะนั้นวิญญาณไปอยู่ที่ตามันก็จะเห็นวิญญาณไปอยู่ที่หูมันก็จะได้ยินวิญญาณไปอยู่ที่จมูกมันก็ได้กลิ่นวิญญาณไปอยู่ที่ลิ้นมันก็ได้รับรสมันก็รู้รสแล้ววิญญาณไปอยู่ที่กายก็ไปสัมผัสแต่ต้องรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งได้หรือว่าตัววิญญาณไปอยู่ที่สัญญาขันธ์สัญญาขันธ์มันจะดึงตัวจำได้หมายรู้ออกมาเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นตัวสัญญาก็เป็นตัวจำได้หมายรู้แต่มันไม่ทำงานมันก็ยังนอนอยู่เฉยแต่ถ้าวิญญาณเข้าไปรู้มันจะออกมารู้ออกมาในรูปของอะไรโยมจำได้หมายรู้อดีตมันจำมาอดีตนะแต่อนาคตเป็นเรื่องของสังขารมันปรุงแต่งเพราะเห็นการทำงานของมันหรือยังเพราะฉะนั้นตัวสังขารเป็นตัวเชื่อมหมดเลยตัวเชื่อมหมดเลยเพราะฉะนั้นเวทนานี้มันก็เกิดมาจากสังขารว่าอย่างอายตนะภายในที่พูดไปทั้งหมดเมื่อกี้แหละตาหูจมูกลิ้นกายและทั้งใจด้วยมาถ้ามันไปกระทบร่วมไปผัสสะกับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ และธรรมอารมณ์ที่

ใจเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพอวิญญาณเข้าไปรู้ตัวนี้นะโยมพอวิญญาณเข้าไปรู้ปุ๊บไอ้สังขารนี่ตามไปรู้ตามไปรู้ทันทีเลยนะมึงรู้กูรู้ต่อเลยอย่างเงี้ยพอวิญญาณเข้าไปรู้ตาเห็นรูปขึ้นมาเนี่ยถ้ามันเห็นรูปตาเห็นรูปมันตรัสแต่ว่าเห็นนะโยมมันเห็นอย่างนั้นแหละเห็นอะไรเห็นต้นไม้นะเห็นคนสัตว์สิ่งของนะมันเห็นอยู่อย่างนั้นแต่มันก็แค่เห็นนะเห็นแต่เห็นแล้วรู้ได้ไรว่ามันเป็นคนว่าเป็นสัตว์เป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่เป็นต้นไม้เป็นหินเป็นอิฐเป็นดินเป็นทรายนี่รู้จักสัญญารู้จักสัญญาแต่จริงๆสัญญาเนี่ยมันจำจาก

รู้จักสัญญาแต่จริงๆสัญญาเนี่ยมันจำจากการปรุงแต่งของสังขารตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกคืออะไรโยมตั้งแต่แล้วยังเขาเรียกว่ายังไม่รู้เดียงสานั่นคือตอนเป็นเด็กโยมอันนี้พูดถึงภพชาตินี้นะภพชาติปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าไอ้ภพชาติก่อนบางทีมันก็จำมามันจำมานะโยมเพราะว่าสัญญาตัวนี้แหละมันมากับจิตเนี่ยจิตเนี่ยมันเวียนว่ายตายเกิดจิตนี่ไม่ตายโยมกายดับแล้วแต่จิตมันมาวันนะจิตมันมาตั้งแต่ภพชาติไหนก็ไม่รู้เราเคยเป็นอะไรมาหมดมันไปอยู่ในนั้นหมดเลยเราสร้างภพไว้ยังไงมันอยู่ในนั้นมาหมดแล้วมันก็จะจำมาได้เพราะนั้นตัวสัญญาจำมานะโยมบางทีสิ่งที่ปรากฏไว้อยู่ทำไมเหมือนเราเห็นไอ้นั่นเห็นไอ้นี่บางทีก็หลับไปฝันเห็นไอ้นู่นฝันเห็นไอ้นี่บางทีนั่งสมาธิอยู่เฮ้ยทำไมมันไปเห็นคนนั้นคนนี้ไม่รู้จักเลยสักนิดนึงนี่ไงโยมมาจากสัญญาแต่เพราะฉะนั้นสัญญามันจำมาเพราะฉะนั้นก่อนมันจำมาจากชาติไหนก็แล้วแต่ตอนที่เรายังไร้เดียงสาเนี่ยมันจะยังไม่รู้ตัวมันเองขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นมันยังไม่ทำงานนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนยังไม่รู้เดียงสาเนี่ยจิตจะยังเริ่มจากไม่ทำงานก่อนแล้วพอมันเริ่มทำงานปุ๊บแต่จริงๆถามว่ามันไม่ทำงานไหมจริงมันทำงานมาตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วแหละแต่ว่ามันทำงานแบบมันจำไม่ได้อะว่างั้นดีกว่ามันจำไม่ได้นะจำไม่ได้เพราะว่าน่าจะเป็นในเรื่องของอินทรีย์ของวิญญาณแล้วก็อินทรีย์ของจิตนี่แหละมันอ่อนทั้งหมดเลยโยมนะเพราะวิญญาณมันก็อินทรีย์อ่อนก็ทำงานไม่เต็มที่มันก็เหมือนอะไรดีเหมือนกับเครื่องยนต์เครื่องรถจะได้ถ้ามันไม่สมบูรณ์มันมีปัญหาบางทีเครื่องติดอยู่แต่เข้าเกียร์ไม่ได้มันไม่มีแรงออกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเหมือนกับเราตอนเป็นเด็กนะเราก็จะมีสภาพแบบนั้นเพราะฉะนั้นความสมบูรณ์ที่ยังไม่แก่กล้าพอทั้งหมดและทั้งกายเพราะในเรื่องของจิตก็ด้วยมันก็จะยังอ่อนแออยู่มันจะจำอะไรไม่ได้แต่พอมันเริ่มแข็งแรงขึ้นมามันจะเริ่มรู้เดียงสาเห็นไหมไล่เดียงสาก็รู้เดียงสาพอรู้เดียงสาก็เริ่มเป็นเด็กใหญ่แล้วมันจะเริ่มรู้แล้วสามขวบสี่ขวบเนี่ยเริ่มรู้แล้วนะสองขวบบางทีพูดได้ยังไม่รู้เลยนะมันจำไม่ได้เราไปถามดิตอนสองขวบอะจำอะไรได้ไหมจำไม่ได้เพราะแต่ว่ามันทำงานแล้วนะจิตกายมันทำงานแล้วแต่ว่ามันจำไม่ได้สัญญาจำไม่ได้สัญญามันอินทรีย์แก่กล้าไม่ได้ยังอ่อนอยู่เพราะพอเด็กเนี่ยพอมันเริ่มจะจำนะคือกระดานที่กล่าวอินทรีย์เริ่มแก่กล้าจิตมันก็เริ่มจะแข็งขึ้นมานะกายมันก็เริ่มแข็งแรงมันก็เริ่มจะเดินได้แล้วบางทีมันก็เดินได้มาแล้วสองขวบเพราะมันก็คืออินทรีย์แก่กล้ามันก็คือเป็นทั้งนามทั้งรูปทั้งนามทั้งขันธ์ห้าว่างั้นทีนี้พอจากที่มันสัญญามันไม่จำพอมันอินทรีย์เริ่มแก่กล้ามันก็เริ่มจำได้เพราะมันจะจำได้อย่างพอตาเห็นรูปก็ต้องมีพ่อแม่มาสอนเราว่างั้นหรือว่าคนรอบข้างเป็นปู่ย่าตายายเป็นพี่เป็นน้องที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันก็ดีหรือว่าอาจจะอยู่ข้างนอกไม่อยู่ในครอบครัวแต่ว่าพ่อแม่พาไปนู่นพาไปนี่ไปเห็นคนเขาเรียกว่ามีคนเห็นแล้วมาเห็นเรามีความน่ารักเนี่ยมาต้องมาพูดมาคุยอย่างเงี้ยบางทีก็ได้ความรู้เด็กเพิ่งเริ่มจำมันก็จะรู้จากสิ่งเหล่านี้แหละจากคนรอบข้างแต่สำคัญที่สุดคือพ่อแม่จะเป็นคนบอกเพราะฉะนั้นสัญญามันจะจำได้ในต้องบอกภพชาตินี้ตอนที่เราเป็นเด็กมันจะเริ่มจำตั้งแต่ตอนนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นครั้งแรกเนี่ยมันยังไม่รู้แต่พ่อแม่บอกว่าเนี่ยไอ้นี่นะเขาเรียกว่าต้นไม้นะเห็นไหมเด็กเริ่มจำแล้วใช่ไหมนี่เรียกว่าต้นไม้นะแต่เด็กอะรู้ว่าเป็นต้นไม้ได้ไงจากที่แม่บอกว่าเป็นต้นไม้เนี่ยก็เพราะว่าตามันไปเห็นนะพอตาไปเห็นปุ๊บนี่ไงวิญญาณที่ทำให้ตาไปเห็นต้นไม้แล้วแต่ลูกไม่รู้ว่ามันเป็นต้นไม้แต่แม่บอกว่าเนี่ยมันเป็นต้นไม้

ลูกก็เลยสัญญาทำงานสัญญาในจิตของลูกทำงานจำแล้วอ๋อไอ้นี่มันต้นไม้ต้นไม้ผมเห็นนี่ต้นหนึ่งนี่ก็ต้นไม้ใช่ไหมอ่ะใช่แม่ก็บอกเนี่ยต้นขี้เหล็กนี่ต้นสะเดาผมก็โยมอ้าวที่สัญญาก็เริ่มจำแล้วอันนี้ขี้เหล็กนี่สะเดาอันนั้นคนอันนั้นหมาอันนั้นหมูเป็ดไก่เห็นไหมโยมแต่นี่คือการจำครั้งแรกของมันเพราะฉะนั้นสัญญาจะจำจะจำจากวิญญาณนะวิญญาณแล้วก็จากเสียงที่เสียงเข้ามาในรูปของวิญญาณที่หูที่เข้าไปรู้ที่หูเด็กจากที่แม่บอกว่ามีเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สัญญาก็จำตอนนี้สังขารยังไม่ทำงานเด็กยังถ้าสังขารยังไม่ทำงานเด็กแค่รู้อย่างนั้นแต่พอเริ่มโตขึ้นมาปุ๊บนี่พอสังขารเริ่มปรุงแต่งแล้วนะมันเห็นคนนี้ก็ได้หรือว่าเห็นหมาตัวนี้หมาตัวนี้พอสังขารเริ่มปรุงแต่งได้สี่เริ่มแก่กล้าเริ่มโตเริ่มอายุมากขึ้นเริ่มเลยห้าหกหกขึ้นมาพอมองหมาตัวนี้ไอ้หมาตัวนี้ไม่น่ารักเลยหมาตัวนี้นี่คือสังขารปรุงแต่งเราอยู่หมาตัวนี้ไม่น่ารักแล้วขนไม่ปุยเลยเป็นขี้เลื้อนขนหลุดนี่สังขารปรุงแต่งเราอยู่สังขารทำงานแล้วตอนนี้นะเพราะฉะนั้นพอสังขารทำงานแบบนี้พอบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ชอบอะเห็นพอไปเห็นหมาตัวโอ้โหขนปุยเลยเนี่ยโอ้โหหมาตัวนี้น่ารักไอหมาตัวนี้ไม่น่ารักเลยเห็นไหมโยมนี่สังขารปรุงแต่งแล้วนะพอน่ารักเป็นอะไรอยู่น่ารักเป็นสุขเวทนาถึงขึ้นมาทำงานเห็นไหมโยมเวทนาขึ้นมาทำงานไม่น่ารักเวทนาก็ขึ้นมาทำงานเหมือนกันไม่น่ารักก็คือเป็นทุกข์ไม่สุขแล้วเป็นทุกข์ไอตัวนี้พอไอตัวนี้เป็นสุขวิญญาณจำไอตัวนี้เป็นทุกข์วิญญาณจำเห็นไหมที่คือการทำงานวิญญาณทำแล้วเมื่อกี้สัญญานะผู้ผิดสัญญาจำไม่น่ารักสัญญาจำน่ารักสัญญาจำทุกหรือว่าสุขมันเกิดขึ้นแล้วจากเวทนาสังขารไปปรุงแล้วมันถึงได้รู้ว่าสุขว่าทุกข์วันวิญญาณสังขารทำงานเวทนาเป็นตัวรู้ขึ้นมาสัญญาจึงเกิดจำเห็นไหมโยมนี่ครบแล้วสี่ตัวครบแล้วต่อมาพอมันเห็นอย่างเดิมตัวเดิมหลายๆครั้งทีนี้สังขารไม่ต้องทำงานแล้วอยู่เวทนาไม่ต้องทำงานแล้วอยู่สัญญาขึ้นมาเลยเห็นครั้งที่สองเนี่ยจำได้เลยแล้วถ้ายิ่งเขาครั้งแรกที่เขาบอกบางทีจากสังขารมันปรุงแต่งเนี่ยจากการทำงานของจิตนี่รู้ชื่อเข้ามาเลยรู้ชื่ออาจจะรู้ชื่อสุนัขรู้ชื่อสัตว์หรือว่ารู้ชื่อคนสัตว์สิ่งของเนี่ยรู้หมดไอ้นี่ชื่อไอ้นั่นนี่เรียกว่ารถไอ้นี้เรียกว่าค้อนกระปูเห็นไหมรู้มาหมดเลยเพราะฉะนั้นมันไปอยู่ในสัญญาหมดเลยเพราะฉะนั้นพอเห็นครั้งต่อไปปุ๊บเนี่ยสังขารไม่ต้องทำงานเลยเวทนาไม่ต้องทำงานเลยมันรู้หมดเลยรู้จักสัญญาเห็นไหมโยมนะดังนั้นนี่แหละการทำงานแบบนี้แหละไอ้วิญญาณที่เข้าไปรู้พอเข้าไปรู้ผมว่าไปรู้ไม้เนี่ยพอรู้ไม้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ดับไปแล้ววิญญาณไปรู้ไม้เสร็จมันดับไปแล้วทีนี้ไปต่อในเรื่องของสัญญาเนี่ยสัญญาก็ไอ้ไม้อันเนี้ยนะไม้อันเนี้ยมันทำประโยชน์อะไรได้บ้างครับมันก็เคยเห็นมาว่าไม้นี้ไปทำนู่นทำนี่ได้มันสัญญาทำงานพอมันรู้แค่นั้นว่ามันทำงานได้สัญญากระดับก็เลยพอสัญญาดับปุ๊บทีนี้ก็สังขารไปปรุงปรุงขาไปปรุงต่อถ้าอยากจะเอาไม้นี้ไปทำนู่นทำนี่ก็เอาไปทำไปทำสัญญาเกินไปแล้วมันทำอย่างนี้ได้มันตอกตะปูแบบนี้นะใช้สัญญาทำตอกตะปูแบบนี้ต้องแบบนี้อย่างนี้ก็ไปเกิดอุปทานให้กายทำงานเพราะฉะนั้นเห็นยังว่าการทำงานของจิตทั้งสี่ตัวมันก็เกิดดับก็บอกแล้วว่าอย่างเวทนาเนี่ยถ้า
สังขารก็ดีไม่เข้าไปปรุงหรือว่าวิญญาณไม่เข้าไปไปรู้ก็ดีเวทนาก็จะมันจะไม่เกิดขึ้นมาแต่จริงๆมันเกิดจากตัวสังขารนี่แหละเข้าไปทำให้มันชอบไม่ชอบแล้วจริงรู้ว่าสุขว่าทุกข์หรือว่าอุเบกขาแล้วสัญญาสังขารพอปรุงแต่งต่อไปพอสุขทุกข์แล้วเนี่ยมันอยากสังขารเนี่ยปรุงนะว่าอยากได้มาอยากได้มานี่เป็นตัณหาหรือว่าไม่อยากได้ก็เป็นตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีก็เป็นตัณหาเพราะฉะนั้นตัณหาเกิดตรงนี้เพราะสังขารปรุงพอสังขารปรุงตัวนี้ปุ๊บพออยากได้เป็นตัณหาแล้วนะนี่อยู่ในจิตอยู่ในสัญญาสัญญามันอยากได้แล้วทีนี้พออยากได้แล้วทำไงอยู่อยากได้ก็เป็นรูปขันธ์มันก็ไปเอามารูปขันธ์เป็นรถลามาช้างอะไรไปเอามาหมดเป็นคนสัตว์สิ่งของก็ได้มันเอามาหมดอะมันจะไปเอามาเพราะฉะนั้นนี่คืออุปทานนี่คือการทำงานของสังขารแล้วพอสังขารทำให้มันอยากขึ้นมาแล้วเนี่ยสัญญาจำว่ามันอยากจะได้มาแล้วสังขารก็จะปรุงต่ออีกนะครับสัญญาจำได้นะว่าแต่มาแต่สังขารก็ปรุงต่อว่าต้องไปมาพอไปมาปุ๊บทีนี้จิตทำงานไม่ได้แล้วต้องให้กายทำงานใช่ไหมครับตัวไปเอามาก็คือกายเนี่ยไปพูดออกมาหรือไปยกออกมาไปขนออกมาไปบังคับสิ่งอื่นที่ไปรับของนั้นมาอย่าไปคนขับรถยกไปยกของมาไม่ยอมนี่คืออุปทานเพราะฉะนั้นอุปทานคือกิจกรรมทางกายเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นทำงานแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่คืออุปกรณ์ของจิตกายที่ไปทำงานคืออุปทานเป็นอุปกรณ์ของจิตแล้วก็พอกายทำงานก็เป็นกรรมแล้วด้วยอุปทานก็คือกรรมเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นอุปทานเป็นกรรมเพราะมีกรรมแล้วเป็นภพแล้วถึงเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นทำภพทำไว้ไม่เดือดร้อนใครไม่เป็นบาปอกุศลใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็เป็นภพที่เป็นกุศลแต่ถ้าทำให้เขาเดือดร้อนแอมไซยาไนด์อยากได้ของเขาเอายาพิษไปใส่เอาไซยาไนด์ไปใส่เขาตายเนี่ยตายต่อเนื่องมากี่สิบสามศพแล้วอยากได้นี่อยากได้นี่นั่นคือตัณหาไม่หยุดไปอยากได้เข้ามาแล้วก็อุปทานนั่นแหละไอ้ตัวที่ไปเอาไซยาไนด์ไปใส่เขานั่นแหละนั่นคืออุปทานแล้วอุปทานก็คือกรรมกรรมก็เป็นภพเป็นอยู่แอมไซยาไนด์ตอนนี้ปัจจุบันภพกลายเป็นปัจจุบันชาติเข้าไปอยู่ในคุกเป็นกรรมที่แรงเพราะฉะนั้นกรรมที่แรงมันปรากฏมันก็เข้าไปอยู่ในคุกต่อไปแอมไซยาไนด์นี้ก็ต้องตายไปแล้วก็จะไปตกนรกตกนรกเสร็จแล้วออกจากนรกมาก็ต้องมารับวิบากต้องไปตายอีก13ครั้ง13ครั้ง500รอบนะพระพ่อสนองบอกรอบละ500 13คูณ500เท่าไหร่นั่นแหละก็จะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้คืออวิชชาครอบงำอวิชชาครอบงำแอมทำให้แอมคิดไม่ได้ให้แอมต้องทำอกุศลแล้วก็เป็นเหตุปัจจัยด้วยเพราะแอมมีกรรมที่คนที่ฆ่าเขานั่นแหละเขาก็เลยมาฆ่าในชาตินี้แอมต้องมาฆ่า13ศพก็เพราะว่าไอ้13ศพเคยฆ่าแอมมาเหมือนเขาเรียกอะไรโจรจนพันศพอะไรอันนั้นก็ถูกฆ่าที่ว่า999ศพนะอาจารย์จำชื่อพระองค์นี้ไม่ได้เลยก็อยู่ในชาดกอยู่ในสมัยพุทธกาลนะโอคุลิมานมาแล้วสัญญามาแล้วโอคุลิมานชาตินู้นเป็นเต่ายักษ์เรือล่มไป
รับเข้ามาให้มาอยู่บนหลัง999คนอยู่บนหลังพาไปขึ้นเกาะขึ้นเกาะแล้วคนที่ขึ้นเกาะแล้วอดอยากก็เลยฆ่าเต่าตัวนั้นเนี่ยฆ่าเต่าที่เป็นโอคุริมันสมัยนั้นแหละที่เป็นเต่าเนี่ยฆ่าแล้วก็นั่นแหละก็เป็นภพใช่ไหมเป็นการสร้างภพของ999ในที่สุดโอคุริมันก็ต้องมาฆ่าคืนในแต่ว่าชาตินี้แหละเพราะเป็นชาติสุดท้ายของโอคุริมันแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือกรรมที่มันเกิดขึ้นมาเป็นภพเป็นชาติกันขึ้นมาก็เป็นชาติเป็นวิบากเพราะฉะนั้นที่โอคุริมานต้องมาฆ่าเพราะนี่คือวิบากของเขานะมันก็เป็นกรรมสัมพันธ์เป็นเรื่องของนั่นแหละนะเป็นภพที่ผู้อื่นสร้างมาแล้วผู้อื่นก็ต้องมารับวิบากของเขาต้องมาตายเห็นไหมโยมเหมือนแอมไซยาไนด์เพราะฉะนั้นที่พูดเนี่ยเหมือนกันเลยนี่มันเป็นเรื่องของภพชาติหมดเลยนะโยมวันเราจะยังอยู่ในนี้เพราะเรายังอยู่ในโลกนี้เพราะเราทำภพเราต้องมาเจอลูกนี้วันแอมสัญญาไนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรรมสัมพันธ์กับเราทำไมเราต้องมารู้มาเห็นเรื่องแอมสัญญาไนเพราะมันเป็นกรรมสัมพันธ์ไงที่เราได้มีมากับเขาเพราะฉะนั้นอาตมาที่มาแสดงธรรมกับโยมเพราะเราก็มีกรรมสัมพันธ์กันมาแบบนี้แหละแล้วเราก็มาเจอกันเรานี่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกลุ่มพระพุทธเจ้าก็กลุ่มเทวทัตเนี่ยทำไมต้องอยู่ด้วยกันเป็นคู่หลีกันก็นี่แหละกรรมสัมพันธ์เคยอยู่ด้วยกันมาหมดในอดีตภพอดีตชาติก็เป็นสัตว์ร้ายเป็นสัตว์เลี้ยฉานเป็นมาด้วยกันหมดเลยเป็นนกกระจาบก็เป็นมาด้วยกันเห็นอยู่ก็สร้างกรรมกันไว้นะครับภพชาติที่เป็นช่างทองเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันเจอกันหมดอย่างพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นอเวสสันดรตัณหาชาลีเนี่ยตัณหาชาลีชาลีก็มาเป็นโอรสในปฏิวัติชาติที่พระเจ้าได้ตรัสรู้เนี่ยเพราะฉะนั้นชาลีนะก็มาเป็นพระราชรสแต่ทำไมกันหาไม่มาเป็นเพราะกันหาเนี่ยตอนที่เป็นชาตินั้นพอจุชกไปอยู่กับจุชกแล้วก็น้อยใจพ่อน้อยใจพระราชบิดาก็พูดนะพูดตามภาษาเด็กด้วยนะจะเป็นกรรมพูดว่าไม่อยากมาเป็นลูกอีกไม่อยากมาเป็นลูกของพระเวสสันดรในที่สุดในชาตินี้ก็มาเกิดเป็นอุบลวรรณาเถรีเป็นภิกษุณีในชุดเดียวกับพระนางมหาประชาบดีแล้วเป็นพระหลานเป็นพระหลานด้วยแต่นั่นแหละคือกัณหาวันนี้แหละคือกรรมสัมพันธ์แล้วต้องมาเจอกับพระพุทธเจ้าอยู่ดีแต่พูดไว้ว่าไม่อยากเป็นลูกไม่อยากเป็นลูกอีกไงก็เลยไม่ได้เกิดมาเป็นลูกของพระเจ้าสิทธัตถะไม่ได้เกิดมาเป็นลูกนะแต่ก็มามีกรรมสัมพันธ์ที่มาอยู่ในบารมีของเจ้าเป็นพระอรหันต์ได้ก็อันนี้แหละเรียกว่ากรรมอุปกรรมมันเป็นกรรมสัมพันธ์กันมาแล้วก็เรื่องภพชาตินี่ที่เรามาพูดตั้งแต่แรกนี้ที่พูดว่าเนี่ยโลกเนี่ยที่มันเราต้องมาเจอเนี่ยเพราะนี่แหละเพราะมันมีภพชาติมันมีภพชาติใช่ไหมโยมเพราะไอ้ตัวที่ทำภพชาติก็คือขันธ์ห้าเราเนี่ยนี่ถ้ามันไม่มีภพไม่มีชาติเราจะไม่มาเห็นไม่มานั่งไม่มาอยู่แบบนี้นะเพราะขันธ์ห้ามันทำให้เกิดขึ้นมามันเกิดมาในรูปของปฏิจจสมุปบาทนะเพราะภพชาติมันเป็นในรูปของปฏิจจสมุปบาทดังนั้นในทุกข์ของอริยสัจ4นะมันจึงเป็นแบบนี้นะเพราะว่าเกิดที่พูดไปตั้งแต่แรกว่าเกิดแก่ตายมันเป็นทุกข์ไม่ยอมเพราะว่าจิต
ไปทำให้เกิดภพขึ้นมาแล้วมันต้องเกิดเห็นไหมโยมเพราะจิตทำภพก็คือจิตทำอุปทานจิตทำให้จนเป็นอุปทานก็คือไปก่อกิเลสอย่างหยาบนะทำให้เป็นภพขึ้นมาดังนั้นเมื่อมีภพก็ต้องมีชาติก็ต้องเกิดเห็นไหมโยมเพราะนั้นเกิดขึ้นมามาเห็นโลกใบนี้เนี่ยนะก็มาเห็นสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่มันไม่ใช่ของเราเลยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดนี้นะไอ้ที่เราเห็นเนี่ยทั้งนั้นเลยโยมเห็นคนนู้นคนนี้เดี๋ยวก็ไปหมดไม่มีใครอยู่หรอกก็ต้องไปหมดแล้วก็ไปไหนโยมไปภพที่เราสร้างตอนนี้แหละเราสร้างภพอะไรไว้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้แล้วเราสร้างอะไรไว้ไปตามนั้นเลยโยมสร้างอะไรไว้ทีนี้ถ้าสร้างกุศลไว้เยอะๆบางทีมันก็ต้องไปเจอวิบากในภพก่อนๆนู้นที่สร้างไว้ภพมันมีตั้งหลายภพก่อนที่จะมาเป็นชาติสร้างภพไปเยอะสร้างอดีตภพไปเยอะเพราะฉะนั้นบางทีบอกว่าชาตินี้ทำไมสร้างแต่กุศลไม่หมดเลยแล้วมันจะมีภพอีกเหรอมีอยู่เพราะมันมีก็เรียกว่าเศษกรรมหรือว่าเป็นวิบากมาจากภพอื่นที่เราทำไว้นะก็บอกแล้วมันมีมาตั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ภพชาติจะมีตั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้พระเจ้ายังไม่รู้เลยพระเจ้าตรัสว่ามันเป็นอจินไตยไม่ต้องไปรู้มันหรือค้นหามันค้นหาไม่ได้ใกล้กับใครอะไรเกิดก่อนกันโยมรู้ไหมโยมใกล้กับใครอะไรเกิดก่อนเหมือนกันโยมเพราะนั้นใกล้กับใครก็อย่าไปรู้มันเลยอะไรมันเกิดก่อนก็ช่างมันมันเป็นอจินไตยมันหาหัวหาหางไม่ได้มันเหมือนกันโยมคนเราเนี่ยมันมีภพชาติมาตั้งเมื่อไหร่ไม่รู้แต่พระเจ้ามาค้นพบแล้วมันดับได้ก็มันดับด้วยอริยสัจ4นี่แหละโยมเพราะอริยสัจ4โดยเฉพาะข้อนิโรธกับข้อมรรคเนี่ยเห็นไหมเพราะถ้าจะทำนิโรธได้ต้องเดินในมรรคเพราะการดับสนิทแห่งตัณหาเนี่ยก็คือดับปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเพราะปฏิจจสมุปบาทเป็นทุกข์กับสมุทัยเพราะทุกข์อธิบายไปแล้วจริงอธิบายยังไม่หมดด้วยแต่สรุปก็คือทุกข์มันทุกข์กายทุกข์ใจแต่ถ้าพูดถึงทุกข์กายทุกข์ใจจะมาพูดหมดแล้วนะเพราะยังไม่ขยายเท่านั้นเองว่าทุกข์ใจมันมีอะไรบ้างทุกข์ใจก็นั่นแหละเป็นเรื่องของตัณหาโยมตัณหาความทะยานอยากก็คืออยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีอยากเป็นนั่นแหละคือโศกเศร้าเล่ามรรคพันธ์เพราะมันอยากได้แล้วมันไม่ได้โศกเศร้าเล่ามรรคพันธ์นี่คือโทมนัสโศกเศร้าเล่ามรรคพันธ์มันเป็นโทมนัสในปฏิจจสมุปบาทเพราะมันมีชรามรณะมีทุกข์โทมนัสสุปายาสอย่างนี้เพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าทุกข์เนี่ยตัวปฏิจจสมุปบาทในข้อท้ายมันมาอยู่ในข้อทุกข์หมดเลยในอริยสัจ4ใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกข์กายทุกข์ใจอย่างความอยากได้แล้วไม่ได้ความเศร้าโศกร่ำไรลำพันธ์ความสูญเสียจากของที่รักอะไรอย่างนี้อยู่ความโศกเศร้าล่ำไรลำพันธ์ความพัดพากจากสิ่งที่รักที่พอใจนี่เป็นเรื่องของนามธรรมทั้งหมดเป็นเรื่องของจิตเพราะนี่คือจิตทุกข์จิตทุกข์กายทุกข์กายบอกไว้แล้วกายก็แก่เจ็บตายนั้นทุกข์เห็นเลยนะเพราะฉะนั้นจิตก็ทุกข์ทุกข์แบบนี้แหละทุกข์เพราะตัณหาตัณหาความทะยานอยากแห่งใจตัณหาสามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงปฏิจจสมุปบาทเกือบครบแล้วนะปฏิจจสมุปบาทมันมีตัวต้นคืออวิชชาอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเห็นไหมโยมเมื่อกี้สังขารอยู่ที่ไหนโยมสังขารเป็นนามขันธ์ใช่ไหมอยู่ในขันธ์ห้าเรานะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารหนึ่งนะหนึ่งในจิตแล้วนะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณสองแล้วนะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปขันธ์5แล้วขันธ์5เลยทั้งรูปขันธ์นามขันธ์หมดเลยขันธ์5มีรูปนามเป็นปัจจัยจึงมีสารยตนะสารยตนะคืออะไรโยมอายตนะภายนอกอายตนะภายในอายตนะภายในก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ไงมีอีกแล้วนะอายตนะภายนอกก็คือสิ่งที่มีอยู่ภายนอกมันเป็นสิ่งที่เราไปกระทบที่วิญญาณเข้าไปเห็นรู้ได้ยินนะได้กลิ่นสัมผัสลิ้มรส
ได้

0: การนึกคิดดีในเรานะนั้นก็นี่คือสารยตนะห้าหกคู่เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ทำงานด้วยวิญญาณที่กล่าวไปแล้วเพราะฉะนั้นมีสารยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะก็คือกระทบกระทบก็คือตัวที่วิญญาณทำงานที่อาตมาพูดไปอยู่วิญญาณทำงานเสร็จสังขารปรุงต่อเวทนาเกิดสัญญาเกิดนี่คือการทำงานของจิตเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเห็นไหมโยมก็ที่สังขารปรุงที่อาตมาบอกไปมันปรุงเป็นเวทนาอยากทุกข์สุขแล้วพอตัณหาก็อยากได้ไหมแล้วก็มีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานก็ไปยึดตัวที่ว่าอุปทานคือตัวยึดตัวทำกรรมนี่ไงตัวทำภพนี่แหละเป็นกรรมแล้วก็เป็นภพเพราะฉะนั้นไปยึดไปเอามาบอกแล้วทำบุญมั่งบาปมั่งก็ตรงนี้เลยนะตัวกายไปทำตัวปากก็ดีตัวอวัยวะของกายก็ดีทำให้เกิดบุญเกิดบาปเกิดภพแล้วก็พอมีภพแล้วพอตายไปก็ต้องไปรับวิบากในชาติเห็นไหมเพราะมีชาติแล้วก็ต้องมีชลาพอมีชาติก็คือมันเกิดนั่นแหละชาติก็คือเกิดแล้วก็พอเกิดแล้วมีชาติก็คือมีเกิดแล้วก็มีชรามีมรณะเห็นไหมโยมมีทุกข์มีโทมนัสมีโสมนัสมีสุขญาตเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่เองทุกข์เห็นไหมโยมตัวทุกข์เห็นแล้วว่ามันคือปฏิจจสมุปบาทเพราะมันเกิดมาจากสมุทัยตัวที่สองในอริยสัจสี่ก็คือไอ้จิตที่มันปรุงแต่งที่อาตมาพูดไปเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเห็นสมุทัยยังโยมเพราะต้องเห็นปฏิจจสมุปบาทจะเห็นทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยเพราะจิตมันไปปรุงแต่งนี่คือสมุทัยจิตปรุงแต่งที่ให้เป็นภพเป็นชาติเนี่ยเพราะจิตปรุงแต่งจิตปรุงแต่งกายบ้างจิตปรุงแต่งจิตบ้างเห็นไหมก็จากใช้สารยตนะนั่นแหละเห็นไหมโยมจากที่มันปัสสะนั่นแหละที่ใช้วิญญาณแล้วก็เอาสัญญามาคิดบ้างปรุงแต่งเป็นอดีตอนาคตจากสังขารบ้างเห็นไหมโยมก็กลายเป็นภพเป็นชาตินะเป็นภพเป็นชาติแล้วก็ต่อมาถึงนั่นแหละเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นสมุทัยก็เห็นทุกข์ก็เห็นอันนี้คือวิปัสสนานะที่ปฏิบัติเนี่ยเพราะฉะนั้นวิปัสสนาพอเข้าไปรู้นี่คือการรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญานี่อยู่ในขั้นวิปัสสนากรรมฐานนะแต่มันจะรู้ได้ในขั้นต้นในรอบหนึ่งคือสัจญาณตามที่อาจารย์มากล่าวถ้ารู้สัจญาณคือต้องถ้ารู้ปฏิสุบาทนะจะรู้สัจญาณแบบนี้เลยแบบที่พูดไปเลยนี่คือเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นแต่ก็จะเห็นถ้าเห็นแบบนี้ก็ทำเห็นแบบนี้มากๆก็แล้วกันไม่ต้องทำกรรมฐานในขั้นที่หนึ่งก็ได้ไม่ต้องทำสมถะแต่เห็นแบบนี้คือวิปัสสนาโยมรู้แบบนี้รู้อย่างนี้นะเขาเรียกว่าวิปัสสนาญาณิกคือไม่ได้ทำกรรมฐานก็ได้แต่ว่ารู้ด้วยปัญญารู้แบบนี้รู้แบบสุตตมยปัญญารู้ด้วยการฟังรู้ด้วยการศึกษาเล่าเรียนใช่ไหมนี่เป็นสุตตมยปัญญาเพราะรู้แบบนี้อยู่รู้แบบนี้ก็เป็นสมาธิรู้เห็นตามความจริงนี่ปัญญาแต่มันจะรู้โดยสัญญาตามที่กล่าวแต่ถ้ารู้ด้วยการปฏิบัติกรรมฐานนะถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วปฏิบัติกรรมฐานแล้วไปพิจารณาแบบนี้อีกนะลึกซึ้งกว่าเพราะการรู้ด้วยปัญญาเนี่ยตัวปัญญาเนี่ยมันจะรู้เหตุรู้ผลนี่เป็นคำพูดนะมันจะรู้เหตุรู้ผลรู้ทั่วถึงอันนี้เขาเรียกว่าเป็นในเรื่องของปัญญาเนี่ยแล้วทำกรรมฐานมันเป็นอธิปัญญาซะอีกด้วยคือปัญญาอย่างสูงเพราะฉะนั้นถ้าทำกรรมฐานเนี่ยทำวิปัสสนากรรมฐานมันคืออธิปัญญาอยู่ที่เขาเรียกว่าอธิศีลอธิจิตอธิปัญญานี่เองก็คืออาธิของมรรคนั่นแหละเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานมันเป็นคำพูดนี่แหละเป็นอาธิปัญญาเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานในขั้นวิปัสสนากรรมฐานเป็นอาธิปัญญาอยู่แล้วมันจะเป็นปัญญาอย่างยิ่งปัญญาอย่างยิ่งเนี่ยมันจะรู้ลึกเข้าไปอีกรู้แบบทีนี้ถ้ารู้แบบนี้นะรู้ในเรื่องของกิจญาณตอนนี้ต้องรู้ของเรื่องกิจญาณแล้วพอรู้แบบกิจญาณแบบนี้เนี่ยแต่ต้องทำกรรมฐานต้องทำสมาธิให้ได้นะแล้วขึ้นวิปัสสนาพอรู้แบบกิจญาณแบบนี้มันจะรู้ลึกซึ้งรู้แบบนี้รู้แบบอธิปัญญานะรู้แบบอธิปัญญาเสร็จแล้วทีนี้แหละมันจะเข้าสู่สัมมาสังกัปปะเลยมันจะไปละ มันจะไปละกิเลสอย่างละเอียดจะไปเอาสังโยชน์ออกนี่แหละนะเพราะฉะนั้นระดับกลางก็คือเราทำสมถะกรรมฐานมันระงับการปรุงแต่งของนิวรณ์5ได้นิวรณ์5นี่เป็นตัณหาก็บอกแล้วว่าตัณหาเป็นกิเลสระดับกลางนะเพราะฉะนั้นตัณหาดับด้วยสมถะกรรมฐานด้วยจิตที่เป็นสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าจิตเป็นสมาธิเนี่ยจิตไม่เห็นนิวรณ์5เลยกายที่เป็นทุกข์ก็ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นเลยแต่มันจะเห็นสมุทัยในตัวที่เป็นสมถะกรรมฐานหรือว่าตัวที่เป็นสมาธิก็คือเห็นอารมณ์ฌานอารมณ์ฌานนั้นคือตัวสมาธิว่าไงนะขออนุญาตอ๋อไม่เป็นไรโยมอาตมาก็เลยเวลาไปแล้วแหละประมาณ20นาทีว่างั้น
1: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรม

พระพุทธเจ้ายังดำรงพระชนชีพอยู่มีบุรุษคนหนึ่งประกอบอาชีพเปิดโรงฆ่าสัตว์และทำหน้าที่เป็นเพชฌฆาตเสียเองทุกวันหลังจากการฆ่าสัตว์แล่เนื้อแยกส่วนต่างๆส่งขายเสร็จแล้วจะเลือกเนื้อสันที่สวยๆส่งให้ภรรยาประกอบอาหารนั่งรับประทานอย่างอร่อยท่ามกลางบรรยากาศอันน่าจะมีความสุขตามประสาของคนครองเรือนเขาประกอบอาชีพนี้มาแล้วเป็นเวลา45ปีตลอดทั้งชีวิตของเขาไม่เคยเกิดความคิดว่าอยากทำบุญอยากถวายทานอยากรักษาศีลอยากเจริญเมตตาภาวนาแม้แต่พระบรมศาสดาจะประทับอยู่ณพระเวฬุวันมหาวิหารซึ่งอยู่ไม่ห่างมากนักเคยเห็นพระพุทธองค์เป็นประจำแต่ไม่เคยแม้แต่จะยกมือไหว้หรือได้ฟังธรรมแม้แต่ครั้งเดียวการรับประทานอาหารนอกจากเนื้อสัตว์จากโรงเชือดแล้วเขาจะไม่รับประทานของอย่างอื่นเลยวันหนึ่งในช่วงเช้าเขาขายเนื้อสัตว์จนหมดแล้วได้เลือกเนื้อไว้ก้อนหนึ่งมอบให้ภรรยาไว้สำหรับประกอบอาหารเช้าเสร็จงานแล้วจึงไปอาบน้ำชำระร่างกายหมายใจว่าแต่งตัวเสร็จภรรยาคงทำอาหารเสร็จพอดีในระหว่างนั้นเพื่อนสนิทของเขามาถึงบ้านพบภรรยาของเขาถามว่าน้องสาวพอมีเนื้อประกอบอาหารเหลืออยู่บ้างหรือไม่พอดีมีญาติผู้ใหญ่มาเยี่ยมไม่มีอะไรประกอบอาหารต้อนรับเลยถ้ามีขอซื้อหน่อยเถอะภรรยาเขาตอบว่าเนื้ออื่นพี่เขาขายไปหมดแล้วคงเหลือแต่เนื้อที่พี่เขาเก็บไว้ประกอบอาหารนี่เขากำลังไปอาบน้ำสักประเดี๋ยวคงจะกลับมารับประทานอาหารเพื่อนของเขาจึงกล่าวตัดบทพร้อมกับวางเนื้อข้าเนื้อไว้ให้ว่าขอเนื้อนี้ให้ผมก่อนแล้วหยิบเนื้อที่วางอยู่ในครัวไปทันทีฝ่ายสามีอาบน้ำแต่งตัวเสร็จกลับมาเห็นสำรับอาหารวางเตรียมไว้แล้วแต่ไม่มีเนื้อจึงถามภรรยาว่าแล้วเนื้อที่เก็บไว้ไปไหนเสียภรรยาตอบว่าเพื่อนของท่านมาถึงบอกว่ามีญาติผู้ใหญ่มาเยี่ยมขอซื้อเนื้อก้อนนั้นฉันบอกว่าพี่เขาแบ่งไว้กินแกก็ไม่ฟังวางเงินให้แล้วหยิบเอาเนื้อไปโดยพละการเลยฉันไม่รู้จะทำอย่างไรสามีพูดท่าทางอารมณ์ขุ่นประกอบกับความฉุนเฉียวเพราะความหิวว่า

ธอก็รู้พี่ไม่กินของอย่างอื่นนอกจากเนื้อไปยกไปเก็บพี่ไม่กินพูดเสร็จคว้ามีดพกขนาดเหมาะมือลงจากเรือนเดินอ้อมไปหลังบ้านที่มีโคตัวหนึ่งถูกล่ามให้กินหญ้าและฟางเตรียมส่งโรงฆ่าสัตว์วันต่อไปพอไปถึงก็สอดมือเข้าปากโคเฉือนลิ้นโคจนขาดโคถูกตัดลิ้นอ้าปากร้องลั่นเลือดไหลโกรกสุดข่าวลงร้องครวญครางและนอนกลิ้งไปมาในที่สุดเลือดไหลออกมากโคทนพิษความเจ็บปวดของบาดแผลไม่ไหวจึงขาดใจตายณที่นั้นนั่นเองครั้นเขาตัดลิ้นโคแล้วก็ถือไปส่งให้ภรรยาเพื่อประกอบเป็นอาหารมื้อนั้นเสร็จแล้วจึงนั่งรับประทานด้วยความหิวโหยประกอบกับความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานพอเขารับประทานอาหารไปได้เพียงคำที่สามผ่านลำคอเข้าไปเท่านั้นทันใดนั้นสิ่งที่คาดไม่ถึงว่าจะบังเกิดก็เกิดขึ้นทำเอาภรรยาที่นั่งอยู่ใกล้ๆแทบช็อกสะดุ้งสุดตัวเมื่อภาพที่ปรากฏข้างหน้าเกิดขึ้นนั่นคือลิ้นของสามีขาดตกลงมาอยู่ในจานข้าวที่เขากำลังนั่งรับประทานอย่างอร่อยอร่อยเลือดก็พุ่งกระฉูดออกมาจากปากเขาพร้อมกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นตามมาเขาอ้าปากค้างร้องลั่นคลานรอบบ้านทั้งน้ำตาและเลือดที่ไหลออกมานองพื้นบ้านต้องทนทุกข์ทรมานคลานรอบบ้านรอบแล้วรอบเล่าเฉกเช่นโคที่ถูกเชือดลิ้นจนสิ้นใจตายต่อหน้าภรรยาและลูกๆตลอดจนชาวบ้านใกล้เรือนเคียงที่ได้ยินและทราบข่าวแล้วมาดูกันดังจะเห็นได้ว่าเขาเป็นผู้ที่ทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาโดยตลอดมีพื้นฐานการทำชั่วแล้วครั้นทำกรรมใดที่เป็นความชั่วความฉุนเฉียวมุทะลุดุดันหรือด้วยแรงขุ่นเคืองโทสะร้ายประกอบกับวิธีทำชั่วมีลักษณะขาดเมตตาธรรมมุ่งเบียดเบียนสัตว์อื่นหรือบุคคลอื่นโดยเจตนาเป็นเหตุให้ผลกรรมที่ทำแล้วนั้นมีกำลังสามารถส่งผลให้เจ้าของกรรมได้รับผลทันตาเห็นในชาติเดียวกันเช่นเดียวกับคนประกอบอาชีพฆ่าโคขายเนื้อได้รับผลทันตาเห็นดังกล่าวมา

0: บทเรียนการที่เราได้ทำความผิดอะไรได้สูญเสียอะไรไปแล้วก็ขอให้มันล่วงเลยไปอย่าเก็บเรื่องที่ล่วงไปแล้วมาทรมานตนเองอย่ายอมเป็นทาสของอดีตอย่าให้อดีตมาขยี้หัวใจเล่นอย่านั่งอยู่กับอดีตที่เศร้าหมองอย่าขังหรือจองจำตนเองไว้กับอดีตอันทรมานเพราะไม่มีประโยชน์และไม่ฉลาดเลยอดีตจะเป็นอย่างไรก็ตามใจแต่ปัจจุบันและอนาคตยังเป็นของเราขอให้เริ่มทำใหม่สร้างใหม่ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอนาคตย่อมจะดีเองปัจจุบันจะกลายเป็นอดีตของอนาคตเขาสร้างอนาคตกันด้วยปัจจุบันนั่นเองจากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสินอินทสระ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต

ตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกินก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถระอนุเถระเพื่อนสาธมิตรทั้งหลาย ขอเจริญสุขญาติโยมหลวงปู่หมวยก็ดี วันนี้อาตมาก็มีโอกาสได้มาปรารภธรรมะแก่ญาติโยมที่มีศรัทธามาในสันทิกก็ดีตั้งใจได้ฟังครูบาอาจารย์พูดก็ชื่นใจเนาะนี่รู้ละรู้เฉยรู้วางรู้ว่างนี่ที่เราได้ปฏิบัติกันนี่แหละที่บอกว่ามาทำแล้วเข้าใจทำยังไม่ถึงก็ใจมีศรัทธาดีกว่าเราไปทางอื่นนั่นดีกว่า นี่แหละมัวเมาในธรรมยังดีกับมัวเมาทางอื่นนั่นแหละลื่นเลิงในธรรมจิตที่ฝึกไว้จนเข้าถึงศรัทธาธรรมมันเป็นของหาได้ยากทำกันมาไม่รู้กี่แสนชาติเนาะกว่าจะมาตั้งตัวได้ถ้าทำมาชาติเดียวแล้วตั้งตัวได้ก็รวยไปนานแล้วรวยแบบวิสาขารวยแบบอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนั่นนะที่ปฏิบัติแล้วใจรวยนั่นนะใจรื่นเริงอนาถบิณฑิกะไม่ต้องตีกับใครนั่นนะความดีของท่านอย่างนี้อ่ะพระเจ้าพิมพิสารก็ไม่อยากจะไปลบกับใครนั่นนะเพราะใจเป็นโสดาโสดาโสดีนี่แหละที่เรามาเกิดนั่นนะท่านบอกมาเกิดมาค้าขายร่ำรวยก็เหมือนว่าไม่ขาดทุนเรามาเกิดมีบุญปฏิบัติไม่ขาดทุนนั่นนะขาดทุนก็ถอยหลังกลับไม่เอาหรอกปฏิบัตินอนดีกว่า นั่นนะมันก็ไม่ไปไหนนั่นนะถอยหลังกลับบ้านถอยหลังเห็นไหมที่เหมือนขายของขาดทุนคนที่ปฏิบัติได้ก็เหมือนลื่นเริงในธรรมตายเมื่อไรก็สบายนึกถึงความทุกข์ยากของมนุษย์เนี่ยยากเหลือเกินแหลนแกนนั่นแหละเพราะไม่ได้ภาวนาบางคนภาวนาไม่ติดถ้าป่วยซะแล้วป่วยเป็นมะเร็งตั้งตัวไม่ติดบางคนตั้งตัวติดมะเร็งตายแน่มะเร็งตายแน่นั่นแหละ
เรียกว่าเนื้อบุญเนื้อบาปชนะไม่ชนะก็ตายแบบผู้แพ้อีกนั่นเจ็บปวดเวทนามันกล้าอย่างนี้จึงบอกว่าใจผู้มีศรัทธาแบบท่านอาจารย์บุญทรงว่านั่นน่ะท่านเนี่ยท่านไม่ลืมพอทำได้นั่นแหละท่านก็พยายามทำที่บอกว่าเราไม่ใช่อรหันต์แต่เราก็พอเข้าใจพระอรหันต์นั่นน่ะว่าหยุดดูหยุดรู้หรือว่าอุเบกขานั่นน่ะอุเบกขาญาณญาณมันนั่นน่ะท่านบอกว่ารู้จักเข้าสมาธิรู้จักเข้าฌานใกล้นิพพานเที่ยวนั่นน่ะภาวนาท่านบอกว่าเหมือนนิพพานน้อยๆนี่แหละโยมที่คนปฏิบัติได้ก็นึกถึงกระดูก300ต้นนึกถึงความตายเป็นอารมณ์นั่นไปเจอที่สิ่งที่น่ากลัวก็เอายอมตายมันก็เลยว่างให้ดูนั่นน่ะมันก็รักผีนั่นน่ะสงสารนั่นน่ะไม่กลัวผีพอนานๆมันก็กลัวอีกกิเลสมันยังเป็นโลกีอยู่นั่นที่หลวงปู่ฟังว่างูมันกินเข้าไปกินเข้าไปท่านก็เข้าฌานเลยเงียบเลยมันกินก็กินไปมันวีบท่านไม่ได้อะตัวยังกับเสาเลยมั้งนั่นน่ะธรรมดามันจะบีบกระดูกอ่อนหรือว่าอ่อนแตกอะไรแต่มันทำท่านไม่ได้มันกินไปนั่นแหละที่บอกว่า7วันแล้วท่านก็มันก็ตายงูมันเคยฆ่ากันนั่นต้องมาใช้หนี้แต่มันก็กินไม่ได้เหมือนธาตุมันย่อยไม่ได้เหมือนมันกินพลาสติกเข้าไปนั่นน่ะย่อยไม่ได้มันก็ตายเหมือนธาตุธรรมธาตุบริสุทธิ์ท่านก็ไม่ไปนึกฆ่ามันอย่าไปฆ่ามันอย่ามีดมาผ่าปากมันถึงตัวก็ไม่ต้องไปฆ่ามันนะ

เนี่ยที่บอกว่านิพพานในปากงูนิพพานในปากเสือมันเป็นอย่างนี้เองที่ใจของท่านมีแต่ความเมตตามันให้มันกินให้สมใจมันไอ้เสือก็เหมือนกันนะที่บอกว่าพวกเราช่วยท่านไม่ได้เสือมันคาบไปทีแรกก็กลัวช่วยด้วยทีนี้เสือมันตัวใหญ่เนาะยังกับม้าเสือเวงกอนตัวใหญ่เสือทั้งอินเดียคาบปะไปทำไมพุทธการผมช่วยท่านไม่ได้แล้วนะท่านก็นี่แหละพุทธานุสตินึกถึงความตายเป็นอารมณ์นึกถึงนี่มรณานุสติก็นึกก็เหมือนนี่ก็คาบไปเจ็บนะตายก็อรหันต์ปล่อยวาง

คุณงามความดีที่ญาติโยมมาปฏิบัติมาทำความเพียรนี่แหละมันยิ่งใหญ่มากทีนี้ถ้าเราเห็นเนาะเราเห็นบุญของเราก็ปีติสิเนาะบางคนเห็นมั้ย13วัน13คืนก็พยายามทำจนไม่หลับไม่นอนนั่นน่ะเป็นวันเป็นเดือนน่ะที่หลวงปู่มหาบัวท่านก็ทำให้พวกเราดูนั่นน่ะเห็นมั้ยอะไรอ่ะมาชาติก่อนๆทำไม่ยอมไม่สำเร็จต้องมาทำคิดบัญชีต่อนั่นเห็นไหมจนกว่ามันจะเต็มรอบของเขานี่อ่ะยอมเราก็นึกอ่ะทำไมมันไม่สำเร็จสักทีทำไมมันไม่ว่างสักทีไปมโหก็ไม่ได้นั่นน่ะมโหก็ผิดไปอีกนั่นน่ะต้องเฉยไงที่บอกว่ารู้เฉยเห็นเฉยมีหน้าที่ทำไปแต่เขาจะมาอนุเคราะห์เราตอนไหนนั่นน่ะบางคนใกล้จะตาย7วันเข้าถึงความว่างนั่นน่ะเนี่ยหลวงปู่ก็ยืนยันให้พวกเราฟังนั่นแต่ท่านไม่บอกพวกเราก็ไม่รู้เห็นไหมที่บอกว่าหลวงปู่ลุยว่าเออถ้าเราตายแล้วพวกท่านจะรู้ไหมเนาะว่าหลวงปู่ไปยังไงท่านก็กลับมาบอกอีกกลับมาบอกว่ามันจะตายมันหมุนมันตีลังกาจิตเนี่ยนั่นนะหลวงพ่อหลวงปู่เกื้อนก็บอกนั่นนะถ้าเราจับมันไม่อยู่มันก็ไปเลยเหมือนรู้ไม่วางไม่ไปแตะไว้ไม่ไปรู้ไว้เหมือนงงนั่นนะงงบ้านหมุนเราจะทำไงให้มันหยุดหมุนนั่นน่ะทีนี้ถ้าเราหมุนอยู่งั้นน่ะตีมันก็ตายได้เหมือนกันมันหมุนไม่หยุดนั่นน่ะคือคนแก่ว่าบ้านหมุนนั่นน่ะลุกขึ้นก็ไม่ได้ต้องทำเฉยๆทำเฉยๆอยู่นานนั่นน่ะมันงงได้เนาะนั่นน่ะมันก็ปรากฏให้เราดูได้ถ้าเราไม่เฉยมันก็หมุนจนเราอยู่

ไม่ได้บ้านมันเหมือนว่าพลิกไปพลิกมากระดานหรือว่าบ้านมันโค้งเค้งอะไรต่างๆนั่นแหละที่ท่านอาจารย์ว่าที่ใจมันไม่ยอมวางนั่นแหละมันไปจับซะแล้วมันไปยึดซะแล้วก็นั่นแหละมันก็เลยกลัวหรือว่าสงสัยอย่างเงี้ยสงสัยอยู่ล่ำไปบางคนก็เห็นว่าทำภาวนาแล้วตัวแข็งเดินแล้วตัวแข็งเดินแล้วยิ้มไปตลอดนั่นนะมันเหมือนว่ามันไปยึดอยู่ตรงนั้นพอดีเอาไม่ออกปัญญาเอาออกได้แต่ไอ้บางคนมันเอาออกไม่ได้พูด

พูดถึงทางโลกก็มันล็อกไว้นั่นน่ะมันล็อกอยู่เฉยเราก็สงสัยว่ามันแก้ยังไงมันบางทีมันก็ว่างบางทีมันก็งงก่อนหรือว่าปวดเข้ามาพอนั่นแหละมันอยู่กับมันมาได้หลายอย่างการที่จะสงบบางทีก็อึกหายใจแบบขาดเนี่ยคือกักคือกักแล้วถ้ากลัวก็ออกเลยออกสมาธิมันก็เสียโอกาสที่ลมหายใจมันขาดลมละเอียดมันจะเกิดนั่นนะทีนี้บางคนก็บอกว่าถ้าลมหายใจขาดว่างแล้วมันว่างมันไม่รู้จะคิดอะไรอ่ะแล้วก็ออกมามันก็สงสัยอีกนั่นน่ะมันยังไม่สุกมันยังไม่อิ่มเหมือนคนหุงข้าวมันยังสุกเดียวๆนะข้าวมันยังต้องบานอีกเม็ดนะพอดีไม่กรุบไม่เป็นในไตแล้วไม่เป็นนั่นแหละมันสุกพอดีแล้วถึงจะเอาขึ้นมาดองได้ดองให้น้ำมันออกโบราณเรียกว่าดองข้าวสมัยโบราณมันว่างก็ให้มันว่างนานๆว่างให้มันชำนาญเหมือนเราขับรถนั่นแหละขับวันเดียวมันไม่ชำนาญก็เหมือนกันนะภาวนาเห็นไหมตลอดชีวิตเนี่ยถ้าคนทำได้เรียกว่าชำนาญเข้าออกชำนาญวิ่งก็เข้าได้ปากกระเมนตีลังกาก็เข้าได้ท่านก็พูดให้ฟังครูบาอาจารย์ก็พูดให้ฟังวิ่งก็ไม่หายกระโดดก็ไม่หายนั่นน่ะกรรมฐานมันเกิดแล้วท่านคุยให้พวกเราฟังถึงขนาดนี้นี่แหละคุณโยมทีนี้เราก็ทำไปเถอะมันยังไม่ถึงก็เรียกว่ามันถึงขึ้นมาก็เป็นบุญของเราอย่างนี้แหละใครทำได้ที่ว่าอดทนมันเกิดอดทนมันเกิดขึ้นแล้วนั่นน่ะความอดทน

นี่แหละมันจะเป็นเหล็กกล้าคือว่ามันใจมันกล้าหาญขึ้นแล้วกล้าหาญมาทางดีนั่นเองนี่แหละความเปลี่ยนมันก็เลยเกิดได้แต่มันก็ไม่ทุกข์นะทุกขเวทนาทุกขเวทนาเนี่ยที่บอกไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยที่บอกว่าเป็นกลางตามมันยังไม่ยอมเป็นกลางก็รู้มันจรไปจรมาก็รู้มันนั่นนะมันมาทุกท่าทุกทางให้เราก็รู้มันเรามีหน้าที่รู้เราไปตามมันหลงไงตามโลก

ตามมันหลงไงตามโลกตามโลกก็เลยหลงโลกเรารู้ทันโลกเราก็ดูเราก็อยู่กับโลกรู้ตามโลกก็ไม่รู้กี่ร้อยชุดเลยอ่ะใช่ไหมกี่พันชุดน่ะใช่ไหมโยมนี่เป็นแบบนั้นน่ะทีนี้วางเฉยวางเฉยมีไม่กี่ชุดก็สบายนั่นน่ะมันเชื่องลงตามโลกก็เห็นมาที่ว่าความยากนั่นน่ะตาลพัดดังนั้นน่ะที่ครูบาอาจารย์ถึงว่าไปฝึกแล้วมันเกิดนะมันเกิดรู้ที่หลวงตาว่าพวกเราจะไปหลงโลกนั่นน่ะหลงโลกก็ฆ่ากันตีกันนั่นน่ะเราต้องเป็นหนึ่งในโลกเราต้องชนะโลกอะไรเงี้ยก็เลยตีกันไม่ได้ตีตัวเองไม่ได้ตีกิเลสของตัวเองอย่างนี้ตีกิเลสของตัวเองมันก็ละอายสินะที่บอกว่าที่ท่านบอกว่านักบวชอยู่กับความยากจนอยู่กับความพอเพียงนั่นเองในหลวงเห็นไหมถ้าพูดว่าในหลวงรวยเพราะว่าท่านรวยก็มาช่วยคนนั่นน่ะในหลวงต้องรวยนั่นน่ะไม่รวยไม่ได้อ่ะในหลวงไม่มีเสร็จเลยไม่พอไม่มีแจกเวลาอุทุกข์ภัยนั่นเห็นมาต้องรู้จักเก็บรู้จักช่วยเห็นมานั่นน่ะไม่ใช่ของเล่นนั่นน่ะเป็นผู้นำเนาะนั่นน่ะจึงบอกว่ามันของปรมโลกนั่นน่ะที่ว่าทำเอาไว้กับโลกเนี่ยเหมือนเลี่ยมพระเอาไว้เอาไปก็ไม่ได้ทองเห็นมาเอาไว้กับโลกเนี่ยเป็นของประดับโลกนั่นน่ะที่บอกว่าของปราณีตนั่นน่ะลองประดับเพชรประดับพลอยเขาอีกโอ้โหมันจะปราณีตกันขนาดไหนใช่ไหมพุทธเจ้าสวยงามนั่นน่ะลักษณะอย่างนั้นแต่ใครเอาไปไม่ได้มันเอาไปกินก็ไม่ได้ใช่ไหมนั่นน่ะถ้าพูดแต่ทางธรรมะเนาะเอาไปกินก็ไม่ได้เนี่ยมันเป็นของประดับให้ลูกหลานได้เห็นกันว่าเนี่ยความดีของน้ำใจของชาวพุทธชาวพุทธไม่ต้องแต่งชาวพุทธไม่ต้องทำให้มันสะอาดสวยก็ไม่มีใครอยากมาดูใช่ไหมไอ้ที่ไม่สวยนั่นประเทศเราถึงว่าประดับตกแต่งดีแล้วนั่นตึกรามบ้านช่องดีแล้วนั่นเห็นไหมทั่วโลกก็อยากจะทำตึกให้มันพิสดารอัศจรรย์เป็นตึกทรงกลมมั่งอะไรมั่งเป็นหมื่นหมื่นล้านพันพันล้านอย่างนั้นจะได้คนจะได้ไปเที่ยวประเทศนั่นน่ะเหมือนพวกเราสร้างพระพุทธสร้างรูปพ่อไว้ไงพระพุทธเจ้าเห็นไหมพวกเราเดี๋ยวก็ไปเป็นกระดูกหมดนะนั่นแหละแต่นั่นแหละคนที่เขาดีใจน่ะก็เป็นบุญน่ะเห็นสิ่งที่ดีสร้างพระสร้างความดีสร้างพระเจดีย์นั่นแหละเห็นไหมทิเวศเอาเหมือนเอาไข่มุกเอาอะไรต่อ

อะไรพวกเราก็ทะเลดากองเอาเพชรพลอยมาประดับเอาไว้ไงนั่นเห็นไหมบนยอดพระเจดีย์น่ะเห็นไหมก่อนต้องเอากล้องไปส่องถึงจะเห็นสนัดอย่างนั้นนะคุณโยมเพราะว่าเป็นของที่หาได้ยากของมนุษย์นั่นนะแต่พระเดียเจ้ามันก็กระจกหินนั่นนะหินชั้นดีนั่นว่างั้นนั่นนะพระเดียเจ้านึกอย่างนั้นแต่คนชาวโลกโอ้โหร้อยล้านพันล้านนั่นนะเหมือนกันเหมือนคนภาวนาพอได้แล้วมันมีค่ามากมีค่าไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ต้องมาทุกข์ทรมานไม่ต้องนั่นน่ะมาเหน็ดเหนื่อยกับเส้นเอ็นทั้งหลายเนี่ยยึดกันไว้ใช่ไหมโยมนี่ฮะถึงว่าดึงล้างกันไว้นั่นน่ะดึงไปหาความตายเส้นเอ็นชลาชลาไปชลาไปไม่มีที่จะเห็นไหมที่จะแข็งแรงไว้ตอนหนุ่มๆสาวๆเหมือนลวดสลิงตึงเอาไว้ลวดสลิงมันจะผุไปแล้วมันนานแบบนั้นนะมันก็จะกรอบมันก็จะผุพังไปเพราะมันนั่นใช่ไหมโยมเราก็ลองนึกดูที่เรายังไม่ตายนี่มันมีค่ามากรถชนตายซะแล้วตามทางถนนนะเห็นว่าไม่ได้ภาวนาซะละหมดโอกาสนะเพราะเวทนามันกล้าก็เลยลืมบางคนถ้าไม่ภาวนาวะพอพระอรหันต์มาเตือนนี่โยมต้องถือศีลนะถือศีล5ศีล8น่ะกายทิพย์ก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นนั่นน่ะถ้าสวยขึ้นมาเลยบางคนมีผ้าทิพย์นุ่งเลยไม่มีผ้าเห็นมั้ยที่หลวงปู่ท่านเห็นเพราะมันลืมนั่นน่ะเห็นไหมมันลืมหรือว่าไปผิดศีลผิดธรรมของเขาเนาะนี่ก็ตายเลยไอ้นี่แหละจึงว่าถ้าไม่เจอพระคนที่ไม่เชื่อมันก็บอกมันไม่มีสาระพวกชาวพุทธเนี่ยอะไรต่ออะไรมันก็ว่าทั้งนางที่เป็นชาวพุทธนั่นน่ะเป็นว่าเขาก็นึกว่าวัตถุนั่นแหละมันเป็นของประเสริฐนั่นน่ะแต่เวลาชราแล้วน่ะมันจะไปไหนดีนะนั่นนะที่หลวงปู่จรัญว่าอ้าวที่เราไปแกล้งเราไปทำเอาไว้แม่ก็ต้องมาล้างมาเช็ดนั่นนะเหมือนแกล้งพ่อแม่อยู่ตั้ง8-9ขวบแล้วก็ยังเอาอุจจาระมาตาไว้ที่นั่นที่นี่ที่นี่ก็แม่เอามั่งสิพอแม่แก่ก็อาละวาดลูกโอ้โหทำไมบาปกรรมที่เราทำกับแม่ต้องแม่ก็เป็นเหมือนไม่รู้เลยพอทาไว้อะไรตาอะไรนั่นน่ะหลวงปู่ท่านก็พูดให้ฟังให้
ขึ้นมาทำไว้ไม่กี่วันแต่กรรมมาใช้นี่แม่มาเป็นมั่งหรือทำหลงลืมไปมั่งนั่นน่ะนั่นมาพอมาเข้าสมาธิรู้เห็นนั่นน่ะพอรู้เห็นเข้าก็เลยถึงได้รู้ว่าโอ้โหนางคนนี้ไม่ได้แต่งงานนั่นน่ะเพราะว่าเนื้อคู่ไม่มาเกิดกันไม่ทันอะไรต่ออะไรนั่นก็คิดอยากแต่งงานเหมือนกันน่ะพออายุมากก็แต่เห็นว่าทำไว้ต้องกับเด็กๆทำกับพ่อแม่นี่แหละพวกเราก็เลยบางคนเห็นว่าก็เป็นเหมือนกรรมของราษฎรกันนั่นแหละเถียงกันทะเลาะกันไม่ได้หยุดนั่นแหละมันก็เลยเด็กๆ ว่ากันไว้พออายุมากก็ไม่ยอมนั่นแหละนั่นแหละเถียงกันทะเลาะกันเท่าโลกเป็นมาจึงบอกว่างูกินหางหรือว่ากรรมมันต้องมาแบบอย่างเนี้ยลบลาฆ่าฟันในยุคพระโคดมลบลาฆ่าฟันกันนั่นแหละเห็นมาไม่หยุดแต่ว่าเราต้องเป็นหนึ่งเราต้องเก่งอะไรเงี้ยที่นายได้เก่งไปเก่งมาก็ทุกขังอนัตตาเอ้ยนั่นแหละลงเข้าลงนั่นแหละที่หลวงพ่อท่านแต่งเป็นธรรมะไว้นั่นเองเนี่ยยอมกันแล้วได้มายอมขันห้านั่นน่ะว่าเราชราแล้วเราต้องไปแน่นะสักวันหนึ่งเราต้องล้มลงนั่นน่ะเราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะต้องล้มลงโค่นเหมือนไม้ที่มันชราแล้วมันจะมายืนตายอยู่ตลอดชีวิตก็ไม่ได้มันก็ผุพังไปอย่างนี้แหละตอนยังไม่ผุพังนี่แหละที่เรารีบจำรีบพายสายบัวจะเน่าตลาดจะวายมันสายแล้วไม่มีคนมาซื้อของแล้วก็เอาไปหุงข้าวต้มแกงแล้วต้องไปทำงานตลาดวายตายบัวจะเน่านี่แหละเห็นมาเมื่อวานเมื่อเช้านี่ยอมเขามานั่งทีนี้เขาก็เห็นรูปปั้นคุณแม่บุญเรือนหลวงพ่อพาสุกยังไม่ได้เอาไปอย่าให้ท่านว่างๆมาบรรทุกเข้าไปที่บุญสำลิดนะจะได้ยินคุณแม่พูดว่าดอกดาวเรืองนั่นน่ะแม่ชอบดอกดาวเรืองเหรอไม่ใช่แม่เรียกดอกรุ่งเรืองนั่นน่ะให้พวกเรารุ่งเรืองผู้เฟื่องกะอะไรอ่ะกระเดื่องผู้เฟื่องอะไรเงี้ยนี่แหละที่ท่านพูดเอาไว้ใช่ไหมโยมพูดเอาไว้ว่าต่อไปเมืองไทยจะซื้อง่ายขายดีจะติดต่อกับต่างประเทศซื้อง่ายขายดีนั่นน่ะนั่นน่ะก็เราเห็นไหมทุกวันนี้เกษตรมั่งเห็นไหมเกษตรแล้วก็อะไรข้าวเฮ้ยอะไรนะ
พวกเมืองแร่อะไรต่ออะไรใช่ไหมเนี่ยจะไปพูดเลยยางพลาใช่ไหมนั่นน่ะตะกอนไม้สักส่งออกกันต้องกับเราเด็กๆเป็นยังก็เป็นร้อยๆปีมันก็หมดพวกเราต้องปลูกรัฐบาลรับซื้อนั่นน่ะขายไปทั่วโลกใช่ไหมไม้ดีชาวบ้านปลูกนั่นน่ะเหมือนในไอ้เสือนั่นน่ะเสือดีเลี้ยงกันเลี้ยงแบบหมูพอมันตายนั่นน่ะพอมันตายแล้วก็ได้เอามาทำยานั่นน่ะขายได้นี่แหละรัฐบาลก็รับซื้อได้ใช่ไหมนั่นน่ะพอมันตายแล้วก็ไปขายไม่ต้องไปยิงมันที่ในป่าในดงนั่นน่ะนั่นเห็นไหมนี่แหละภูมิปัญญานี่แหละเศรษฐกิจพอเพียงปลูกเลี้ยงผาเลี้ยงอะไรที่มันน้ำมันมันดีลิ้นมันดีท่านบอกที่บอกว่าใครไปยิงมันเอาลิ้นมันเลียได้มันก็ไปได้มันก็ไม่เก็ดขัดยอกหายได้อย่างนั้นน่ะนี่แหละมันดีมันมีดีที่ลิ้นมันมีบุญนั่นน่ะมีพรสวรรค์ของมันอย่างนี้น่ะคนก็เห็นว่าไม่เลี้ยงแต่ไปตามฆ่าหมดนั่นน่ะเผลอก็ตายนั่นน่ะก็หมดศูนย์พันเนี่ยศูนย์พันดีนี่แหละเราต้องไอ้นั่นทีนะไม่ต้องไปตามฆ่าพวกอนุรักษ์ก็ได้สบายใจไม่ต้องไปไล่เขาไม่ต้องสบายใจแบบนั้นนะเห็นไหมพระต้องทำลานไว้ลานหญ้าให้พวกกระทิงแล้วก็พาก็ได้ไปดูสัตว์ด้วยนะเห็นนะได้ไปดูสัตว์มันมากมันเชื่องเนี่ยมันเห็นพระก็เชื่องพระเป็นสีที่เป็นเมตตาไม่มีพิษมีภัยนะมันก็รู้เจอในป่าเจอคนก็หนีแล้วกลัวแล้วคนละสีแบบนี้แหละนี่แหละมันธรรมชาติเนาะนี่แหละการปฏิบัติที่หลวงพ่อบุญส่งพูดนะนั่นเห็นว่าญาติโยมถ้าใครทำได้จะไม่คัดค้านทำนั่นน่ะจะเห็นถูกทำนองคลองธรรมนั่นแหละแต่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ทำไปเถอะทำจนได้รู้ได้เห็นเหมือนยังไปเข้าคอร์สพอดีไอ้เจ้านุชก็บอกว่าไปคันเดียวพอแล้วเดี๋ยวฝนมันตกมันก็ตกพอดีกรมอุตุก็บอกฝนมันจะชุกไปถึงสิ้นเดือนหรืออะไรนั่นน่ะมันก็ตกจริงๆถ้าไปสองคันกันที่อยู่ก็ลำบากศาลาก็ยังเล็กเขาก็ให้คงเล็กไว้อีกนั่นน่ะวันหลังมันได้ไปทำสันลากันที่อยู่ที่พักนี่แหละพระไม่อยากได้อะไรแต่ก็ต้องญาติโยมไปภาวนาอากาศมันดีโยมบอกว่าหน้าแรงๆนี่แหมน่าจะจัดทุกเดือนเลยเนาะ
อากาศมันดีเหลือเกิน

นั่นเอาแล้วก็เอาข้าวของไปแจกเด็กๆเพื่อป้ามึงอาหารไปทำเลี้ยงกันนั่นอะไรเราก็พูดไม่ค่อยถูกในเว็บไฟอะไรนั่นแหละก็ไปแจกเด็กๆในป่านู่นแหละเด็กๆก็ดีใจนะได้ทานกันนี่แหละญาติโยมก็ปีตินะนั่นแหละเด็กๆได้กินกันแบบนี้มันต้องทำให้ข้าวมันก็ได้ข้าวมันก็ดีหรือว่านมเข็งนะมันจะได้เอากลับบ้านไปได้เก็บไว้กินเนาะบางทีบอกทำไมหนูไม่กินนะนมหนูจะไปฝากแม่โอ้โหตัวยังไม่ใหญ่นะยังรู้จักเห็นไหมนี่แหละการให้ทานนี่แหละถึงจะมีอานิสงส์น้อยแต่มันก็มีนั่นนะให้ทานนั่นนะให้ทานกับผู้มีศีลบริสุทธิ์ก็ได้มากเข้าไปมากเข้าไปอย่างนี้แหละจึงว่าการปฏิบัติธรรมเดินจงกรมได้เนี่ยเราก็เดินไปเดินจนมันเกิดกรรมฐานนั่นน่ะเนี่ยนานนะนะยอมผู้หญิงคนนี้ไม่ค่อยได้เจอไปบวชแล้วมั้งป่านเนี่ยทำไมไม่สูงสิงกับชาวบ้านเลยก็กรรมฐานมันเกิดคุยจะไม่มีสาระใช่ไหมนั่นหลงเกินไปบางคนก็ดูใจอะไรนั่นเพลิดเพลินไปมากไปนั่นจนบางคนก็พูดไม่ค่อยมีสาระอะไรมากคนนี้ก็เลยไม่ค่อยอยากเปิดบ้านไม่ค่อยอยากคุยเดี๋ยวนี้คงไปบวชแล้วก็ได้นั่นน่ะกรรมฐานมันเกิดลูกผู้หญิงบางคนก็ยึดไปยึดมาก็เลยกลับบ้านไม่มาภาวนาอีกเลยนั่นน่ะมันคายเขาเรียกว่ามันคายออกมันไม่ได้ย่นย่อไปในกายใจนั่นเองนั่นน่ะมันก็คายออกมันก็เหมือนจอนออกไปมันไม่จอนเข้ามาในกายใจเนี่ยเวทนาหรือว่าอะไรมันโอ้โหเห็นมาตายก็ตายเลยเนาะนั่นเตียงเป็นเตียงตายไอ้พวกนี้ไม่หนาวนั่นหน้าสงสารตาอะไรไปโดนเขาหน่อยเสียหลักเลยนี่แหละเขาประมาทยิ่งกับโยมอีกเนาะยิ่งกับพวกเราอีกนั่นน่ะเขานึกว่าชีวิตของเขาไม่มีค่าอะไรมีค่ากับความเร็วคิดว่าอย่างนั้นนะสาระไม่มีนั่นน่ะแต่แม่คุณยอมลองนึกตัวยอมมานั่งดูยอมมานั่งดูทุกข์มานั่งดูสุข

นั่งดูความว่างไอ้พวกนั้นมันนึกว่าสนุกนะนั่นนี่มันก็เป็นธรรมะเนาะกวนเมืองถ้าวิ่งสักตีห้าสิบกันโอ้โหคนแก่ตกใจไม่ทีเนี้ยไม่หลับแล้วนั่นยิ่งคนอายุมากประสาทมันแข็งว่างนอนไม่หลับนอนหลับทีเดียวก็ทำตกใจตื่นนี่ไม่หลับเป็นมามันเป็นอย่างนี้นะโยมแล้วก็บอกว่าเยาวชนถูกมอมเมานั่นนะจะลงไปแล้วก็ไม่ต้องหรอกเข้าศีลธรรมนั่นนะทีนี้ตั้งชาติเขาประหารชีวิตเขาตัดมืออะไรต่ออะไรก็กลัวเลยเอารักมือไหนรักมือไหนก็ตัดมือนั้นเขาบอกตัดนิ้วนั้นนั่นเห็นมากก็เลยไม่ต้องไอ้ระแวงระวังมากเพราะกฎหมายเขาแรงนั่นน่ะกฎหมายของเรายาม้ามันจะท่วมประเทศตายเลยเทมยมนั่นน่ะมอมเมาให้ลูกหลานไทยลำบากกันนั่นเองแต่มาเยาวชนนี่แหละว่าเราเป็นผู้เจริญนั่นแหละแต่มาเราเป็นผู้เจริญเหลือเกินแต่มาใจโยนั่นแหละมาชนม้ากันดีกว่าใครจะเมามากแต่มานี่แหละลองนึกดูก็แล้วกันทำไปทำมาใครน้ำตาตกนั่นแหละพ่อแม่หวาดกลัวไปหมดใช่ไหมนั่นถ้าลูกคนไหนไปกินยาม้าว่าไม่ฟังแล้วประสาทหลอนบางคนเราไม่เคยทำความดีให้พ่อแม่เลยพอนึกขึ้นมาได้ยิงตัวตายดีกว่าฆ่าตัวตายดีกว่านั่นแหละปริญญาเห็นมั้ยมันโง่หรือฉลาดใช่มั้ยนั่นน่ะเอาตัวไม่รอดญาติโยมนี่เอาตัวรอดเห็นมั้ย4 50ไปถึง70 80คนรุ่นเก่านั่นน่ะ90กว่าเนี่ยคุณโยมไอ้พวกรุ่นใหม่เขาดักเอาไว้นั่นน่ะเหมือนดักรอบดักใจนั่นเองโยมนั่นน่ะรูปเสียงกินรสดักเอาไว้อย่างนี้แหละคุณโยมมันน่าคิดเนาะแล้วเราก็รักห่วงลูกห่วงหลานห่วงอนาคตนั่นห่วงชาติบ้านเมืองของสารผู้ใหญ่ทำไว้ดีแล้วในหลวงพยายามทำไว้ทุกอย่างนั่นเป็นพันๆโครงการแต่ลูกหลานไม่ได้ทำให้พ่อแม่เลยสักทีห้าอย่างก็แทบไม่ได้แต่ยังเอาโกยไปหมดอีกนะบางคนนั่นนะสู้พุ่มพวงก็ไม่ได้เนาะตายแล้วก็ยังช่วยวัดช่วยวาได้เห็นไหมพุ่มพวงไม่ต้องเป็นหนังสือเห็นมันนั่นแหละเพราะความดีของความจำมองแกดีนั่นแหละ
เห็นไหมโยมอัจฉริยะเหมือนกันนั่นน่ะแต่แม่ตีแล้วก็สังกะสีไปตากแดดให้นอนตากแดดกลุ่มเพื่อนนี่กลัวทุกคนพี่ๆน้องๆกูไม่ได้ตีถ้าพ่อจะแม่ตีบังคับนั่นน่ะเชื่อเรื่องเจ้าพ่อเจ้าแม่กลัวพุ่มพวงกลัวพ่อแม่ตอนเด็กๆนั่นเล่าให้พวกเราฟังเล่าให้ลุงพ่อสนองพอดีเราไปเยี่ยมพอดีแกก็เล่าให้ฟังไปหาพ่อแม่ไปหาแม่ต้องไถ่ทองมาเส้นเล็กๆเดี๋ยวแกขอหมดเอาไว้ไปเล่นการพนันติดการพนันหน้าตรงการให้ไม่รู้จักพอก็เหมือนนะเหมือนพุ่มพวงอย่างกับพระอรหันต์เลยนะชาติสุดท้าย เหมือนว่าใช้หนี้พี่น้องพ่อแม่แบบนั้นเนี่ยมีเท่าไหร่ก็รักพี่รักน้องคือรถเมให้อะไรตาอะไรให้แม่ไว้ได้นั่นจะได้ไม่ลำบากเป็นมานี่แหละคุณโยมพุ่มพวงเราก็นึกว่าไปร้องแต่เพลงแต่มานอนอยู่ลานธรรมนี่แหละป่วยพักผ่อนหลวงพ่อไม่บอกแกไม่ได้แต่งตัวใครก็จำแกไม่ได้นั่นแกก็มานอนอย่านอนอยู่ตามลันทำชอบทำบุญตื้อไอศกรีมอะไรตอนอะไรมาเลี้ยงพอมาเลี้ยงในวัดนี่เนี่ยตอนแกยังไม่ตายนั่นเห็นมาเลยหลวงปู่ก็ฤทธิ์ก็บอกเขาไปเป็นเทวดาแล้วนั่นน่ะเราไม่รู้เขาลำบากเขาก็เลยเจอหลวงพ่อสนองก็เหมือนคนจังหวัดเดียวกันเขาก็ได้มาเข้าวัดนี่น่ะเห็นมั้ยพุ่มพวงมีบุญฉลาดรู้จักเข้าวัดนั่นน่ะรู้จักมาปฏิบัติอย่างนี้แหละมาถ้าใครไม่รู้ก็นึกว่าพุ่มพวงไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ทำบุญเพราะทำบุญนั่นแหละแกจึงไปเป็นเทพเราตายเราจะไปบอกหวยให้มันเจ้ามือให้มันเจ๊งมันแม่ตีไว้เยอะไงและชอบเล่นการบันดาลนั่นแหละนั่นแหละถ้าเราไปเป็นผีเราจะมาบอกหวยบอกให้เจ้ามือมันเจ๊งมันจะได้เลิกกันนั่นแหละจ้างมันก็ไม่เลิกแกมาดีละโยมน้องมานึกดูว่าความดีเนี่ยที่มีทุกข์ไงมีทุกข์จึงแสวงหาเครื่องพ้นทุกข์นั่นน่ะแสวงหาสมาธินั่นเองการปฏิบัติธรรมนี่แหละคุณโยมจะเป็นเจ้าคุณจะเป็นพระครูอะไรก็ต้องตายกันหมดนั่นน่ะเป็นพระลูกวัดก็ต้องตายกันหมดนั่นน่ะสมบัติก็กองไว้กับโลกนี้เองแต่ไม่ยอมไม่มีใครจะอยู่หรอกนั่นน่ะจึงบอกว่าไปเที่ยวป่าฝนไม่ตกเขาก็ชอบ
ไปภาวนากันนั่นแหละใช่ไหมพออยู่เมืองหลวงอากาศมันไม่ค่อยดีถ้าปีหน้ามันมาอีกโลกมันร้อนนี่ก็แย่ใช่ไหมเชื้อโรคมันจะมามากขึ้นนั่นแหละนั่นน่ะมาตามอากาศอะไรต่ออะไรนี่แหละพวกเราไม่ใช่กลัวตายกลัวไม่มีเงินจะรักษาสิเนาะนั่นน่ะกลัวเห็นไหมทรมานทนมีเหมือนเด็กกะเหรี่ยงเขาแขนหักแต่นักคนหนึ่งไม่รู้ว่าพ่อไปตียังไงแต่เด็กคนนี้มันก็แขนหักด้วยไม่มีเงินจะไปรักษาพาลูกไปรักษาอีกคนก็หัวแตกหรืออะไรไม่รู้เขาก็ยังบอกเอ้พ่อมันกินมาหรือเปล่าพ่อมันเมาหรือเปล่านั่นเห็นไหมยังเหมือนทิพย์ควบหรือไงเด็กๆแต่ตัวมันเล็กนั่นแหละคนทางภาคเหนือเขาก็กินในพวกตัวเหลืองนมวัวเป็นนิ้นนมวัวก็ไปเยอะแต่ทางโน้นยังคงน้อยเนี่ยคนยังเลี้ยงน้อยนั่นนะถ้าได้ทานนมลุงพ่อจะลุงพ่อตะนองบอกว่าเด็กญี่ปุ่นมันสูงแล้วเพราะมันทานนมกันก็เลยตัวมันก็สูงไอ้เด็กตำภูเขามันไม่สูงตัวแก่นเนี่ยอาหารก็น้อยอาหารก็ลำบากใช่ไหมนั่นน่ะยิ่งเด็กๆอพยพมาอีกอะไรต่ออะไรบางคนเห็นไหมเอาลูกมาฝากไว้อยากให้ลูกได้เล่าเรียนอยู่ตามชายแดนนั่นก็มีที่เขาพูดให้ฟังนะอยากให้ลูกได้มีการศึกษาเห็นไหมอยากให้รู้จักอ่านหนังสือเป็นอะไรต่ออะไรนี่แหละนี่ก็เลยเข้ามาดีกว่าเข้ามาอยู่ในไทยดีกว่าจะได้เรียนหนังสือเห็นไหมนี่แหละถึงว่าโอ้มันหลายอย่างเนาะความเงินก็หายากอะไรต่ออะไรนี่จึงบอกว่านี่แหละคนไหนว่าประเทศไทยไม่ดีไม่ดีอย่าไปเข้ามานั่นน่ะไม่รู้จักคุณของประเทศไทยใช่ไหมพาท่านก็เล่าให้ฟังนั่นน่ะด่าอีกอะไรต่ออะไรนั่นแหละก็กลับไปก็แล้วกันกลับไปอยู่ไอ้ประเทศของเขานั่นแหละแต่มาเด็กๆมองโกนนะเห็นไหมโยมขี่ม้าไปเรียนก็ต้องไปตอนเย็นกลับมาที่5 กิโลไปในป่าเราเรียกว่าอะไรอ่ะพวกมังกรเหมือนเผาเล่ล่อนต้องขี่ม้าไปเขาก็ใส่ผ่านเจดีย์พุทธนะนั่นน่ะบางคนก็เอาอาหารไปไหว้พระเจดีย์นั่นน่ะเขาก็ถ่ายให้ดูจะไปทะเลทะไหลไม่ได้เดี๋ยวเกิดไอ้พายุหิมะมันมาหรือว่าหิมะตกก็จะกลับรับบ้านลำบากอะไรต่ออะไรซาไปเรียนเห็นนะ
นั่นน่ะพ่อแม่กลับมาบ้านพ่อ

แม่ก็ดีใจลูกได้ไปเรียนหนังสือลำบากเห็นไหมลำบากกับเด็กไทยเยอะเด็กไทยก็นึกว่าลำบากแล้วนั่นน่ะแต่พวกมังกรที่เขาตายนั่นน่ะคุณยอมสารคดีกว่าจะไปถึงโรงเรียนมามันยังไม่อยากเดินเลยไอ้น้ำแข็งมันแตกๆมามันไม่แน่ใจเดี๋ยวมันลื่นวิ่งเร็วก็ไม่ได้เดี๋ยวมันลื่นขาหักอะไรมามันก็รู้นะนั่นนะมันก็ต้องมันก็เดินลังเลเหมือนกันมามันไม่แน่ใจเพราะมันอยู่ในตอนหิมะลงนั่นน่ะคุณโยมไม่จะวิ่งไปทั่วเลยถ้ามันแข็งนะหิมะข้างล่างมันแข็งทำให้ม้าลื่นได้คนยังลื่นรถเห็นไหมหน้าหิมะมันก็ลื่นลงถนนได้วิ่งเร็วๆนี่แหละคุณโยมลำบากยิ่งกับเมืองเราเข้าไปอีกนั่นน่ะทำไมคนชั้นปัญญาชนทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้ขับรถชนกันอะไรต่ออะไรโอ้เบรกไม่อยู่ไอ้น้ำแข็งมันลื่นเข้าไปอีกนั่นผู้คนเดินที่ล้มแขนหักขาหักอะไรเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยถึงบอกว่าเราเมืองร้อนเลยมันไม่มีหิมะนั่นแหละเห็นไหมแต่หิมะมันตกสักสามวันสี่วันท่วมรถเก๋งเลยออกไม่ได้ต้องนั่นแหละจึงว่าต้องใส่ตู้เย็นไว้ตุนไว้จนหิมะหมดอะไรบางที่นะท่วมบ้านจนหิมะละลายอะไรนั่นน่ะบางทีทุกเนาะถ้าไม่มีไฟฟ้าจะขนาดไหนยอมลองนึกดูถ้าไม่มีไฟฟ้าไม่มีความร้อนนั่นน่ะเด็กๆกลับมาจากโรงเรียนต้องมาผ่าฟืนแต่ฟืนมันเปาะกว่าไทยป่าง่ายนะไม้สนใช่ไหมถ้าเป็นจะประคุณเลยถ้าเป็นไม้ไทยอ่ะมันแข็งเหลือเกินถ้าได้ไม้ลำไยด้วยนะผ่านี่เหนียวนั่นแหละเห็นไหมไม้ลำไยไม้แดงอะไรไม้ประดู่นั่นแหละเหนียวแข็งกว่าไม้สนใช่ไหมเด็กก็ต้องช่วยพ่อแม่เห็นไหมกลับมาจากโรงเรียนต้องมีหน้าที่กันดังนั้นโยมเพราะฉะนั้นแหละจึงบอกว่าต้องขยันคนเมืองหนาวจึงบอกว่าแถบภาคอีสานเขาต้องขยันต้องอดต้องทนเห็นไหมโอ้ปัญญาดีพวกอยู่เกตหนาวนั่นน่ะสมองดีอะไรต่ออะไรไม่ขยันมันก็ตายไม่ออกกำลังอะไรต่ออะไรจึงว่าจึงแกะภูเขาเป็นลูกๆได้สร้างพระพุทธรูปเห็นไหมพวกคนจีนแกะภูเขาอะไรต่ออะไรแล้วนึกว่ามีแต่อินเดียพอก็ถ่ายสารคดีถ่ายให้ดูอะไรต่ออะไรจึงเห็นเนี่ยบางทีก็อะไรอ่ะ
ราชวงศ์นั้นราชวงศ์นี้แกะเอาไว้นะพระพุทธรูปนั่นน่ะจึงว่าถ้าเป็นหินเป็นทองเป็นทองเหลืองเห็นมั้ยยังคนเห็นผิดก็เอามาหล่อเป็นหม้อเป็นปอกลูกปืนอะไรต่ออะไรไปนั่นน่ะเห็นมั้ยพอเก็นผิดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมถ้าสร้างได้หินนี่มันก็อยากทำลายเท่าไหร่นั่นน่ะเพราะว่ามันมีทั่วไปหินเนี่ยนั่นน่ะบางคนมักง่ายไงคิดว่าดีแล้วทองเหลืองเราไม่ต้องไปหาไกลเอาพระพุทธรูปนั่นแหละไปหล่อเรานึกว่ามันไม่ได้เป็นบาปอะไรอย่างนี้แหละคุณโยมจึงบอกว่าสร้างได้หินไม่ค่อยมีคนสนใจมากมันเป็นอย่างนั้นจึงเป็นมรดกโลกได้ที่บอกว่าพระพุทธรูปที่อินเดียมีองค์ตาองค์นี้ไปประกวดได้ที่หนึ่งทุกทีเขาจึงไม่เอาออกไปเอาไปประกวดนั่นน่ะเขาก็เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์นะในที่อินเดียนาลันทานั่นน่ะคุณโยมบอกว่าของที่มนุษย์ที่สร้างเอาไว้แม่เขาแกะได้สวยเหลือเกินแกะด้วยความชำนาญเหลือเกินนั่นแหละคุณโยมใช่ไหมเหมือนหนึ่งในโลกนั่นแหละถึงหักไปบ้างก็ยังต้องมาตั้งเอาไว้คนดูนี่แหละจึงว่าของทำได้ยากนั่นนะบางคนบางองค์เห็นนะไปครั้งแรกเป็นเนื้อหยกเลยนะเขียวประมาณที่โอ้ยประเทศไทยมีพระยกองค์ใหญ่นะพอไปดูทีเออเป็นเนื้อแกนิดนี่แหละสีดำดำวัดพระเมนนะท่านก็ปรากฏให้ดูได้เนาะว่าแสดงฤทธิ์ให้เราพวกเราดูกันได้นี่แหละคุณโยมทำให้เราแม้กระทั่งไอ้สิงโตว่าอโศกไอ้ที่ว่าเสาอโศกที่พิพิธภัณฑ์นะมันมีหลายสีนะสวยพอไปดูอีกเอ๊ะทำไมมันไม่ใช่มันทำไมไม่มันเป็นสีเดียวแต่ก่อนบอกเออคนอินเดียโบราณเข้าใจไปหาหินก้อนนี้นะมาแกะทำไมมันมีหลายสีนั่นนะไปมาทีเดียวเอ๊ะก็ฟันก็หักเขาก็ลวดต่อไว้อะเขาก็ไม่ได้เอาปูนไปปั้นอะไรต่างถ้าอันนั้นน่ะทำไมกลายเป็นเปลี่ยนสีไปได้นั่นแหละคุณโยมก็แกะพระศิวลีกันโยมก็เห็นเหมือนกับเราเลยเนี่ยถ้าสร้างหลวงพ่อสังวาลเพียวๆเงี้ยสวยเลยนะขาเลี้ยวสวยอ้าวทำไมขาใหญ่พอไปดูอีกทีเมื่อเช้านี่เขาก็มาพูดเออเราก็เห็นเหมือนกันขาเลี้ยวสูงนั่นน่ะสวยไปอ้าวทำไมขาเคยน่องเนื่องใหญ่นั่นน่ะแปลกแสดงฤทธิ์ให้ดูได้นะนั่นน่ะไม่ต้องปลุกเสกเทวดารักษานั่นนะคุณโยมที่บอกว่าพุทธานุภาพ
เนี่ยไปยกชัดกันที่ปฐมบดีนะก็ไปยกชัดสององค์พระพี่นางกับที่ว่าอะไรอ่ะพระเอกาทศรถบอกว่าหนูไปตายลูกโอ้โหแสงมันปรากฏแปลกๆเลยเทพกรรมโมทนาฝนก็ตกพอฝนตกแล้วก็ไหนๆจะยกแล้วก็ไปสององค์ฝนตกไม่หยุดฝนตกไม่มากนะแต่ไม่หยุดเห็นนะเขาก็ถ่ายรูปมาเป็นแสงที่ดีนั่นนะแสงที่สวยงามปรากฏมังกรเห็นไหมหลวงพ่อเปลี่ยนเนี่ยก็บอกว่าหลวงปู่เปลี่ยนนี่เจ้าบาดาลมาเกิดเลยเหมือนหัวหน้านาคบางแห่งเคยเป็นนาคอะไรต่ออะไรตายลูกก็บางทีก็มีนอต้องเหมือนแต่เจ็ดเสียนอะไรจังเงี้ยมาอยู่ข้างหลังท่านนั่นน่ะกล้องเขาไม่สมัยนี้กล้องธรรมดาเขาไม่ต้องทำอะไรมันก็ปรากฏนั่นน่ะเงินมาเขาก็อยากได้บุญพวกตัวเทพเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมการปฏิบัติธรรมเหมือนอย่างก็เป็นว่าเมจีแกมาเที่ยวนะแกมาเที่ยวที่ปฐุมบดีแกก็มาจากทางภาคอีสานนั่นนะมาจากแต่คำใจอีอะไรต่ออะไรแล้วบอกว่านั่นแหละคุณยายแก้วแม่ไปเยี่ยมท่านก็ไม่คุยอะไรหรอกแต่ท่านก็อยากให้พวกเราพูดนั่นเองแต่เราเห็นอย่างนี้ก็เราก็ไม่คุยไม่ออกแล้วแม่ทำไมท่านเหมือนหลวงพ่อสังวานเหลือเกินหน้าตาเฉยให้เราดูปีติเราเห็นไหมไม่ต้องพูดอะเพราะว่าท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเราคิดอะไรพวกเนี้ยพวกมีญาณเราก็ไม่ต้องพูดอ่ะเห็นไหมว่าคุณยายเขาปฏิบัติเก่งแม่แก้วอะไรพวกเนี้ยคุณยายนาลีอะไรพวกเนี้ยนี่แหละลูกผู้หญิงปฏิบัติเพราะความทุกข์เยอะนั่นนะเขาถึงบางคนกันนี่ดอกบัวบานในดวงใจเขาแล้วเหมือนว่าเขาได้นั่นนะได้ปฏิบัติจนรู้ธรรมกันไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายถ้าปฏิบัติบางคนก็คิดว่ามันล่าช้านะเห็นไหมบางคนเด็กๆบางคนมาบวชแล้วก็ยังเข้าสมาธิไม่ได้ก็ยังเห็นไหมเหมือนยังก็ว่าไปอยู่ที่ไหนก็ลำบากเห็นไหมอยู่กับหมู่คณะก็ลำบากไปอยู่บ้านก็ลำบากนั่นนะเพราะกรรมเขาไม่หมดถ้าเขาเข้าสมาธิได้เขาจะเป็นเด็กที่ฉลาดนั่นนะเขาไม่ต้องฉลาดเป็นเรื่องๆนั่นนะทีนี้มันไม่หมดกรรมมันก็ทำยากเนาะนั่นนะ
ตอนเด็ก

ก็วิ่งเก่งเนี่ยเด็กๆบางคนมันไม่รู้เรื่องพ่อก็ไม่รู้จะพูดยังไงไปทำไมพ่อก็จับนั่งกรรมฐานด้วยจนมันเห็นนั่นนะจนมันเห็นเข้าไปข้างในเห็นลำไส้เห็นอะไรเออมันหายได้นะโอ้ตายแล้วพ่อแม่คงทุกข์ใจเนาะพูดไม่ออกกรรมของเขาอะไรเงี้ย

กรรมฐานได้กรรมฐานมันล้างกรรมได้ถ้าเข้าถึงนั่นเข้าถึงความสงบมันก็เลยสงบได้สงบแล้วเขาก็ลุบรอนะเด็กคนเนี้ยแล้วนึกตายพ่อนึกแล้วก็สงสารเด็กคนนี้เนาะพูดไม่รู้เรื่องกูจะวิ่งอย่างเดียว นั่นแหละจนทุกวันนี้ดีพ่อก็สอนให้นั่งสมาธิสอนทำไปทำมาเข้าสมาธิได้นั่นหน้าตาก็รูปรอเหมือนหน้าตาเหมือนไปทางยายเขานั่นเห็นมายายก็ใจบุญนั่นภาวนากันก็เห็นมาตาก็ลงตาก็บวชจนตายนั่นยายก็บวชจนตายนั่นเห็นมั้ยนี่แหละไม่มีสถาบันอะไรที่จะมาสงบเท่ากับสถาบันพระชีใช่ไหมโยมการภาวนาเนี่ยไปหาเถอะไอ้นาซาคนไหนที่ว่ามันเก่งใช่ไหมมันไม่ได้อะเมื่อเข้าสมาธิไม่ได้เรื่องใช่ไหมโยมมันก็ไอ้นาซาข้างนอกมันใช่ไหมโยมนั่นแหละทีแรกเรานึกมนุษย์ต่างดาวนั่นแหละไม่ใช่หรอกนั่นแหละได้ไหมถ้าฮิตเลอร์จับไปมานั่งสมาธิแบบพวกเราก็สบายสินะไม่ต้องไปฆ่าใครใช่ไหมไม่ต้องไปคอมเมนต์ใครนั่นแหละไม่ต้องไปมีชื่อในประวัติศาสตร์น่ะทำไมทำมาคิดอะไรไม่ออกฆ่าตัวตายดีกว่านั่นแหละยิงตัวตายดีกว่านั่นไม่สมหวังนั่นแหละโยมพวกโยมปฏิบัติไปสมหวังนั่นแหละยิ้มได้ใช่ไหมสงบเป็นนั่นนะใช่ไหมรู้จักสงบไม่อยากนินทาใครไม่อยากว่าใครไม่อยากนั่นนะเก่งดีเก่งร้ายนั่นนะเก่งกันไปเก่งกันมาทุกขังอนัตตาไงนั่นนะตายนั่นนะเห็นไหมไม่นี่เข้าไปหาความตายเข้าไปหาความอนิจจังทุกขังอนัตตามันเกิดอย่างนี้แหละโยมพวกเราต้องหนีให้ได้ก็บุญของเรานั่นนะไปบวชเนี่ยเห็นไหมก็

ไอ้พวกต่างประเทศถึงมาเยอรมันอะไรต่ออะไรต้องบินมาในไทยนั่นแหละแพงเหลือเกินก็มากันแต่พวกจัดบวชเห็นไหมหลวงพ่อบอกโอ้โหไม่เต็มรถเต็มลานั่นแหละหลวงพ่อตอบตนองพยายามชวนชักชวนนี่แหละแท้ไม่ยอมชวนเข็นพยายามเข็นให้ไปนั่นแหละให้ไปโลกพระจันทร์เนี่ยถ้าพูดว่าเป็นโลกข้างนอกเป็นโลกพังการเข็นกันไปนั่นแหละ

เข็นกันไปนั่นการไปบวชเหมือนเขี้ยวเข็นไปอยากให้ญาติโยมนั่นนะหลวงพ่อสนองนั่นนะลำบากตากตำยังไงก็เอานั่นนะพยายามประสานแม่คนให้คนพ้นทุกข์ให้ได้ไม่อยากให้อยู่กับน้ำตานั่นนะเห็นมาชราแล้วอยู่กับน้ำตาอยู่กับความว้าเวนั่นเองนะอยู่ไม่มีเกียรติอะไรเลยนั่นแหละถ้าได้กรรมฐานนี่มันนี่แหละเรียกว่าเกียรตินิยมนะเนี่ยเมตตากรุณามันปรากฏหมดนั่นแหละหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนนั่นแหละหน้าตาผ่องสวยหลวงปู่ขาวก็สวยนั่นน่ะนั่งรับแขกนั่นขาวนั่นอายุมากแล้วก็ไม่ก็ได้ไปออกแดดมากอ่ะเนี่ยเห็นมาหน้าตาเธอไม่ถึงจะผอมก็พร้อมในความเมตตาแสดงออกในความดีเห็นไหมไอ้บางคนเห็นไหมชราแล้วก็ไม่มีกรรมฐานไม่มีใครอยากคุยด้วยเห็นไหมอยากถามคุณยายทำไมอดทนเหลือเกินนั่นนะทำไมดีเหลือเกินมีแต่ความเยือกเย็นใจดีนะอยู่บางคนอยู่ต้อง94หรือ96คุณยายที่วัดสังฆทานบางคนปฏิบัติลูกก็ดูแลยายจะกลัวใครไปไหนไม่ได้จะเรียกเอาไว้กลัวอยู่คนเดียวเท่านั้นน่ะก็ลูกๆอยู่แกก็จะภาวนาของแกกลัวจะทิ้งแกตอนนั้นน่ะจนหลวงพ่อสนองต้องมาเข้าฝันบอกอยู่นี่นะไม่ต้องกลับบ้านนะอายุมากก็อยากไปตายที่บ้านเข้าฝันอยู่วัดสังฆทานนี่นะตายอยู่ที่นี่ตายที่นี่จริงๆ80-90กว่านี่ยังคานขึ้นไปฟังเขาสวดมนต์สวดอภิธรรมอะไรต่ออะไรยายยังไปได้เก่งเห็นไหมนี่จึงบอกว่าผู้รู้ธรรมมันกายเบาจิตเบามันไม่หนักนะคนนี้ไม่ได้สมาธิมันหนักกายมันไม่โปร่งนั่นแต่บางอย่างท่านก็ไม่บอกเราหมดใช่ไหมที่บอกว่าคนได้ภาวนาพระอริยเจ้าเดินเหมือนเดินบนพรมมันนิ่มไปหมดนั่นเดินดีแข็งๆมันก็เหมือนนิ่มไปหมดท่านยังคุยให้ฟังนี่คุณโยมลีลาพระอริยเจ้าอยากให้พวกเรามุ่งมุมานะให้มันทะลุออกไปไม่งั้นมันไม่อยู่มันอยู่แต่ในโลกมันถูกโลกมันครอบเอาไว้ครอบครัวครัวครอบนั่นนะแต่ไม่ยอมแพ้สังขารนะหลวงปู่

ปู่ท่านเทศหลวงปู่มหาบัวท่านก็ไม่อยากให้คนนี้ไปแต่งงานกันเออมันทำตัวอย่างกับหมาเดือนที่สองเลยนะมันอยากจะมีผัวอะไรต่ออะไรแล้วก็แกล้งพูดต่อหน้าคนเยอะๆนั่นแหละแต่เล่าให้ฟังเมื่อเช้าถ้าคิดอะไรไม่ได้ลุงตารู้หมดนั่นแหละแต่มันไม่เหนือกรรมใช่ไหมหลับตาไปหลับตาพูดโยมเอาไอ้น้ำมาถวายน้ำมากันเทศนั่นแหละใช่ไหมโยมนั่นแหละถึงบอกว่าคนเราอ่ะเห็นมามีกรรมมาทุกคนนะโยมถ้าสำเร็จบางคนเห็นมามีมากมีน้อยมีหนี้มีสินกันมาตั้งกับอดีตชาติไปลบกันไปอะไรต่ออะไรชาติสุดท้ายมันก็เหมือนจะมาทุกทิศเนี่ยใช้หนี้ไม่หมดชาติสุดท้ายมันก็มายำ มายำนั่นน่ะบางงงหลวงปู่ก็รู้ก็ต้องทนต้องเฉยเห็นไหมเอาไปฆ่ามันไปตีมันก็มันก็อยู่อย่างนั้นนะมันก็เกิดมากันอีกเพราะหลวงปู่รู้ตามแล้วก็ได้ตามแล้วจะเสียเท่าไรจะหมดเท่าไรก็ช่างหัวมันนั่นน่ะใช้นี่กรรมโอ้ไม่ใช่ของเล่นนะโยมนะมันเรื่องละเอียดนั่นสนุกดีเอาลัดเอาเปรียบเขาไว้จะสุดท้ายเห็นไหมไปเป็นงัวเป็นควายไปใช้หนี้เขาเป็นเป็ดเป็นไก่ไปเป็นหมูให้เขาฆ่าไม่รู้กี่ชาติเลยแทะติดหนี้เขานั่นเห็นมาน่ากลัวเนาะนี่แหละถึงบอกว่าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำนี่พวกเราก็ไม่รู้กันนะพุทธเจ้าบอกไว้พูดไว้เอ้มันจริงไหมเนาะคนมีบุญก็ทำมันปรากฏได้ปรากฏได้เนี่ยคุณโยมที่เหมือนว่าหลวงพ่อบุญทรงว่านั่นนะท่านอาจารย์ว่าเราไม่ใช่พาละหันแต่มันเรียบเคียงได้นะเรื่องของเฉียดไปเฉียดมาก็ดียานมันปรากฏก็ดีมันก็เลยครูบาอาจารย์พูดก็เลยเข้าใจได้นั่นพอเข้าใจเมื่อว่าเห็นเงาเงาอะไรต่ออะไรอย่างนั้นเนี่ยนิยมเนาะนี่แหละถึงบอกว่าฟังแล้วน่ากลัวทุกคนถึงแม้ว่าจะฉลาดก็ต้องใช้นี่กรรมพระอรหันต์ก็ต้องใช้เห็นพระโมคคัลลาเป็นตัวอย่างได้ตีบิดามารดาไว้ก็ต้องถูกทุกให้เขาทุบตีนั่นเห็นไหมใช้นี่ชาติสุดท้ายนั่นนะบางคนเห็นมาเป็นเลอสีก็มีฌานเอาหัวปักไปในแผ่นดินแล้วก็ดินกบแต่คนเอาสตังมาให้เลอสีก็เห็นญาณมันเห็นตามันอยู่ในดินทำไมมันเห็นนั่นก็เอามือรับได้อะไรตาอะไร
น่าเห็นไหมมันยังเป็นยานยานที่ยานโลกีอะไรต่างๆบางทีฝังไปบางทีตายก็มีนะมันเหมือนว่าสมาธิมันคลายออกคลายออกเร็วอะไรต่ออะไรนี่แหละคุณโยมอัศจรรย์พวกเรายังทำแบบนั้นไม่ได้แต่มาเอาหัวฝังดินลงไปแล้วก็เต้นชี้ฟ้าอยู่งั้นเนี่ยเห็นมาแสดงให้พวกเราดูได้เห็นมาที่บอกว่าอะไรนอนบนหนามนอนตำอะไรตาอะไรเล็บนั่งจนเล็บนี่แทงขึ้นมาฝ่ามืออะไรตาอะไรนั่งนานบำเพ็ญเหมือนว่าบำเพ็ญฌานแต่มันพวกพระอรหันต์ไม่ต้องอย่างนั้นนั่นมันเกินไว้อีกใช่ไหมเนี่ยถึงว่าเฉียดไปเฉียดมาทุกข์กษัตริย์เกิดขึ้นก็ไม่รู้นะนั่นที่บอกว่านั่งจนนกกระจอกทำรังไม่รู้ว่านั่งมากี่เดือนใช่ไหมนั่นนั่งจนนวดยาวนกกระจอกทำรังได้อะไรต่ออะไรโยมลองนึกดูเลยไอ้พวกเรานั่งกันเจ็ดวันก็จะตายใช่ไหมไม่ดุกดิกนั่นเราสี่นั่งกันขนาดนกมาทำรังได้ฝึกจนได้ดังนี้ละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะเราจึงว่าก็ยังมีคนทำนะยังมีคนทำภาวนาก็ถือว่าแต่พระสงฆ์เห็นไหมพระสงฆ์น้อยลงไปโยมอย่าไปว่าเลยนั่นพุทธบริษัททินกาขาวเนี่ยนี่แหละชาววิไลก็พวกลูกผู้หญิงผู้ชายนี่แหละมาบวชกันถือโบสถ์นั่นใช่ไหมหมดชาววิไลก็เสร็จเลยใช่ไหมชาววิหลังนั่นใช่ไหมล้างกันไปหมดนั่นแหละทีนี้ก็ฆ่ากันฆ่าเองนั่นมองหน้ากันไม่ได้บางคนธรรมะทิฏฐิมันจึงไม่เกิดนะคุณยอมเนาะวิชาทิฏฐิมันก็จะเกิดที่บอกว่าธรรมาทิฏฐิทำการงานชอบเจรจาชอบพูดจาดีชอบอะไรมันถูกแล้วยังหลวงปู่นั่นน่ะมันถูกของชาวโลกชาวธรรมมันเป็นมันข้างในอีกใช่ไหมที่หลวงปู่เกินบอกทำการงานชอบทำการงานภาวนานั่นแหละจะได้พ้นทุกข์ไปด้วยนะนั่นนั่นแหละกลัวที่ไหนอ่ะกลัวตำรวจที่ไหนอ่ะแสดงว่าลูกเจ้าพ่อเจ้าแม่ลูกเทวดามาเกิดนั่นก็ตำรวจกันที่ไหนเนี่ยตายก็ไปจับก็จะอะไรจะให้ไปอยู่ที่นู่นที่นี่ไปนู่นมันก็เลยไม่กลัวใคร นี่แหละ
ขาเกิดมาผิดใช่ไหมถ้าเขาเกิดไปเกิดชายแดนนั่นวงตีนั่นน่ะไปเกิดลัมปีล็อกอะไรไปนู่นนั่นแหละมันจะเห็นไหมไปวินดาบาดไม่มีอะไรอ่ะมีข้าวเหนียวกินเนี่ยมีอ้อย อยากใส่บาตรเราไปใส่บ้างที่มันตือในมือนั่นแหละเห็นผู้ใหญ่ใส่ก็ใส่พระธุดงค์ไปอยู่ในป่านะไอ้พวกนี้ถ้าไปเกิดอย่างนั้นแล้วมันร้องไห้ตายถ้าเราลึกชาติได้พระกูดูกับพ่อแม่นั่นนะแล้วมันลึกชาติไม่ได้มันก็เลยนั่นนะแต่ไม่ยอมก็เลยไม่เชื่อนั่นนะคุณโยมเนาะที่บอกว่าฤาษีบำเพ็ญภาวนาในป่าทีนี้ก็แม่ลูกอ่อนมันตกลงไปในเหวลึกขึ้นมาไม่ได้มันก็ไปคลอดลูกอยู่ในเหวนั่นแหละหิวขึ้นมาก็คาบละคาบละมันรักลูกมันก็ไม่กล้ากินลูกมันเราเคยเห็นกิริยางั้นก็ไปบอกกับเพื่อนเพื่อนฤาษีบริวารไปพวกเราไปหาไอ้สัตว์ที่มันเหลือเดนเสืออะไรพวกนั้นเอามาให้เสือมันกินมันจะได้ไม่กินลูกของสารไปหาจะไม่ได้มันไกลฤาษีก็เอากระโดดไปให้เสือมันกินดีกว่าบูชาธรรมบูชาความดีนั่นแหละตายแล้วไปเป็นเทพเป็นพรหมนั่นนะตั้งใจดีไม่ได้คิดฆ่าตัวตายนี่เหมือนว่าสละให้ข้าจะได้ไม่ฆ่าลูกนั่นก็เลยโดดไปให้เสือกินนะในปานก็เขาก็ปั้นเอาไว้นะทั้งเขาก็ปั้นรูปเสือตกเขวอะไรต่ออะไรแล้วก็โหยิ่งใหญ่มากตรงนี้เหมือนว่าสถานที่นี้นะเมื่อสีตอนนั้นได้เคยสละร่างให้เสือกินอะไรต่ออะไรเขาก็ทำเอาไว้มาไปดูยังว่าแล้วนะพระหนุ่มๆไม่มีฌานดูก็ธรรมดานะสถานที่โพธิสัตว์ที่เคยได้สละให้เสือกินนั่นแต่ตรงกระต่ายไม่มีนะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนที่สละให้เสือให้ที่บอกว่าเราคนโน้นคนนี้ก็ไปหาผลไม้มาให้พระพุทธองค์อะไรต่ออะไรแต่เราเป็นกระต่ายเราก็ไม่รู้จะไปเอาอะไรมาให้เอาละเราก็ไปเกือกไก่ดอกไม้ของหอมไปสลัดไม่ให้มันมีตัวแมลงอยู่ในตัวเราบูชาธรรม
โดดเข้ากองไฟเหมือนในย่างอะไรต่ออะไรนั่นแหละพุทธองค์เราไม่เอาต้องรีบทำเดี๋ยวมันจะคลายความศรัทธาเห็นมั้ยกระโดดไปกองไฟเพื่อจะได้เป็นบุญนั่นนะบางคนก็เห็นมั้ยพระสียเมตตาพระพุทธเจ้าอะไรต่ออะไรนั่นแหละการจะเข้านิพพานก็ให้เราได้เป็นเก้งเป็นกวางจะได้เอาเนื้อมาบูชาธรรมมาให้พุทธเจ้าฉันอะไรเงี้ยนั่นเห็นไหมความปรารถนาเนี่ยเป็นถือว่าเป็นทานนั้นตั้งใจจริงอะไรต่ออะไรนี่แหละคุณโยมสมัยนี้มันบริจาคเลือดเนื้อกันข้างถนน ไม่ได้บูชาธรรมนั่นนะบูชามีดบูชาปืน บูชารถใช่ไหมชนกันนั่นถวายรถถวายปืนถวายมีดอะไรก็ว่าไปนั่นบูชามีดบูชาปืนนั่นแหละลองนึกดูก็แล้ววัยรุ่นจะไม่ยอมนั่นถ้าเราลองนึกดูนี่นะการปฏิบัติธรรมก็ดีที่เราได้มาปฏิบัติทุกวันพระหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ดีเราอยู่บ้านเราก็ได้ทำนั่นเราก็ได้ทำของเราบางคนนั่นบางที่เห็นไหมเดิมทุลากันทั้งซอยซอยทุลาเฮฮาอะไรเงี้ยนั่นเห็นไหมบูชาความเมาจนเอามาเป็นซอยอย่างนั้นนั่นแหละเห็นไหมก็มีนั่นแหละคิดว่าเมาไม่เป็นไรอ่ะเมามันมองไม่เห็นน้ำทองแดงมันเป็นไงก็ไม่รู้ใช่ไหมโยมนั่นแหละเอาสนุกดีเวลาเป็นมะเร็งขึ้นมาแล้วมันเลิกสนุกดับแข็งนั่นแหละตับหวานใช่ไหมโยมตับแข็งตับหวานเขาแล้วแย่เลยนั่นแหละ

การปฏิบัตินี่แหละเราลองนึกดูมันเป็นได้ที่คนที่ได้แต่ทำแล้วมันได้มรรคได้ผลทำแล้วลูกมันด้านลูกมันด้านก็เหมือนปืนยิงไปแล้วมันไม่ระเบิดมันไม่แตกนั่นเองก็เรียกว่าลูกมันด้านนะภาวนาแล้วมันกลับไม่มันตื้ออยู่งั้นนั่นน่ะติดสุขนะเห็นมั้ยภาวนาแล้วติดสุขอีกครูบาอาจารย์ก็เตือนทำไม่หายมันเป็นอย่างนั้นถ้าใครทำแล้วมันเจริญมันก็ไม่ติดเนี่ยนั่นนะที่บอกว่าดวงตามันแจ้งหรือว่าเบาสบายนั่นนะปัญญารู้เรื่อง

เกิดดับของจิตนั่นเองไอ้ที่มันสงบแล้วสงบแล้วก็เพลินอยู่อย่างนั้นอีกแม่มันจะแจ้งยังไงเนาะนั่นเนาะบางคนเห็นมาพิจารณาจนมันเกิดนั่นแหละปัญญามยปัญญาเนี่ยจะบอกเกิดขึ้นมานั่นแหละนี่นะที่บอกว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งให้รู้นั่นแหละเมื่อมันมาปรากฏเข้ามาแล้วมันมึนงงเราก็จะไปดูรู้แล้วก็เฉยวะเฉยจนมันหายจนมันว่างนั่นแหละที่ไม่ยึดถือมันนั่นแหละมันเกิดอะไรก็มันไม่ใช่ของวิเศษจนพอเหินเดินอากาศดำดินนั่นก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่ของวิเศษอะไรต่ออะไรมันเพียงแต่เป็นทางผ่านนั่นแหละแต่การตัดรู้ธรรมมันเป็นเรื่องที่ว่างนั่นเองว่างเฉยที่ท่านอาจารย์ท่านพูดนั่นนะต้องเห็นกันแบบนี้นะมาเข้ามาเฉยๆออกมามันก็อยู่กับความว่างทำงานแขนแกว่งไกวไอ้ขาก็แกว่งไปเดินไปนั่นแหละก็รู้มันรู้เฉยนั่นแหละเห็นไหมอ้าวปวดเมื่อยมันมาทุกข์มันมาแล้วทุกข์มันจรมาก็รู้มันทนได้ก็ทนเนาะนั่นแหละเห็นไหมไปทำมาที่ท่านบอกว่าตัวว่างตัวคนที่รู้นี่นะคนที่ได้จนเห็นมาไปนั่งหลังเตือมันก็ไม่กัดมันให้หลวงปู่กันนั่งเป็นพาหนะไม่ต้องเดินมันจะได้มาเอาบุญนะเตือในป่านั่นนะเตือมันไม่เชื่องแต่มันรู้เห็นไหมว่าครูบานี่ไม่กลัวมันซะแล้วเย็นน่ะเห็นไหมเนื้อเสือเนื้อสิงอะเสือช้างต้องสยบใช่ไหมสยบให้เป็นพาหนะอ้าวคนอื่นทำไมจะไปนั่งมันจะกระทืบเปล่าแต่ลุงว่าเดิมเป็นลุงปู่ซีไปนั่งมันมาเป็นเหมือนทาสรับใช้ให้ไม่ต้องเดินไปนครสวรรค์สมัยโบราณน้าวมันใกล้เมืองแล้ว อยู่ตรงนี้แหละลงตรงนี้แล้วนะนั่นก็มันก็คอยช้างในป่ามันก็คอยนี่แหละคุณโยมนี่แหละมันเหนือช้างเหนือเสือเหนืองูดวงใจท่านเห็นนะนี่แหละไม่ต้องไปลบกับงูกับช้างกับเสือไม่เป็นศัตรูใครนั่นนะก็เลยได้แห่งความพ้นทุกข์นั่นเนาะคุณโยมเนาะนี่แหละพวกเราก็เป็นบริวารหลวงพระพุทธเจ้าถ้าเรายังไม่สำเร็จก็ต้องนี่แหละต้องมานั่งต้องมาทนทุกข์ทรมานให้มันเกิดเนี่ยเหมือนมาดักบุญดูบุญดูใจเรานั่นเองใช่ไหมมันยังไม่ยอมมันก็ต้องดูมันทนมันนั่นนะใจมาโยมถ้า
หลวงพ่อถนองยอมแพ้มันก็ไม่ชนะทีนะท่านก็นอนดีกว่านั่นนั่งนั่งดักดูมันนะนั่งตลอดนั่นยี่สิบกว่าปีมันก็เห็นมาจะได้มาต้องสามปีแล้วเข้าห้องเห็นมาท่านก็ยืนยันอนาคามีมาจากในห้องแล้วอาจารย์ถนองท่านได้กันมาด้วยกันนั่นก็รู้กันท่านก็มาพูดอวดลูกศิษย์ได้ว่าอาจารย์ถนองทำได้อย่างเงี้ยหลวงตาเกื้อนเนี่ยก็เรียกหลวงพ่อเกื้อนก็ทำได้หลวงพ่อที่วัดป่าหลวงพ่อบุญลือก็ได้เห็นได้มาจากในห้องเลยเนี่ยเห็นไหมหลวงปู่บอกว่าจะเอาลงได้นี่ความรู้ท่านเยอะความรู้ปริยัติท่านก็ไม่เชื่อนั่นน่ะหลวงพ่อสังวานเอาจนได้เอามาปฏิบัตินั่นน่ะจนเชื่อนั่นน่ะเป็นว่าจะได้ให้มันมาเป็นใจเป็นเพชรเป็นทองนี่แหละคุณโยมจึงว่าสัมมาสิทธิมันจึงเกิดเนี่ยนั่นเป็นหลวงปู่สวงเป็นหลวงปู่อารามนี่แหละสัมมาสิทธิเป็นว่ามันปรากฏไปเรื่อยจนเข้านิพพานหลวงปู่ว่าเราก็80พุทธเจ้าก็80เราวันนี้ฉันข้าวไม่แซ่บเลยหลวงปู่คำผิวนะพอไปตรวจโอ้โหโรคต้องซ้ำย่างเลยหลวงปู่ก็ไปเลย เห็นมาเราก็80แล้วนั่นน่ะเห็นมาก็ท่านก็พูดเป็นในๆนั่นเองว่าหลวงปู่ก็พอแล้วนั่นเห็นไหมนี่แหละคุณโยม

มันนางงางๆนางงางๆอย่าไปคุยกันคุยกันแล้วกรรมฐานมันนั่นแหละนางงางๆปฏิบัติดีนะคุยแล้วมันเข้ามาในใหม่ทีนี้อาตมาพูดไม่ออกนั่นแหละอยากฟังยอมพูดนั่นแหละบางทีอาตมาชอบฟังธรรมะมาตั้งแต่เด็กๆนั่นแหละอาตมาไม่นึกว่าจะมาเตือนให้โยมฟังนั่นแหละนายโยมเนาะมันเป็นอย่างนั้นน่ะสังเกตลมไว้สังเกตลมหายใจเข้าออกไว้นะกระทบปลายจมูกก็รู้ของเรานั่นน่ะพอเราทิ้งลมเดี๋ยวมันจะหลับนั่นน่ะมันจะเพลินมันจะง่วงถ้าเราไม่ทิ้งมันไม่หลับนะพอเราเพลินมันหายมันไม่บอกเราว่าเราจะไปแล้วเราจะไปแล้วเราจะหลับแล้วเราจะหนีแล้วหนีกายแล้วแต่มันก็ไม่บอกเราอีกนั่นไอตัวรู้ที่มันร้ายเนาะมันละเอียดจนลีไปหลับไม่รู้บางทีหลวงพ่อสนองเทศในวิทยุตื่นมาแล้วก็แล้วก็เหมือนว่าแล้วหลวงพ่อมาเทศให้เราฟังเป็นฝันไปเลยนั่นน่ะฟังกลางคืนเนี่ย

ทีนอนภาวนาหลับไปฝันเลยนั่นต่างวิทยุฟังพ่อสังวานประเทศให้ฟังอะไรต่างเลยกลายเป็นนั่นเลยอย่างนี้ก็มีนี่แหละทำยังไงเราจึงจะรู้ตัวหลับตัวตื่นนั่นน่ะแต่รู้ตัวหลับตัวตื่นมันก็วิเศษแต่เด็กพวกโสดามันจะเกิดนั่นน่ะเห็นไหมรู้หลับรู้ตื่นรู้ว่างนั่นแหละนั่นน่ะเห็นไหมไม่ได้เรียนอะไรอ่ะเรียนที่ใจเรานี่เองมันรู้ทำแล้วมันรู้ไปได้หมดนั่นมันอยู่ที่ใจเหมือนแก้วสารพัดนึกมันมาเกิดพระไตรปิฎกที่ในใจนั่นเองมาปรากฏหลวงปู่พุทธาหลวงปู่หลายๆองค์สมัยพุทธกาลนั่นน่ะไม่ได้เรียนหนังสือกันเยอะนั่นน่ะแต่สามารถจะรู้ได้หมดนั่นน่ะถือว่าน้องชายท่องคาถา4บาทน่ะ4แถวอะไรก็ไม่ได้นั่นนี่ก็บวชไปทำไมบวชก็เปลืองข้าวชาวบ้านเปล่าๆทำอะไรก็ไม่ได้ภาวนาแค่นี้ก็จำไม่ได้นี่ก็เสียใจแต่เวลาพุทธเจ้าก่อนจะตึกก็พุทธเจ้าว่าเธอบวชเพื่อใครอ่ะบวชเพื่อพระพุทธเจ้าใช่ไหมเอาไปทำไปทำต่อนะเอาผ้าขาวมาเช็ดเข้าเช็ดลูบไปลูบไปทั้งคืนเออมันก็กลายเป็นขาวมันก็ดำได้เนาะเห็นว่าจิตมันว่างรู้ธรรมขึ้นมาน่ะไม่ได้ไปท่องอะไรอ่ะหัตโชอะไรหัตโชอะระนังหัตชังหัตชังอะระติอะไรเนี่ยนี่มันไม่เที่ยงผ้าขาวมันก็ดำได้นั่นน่ะทีนี้ก็ลูบไปกลายเป็นบรรลุธรรมเห็นไหมบรรลุธรรมแล้วทีนี้ก็พระพุทธเจ้าก็รู้ว่าองค์นั้นไม่ได้มาเอ้าทำไมมาไม่หมดอ่ะโอ้องค์นั้นท่องอะไรก็ไม่ได้เลยไม่อยากให้ไปบ้านใช่ไหมไม่อยากให้ไปฉันงานวิสาขาอะไรพวกนั้นนี่ก็เหมือนว่าไม่รู้อะไรเลยไปทำมาพุทธองค์ก็บอกไปเถอะไปนิมนต์มาไปนิมนต์ท่านมาเถอะขอให้คนใช้มาไม่โอ้โหทำไมเต็มโบสถ์หมดพุทธเจ้าก็รู้เลยเหมือนเต็มเต็มศาลาหมดองค์นี้เหมือนกันหมดเลยทีนี้ก็ไปบอกพระองค์ก็บอกไปจับแขนถ้าเห็นองค์ไหนองค์แรกนั่นไปจับแขนเดี๋ยวองค์เป็นพันนั่นก็หายไปหมดเลยเหลือองค์เดียวนิมนต์พุทธเจ้ารอพระคุณเจ้าให้ไปฉันด้วยเนาะนั่นน่ะพระเจ้าก็รู้ว่าท่านสำเร็จก็นิมนต์ให้เทศเลยนั่นน่ะเห็นไหมจากที่ว่าไม่รู้อะไร

นั่นแหละเห็นมาไม่ได้ไปท่องจนหมดพระไตรปิฎกใช่ไหมนั่นแหละนั่นเพียงแต่แผนที่พระพุทธองค์กล่าวกันไว้พาลหันนั่นแหละทีนี้ก็เลยโอ้โหเทศไปได้ยังไงไม่เป็นหนังสือจะจำอะไรก็ไม่ได้ทำไมวันนี้ได้ซะแล้วก็รู้เลยว่าเออพุทธองค์รู้ใจนั่นน่ะพุทธองค์รู้ใจว่าจะต้องภาวนาอย่างนี้ภาวนาพุทโธก็ไม่ถูกใจไม่รู้จริตเนี่ยนะไม่รู้จริตว่าจะเอายังไง ทีนี้ก็เลยเออนี่แหละคุณโยมเหมือนอย่างกับคนลุงปู่คำพองท่านก็เลี้ยงน้องด้วยแม่ทำนาไม่ได้เรียนหนังสือมันชนระบทเนาะไม่ต้องบังคับมากสมัยก่อนใครจะมาเรียนก็ได้ลุงปู่ก็ไม่เป็นหนังสือแต่มีนิสัยออกบวชเห็นไหมทีนี้ก็นั่งกรรมฐานทุกวันนั่งแล้วมันปรากฏตัวหนังสืออ่านก็ไม่ออกไอ้เขาก็มาบอกไอ้กออาการนี่มันก็มีมันตัวนกตัวอะไรตอนหลวงปู่ทำไมจะมาหลวงปู่อ่านหนังสือได้นั่นน่ะไอ้ท่องปฏิโมกข์ไม่ได้จะเอามาทำไมจะมาบูชาครับไปขอสมภารก็ดุมาว่าเจ้าไม่เป็นหนังสือเจ้าจะเอาไปทำไมจะมาบูชาครับใบธรรมาท่านก็ท่องปฏิโมกข์ได้พอจิตสงบตัวหนังสือมันปรากฏตรงฝาผนังโบสถ์ตาเราผนังศาลานี่แหละคุณโยมบุญที่ท่านมีฌานอะไรต่ออะไรก็มาสอนนี่แหละคุณโยมถึงว่าญาติโยมเข้าวัดเนี่ยไม่ใช่เป็นคนวิชาทิฏฐินี่แหละมันจะหมดทิฏฐิมันจะหมดกังวลไงไม่งั้นมันก็วนเวียนมาเกิดจะมาโยมนี่แหละวนเวียนรักใครนี่แหละวนเวียนอยู่วัฏฏะนั่นนะใช่ไหมลองนึกดูให้ดีที่การปฏิบัติธรรมแม่ธรรมาแม่ชีที่ปฏิบัติมีบุญเก่ารู้ธรรมนั่นบางคนใช่ไหมบางคนทำไปแหมไปดูสินิมนต์ท่านอาจารย์ภูเขามันสว่างทั้งลูกเลยนะก้อนหินก้อนอะไรมันเหมือนเป็นสีทองเป็นอะไรไปนู่นสว่างหมดไปดูอ้าวตาแม่ชีมันเห็นนะตาเราอ้าววันนั้นมันเห็นทำไมวันนี้มันไม่สว่างน่ะเห็นป่ะบุญมันเห็นชั่วขณะหรือว่าเห็นมันทั้งคืนก็ดีเห็นแล้วไม่ได้น้อมเข้ามาไม่ได้น้อมเข้ามาในใจเหมือนดวงจิตเราสว่างเห็นอะไรสว่างหมดนั่นแหละดวงจิตแกก็มีบุญนั่นแหละผ
ูขาววันสว่างทั้งลูกนั่นใช่ไหมคุณโยมนี่แหละที่บอกว่ารู้ได้เฉพาะตนปัจจตังเวเนี่ยรู้ได้เฉพาะตนปัจจตังเวทิตโปนั่นแหละจึงบอกว่าหลวงปู่บางทีนะตัดกังวลตายยังเมื่อญาติพี่น้องยังไม่ทันมาหลวงปู่เผาแล้วหลวงปู่เผาแล้วมันหมดกังวลนั่นเพราะว่าเป็นมาตายแล้วก็เก็บอัฐิธาตุไว้อะไรต่ออะไรเอาไว้คนได้รุ่นหลังได้ศึกษาได้ปีติใจอย่างนี้แหละบางคนเห็นมั้ยธาตุก็เป็นทองแม่บุญเรือนน่ะตาเปื่อยเป็นทองเยอะนั่นน่ะลูกไม่เชื่อกินไปกินเหล้าเป็นสีเงินเลยลองง่ายพ่อพ่อแสดงฤทธิ์ให้ดูน่ะเห็นว่าคุณตาเป็นลูกศิษย์วัดปฏิบัติลูกศิษย์หลวงปู่ดุลอะไรต่ออะไรนี่แหละคุณโยมความอดทนนี่แหละอดทนจนได้ดีนะโยมเนาะพวกเรามันต้องตายกันทุกคนแต่ได้ความอดทนแค่ไหนเราจะกลับบ้านของเราเนี่ยเราจะนี่แหละเราจะหอบผิวกุศลไว้ได้ยังไงนั่นแหละนั่นแหละหาทางเห็นไหมภาวนากุศลมากท่านบอกยิ่งก็สร้างบทยิ่งก็สร้างตัณหาแหมนั่นมันได้ยังกับหลวงพ่อสนองบุญเหลือเกินอดทนนะหาตัวจับยากเหมือนกันนั่นสามเณรเก่งเหมือนไม่กลัวใครท้าหลวงพ่อสนองนะท้าแข่งกันนั่งกรรมฐานคนละ7วันอะไรต่ออะไรไม่ต้องกินข้าวอะไรต่ออะไร3วันหนีเลย เห็นไหมบางทีตอนหนุ่มๆนั้นตัวเหมือนหนุ่มๆเหมือนรุ่นๆน่ะก็ดูเหมือนเด็กๆอ่ะคนนี้ก็เก่งไม่กลัวใครอยู่กรุงเทพเนี่ยเจอหลวงปู่เกื้อนก็ไปละหมอบเลยสู้อำนาจจิตทำไม่ได้บางคนเห็นไหมมันคงจะดุนะมันคงจะอะไรสารพัดมันรู้จักกันนี่นะไปไหว้ครูบาอาจารย์ไปเพื่อจะได้มาขับรถก็ได้ไม่บวชก็อยากให้เขาเป็นเด็กดีนั่นแหละพอมาโอ้โหไปเพ่งไปสู้ตาลุงพ่อใหญ่ไปเพ่งโอ้โหสู้ไม่ได้บอกว่าเขายอมบอกว่าโอ้อำนาจเมตตาท่านนั่นเองนะจะไปสู้ท่านได้ยังไงมันสมาธิมันไม่รู้จักใช่ไหมนั่นเลยเจ้ายังอยู่ข้างนอกก็กินเหล้าเมายากันอะไรตาอะไรแล้วมันจะมารู้ได้ยังไงนั่นโอ้สู้ไม่ได้เหมือนยังก็อยู่ในวงที่ความดีเขาก็มาอยู่ไม่ได้นานนั่นแหละตอนหลังได้ยังไงเราก็ไม่ได้ไปไม่มีใครมาบอกนั่นแหละคนบ้านเดียวกันนั่นแหละโยมตัวลูกผู้หญิงไม่ได้นะลูกผู้ชาย
ไอ้ความอดทนมันสู้ไม่ได้มันไปหมดนั่นแหละเด็กวัยรุ่นเนาะยิ่งคนสมัยเนี้ยรู้ว่าพระฉันเก้าคนเดียวก็ดีไม่เอาแล้วนะไปสบายดีนั่นแหละไม่ได้ปฏิบัติศึกออกมาก็คนเดิมนั่นแหละบางคนก็ผ่านไปหมดผ่านไปถึงหลวงพ่อสังวานพ่อสนองมาบวชก็ต้องหลายปีนะวิบากกรรมดูพ่อกลับไปก็ดูพ่อดูแม่อีกเอานั่นนะเขาบอกป้าอย่าขายเหล้านะอย่ากรรมมันไม่มาเล่นป้ามันก็มาเล่นลูกๆจริงจริงขายเหล้าต้องหลายปีเห็นว่าพูดไม่รู้เรื่องนะคมพ่อคมแม่พ่อตายแล้วก็เห็นว่าน ี่แหละคุณโยมไอ้ที่ดูถูกครูบาอาจารย์เห็นมาดูถูกนั่นน่ะดูมันไม่ถูกกันทีมันดูผิดนั่นน่ะหลวงพ่อรังวานเข้าใจพูดคนวัดทุ่งเพื่อนฝูงกันเขาไม่เชื่อหลวงพ่อก็เพื่อนเล่นกันทำท้องไร่ท้องนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายด้วยกันอาจารย์ต่างวานจะมารู้อะไรนั่นนะก็ไม่ค่อยเข้ามาบวชเท่าไหร่นั่นนะที่อื่นมาฟังธรรมกันเยอะเหมือนว่าท่านเหาะลงมาท่านฝันมาปลดบ้านตัวเองไม่ค่อยเชื่อกันนั่นนะทำยังไงหลวงพ่อสังวานเห็นมาควายมางัวควายก็มาผูกในดอนวัดได้อาบน้ำก็มาอาบในวัดได้กินข้าวก็กินในวัดได้สารพัดอ่ะแล้วมันยังว่าเราไม่ดีหลวงพ่อสังวานไม่ดีท่านเล่าเนาะแล้วมันยาวยังไงกับเรานั่นแหละเพราะมันอยู่มันเห็นทุกวันนะมันเห็นทุกวันแต่มันไม่ได้เห็นใจไม่ได้เห็นแก่นไม่ได้เห็นคุณธรรมในใจท่านนั่นนะมันก็เหมือนไอ้สารพีอ่ะมันก็ไม่มีคุณค่าอะไรมันเล็กกับหม้อใช่ไหมนะแต่มันมีคุณค่าเวลาตักแกงตักข้าวนั่นเองนั่นนะก็แค่นั้นนะนั่นแหละหลวงพ่อสังวานเก่งก็เรื่องของท่านนั่นแหละเรามันก็ไปทำไร่ทำนากันดีกว่าเดินย่องเป็นพระวัดทุ่งเลยด่าวัวด่าไฟใส่ด่าเห็นว่าแก้กระทบด่าพระไปวินาศด่าพระด่าแก้กระทบนั่นแหละถึงพ่อสังวานถึงเข้าใจนะแม่มันเดินเป็นพระวัดทุ่งเดินย่องที่นี่ก็เหมือนกันนะเดินย่องอย่างกับขโมยเลยนะจะไปย่องเบาเดินจงกรมคนเมาแกล้งว่าแกล้งอยากให้พวกเราหนีไงนะมาไม่ไหวมันเป็นที่กินเหล้ากันใช่ไหมนะลุงวัดโต
กินแล้วทำงานในสวนแล้วก็เหนื่อย

กินเหล้าแล้วก็ค่อยกลับบ้านนั่นน่ะเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมถ้าจึงว่าก็หลวงพ่อสนองน่ะเหมือนต้องมาลบรอยลบให้มันความดีมันจะได้เกิดนั่นเห็นว่าเป็นพวกเราไม่เอาหรอกเขาด่าเขาว่าตาลพัดน่ะต้องทนนั่นอดทนท่านจึงว่าอธิษฐานแล้วมันเป็นอย่างนั้นน่ะบุญก็เขาก็จะมาช่วยทีหลังอะไรตาอะไรนั่นแหละอยู่ได้หรือไม่ได้ต้องอธิษฐานดูก่อนท่านก็รู้ว่าอยู่ได้ท่านถึงจะต้องอยู่นั่นแหละเมื่อคืนนี้โยมก็ไปพูดเข้ากับเขาใช่ไหมอะไรตาอะไรภาวนาจนรู้ว่าพวกญาติโยมเนี่ยที่แรกก็เข้ากับหลวงพ่อสนองตอนหลังเห็นว่าเพราะว่าเขายังไม่ได้เป็นใจเป็นพระเนี่ยพอคนพูดมากๆเขาก็นั่นแหละจะว่าตะใครเลยเมื่อวานนี้เมื่อคืนนิยมก็นึกอย่างนี้แหละโอ้โหพระองค์นี้รู้จริงๆเนาะนั่นแหละถึงจะยอมเหมือนหลวงพ่อสังวานท่านว่าไงบอกว่าวันนี้อย่าไปโกรธนะวันนี้อย่าไปโกรธเขาก็เอาทูบมาจี้ตำหูตำตาอะไรก็ว่าเมานั่นจับสมาธินั่งกรรมฐานวันนี้ญาติโยมอย่าไปโกรธนะคนนี้มันเมาปล่อยมันนั่นน่ะกลับไปมันก็บ้าไปยืนอยู่ตำคอกหมูเลยเมื่อลอยไปเลยทำไงก็ไม่หายจนตายเป็นว่าไปดูหมอนี่แหละไปแกล้งพระผู้ใหญ่มาสิเขาจึงเขาไม่ยอมเขาก็ทำโทษเราเห็นมาเทวดารักษาพวกคนปฏิบัตินี่แหละจึงว่าเขาไม่รู้ก็คอยโกรธกันคอยด่ากันคอยว่ากันน่ะแม่บุญเรือนให้พูดดีให้อนุเคราะห์กันนั่นแหละคนทุกวันนี้ไม่เอามันก็จะตีกันอย่างเดียวถ้ามันวิ่งออกในโทรทัศน์ได้มันคงจะวิ่งออกไปแล้วนั่นเห็นมั้ยนั่นแล้วก็บอกว่าเราเป็นผู้เจริญเราเป็นคนเรียนมาจากเมืองนอกเมืองนานั่นน่ะมาลบกันนั่นน่ะแบบนั้นแต่ไม่ยอมสามัคคีปองดองนั่นน่ะมีความสุขทั่วโลกไม่ต้องถือระเบิดถือปืนไม่ต้องถืออาวุธนั่นน่ะเห็นไหมถือธูปเทียนดอกไม้บูชากันกราบไหว้วันทาเมื่อนั่นแหละกราบไหว้วันทาเป็นนาบุญได้ไหมนี่ไม่ได้หรอกข้ามีอาวุธร้ายแรงข้ามีอะไรตาอะไรเป็นนั่นแหละได้ไหมนั่นแหละโก้คนถือปืนมันโก้นั่นคนถือดอกไม้ทูบเทียนนี่ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้นั่นเป็นพวกสงบเย็นนั่นเขาก็ไม่ตามไงเขาจึงเดือดร้อนพอเดือดร้อนน้ำตาร่วงนั่นจึงนึกถึงพ่อแม่ ใช่ไหมแม่จ๋าช่วย

เขาไม่เอามันก็จะเป็นมรดกทุกข์กันอยู่อย่างนี้นะใช่ไหมแหมมันตัวละเท่าไหร่ไอ้ฉายวิดีโอเนี่ยตอนเนี้ยมันเท่าไหร่แสนหนึ่งเขาว่านะบอกแหมที่ทำข้าวเห็นไหมไอ้ตัวเล็กเท่านี้มันก็เข้าเปลือกถังนึงก็แล้วกันมาแลกกันแค่ว่าโยมไม่เอาหรอกไอ้ข้าวมันทำได้เองมันเกิดขึ้นมาเองนั่นแหละเอาเปรียบกันไหมเล่าได้มาเอาเปรียบธรรมชาติพวกเราทำนากันทับตายทำไร่กันทับตายจะให้ป้าให้ลุงเท่าไหร่ใช่ไหมโยมไอ้วิดีโอนี่บอก 30,000 ก็ต้อง 30,000 บอก 20,000 ก็ต้อง 20,000 ก็เขาลดไม่ได้เลยนั่นน่ะเห็นป่ะเอาเปรียบกันเหลือเกินใช่ไหมทำนิดเดียวแผ่นนิดเดียว 20,000 30,000 ทำไร่ทำนาเห็นป่ะลำบากเหลือเกินยังไม่ค่อยจะหาไม่ค่อยทันเลยเห็นมั้ยนั่นนี่แหละคุณโยมถึงนี่แหละถึงบอกว่าเครื่องอะไรวัฏจักรของจอนไปจอนมาก็พอชอบนั่นแหละไม่เชื่อก็ต้องลำบากนะลำบากมาเกิดที่ก็ต้องบางคนเห็นว่าไปเกิดเป็นลูกคนในป่าลำบากเหลือเกินนั่นน่ะพ่อแม่ก็ไม่มีของกินนั่นน่ะบางคนนั่นน่ะมันไม่ได้กินแบบสัตว์ใช่ไหมมันต้องหุงข้าวต้มแกงพึ่งตอนเด็กๆก็พึ่งพ่อแม่นั่นแหละพอจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มาเห็นมาชักใบเรือเสียเพื่อนๆเมากันเป็นนักเรียนก็เมาแล้วไม่ใช่เป็นนักเรียนซะแล้วไม่ใช่เป็นนักศึกษาซะแล้วนั่นน่ะไปเป็นอะไรก็ไม่รู้เพราะผู้ใหญ่ทำได้เด็กมันก็ทำได้นั่นแหละแต่มันไม่หาเงินยังไม่ได้มันก็ต้องไปหาพ่อแม่นั่นแหละมากินเหล้ากันหมดท่าเลยเหล้าเมายาสารพัดนั่นแหละแล้วก็ไปหันอะไรอ่ะเข้าวาเข้าครับกันนั่นแหละกลายเป็นไม่ได้เรียนเต็มร้อยนะวิชามันก็เลยออกมาไม่เต็มร้อยนั่นแหละผลผลิตมันไม่เจริญนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละคุณโยมเอาเราดีกว่าไปพึ่งลูกหลานไม่ได้หรอกพึ่งตัวเราเนาะนั่นแหละครูบาอาจารย์บอกว่าพึ่งลูกพึ่งหลานมันไม่ได้อย่างใจอะพึ่งตัวเราให้เป็นทองนั่นแหละให้เป็นพระแก้วพระทองนั่นแหละลูกหลานมันไม่เชื่อแล้วนั่นแหละมันเชื่อความทุกข์มากกว่าใช่ไหมนั่นน่ะมันนิยมทุกข์มากนิยมความสะดวกสบายสบายมันก็เลยพาไปหาทุกข์นั่นเองนั่นน่ะมรดกความดีใครจะรับเอาไว้ได้ใช่ไหมนั่นน่ะถ้าญาติโยมไม่ทำเอาไว้เสร็จเลยนั่นถึงว่าผีมันก็แอบอยู่ที่เรานี่แหละ

ยู่ในใจมันมันก็แอบอยู่ในตัวเราเสือจ้างมันแอบอยู่นั่นนะตะกวดนั่นนะมันก็แอบอยู่ในใจเราไอ้เจ้าตัวเงินตัวทองมันก็อยู่ในใจเรานี่แหละได้มาไอ้งูเงี้ยวแก้วขอนั่นนะทำดวงใจเราในตัวเราเหมือนถ้ำนั่นเองมันบางบาเหมือนมันพกไว้มันเก็บไว้ในใจมันแอบอยู่ภาวนาภาวนาปล่อยเสือปล่อยเสือปล่อยงูให้มันเข้าป่าไปไม่เอามากำมาไว้นั่นเห็นไหมครูบาอาจารย์นั้นทำของท่านได้นะท่านก็ปล่อยมันออกไปหมดแล้วเถื่อช้างไม่เอาแล้วตัวขาดบาดร้ายก็ไม่เอาเมตตากันดีกว่านั่นนะเห็นไหมโยมบาบานจะมาเอาเราตอนไหนนั่นแหละเรายังไม่รู้ใช่ไหมเราหนีดีกว่าหนีหนีโยมบาบานเข้านิพพานดีกว่าใช่ไหมโยมบาบานก็สาธุกับพวกเรานั่นแหละเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นน่ะถ้าเราไม่ได้เห็นไหมโยมบาบานก็มองตาขมึงตึงเลยนั่นตาคมหลวงพ่อตะวันว่าโอ้โหคนลุกเป็นเดือนตาคมอย่างกับมีดเนี่ยทั้งหมดนั่นเห็นไหมก็ดีใจนะกับญาติโยมที่เป็นนักบุญกันนั่นไปช่วยที่นู่นที่นี่มาค้าสวัสดิ์เนี่ยก็จะไปฉลองพระนอนเนี่ยหรือว่าเก้าตันนั่นนะเขาก็จัดปวดนะตาบางคนก็บางคนก็ไปแต่ที่มันก็ไม่ใหญ่มากนะแต่ก็ดีตระกูลนี้ก็บวชกันหมดพี่น้องอยากให้ลุงป้าน้าอามาถือศีลกันเห็นไหมไม่ใช่ขึ้นต้นมะพร้าวตลอดชีวิตแต่ก่อนขึ้นมะพร้าวกันทำน้ำตาลกันอะไรเห็นไหมชาวตมุตสงครามนั่นขยันกันแก่งขยันนอกขยันในนั่นนะขยันในก็ปฏิบัติธรรมนั่นชาวตมุตสงครามเห็นไหมมันลบกับตัวเองลบกับไอ้นั่นน่ะเห็นมั้ยเมื่อรวยแล้วนะพ่อแม่ทิ้งมรดกไว้ให้นั่นน่ะตรงนี้หลวงพ่อสนองไปทำบุญที่บ้านยังก็พระราชาไปพระอริยเจ้าไปต้อนรับอย่างดีอะไรต่ออะไรนี่แหละเขามีบุญตระกูลนักปราชญ์เหมือนกันเห็นมั้ยนี่แหละคุณโยมปากหอยปากปูโบราณว่าไม่เอาไม่อยากว่าใครไม่อยากเสือช้างมันหายไปนั่นพุทโธมันมาแล้วพุทโธมาอยู่ในใจนั่นแหละก็ไม่เอาแล้วนะไม่อยากจะไปวิพากษ์วิจารณ์ใครอย่างนี้แหละมัวแต่วิพากษ์วิจารณ์คนอื่นใช่มานั่นแหละที่บอกว่าตัดออกจากใจไงตัดสมาสีลังนั่นแหละเมื่อว่าตัดออกไปไม่มันเข้ามาอยู่ในใจพวกเรานะให้มันขาว
แม่บุญเรือนบอกครูปทินทำใจให้ยังสำลีเนี่ยใช้ได้เนี่ยแม่บุญเรือนสอนท่านสั้นนะสอนเหมือนเซนเหมือนกันนั่นท่านก็รู้ว่าคุณยายจะได้ท่านก็เป็นครูครูปทินนั่นนะอีปทินประชาชนอีปทินประชาชนแม่จะพูดเหมือนมึงกูเงี้ยแบบคนโบราณทีนี้ก็แม่พูดทำไมปทินประชาชนโอ้ตายแล้วประชาชนรู้จักตายแล้วก็กระดูกเป็นพระธาตุเห็นไหมอดทนเบาหวานหัวใจก็เป็นนั่นโลกญาติพี่น้องก็ไม่ค่อยสนใจเวลาไปเผานั่งอยู่ในเปลวไฟดูในช่องไฟโอ้ยป้าหลอกเร็วเหลือเกินป้าดุเหลือเกินนั่งอยู่ในเปลวไฟพอกสับเปลือกเขาเห็นเขาก็คุยให้ฟังนี่แหละนั่งกรรมฐานเหมือนอำนาจกุศลนี่แหละคุณโยมสิ่งลานบาลน้อยก็เอามาคุยให้ญาติโยมได้มีกำลังใจกันนั่นเออคนนู้นก็ทำได้คนนี้ก็ทำได้เรายังเก่งใช่ไหม32ของเราไม่ปวดไม่เมื่อยยังแข็งแรงบางคนเห็นไหมเป็นอัมพาตก็ต้องทำอยู่ในบ้านนั่นนะคุณยอมไปไหนไม่ได้ก็ภาวนาพูดดีเห็นไหมพูดดีก็ญาติพี่น้องก็เมตตาถ้าใครมากระดาเขาหมดกรรมมันไม่เลี้ยงไงแม่มาเลี้ยงป้าลุงคนนี้เจอใครเจอลูกกระดาหมดทำไมมึงไม่เอาตังค์มาให้กูมั่งอะไรต่ออะไรก็ด่าไปฮะจนลูกๆไม่กล้าเข้าหน้ามีอยู่คนเดียวดูแลโอ้โหกรรมขนาดนั้นนะตอนหนุ่มๆรูปหล่อใช่ไหมบางคนนั่นรูปหล่อรูปหล่อเห็นไหมก็กินไม่ได้นั่นนะเห็นไหมปอยตายดูลูกดูหลานอยู่อย่างนั้นนะนี่แหละคุณโยมลองนึกดูเอาตัวรอดเป็นยอดดีใช่ไหมโยมไปลบกันไม่ดีมีแต่ขัดทุนใช่ไหมลบกันทะเลาะกันนั่นน่ะเต้นเป็นไม่ใช่ทะเลาะในครอบครัวใช่ไหมทะเลาะกันในประเทศแต่เห็นมันทุกข์นะเหมือนในพวกอาหรับนั่นน่ะมันไม่หลับมันไม่หลับมันก็ตื่นมาลบกันอยู่อย่างนั้นใช่ไหมมันไม่ยอมหลับมันไม่ยอมนอน นั่นแหละคุณโยมใช่ไหมโยมเอาเป็นตัวอย่างเนาะมันเป็นอย่างนั้นถ้าพวกเราจะนั่งได้เขายิงกันตุ่มตำตุ่มตำเข้ามาในวัดสังฆทานเขาแล้วตายแล้วไม่เอาแล้วกูหนีเข้าป่าดีกว่าน่าเห็นไหมถ้าเกิดจริงกันขนาดนั้นนะจะมาแบบซีจีอะไรซีรีอะไรนั่นรบจนลำบากกันนั่นนะเห็นไหมเด็กๆลำบากอดยากนั่นนะ
สารพัดเพราะไอ้ทิฏฐิตัวเดียวนั่นแหละไอ้ไม่เป็นสัมมาทิฏฐิไม่เมตตากันมนุษย์เหมือนกันคุยภาษาเดียวกันได้เอาสิมันดำไม่เห็นผิดเห็นพลาดไปข้าไม่ยอมวะข้าต้องเป็นหนึ่งเห็นไหมทำให้เด็กๆก็ลำบากนั่นผู้ใหญ่ทำทุกข์ให้ทุกวันนี้ฮะผู้ใหญ่นั่นแหละแล้วเราจะทำยังไงจึงจะเห็นไหมใหญ่ในตัวเราดีกว่าใหญ่พุทโธใช่ไหมใหญ่ธัมโมใหญ่สังโฆนี่แหละใหญ่เอาตัวรอดไม่ต้องเสียน้ำตาไม่ต้องไปโกงใครไม่ต้องไปให้ใครเดือดร้อนนั่นแหละใหญ่ด้วยความบริสุทธิ์นั่นแหละเห็นไหมใหญ่ภาวนานั่นแหละเหมือนพวกหลวงปู่ท่อนหลวงปู่ต่างๆนั่นแหละใหญ่ด้วยความดีเนาะมันเป็นอย่างนี้แหละเผากันมั่งเมียไม่รักกูก็จะมาฆ่าเมียเลิกกันแล้วก็ไม่ยอมเลิกนั่นแหละทุกวันนี้ฮะกฎหมายมีตาตายก็ไม่เอาแล้วบางทีก็ฆ่าตัวเองด้วยฆ่าเมียแล้วก็ฆ่าตัวเองแล้วมันโง่แค่ไหนนะใช่ไหมโยมมาบานก็หัวเราะเลยฆ่าเองไปทำความดีไม่ใช่มาฆ่ากันมันใช่ไหมโยมมาบานเราเก่งโยมมาบานไม่ได้พวกตือสินนี่เก่งไปใบพัดไม่ต้องไปไม่ต้องไปหาโยมบาลนะใช่ไหมเหมือนไปทางจะเรียกว่าไปทางกองทางเก้าวันนิพพานนี่จะไปเป็นเทพเป็นพรหมนี่แหละเห็นไหมวัตโตกาลามเห็นไหมก็ได้บารมีหลวงปู่มันหลวงปู่ลีอะไรต่ออะไรนี่แหละเห็นไหมทำความดีกันสารพัดดีก็ได้หลวงพ่อสังวานนั่นแหละทำมาไว้ก่อนนั่นแหละไปโยมไม่ไหวอะเห็นไหมพระคุณเจ้าจะไปไหนนะไปหาที่ปฏิบัติธรรมมีที่ไหนมั้งอ่ะมีไปโยมจะพาไปไอ้เขาสารพัดดีไปใหม่ๆนี่มันมีแต่ดงไม้นั่นเป็นที่อะไรอ่ะเขามาเรียกฆ่าตายงัวควายกันสารพัดดีนั่นหลวงพ่อใหญ่ไปโปรดนั่นแหละหมู่บ้านนึงก็ใหญ่โตขึ้นเห็นไหมลูกหลานเป็นสัมมาทิฏฐิพ่อแม่ก็เป็นสถานที่เย็นนั่นเห็นไหมถ้าไม่มีหลวงพ่อสังวานพาลียาเจ้าไปโปรดก็เห็นไหมบ้านเมืองมันจะเป็นยังไงนี่แหละใครว่าหมดพระดีนั่นแหละไม่มีพระดีนั่นแหละมันดีทางไหนก็ไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นไม่มีพ่อไม่มีแม่จะไปดียังไงอ่ะใครจะมาสอนใครจะมาเตือนเราใช่ไหมเหมือนในหลวงว่านั่นแหละแม่ตายซะแล้วใครจะมาสอนเราล่ะครับเนี่ยนั่นนะในหลวงสอนแนะคนอื่น
แต่ในหลวงให้แม่สอนนะให้แม่อยากให้แม่พูดอยากให้แม่คุยนั่นเองนะอยากฟังแม่พูดแม่สอนนั่นเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมวัดเราก็เหมือนกันน่ะไม่มีใครเชื่อใครแล้วเราจะไปกันยังไงใช่ไหมโยมเหมือนกันมีพ่อมีแม่เกรงอกเกรงใจนั่นน่ะเคารพพ่อเคารพแม่ก็มีความสุขนั่นน่ะเอาพระครูแกนำพวกเรานั่นน่ะพระครูคนเดียวจะไหวนั่นน่ะเหนื่อยนั่นน่ะแต่พวกเราก็ต้องเอาต้องทำกันเองน่ะหลวงพ่อสนองจากไปแล้วหลวงพ่อก็ช่วยใครไม่ได้แล้วหลวงพ่อก็ว่ากันหลวงพ่อก็ช่วยตัวเองไม่ยังไม่ได้นั่นน่ะมันหมดแรงแล้วแต่ความดีเราก็ไม่ทิ้งอ่ะใช่ไหมคำสอนของท่านมันก็ถูกแหละนั่นน่ะแล้วถ้าเราไม่ทำเราไม่ได้มันก็เหมือนเด็กๆนั่นน่ะมันคอยจะตีกันคอยจะว่ากันคอยจะเอารัดเอาเปรียบกันนั่นน่ะเอาละเอาเปรียบกันก็ยังดีทำไรไม่ได้ก็เอาตานั่นแหละตาค้อนใจกันนั่นแหละใครเกี่ยวกันไว้บางคนเนาะหลวงปู่จรัญเขาใจพูดนั่นแหละแหมดูสิมันพูดแล้วมันก็เดินไปมันก็สะบัดก้นไปนั่นน่ะยักเกลยักไหลอะไรต่ออะไรไปนั่นน่ะเห็นมั้ยท่านก็แกล้งพูดให้ขำๆนะให้โยมขำๆนั่นเองเห็นมั้ยนั่นน่ะไอ้คนนี้มันไม่ยอมเชื่อไงพอมันไปแล้วมันก็เออจริงเนาะมาวันนั้นรถมันจะเฉียวเอาจะชนเอาหลวงพ่อท่านก็ทักเอาไว้นั่นน่ะวันนี้ถ้าไม่มานั่งกรรมฐานจะต้องตายจริงๆแบบหมอดูว่านะเหมือนตามันขาดแล้วทีนี้จะทำไงอ่ะผมยังไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาเลี้ยงพ่อแม่เลยจะมาตายตะละหลวงพ่อทำยังไงจะช่วยได้มานั่งกรรมฐานกันสินั่ง7วันหรือว่า20วันอะไรก็ว่าไปเถอะเอาตั้งใจจริงๆนะมันก็เลยไม่ตายแม่ก็ดีใจโอ้โหมันมีตะล้างผ่านแต่วันนี้มันจะตายโอ้เรายังไม่ได้ทดแทนบุญคุณข้าวน้ำของพ่อแม่เลยเนี่ยถ้าลูกๆมันเห็นกันทุกคนมันจะดีนะมันไปเรียนอะไรกันนะใช่ไหมเนี่ยมันไปเรียนฆ่ากันเรียนเอารัดเอาเปรียบเนี่ยมันไม่ได้เอาเปรียบตัวเองถ้าเปรียบตัวเองก็ดีสิบังคับตัวเองภาวนาใช่ไหมโยมข้าเก่งเหลือเกินนะข้าเป็นด็อกเตอร์มานั่นนะเห็นไหมด็อกเตอร์ต้องให้ได้อย่างเอเมริกานะเขาท่าช่วยประเทศช่วยในโลกได้ช่วยคนอินเดียได้เป็นผู้ที่นี่แหละหมายถึงว่าเปรียบเสมือนโพธิสัตว์หรือเทพพระเจ้าลงมาเกิดนะลำบากก็ต้องทนไปเรียนหนังสือก็เขารู้ว่าเป็นคนวรรณะสูตร

็ไม่กินข้าวด้วยเด็กนักเรียนต้องนั่งข้างล่างนั่งข้างบนเสมอเขาก็ไม่ได้เห็นไหมเอเมริกาต้องคุณครูต้องเปลี่ยนนามสกุลให้เอานามสกุลครูไปใช้สงสารรู้ว่าเด็กคนนี้หัวดีมีความอดทนง่ายเห็นไหมเหมือนบุญส่งเสริมกันเรามีพระศาสนาส่งเสริมแต่เราไม่เอาใช่ไหมแต่เราก็จะเป็นไออะไรอ่ะไอที่ว่างัวควายเขาเกกคนนั่นน่ะโบราณว่าควายเขาเกกคนตาเอกนั่นน่ะมันไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวมันฟิดเอามันดุไอพวกเนี้ยก็เรียกว่าคนผ่านนั่นน่ะคนตาเสือคบไม่ได้คบลำบากคนตาเสือเดี๋ยวพูดดีเดี๋ยวก็พูดร้ายได้นั่นน่ะเห็นมาเดี๋ยวแม่ก็เคยพูดให้เราฟังตั้งแต่เด็กๆเดินเลยแต่มายอมนั่นน่ะมันมีลักษณะเนาะคนตาเหลืองหมาตาเหลืองมันไม่ไว้ใจใครมันดุนั่นน่ะนี่คุณยอมมันเป็นอย่างนี้ล่ะคุณยอมถึงบอกว่าปฏิบัติเนี่ยที่ว่ามเนสัญชิกเนี่ยเนข้ามวันข้ามคืนเนี่ยที่บอกว่ามันได้กรรมฐานมันติดขึ้นมาแล้วอย่าไปนอนมันอย่าเพิ่งไปนอนให้มันมืดแล้วค่อยนอนวันคืนทำไปเถอะมันจะได้แล้วมันจะดีกรรมฐานมันจะเจริญถ้าไปนอนมันหายเลยนะพรุ่งนี้ต้องมาสารใหม่อีกท่านบอกใช่ไหมเนี่ยครูบาอาจารย์มันฉลาดถ้าเราได้แล้วเราก็ดีใจแหมวันนี้เรานั่งแล้วมันเกิดว่างเกิดเจริญขึ้นมาห้ามนอนอย่าพุ่งไปนอนทำความเพียรไปนั่นนะมันจะได้เจริญไม่ให้พูดเนี่ยเห็นมาพอได้ห้ามพูดห้ามไปคุยเนี่ยฉันเห็นรู้เห็นหนึ่งที่ท่านบอกว่าให้คุยแต่ครูบาอาจารย์เพราะคนอื่นมันยังไม่เห็นไปคุยแล้วเขาไม่เชื่อบางทีเราไปโกรธเขาดับอีกญาณดวงนั้นดับอีกเนี่ยไปคุยกับคนไม่รู้เรื่องนั่นนะนี่แหละคุณโยมมันยากนะที่บอกว่าแต่ล้อมมันให้ดีนั่นดักมันให้ดีเหมือนเราไปดักปลาใช่ไหมไปตีปลาดักปลานะต้องเอาไปตัดให้มันเป็นช่องแล้วก็แห่ไปครอบมันนั่นนะนั่นนะล้อมมันให้ดีล้อมกิเลสให้มันหายเอาชุดกระชากให้มันออกไปจากตัวเราให้ได้นั่นน่ะไอ้ตัวยักษ์ตัวมารมันจะได้ไม่ตีกันใช่ไหมเราดุเลิกเราเก่งเลิกเกิน เห็นป่ะเราเก่งกับใคร ไปตีกันนั่นแหละไปเดินกระบวนกันอะไรกันนั่นน่ะแต่เราไม่เห็นมาต่างประเทศก็ไปเดินขบวนประท้วงกันเอ้าประท้วงอะไรก็ไม่ว่าเอ้าอะไรแต่งงานผู้ชายผู้หญิงด้วยกันผู้ชายด้วยกันอะไรก็ไปนั่นเองมาอยากให้เป็นได้นะประท้วงอยากให้เสรีกันขนาดนั้น
สรีนรกก็คือใช่ไหมมันไม่ได้เสรีไปนิพพานใช่ไหมนี่คุยกับพวกเราใช่ไหมโยมนั่นถึงบอกว่านี่เขาไม่รู้เห็นไหม8-90มันจะไปทำอะไรกันได้ใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมชราแล้ว8-90ไม่เป็นไรภาวนาได้เห็นไหมมันประเสริฐเหลือเกินนะไอ้นั่นมันหลงพอเวลาบางทีมันก็จะตายมันก็หลงกลายเป็นโรคประสาทอะไรต่ออะไรกันไปความรักไม่สมหวังความดีไม่สมหวังใช่ไหมไม้หมดป่าแล้วก็ยังไม่สมหวังยังไม่สะใจนั่นแหละตัวโลกกลายเป็นทะเลทรายไปนั่นแหละนั่นเห็นไหมมงคลก็ดีอะไรต่ออะไรไม้หมดก็เพราะนี่แหละมันไม่ได้ปลูกนั่นแหละคนแต่ไม่ได้ปลูกตามหลังนั่นแหละแล้วเทวดาที่ไหนจะเอาไว้ได้ใช้อีกใช่ไหมเหมือนเมืองไทยอ่ะใช่ไหมนี่แหละเขาจึงรณรงค์เหลือเกินเพราะนี่นะเกษตรพืชไม้ใหญ่ปัตังกตานเนี่ยลองโค่นในหมดเถอะโอ้โหร้อนเป็นไฟจะไม่ยอมดังไม่ติดแล้วไม่มาแล้วต้นไม้หมดใช่ไหมธรรมชาติหมดนั่นนะนั่นนะไปนั่งดึกไม่ต้องมีแอร์มีพัดลมนะไปนั่งในโบสถ์กลางวันได้เดินตีเดินได้ใช่ไหมโยมโอ้สู้ต้นไม้ไม่ได้เนาะสู้ลานธรรมนั่นต้องเห็นคุณค่านั่นน่ะร้อยล้านพันล้านก็สู้ไม่ได้มันจะตายอ่ะใช่ไหมไม่ลองไม่มีแอร์นั่นลองไม่มีพัดลมใช่ไหมโยมน่ะสู้ต้นไม้ไม่ได้นั่นน่ะต้นไม้ทำให้เราคิดได้เยอะนะนั่นน่ะถ้าคิดให้มันช่วยโลกดีกว่านั่นน่ะทะเลาะกันเหมือนเพื่อนบ้านไม่มีความสุขกับใช่ไหมประเทศไทยเราฉลาดไม่ตีกันไม่ทะเลาะกันใช่ไหมไม่ฆ่ากันนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะประเทศไทยเราเป็นปัญญาชนเล็กๆแต่ก็อะตอมแต่ก็มีค่าเนาะนั่นน่ะเล็กแต่ก็รักษาโรคได้เนาะเหมือนยางูเนี่ยเห็นไหมฤาษี7 ตนนั่นน่ะใช่ไหมโยมหวัดก็หายกินคู่กับฟ้าทลายโจรเป็นหวัดน้ำมูกไหลเลยหวัดมาแน่แล้วกินไปเถอะแล้วก็ใส่หมวกใส่ถุงเท้าห่มผ้าพรุ่งนี้หายใจไปเลยช้ามาไม่รู้วัดมันหายไปไหนเลยอัศจรรย์เหลือเกินนั่นน่ะสมุนไพรไทยเราใช่ไหมโยมเมื่อขิงข่าตะไคร้ใช่ไหมดีหมดขมิ้นน่ะขอให้เรารู้จักใช้นั่นน่ะบรเพชรเห็นมาสารพัดแต่ยอมเมืองไทยเราวิเศษเหลือเกินเรามองเลยไปยอดมะม่วงใช่ไหมเลยไปยอดสนเลยไม่สนเลยนั่นน่ะเห็นมานั่นน่ะเราจึงลำบากใช่ไหมแต่เราถึงหน้าสงสารเหมือนเมืองอินเดียนั่นน่ะ
อย่าไปขายที่

ท่านบอกจะไปขายที่หมดเพราะลูกหลานไม่มีที่อยู่ก็มีเต็นท์ดินะไปอยู่ตรงข้างถนนแหละเขาไล่ก็ต้องหนีนะคนอินเดียที่ไม่มีบ้านต้องนอนเต็นท์อย่างนั้นลำบากแค่มานั่นแหละเหมือนต่างประเทศอะมีห้องน้ำห้องต้วมถือว่าอะไรเจริญแล้วดีมากเห็นไหมอันนี้เล่ร่อนไปนะเห็นไหมมีเต็นท์มีอะไรจะไปมีห้องน้ำห้องต้วมยังกับประเทศไทยก็ไม่ได้เนี่ยเห็นไหมสินไหลไม้ตอกมันลำบากนั่นแหละในหลวงจึงสงสารเนี่ยอยากให้มีอยู่มีกินให้พอเพียงให้ได้นั่นเห็นไหมให้มีลูกๆดูพ่อแม่กันในหลวงเป็นหนึ่งในหลวงก็ยังห่วงพ่อห่วงแม่ใช่ไหมแม่ป่วยยังในหลวงมีงานเยอะยังต้องไปดูแม่อีกแม่ขยันเหลือเกินมันนึกดูเห็นไหมนั่นแหละท่านทำของท่านจริงๆนั่นแหละแม่ตายแล้วก็ไปเยี่ยมไปวีพรมให้แม่อีกไปกราบไปแต่งตัวให้แม่อีกเกณฑ์ไหมนี่แหละเป็นตัวอย่างที่ดีนั่นน่ะพวกเราถ้าเราไม่คุยกันไว้เนี่ยเราก็เห็นไหมลูกหลานกูไม่เอาสะบัดก้นไปดีกว่าแม่พูดกูกำลังจะกินข้าวจะมากำลังหิวอะไรตาอะไรพูดไม่ได้อะเด็กสมัยใหม่ให้มันอิ่มก่อนนั่นน่ะให้มันใจดีก่อนน่ะโตแล้วนี่แหละไม่ได้ตีกันก็ไม่ได้เห็นไหมไม่เอาการไม่ยอมนั่นลุงพ่อจรัญพูดคนต่างชาติไม่อยากให้ตีทำก้นเนี่ยมาตีแล้วมันเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นโรคได้ป่วยได้ที่ท่านรถฟั่มไปท่านเดินไม่ได้เจ็บเหลือเกินเจ็บไอ้ก้นเหลือเกินอะไรต่ออะไรนั่นน่ะนั่นน่ะมันจะเป็นเคลื่อนมันเคลื่อนนั่นน่ะต้องให้หมอน่ะถ้าคนดีเป็นคนนวดเป็นมันจะหายเส้นน่ะก็รู้เส้นนั่นน่ะคุณยอมเพราะอย่างนี้แหละจึงบอกว่ายอมลงนั่นแหละเห็นว่ากรรมมันมาหลวงพ่อจรัญนั่นก็รู้แต่ท่านมันไม่บอกว่ามันจะเป็นยังไงเอาขับรถไวหน่อยจะได้ถึงกิจนิมนต์อะไรต่ออะไรที่ไหนได้รถไปเรียกกันนี่ตรงทางโค้งนั่นเองล่นถนนไปค้างกับต้นไม้นั่นแหละเห็นไหมมันคงทางภูเขาหรือไงรถเลยค้างอยู่ต้นไม้นั่นเองเลยไม่ต้องเอาไว้งั้นเป็นอนุสรณ์จะเอาขึ้นมาก็ลำบากคนขับรถก็ไม่ตายนั่นแหละหลวงพ่อจรัญก็ไม่ตายที่ว่าอะไรอ่ะคอหักนั่นน่ะคอหักต้องตายทำไมองค์นี้ไม่ตายทรงใจองค์นี้ต้องมีดีหมอก็เลยไม่อยากเถียงแต่วิชาการของหมอคอหักต้องตายทุกคนอย่างนี้ล่ะคุณโยมเนาะ

ช่ไหมนี่แหละถึงว่าเกิดมาไม่สร้างกรรมด้วยคำพูดเกิดมาไม่สร้างกรรมด้วยวาจาเนี่ยคำพูดเกิดมาไม่เสียดสีไม่ว่าใครนั่นแหละอะไรอ่ะที่บอกว่าวาจาดีมีเสน่ห์ยิ่งก็มีสาริกาใช่ไหมเพราะความดีพูดไม่ดีไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมนั่นเห็นไหมไปเป็นทูตก็ไม่มีใครเขาจะคบค้าได้ทูตคนนี้มันโง่ใช่ไหมมันพูดไม่เป็นใช่ไหมนั่นแหละก็เหมือนกันเหมือนพวกเรานั่นแหละคนไทยพูดดีคนใดมีเสน่ห์นะคนใดรู้จักแต่เมตตานั่นเองพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนมานั่นนะพูดจาไม่สะบัดตะวิ่งนะเห็นไหมนั่นแหละไม่เป็นคนพาลนั่นนะวาจาพาลนั่นนะเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นนะนั่นน่ะที่บอกว่าคนจีนไปตามไปใบต่างด้าวก็ดีอีพูดจาไม่มีมนุษย์ผสมพันธ์เลยผสมพันธ์มนุษย์อีพูดจาไม่มีมนุษย์สัมพันธ์พูดไม่ชัดใช่ไหมนั่นแหละดีจริงจริงนะเขาคงจะจ้างคนนี้ไว้จะได้ดูคนใดด้วยกันมันจะพูดออกยังไงถ้ายายคนนี้มานั่งไม่ต่อวีซ่าไม่ได้สัมมาสปอร์ตไปเจอยายคนนี้นึกว่าโชคร้ายก็แล้วกันหลวงพ่อสนองคนนี้มันพูดทำไมเขาจึงจ้างไว้เขาจะดูว่าคนไทยจะพูดกันยังไงนั่นเองฝรั่งเขาฉลาดนั่นเนี่ยสถานทูตเยอรมันที่ไปต่อพาสปอร์ตกันไปทำวีซ่าอะไรเขาบอกว่าถ้าเจอยายคนนี้เราเสร็จเลยเขาพูดไปกันทำไมเมืองเราก็มีอะไรต่ออะไรก็จะพูดแบบผู้หญิงด้วยนะนั่นเห็นมาเออมันก็ดวงดีนะไปทำงานสถานทูตได้เขาคงจะจิตวิทยาเขาก็มีกระจกมันดำใช่ไหมเขาคงนั่งพิจารณาอยู่ข้างในดูกิริยาพวกเราว่าจะมีพิรุธยังไงมั้งนะทีนี้หลวงพ่อท่านเมตตาคนนี้ก็บอกว่าผมอยากจะไปเรียนต่างประเทศเกินเห็นไหมมันมีแววฉลาดแต่กตัญญูมันไม่มีเด็กคนเนี้ยนะหลวงพ่อท่านก็รู้เราเลี้ยงเอาบุญเราไม่ต้องเอาคุณกับเขาหรอกเลี้ยงให้เขาโตก็แล้วกันท่านคงคิดนะเมตตาทุกคนนะแต่ท่านพูดเลยคนนี้ไม่กตัญญูน่ะเห็นไหมแต่หัวดีไม่หรอกเขาไม่ครบหรอกคนจนน่ะเขาไปคุยนู่นหมอหรือว่าผู้พันอะไรไปนู่นน่ะเขาจะคุยเด็กคนเนี้ยน่ะแววเขาฉลาดหมอก็รักก็อุปการะเรียนจบที่เมืองไทยแล้ว
หลวงพ่อก็บอกกู้เจ้าไปอยู่อเมริกานะเขาจะใช้ให้ทำอะไรก็ต้องทำนะอย่าไปขี้เกียจอย่าเกียจค้านนั่นน่ะเขาจะให้คนขี้หมาก็ต้องเอานั่นน่ะจะเจ้านายอะไรต่ออะไรกว่าเราจะเป็นเจ้านายท่านสอนไปพอเขาเห็นเด็กคนนี้เขารับเป็นลูกบุญธรรมมันบุญนะถ้าหลวงพ่อก็เนี่ยจะถือศีลได้ไหมทมขาว8วันแล้วก็จะได้ไปต่างประเทศอะไรเงี้ยได้ครับหลวงพ่อพูดอะไรก็ทำได้หมดแกก็เชื่อนั่นแหละก็มีคนเอาทองเอาอะไรมานาฬิกาโรเล็กมาให้ใส่แหวนเพชรอะไรต่ออะไรเออไอเด็กหนุ่มคนนี้มันมีตังค์ไปได้ยืมไปดังนั้นเห็นไหมนี่แหละยอมไปต่างประเทศได้บุญน้องเขาบุญเก่านั่นเห็นไหมแต่น้องชายนี่นิสัยดีแต่วาสนาไม่เหมือนกันนั่นเห็นไหมรักหลวงพ่อสนองกตัญญูนั่นเห็นไหมร้องไห้ไม่รู้หรอกว่าหลวงพ่อตายพอหลวงพ่อตายมันร้องไห้ตาหน้าตกบอกว่าไม่มีใครบอกนั่นน่ะนี่แหละคุณโยมถึงว่าคนเราเนี่ยซื้อกินไม่หมดนั่นน่ะคดกินไม่นานเนี่ยโบราณก็บอกนั่นน่ะคนเรียนมะไม่รู้กี่ปริญญาก็โดนจับได้เพราะมันไม่พอชีวิตนี้ไม่พอใช่ไหมโยมตัวพอไม่มีใช่ไหมจึงทุกข์กันทุกวันทั่วโลกลองนึกดูก็แล้วกันหลวงปู่ฟันหลวงปู่ผู้เจ้าก็เห็นไหมตอนหนุ่มๆแค่น้ำปลาร้าผักต้มเท่านั้นนะก็มีความสุขแล้วปฏิบัติสบายแล้วตอนอายุมากนั่นนะอายุจนทำบรรลุธรรมแล้วจึงมีลาภนะปู่เจ้าก็หลวงปู่ล่าเห็นไหมเขาเอาตังมาให้เราจะมากินดอกผลเราจะมากินดอกผลเราไม่เอาเดี๋ยวโยมว่าต้องสร้างศาลาให้โยมอยู่บนภูเขาเมื่อโยมให้ตังมาแล้วนี่นะเดี๋ยวจะว่าเอาเงินไปทำอะไรไม่สร้างตรงปู่ก็ต้องสร้างศาลาสร้างอะไรโยมก็ได้ไปไหว้พระสวดมนต์กันนั่นต้องเข้าใจพูดเห็นไหมลาภมันมาตอนอายุมากตอนที่เราอยากได้มันไม่มาหรอกนั่นน่ะไอ้ลาภผลผมก็สังวานท่านรู้ใจพวกเราอยากจะได้เอาไปทำกุศลอยากไปได้ทำนู่นทำนี่และมันก็ไม่มาสักทีนั่นน่ะภาวนาไปของพ่อทั้งวันลาบมันมาตอนอายุมากเนาะท่านบอกหลวงพ่อสนองตอนหนุ่มๆโอ้ยท่านยังหนุ่มไปหาหลวงพ่อฤาษีเรืองดำก่อนเถอะวันหลังค่อยมานั่นน่ะพอมาแล้วน้อมไม่เป็นน้อมเข้ามาในตัวไม่เป็น
ปอยู่กับหลวงพ่อฤทธิ์ลิงดำอยู่นานนั่นน่ะท่านก็เล่ายอมผู้หญิงคนนี้นะน้อมมันแปลว่าอะไรน้อมเข้ามานั่นแหละเหมือนเราก็บอกเหมือนคนต้องไว้ชายนั่นน่ะต้องแต่ข้างนอกไม่ได้ต้องหาตัวเองต้องเข้าหาตัวเองมันก็มาดูกายใจนะมาดูเหมือนน้อมสมาธิกลับเข้ามาในตัวนั่นน่ะที่ว่าคนหนังเล็บฟันมันอยู่ยังไงเมื่อมันเห็นข้างนอกแล้วก็น้อมเข้ามาดูข้างในมันชอบไหมชอบก็เฉยไม่ชอบก็เฉยนั่นน่ะทำไปทำมามันเกิดกรรมฐานขึ้นมานั่นน่ะเหมือนในไปลบท่านบอกว่าพงผู้เกินบอกลบไม่หยุดลบไม่หลับไม่นอนไม่กินข้าว7วันก็ตายเดี๋ยวก็หมดแรงตายเมื่อหมดแรงแล้วต้องกลับเข้ามาน้อมกลับมาดูใจมาดูสมาธิของเราอยู่สมาธิมันแข็งแรงแล้วค่อยกลับไปสู้กันใหม่เหมือนไปยิงไปตีกันนั่นแหละสมาธิไม่ดีสมาธิไม่ดีก็เหมือนล้มไปเหมือนนอนไปแล้วนั่นแหละนอนไปแล้วเขาก็ลุมตีเลยอย่างนี้แหละธรรมทานก็เหมือนกันรู้จักวิ่งเข้าบ้านรู้จักเข้าสมาธิออกสมาธินั่นแหละเข้าฌานออกฌานนี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าวันนี้ยาทิพย์มานะไม่ได้มาสั้นนานไอ้ยาทิพย์ไปอยู่ไอ้ลูกๆ ก็ไอ้น้องๆก็ไม่เชื่อแล้วพ่อก็ต้องไปทำไอ้ใบพงใบพัดไปนู่นน่ะพ่อก็ไม่อยากไปหรอกภาวนาดีพ่อเขาก็ลูกติดลุงพ่อสนองเงินทั้งนั้นพ่อสังวานนั่นน่ะแต่ไอ้น้องๆมันก็วิชาการหมดนี่แหละจึงบอกว่าแม่พ่อตายเพราะลูกตายพ่อแม่พ่อก็มีนั่นน่ะไม่กินไม่ยอมกินยาไทยอะไรต่ออะไรเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นน่ะจึงบอกว่าคนเราเห็นไหมไม่ลืมนั่นน่ะใช่ไหมลืมไม่นั่นน่ะปลาเจ้าปลาล้านั่นน่ะไปกินอะไรหมูปังหมูแฮมอะไรไปนู่นใช่ไหมที่เพลงมันร้องนั่นแหละลืมวัฒนธรรมนะลืมความดีแฮมยมทำไมเรามาที่นี้ทั่วโลกต้องเอาวัฒนธรรมขึ้นมาหมดเลยตามอย่างไทยใช่ไหมไทยไปทำทำไมอะไรอะทุกภาคเลยนั่นแหละเห็นไหมเรียกว่าอะไรวัฒนธรรมทุกภาคนะทำไมเรามาเดี๋ยวนี้เห็นไหมเอาวัฒนธรรมมาขายกันนะเนี่ยเห็นไหมว่าโบราณมันทำยังไงกันมานั่นแหละวันนั้นเราไปบ้องตี้เราก็พูดบ้องตี้เลี้ยงม้ากันไว้นะเลี้ยงม้าเลี้ยงงัวอย่าไปทิ้งเที่ยวมันหมดน้ำมันขึ้นมาก็ต้องม้าสินะตะกอนบ้องตี้ก็มีลาน่าเห็นไหมโยมมีลาเอ้าลามันไปไหนหมดลืมถามหมดไปแล้วโยม
ไอ้เจ้าลาก็ไม่มีนั่นเห็นไหมไอ้ยาทิพย์เราก็บอกนั่นแหละมันวิ่งไปตามชายเขาเลี้ยงม้าเลี้ยงงัวเลี้ยงควายไว้หมดไม่เลี้ยงไว้หมดไม่มีแล้วทำไร่ทำนาน้ำมันมันหมดโยมพลังแสงอาทิตย์ก็ไม่ทำกันใช่ไหมให้ชาวนานั่นแหละชาวนาจะได้ไม่ต้องเตี่ยน้ำมันทำพลังแสงอาทิตย์ไถนานั่นแหละมองนี่แหละมองไม่เห็นไม่มองไม่เห็นชาวนานั่นเห็นไหมชาวนาก็หน้าดำไปเลยใช่ไหมใครละอยากจะทำนาเนี่ยพูดแล้วนกมันยังเชื่อเลยนกบอกว่าจริงจริงเนี่ยร้องเลยเห็นไหมนั่นแหละโยมตัวไก่กับตัวมันใช่ไหมนั่นแหละนี่แหละโยมลองนึกดูถึงบอกว่านั่นแหละแม่ที่ไม่ดีพระไม่ดีแล้วใครจะดีอ่ะใช่ไหมนั่นแหละเจ้าพ่อเจ้าแม่พระทีเนี่ยเหมือนเจ้าพ่อเจ้าแม่ใช่ไหมนั่นแหละที่คนได้กราบไหว้คนได้เห็นความดีของท่านมาบวชกันคนนุ่งขาวห่มขาวนี่แหละมีตะโจนใช่ไหมมีตะคนขายยาม้ากันเสร็จเลยใช่ไหมแม่ทีเขาก็ไม่ได้ขายยาม้าเขาก็ไม่ได้ไปหลอกลวงใครนั่นแหละแล้วเลยบอกว่าไม่ดีได้ยังไงนั่นแหละลองไปหาใครมาใช่ไหมด็อกเตอร์ยังฆ่ากันโกงกันนั่นแหละแล้วจะเอาใครดีอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะเราก็ต้องชมเชยว่าเห็นไหมแม่แก้วก็ดีกระดูกเป็นพระธาตุแม่จันดีหลายคนนั่นน่ะแม่เปียกแม่วินแม่ปองนั่นน่ะใช่ไหมคุณยายแก้วทั้งทุกพันนั่นก็กระดูกเป็นพระธาตุไปอย่างนี้แหละใช่ไหมลูกผู้หญิงก็แม่เราลูกผู้ชายก็แม่เราก็ลูกผู้ชายก็พ่อเราใช่ไหมแล้วก็มาตีกันมารังแกกันเราก็บอกว่ามันดีนั่นนะมันดีแต่มันว่าพาชีไม่ดีมันโง่หรือฉลาดใช่ไหมโยมนั่นนะพูดเล่นๆนะโยมเนาะอย่ามาโกรธอาตมานะไอ้พวกมึนเมาใช่ไหมนั่นนะแต่ถึงบอกว่าประหยัดนะรู้จักทำบุญรู้จักให้ทานไม่ใช่ให้แล้วจนหมดนั่นแหละบ้านช่องหมดแล้วก็ตายเลยแล้วลูกจะอยู่กันยังไงบางทีมันทิ้งพ่อทิ้งแม่เลยนะแม่บ้าเห็นไหมสร้างสำนักกูไปแล้วกูบายบายแม่ไม่ต้องมาไม่ต้องมายุ่งกับเราเลยนอนหนีดีกว่ามันไปกับสามีมันหมดเลย บางคนเนี่ยนะมันบอกว่าแม่มีเท่าไรก็สร้างบุญหมดนั่นน่ะนี่เราแต่ลุงพ่อบอกอย่าไปโกรธเขานี่แหละมันกรรมของเรามันกรรมมาในอดีตท่านบอกบางคนเห็นมานี่แหละท่านรู้เลยภาวนาท่านรู้ยานรู้ลุงพ่อลุงปู่แหวนใครไปถาม

ใครไปถามไปดูแล้วท่านก็ตั้งปัญหาบอกว่าไอ้บ้านเนี่ยอันไหนมันสำคัญในบ้านเนี่ยอันไหนมันสำคัญคนโน้นก็หลังคาคนนี้ก็จัวคนนี้ก็เสาเช่นมากที่สำคัญลุงแหวนนะใครมาก็กินมากกันนะสมัยโบราณนั่นนะท่านดูไอ้นั่นก็รอดคือดีเห็นไหมแข็งแรงอะไรต่ออะไรหลวงปู่เช่นมากดีวางเอาไว้คนนู้นคนนี้ก็มากินแขกมาบ้าน

แขกมาบ้านนั่นนี่แหละเหมือนเรียกว่าประธานบ้านนี่แหละทานบารมีทานบารมีที่คนได้ทำกันใช่ไหมนี่แหละที่หลวงพ่อสนองปั้นดาวปั้นดินให้เป็นดาวก็คนมาจากเท่าไหร่ก็มีศีลมีธรรมนี่แหละมีคบกันได้ใช่ไหมคบได้ไอเอ็นมะมีปริญญาแต่มาหลอกวัดใช่ไหมมาหลอกวัดน่ะมาสองคนผัวเมียมาเห็นมาทำไปทำมาติดหนี้ติดสินมาหลอกวัดน่ะมันเคยมีนั่นน่ะโยมผมคล้ายๆว่าเคยรวยมาในอดีตเนี่ยอ้าวระฆังช่วยแล้วคุยเพลินนั่นน่ะเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละโยมมาหลอกแม่ชีมาหลอกพระมาเข้าห้องปฏิบัตินั่นแหละจะบอกว่าเราคนชั้นสูงนั่นแหละ

โอ้โหมันไอ้คนขับรถมันบอกโอ้ยอย่างนี้ต้อง2ล้านหรือเท่าไหร่ทีนี้บอกว่าต้องคำนวณก่อนมันหนัก30ตันนี่นะบอกว่าโอ้2ล้านกว่าเป็นหินแกนิตเนี่ยแกนิตที่สีเนื้อเนี่ยสีสวยอ่ะจ้านั่นแหละบอกว่าเพื่อมีคนได้ทำกันนั่นแหละพยายามเอาไปส่งไว้ก่อนก็จะตัดได้สิ้นปีนู่นน่ะเขาบอกขอย้ายบ้านเมืองเป็นอะไรเลยนั่นแหละลมมาก็บอกว่าขอให้ลมพัดขึ้นไปข้างบนเถิดเอาแต่ฝนก็พออย่าให้บ้านญาติโยมพังกันเลยนั่นแหละเราก็นึกถึงแม่บุญเรือนคุณนางพระอรหันต์นั่นแหละก็บอกว่าให้พระท่านพูดนะคนโบราณนะเขาให้เอาฝันนะกันใจนะโมตัสสะฟันไว้ในดินนะลมหยุดเลยครับแต่นั้นเรายังไม่ได้ลองเลยเนาะลมมาแรงๆน่ากลัวเนาะสมัยก่อนเนี่ยเกียนมันวิ่งมาได้เลยนะมันไม่มีงัววิงัวเทียมหรอกลมมันพัดแรงหลวงพ่อนองก็กระทืบเท้าไปในดินเลยลมหยุดเลยกับบอกลุงวันนงวิ่งเกียนมันวิ่งเป็นตำบลเลยโยมนะเออกันใจใช่ไหมโอ้เออโบราณกันใจเอามีดเสียบไปในละ

0: กระดานกั้นใจเรียบลมหยุดได้เหมือนกันเนี่ยเมื่อกี้คนนั้นคนโบราณเขานี่แหละเราไม่เชื่อโบราณเลยมันบานทุกทีนั่นใช่ไหมนั่นเชื่อโบราณมันไม่ตีกันจะไม่ยอมมันไม่สงครามโอ้ยโอ้ยโอ้ยพระคุ้มครองพระคุ้มครองวันนี้ไอ้เขาสารพัดดีเนี่ยมันมีรอยพระบาทใหญ่ยังก็เป็นพันปีที่เขาสร้างไว้คนไปไหว้ก็อยากได้น้ำมนต์ทีนี้มันไม่มีหรอกเขาทำเป็นรูปเจดีย์ไปทีนี้ฝนมันไม่เข้าหรอกสมัยก่อนเราไปอ่ะใบไม้ก็เยอะน้ำฝนก็มีเราก็ลงไปขอกรรมาแล้วลงไปฟาดไม่ให้ใบไม้มันเข้าถึงพ่อใหญ่บอกว่าเออสัตว์มันได้กินน้ำไก่ป่าอะไรต่ออะไรแล้วก็ไปทำให้ทีนี้ก็เออเขาอยากจะได้น้ำลอยพระบาทไม่รู้จะทำยังไงเราก็นึกขึ้นมาได้ไปทำลอยพระบาทที่กันก็25,000เราก็แกะชื่อหลวงพ่อสังวานพ่อสนองหลวงปู่เกื้อนไว้บอกว่าท่านเคยมาเผยแผ่ที่นี่ใช่ไหมนั่นน่ะจะได้คนจะได้นึกถึงครูบาอาจารย์พวกเราเนาะนั่นน่ะพ่อแม่เราตายแล้วเราก็ยังนึกถึงท่านเนาะนั่นน่ะผู้มีพระคุณนั่นน่ะอย่าไปดูถูกใช่ไหมดูถูกคุณพ่อคุณแม่ให้กราบเท้าไว้เด็กๆกราบมาต้องกับเด็กๆโตขึ้นมันก็รวยกันหมดเห็นไหมทำไมนี้มันลืมกันไปหมดบางคนเห็นไหมไอ้เด็กคนนี้ครูบาอาจารย์พูดมันก็หัวเราะพวกนั้นเขาฟังกันไม่ออกก็ว่าไอ้เด็กคนนี้มันผู้ใหญ่มาเกิดคนแก่คนโบราณมาเกิดมันฟังธรรมะออกนะโยมนั่นแหละหลวงพ่อนั่นท่านบอกเออดูสิมันเป็นคนเก่ามาเกิดบางทีมันไม่อยากบางคนมันไม่อยากไหว้พ่อแม่นะบอกมันเท่าไหร่มันก็ไม่ไหว้มันเหมือนเป็นผู้ใหญ่มาเกิด นั่นแหละเราสังเกตนะบางคนก็ไหว้เห็นไหมเด็กเยอรมันน่ะมันบอกว่าไหว้ในใจได้มั้ยจิตประกอบว่าไม่ได้หรอกทางศาสนาเนี่ยเขาต้องให้แสดงออกด้วยนั่นแหละพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงเรามาพ่อแม่มีพระคุณเขามาถือศีลเขาก็มาห่มขาวกับแม่เขาด้วยนั่นแหละคนเยอรมันแล้วเขาก็กราบแม่เขาก็น้ำตาร่วงดูสิเขาไม่เคยเห็นลูกเขากราบนะเห็นไหมบุญแค่นี้แหละกราบทุกวันนั่นแหละบางคนเห็นไหมมีรูปคุณแม่บุญเรือนมาตั้งแต่เด็กๆพอกลับรถเป็นหนูจะตกถนนหลับในบอกว่าเหมือนมีใครกระชากแขนเราตื่นเลยนั่นน่ะให้ตื่นนั่นน่ะเห็นมาเขาเล่าให้ฟังเด็กกะเหรี่ยงเราเคยเอาไปให้ตั้งแต่เด็กๆนั่นน่ะเขาโตเป็นสาวแล้วนั่นน่ะเห็นมาจึงบอกว่าพุทธานุภาพเนี่ยความดีเนี่ยมันไม่สูญหรอกแต่เ เล่ายาปาปิ้งเนี่ยมันบอกว่าซูนแล้วนั่นเห็นไหมคนพาลนั่นเนี่ยพ่อแม่ของเราก็ยังศักดิ์สิทธิ์อยู่งั้นนะนั่นเห็นไหมเป็นพระอรหันต์ของลูกไอ้กรรมมันเนาะที่บอกว่ามันหนีหมดมันไม่เอากับพ่อแม่แล้วมันก็ให้พ่อแม่ติดหนี้ทำหนี้ไว้ให้พ่อแม่ต้องใช้อีกนั่นเห็นไหมนี่แหละคนทุกวันนี้เห็นไหมมันไม่ได้ไปซะไปแล้วมันใช้หนี้ให้หมดแล้วค่อยไปน่ะเห็นไหมมันหนีหมดพ่อแม่ยังนี่แหละให้ที่ดินแล้วมันก็ไม่เจริญมันก็ปลูกอ้อยมันก็ไม่งามนะดูสิของคนอื่นงามเพราะมันไม่กตัญญูนั่นทำไรก็ไม่เจริญนั่นหลวงปู่จรัญบอกไอ้พวกที่มันไม่เคารพพ่อแม่มันไม่เจริญนั่นเห็นนะท่านไม่ได้แจ้งอ่ะมันเป็นไปตามกรรมของเขานั่นนะถึงว่าคุณแห่งแผ่นดินมันก็เป็นดินนี่แหละเห็นมาแต่เราไปดูถูกไม่ได้ใช่ไหมแผ่นดินเกิดนี่แหละเขาเราไม่มีตังค์หรือว่าเราหมดแล้วหมดวีซ่าแล้วเขาต้องให้เราออกแล้วประเทศเห็นไหมเราไปเที่ยวพักเดียวหมดวีซ่าแล้วคุณต้องออกไม่ออกจับออกกันทีหลังไม่ให้เข้ามาเลยเงยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเราจะบอกว่าแผ่นดินของเรานั่นน่ะมีเมตตาเนี่ยรักใคร่กันนี่แหละพี่น้องนะครูบาอาจารย์เห็นอกเห็นใจกันนี่แหละจึงเห็นมั้ยประเทศที่บอกว่าเงินมันตกแล้วแต่ประเทศไทยเห็นมั้ยช่วยเหลือเกื้อกูลกันน่ะจะทำโรงพยาบาลเห็นไหมเครื่องมือแพทย์ตึกอะไรครูบาอาจารย์ก็ช่วยกันเห็นไหมนำร่องนั่นน่ะหลวงปู่มหาบัวก็ทำโรงพยาบาลเลยอะไรต่ออะไรนี่แหละทำหมดน่ะเห็นไหมชาติสุดท้ายหลวงป้าหลวงปู่ท่านบอกว่าไอ้คนนั้นบอกว่าถ้าหลวงปู่ไม่ตายเดี๋ยวมันจะอกแตกตาย เห็นว่ามันก็อยากให้หลวงปู่ตายกันโหขนาดนั้นนะขนาดหลวงตาเป็นพระดีนั่นแหละไอ้เจ้ากรรมนั่นแหละมันตามมา ใช่ไหมโยมพุทธเจ้าเราดีจะตายไปเทวทัตบอกไม่ดีนั่นแหละพอจะพอแผ่นดินจะดูดนั่นแหละจะดูดไปหมดแล้วถึงจะนึกถึงขึ้นมาได้แม่เรานี่มันดื้อเหลือเกินถ้าเป็นชาวบ้านพูดนะเราไม่เชื่อท่านเลยท่านเมตตาเราทับตายเราก็ไม่เชื่อท่านสักอย่างต่อมาวันนี้เห็นมาแผ่นดินมันจะดูดเราแล้วดุกดิกก็ไม่ขึ้นนะขอถวายกระดูกคางนี่นะเป็นพุทธบูชาไม่ได้ถวายหัวนะแค่กระดูกคางเนี่ยนั่นเห็นมาถวายเป็นพุทธบูชาความดีไม่รู้จะเอาดอกไม้อะไรก็มาไม่ได้แล้วมือก็จับไม่ได้อยู่ใต้ดินหมดแล้วเห็นมาถวายก็ถวายความดีนี่แหละคุณความดีเนี่ยคุณโยมไอ้พวกเราเนี่ยมันเข้าวัดเนี่ยมันพอจะเข้าใจแต่ไอ้พวกที่มันไม่เข้าใจเนี่ยนั่นแหละเปชุปัจโยเนี่ยมันไม่ใช่เข้ามานะ ช่ไหมโยมมันปัดออกไปหมดอันนั้นใช่ไหมเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ย
1: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
2: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
3: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
2: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
4: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
2: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
5: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะ สามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
2: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
6: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปียวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
7: เกาะยอเรามีผลงานแล้วเป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วของขี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับของขี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูกลุ่มทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญเรียนทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอเกาะยอนะครับ
6: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
8: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในเกาะยอเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ย สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อ

0: นะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราต้องทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆแล้วก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะให้เห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
1: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบก้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกลางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ไพศาลสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกข์ในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายส

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่แล้วมองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดไปที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเอง
ให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ไม่อยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เรียกว่าไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโทลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยๆเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิจกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิจกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิจกวิจารเมื่อวิจกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าโทออกนับสี่พุทลมเข้าโทออกนับห้าพุทลมเข้าโทออกนับหกพุทลมเข้าโทออกนับเจ็ดพุทลมเข้าโทออกนับแปดพุทลมเข้าโทออกนับเก้าพุทลมเข้าโทออกนับสิบแล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออกเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมาหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าโทออกสองขึ้นไปจนถึงสิบไปแล้วก็ไปถึงยี่สิบแล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมาสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบเอ็ดสิบสิบสองสิบเอ็ดแล้วก็สิบแล้วก็ลงมาหนึ่งใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึงสามสิบแล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตของเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแล้วเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เอาเก็บมาโกรธมาเกลียดมาฉังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใจอันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยคุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยาก

รงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทะเนะดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพูด

กลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนนั่นหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วเลยเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ไม่

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตนเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับหรือเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสั่งสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันยามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโรมาขนมีนักขาริบตันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังตันตาฟันนักขาริบโรมาขนเกสาผมเราก็ลองพิจารณาผมคนเล็บผนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อไข่ออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างปล่อยทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูกไม่ล้างไม่ชำระก็มีส่วนสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูกไม่ชำระไม่อาบน้ำเลยหนังเราทิ้งหลายวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกสี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนี่เท้าเราเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกันตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แป๊บไปโน่นเนี่ยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามอุเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็นักเข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

ิจารณากายก็เรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุตรีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุก็พิจารณาให้กายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี่มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคละกันว่าผมคนเล็บฟันหนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบเราก็ไม่ดีใจจะไม่สงบเราก็ไม่เสียใจคิดอะไรเราก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ที่ชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นแก่เกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเติดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาแล้วก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองจะน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้ฉะนั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้ก็ไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

พอเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคล่องฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามทิฏว่าเราเนี่ยได้ภาวนาเนี่ยก็ถือไปเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความจิตมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาจนเห็นเป็นดินน้ำ

ไปรมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไพรไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวละก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลังตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุขเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตอนที่สองว่ากายจิตเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาทีน้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งฐานอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

0: ขอเชิญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและสมาทานศีลพร้อมกันนะครับ
1: อิมินาสการะนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: ามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ติสระณะคมนังนิพิตัง
1: อามะปันเต
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทัง

0: เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะ

0: อาเมรยะมัชฌะปมาทัตานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัตานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทัง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่7โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อปุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมบรณีโนวัดบ้านงงปาจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิระสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์นานาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมาระโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระอาจารย์ชูรัตน์ธรรมกาโมวัดสังฆทานพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชา

0: อุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ทำอย่างไรเราจะได้ยึดหลักพระพุทธเจ้าไว้ในตัวเราซึ่งเราก็ไม่มีโอกาสจะได้เข้าวัดเราก็เป็นคนอยู่ไกลวัดเพราะการงานหน้าที่ภาระรับผิดชอบในครอบครัวมีมากเราก็จำเป็นต้องเหินห่างอยู่ไกลวัดเราก็อาจจะคิดว่าเราไม่รู้อะไรเราไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ความเป็นจริงคนเรานะจะอยู่ไกลวัดก็ดีอยู่ใกล้วัดก็ดีสำคัญอยู่ที่เราเข้าใจหลักชีวิตของเราว่าทำอย่างไรเราจะอยู่ตัวอยู่ไกลแต่ใจอยู่ใกล้คนที่ตัวอยู่ไกลใจอยู่ใกล้วัดเนี่ยเป็นคนที่ไปสุคติเป็นคนที่ไม่ไปนรกเป็นคนที่ทำตนเองให้ดับทุกข์ได้แต่คนที่ตัวอยู่ในวัดหรืออยู่ใกล้วัดแต่ใจออกนอกวัดใจอยู่ไกลวัดนั้นก็ไม่ใช่ทางดับทุกข์ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ไม่เป็นบุญกุศลทำให้ตนเองนั้นตกไปในนรกได้บางคนที่อยู่ในวัดเราก็จะเห็นว่าไม่เกรงใจวัดกินเหล้าเมายาในวัดเล่นการพนันในวัดทำบาปในวัดเอาสัตว์ไปฆ่าในวัดอะไรอย่างเงี้ยนั่นถือตัวเขาจะอยู่ในวัดแต่ใจเขาก็ไกลวัดเขาก็ไม่ได้อะไรเลยจากการเข้าวัดซึ่งไม่เกิดปัญญาอะไรเลยไม่เกิดศีลสมาธิเลยสู้กับคนที่อยู่ในวัดแล้วตัวก็อยู่ในวัดใจก็อยู่ในวัดไม่ได้คือสู้กับคนที่อยู่นอกวัดแต่ใจอยู่ในวัดไม่ได้คนที่ตัวอยู่นอกวัดแต่ใจอยู่ในวัดนั่นน่ะทำอย่างไรก็ต้องเป็นคนมีเมตตาเป็นคนไม่โกรธเป็นคนที่ไม่มักโกรธพยายามห้ามความโกรธได้ชนะใจตัวเองมีเมตตาแล้วก็พยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองเป็นคนที่มีเมตตาแล้วความโกรธก็ไม่ชนะใจไม่ครอบงำแต่เราก็ไม่ต้องทะเลาะกับใครไม่ต้องเกลียดไม่ต้องโกรธกับใครเจอหน้าใครก็มีแต่เมตตานั่นแหละตัวอยู่นอกวัดแต่ใจอยู่ในวัดเพราะใจมันดีไม่กลั่นแกล้งไม่เบียดเบียนใครสงเคราะห์เท่าที่เราจะสงเคราะห์ได้สงเคราะห์บุตรภรรยาสามีของตนให้ได้รับความสบายใจทั้งกายทั้งใจสงเคราะห์ญาติพี่น้องให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขและสงเคราะห์พ่อแม่ผู้มีพระคุณให้ได้รับความสุขในเมื่อเราได้ทำตนเป็นคนดีรู้จักศีลธรรมและก็สงเคราะห์สังคมที่เขาเดือดร้อนที่เขาตกทุกข์ได้ยากช่วยได้เราก็ช่วย เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเขาลำบากยากเข็ญทางใดที่เขาเป็นคนดีเราก็สงเคราะห์กันไปตามฐานะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ร่วมโลกกันฉะนั้นเรื่องการทำความดีเนี่ยเขาเรียกว่าคนอยู่ใกล้วัดใจอยู่ใกล้วัดใจมีศีลใจมีสัจจะเป็นคนไม่พูดจาโกหกไม่หลอกลวงไม่พูดจาหยาบคายเป็นคนที่มีความสุภาพอ่อนโยนก็ถือว่าใจใกล้วัดแล้วเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบคนอื่นเป็นคนที่เสียสละเป็นคนที่เอื้อเผื่อแผ่มีเมตตาซึ่งกันและกันคนเราถ้ามีธรรมะแล้วก็เรียกว่ามีพระอยู่ในใจมีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจมีพระธรรมเจ้าอยู่ในใจคอยตักเตือนสั่งสอนใจเรามีพระอริยะเจ้าคือเป็นผู้มีใจประเสริฐอยู่เหนือจิตใจมนุษย์เป็นคนที่เสียสละสูงอันนี้ถือว่ามีพระอยู่ในใจแล้วไม่คิดจะเบียดเบียนใครฉะนั้นจึงว่าถึงเราจะอยู่ห่างวัดแต่ขอให้ใจดีให้นึกไว้ถึงเรื่องความดีของเราที่เราได้ทำทุกครั้งไปจะเป็นการให้เสียสละอะไรก็สุดแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นความดีที่เราทำไว้การสำรวมจิตใจของเราให้สงบก็ถือว่าเป็นการเรามัดระวังใจเราไม่ให้เกิดทุกข์เรียกว่าเป็นคนชนะความโกรธได้ก
ก็ถือว่าพระอยู่ในใจแล้วคนเราเมื่อตกอยู่ในธาตุของอารมณ์มีความโกรธความเกลียดความชังจิตใจวาวุ่นไม่เคยสงบไม่เคยมีเมตตาเป็นคนเจ้าอารมณ์เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วถึงจะอยู่ในวัดก็ไม่มีความสุขก็เหมือนอยู่คนนอกวัดฉะนั้นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราเอาไปด้วยสอนให้เรากินเป็นสุขนอนเป็นสุขนั่งเป็นสุขไม่ให้เรามีทุกข์อะไรมากให้ตัดทุกข์ฉะนั้นเราจะอยู่ที่ไหนเราก็เอาวัดไปด้วยเอาพระไปด้วยถึงโยมจะว่าอะไรไม่ได้แต่ก็ขอให้ทำจิตใจให้มันถูกหลักถูกธรรมทำให้เกิดความสงบร่มเย็นในใจเราครอบครัวเราก็มีความสุขฉะนั้นเราก็ต้องนึกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่พระพุทธรูปพระธรรมคำสอนไม่ได้อยู่ที่ตู้พระไตรปิฎกพระสงฆ์เจ้าไม่ได้อยู่ที่วัดคุณธรรมของพระพุทธเจ้าคุณธรรมของธรรมะคุณธรรมของพระสงฆ์นั้นอยู่ที่ผู้ปฏิบัติตามผู้ใดปฏิบัติตามคนนั้นเนี่ยชื่อว่าเข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงวัดเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงศาสนาเข้าถึงศาสนาได้แต่คนถึงจะกินในวัดนอนในวัดแต่ไม่เคยปฏิบัติศีลเลยเป็นคนดื่มน้ำเมาเล่นการพนันเช่าชู้เป็นคนไม่มีสมถะหรือว่าไม่เป็นคนไม่มีวิปัสสนาคือไม่ได้พิจารณารู้จักละทุกข์ได้เลยไม่เคยข้ามอารมณ์หรือไม่เคยอยู่เหนืออารมณ์จิตใจตัวเองได้เลยเป็นคนเจ้าอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะอยู่ในวัดเท่าไหร่เราก็ไม่ได้ดับทุกข์เหมือนไม่ได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าซึ่งยิ่งอยู่ห่างไกลกันมากมายเลยฉะนั้นญาติโยมอย่าได้คิดว่าเราอยู่ไกลวัดเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องคิดว่าพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ที่ผู้ปฏิบัติตามทำยังไงเราจะเป็นคนใจดีเป็นคนใจเย็นเป็นคนไม่โกรธอันนั้นในพระอยู่ที่ใจเราเหมือนคนเอาพระมาคล้องคอแต่มีความโกรธมากมีความอิจฉาริษยาเขามากคิดที่จะต่อต้านหรือคิดที่กระทำไม่ดีคนอื่นอย่างเงี้ยอันนั้นถึงจะมีพระคล้องอยู่ที่คอแต่ใจเขาก็ไม่เป็นพระเขาก็เข้าไม่ถึงพระแต่คนไม่มีพระคล้องคอเลยแต่เขานึกถึงพระอยู่เรื่อยคิดถึงความดีอยู่เรื่อยคิดจะทำความดีอยู่เรื่อยระงับความโกรธตอบอยู่เรื่อยใครด่าก็ไม่โกรธไม่คิดจริงจังไม่อาฆาตพยาบาทใครเพราะทำใจดีอย่างนั้นได้พระก็ปรากฏอยู่ในใจพระเป็นนามธรรมธรรมะก็เป็นนามธรรมพระอริยเจ้าพระสงฆ์เจ้าก็เป็นนามธรรมแต่นามธรรมนี่เป็นของไม่มีตัวตนมีทุกข์ได้มีสุขได้มีบุญได้มีบาปได้มีสวรรค์มีนิพพานได้เพราะเป็นนามธรรมที่เรารู้จักพระพุทธศาสนาได้เราก็ต้องรู้จักเรื่องนามธรรมต้องพิจารณาด้วยปัญญาไม่ใช่ว่านรกสวรรค์นิพพานนี้จะจับยื่นมาดูให้เห็นตัวได้เพราะเป็นนามธรรมบุคคลที่ปฏิบัติเข้าถึงธรรมะเท่านั้นแหละจึงจะรู้บาปบุญสวรรค์นรกนิพพานเพราะต้องดูด้วยปัญญาปัญญาที่จะฝึกให้เกิดขึ้นก็ต้องศึกษาจากสติสมาธิเข้าไปถึงความสงบแล้วจึงจะมีญาณมีปัญญาให้รู้เห็นว่าบาปบุญสวรรค์นิพพานอยู่ที่ใจคนประตูใจเท่านั้นเองที่เราจะเปิดให้ดูได้ว่าอ๋อทำบุญแล้วได้บุญอย่างนี้เองเพราะทำบุญแล้วใจดีใจเย็นใจสงบอ๋อทำบาปเลยเป็นบาปนี่เองทำแล้วร้อนใจทำแล้วเป็นทุกข์ใจทำแล้วเศร้าหมองใจเป็นนรกอย่างนี้เองอ๋อนิพพานทำแล้วรู้จักดับทุกข์พอโกรธแล้วไม่โกรธตอบไม่โลภไม่หลงเป็นผู้มีสติระวังใจอะไรมากระทบใจก็มีปัญญาดับเคยโกรธเคยเกลียดเคยชังใครก็ดับวางได้หมดนั่นคือนิพพานที่เราเห็นพระศาสนาเห็นศาสนาเห็นอย่างนี้ที่เราอยู่ใกล้วัดเราอยู่อย่างนี้จะไปอยู่ประเทศใดจะอยู่เมืองใดแต่เราก็มีวัดมีพระอยู่ในใจของเราอยู่แล้วเราก็เข้าใจศาสนาพุทธอยู่ตลอดเวลาเพราะพระองค์สอนเรื่องนามธรรมสอนให้คนแก้ปัญหาหัวใจตัวเอง
ให้รู้จักโทษรู้จักทุกข์รู้จักสิ่งที่เกิดทั้งหลายเนี่ยเกิดจากใจเราเราจะไปเกลียดใครไปรักใจไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันให้เกิดทุกข์เดือดร้อนมีเรื่องมีราวต่างๆก็เรื่องจากใจทั้งหมดแต่ถ้า

ทำใจมีธรรมะได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีไปหมดฉะนั้นเราเข้าถึงวัดก็คือการพยายามไม่โกรธพยายามทำใจให้ผ่องใสเบิกบานไม่คิดประทุษร้ายคนอื่นไม่คิดเบียดเบียนคนอื่นมีเมตตาธรรมนั่นแหละเข้าถึงพระธรรมคำสอนได้ดีพระพุทธเจ้าทรงยกย่องบุคคลที่เข้าถึงธรรมะโดยสัจธรรมโดยนามธรรมโดยคุณธรรมด้วยจิตใจอย่างนี้ไม่ใช่วันโยมไปวัดทุกวันทุกวันแต่โยมไม่เคยเลิกโกรธเลยอย่างเงี้ยไม่เลยเลิกเมาเลยไม่เคยเลิกเล่นการพนันเลยไม่เคยเลิกเป็นคนเจ้าอารมณ์เลยก็ไปแต่วัดที่ตัวเท่านั้นเองแต่ใจไม่เข้าถึงวัดเลยอันนี้เราก็คงจะเข้าใจกันนะคงเข้าใจว่าเราเข้าถึงวัดแล้วด้วยการทำใจด้วยการปฏิบัติใจถ้าเราอยากจะถึงให้ง่ายๆก็ทำอย่างนี้ก็แล้วกันถึงทุกวันเราเข้าถึงวัดทุกวันที่บ้านเราเอาเพราะว่าก่อนจะนอนนะก่อนจะนอนก็กราบพระไหว้พระคิดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ภาวนาสัก5นาทีหายใจเข้าพูดหายใจออกโทมันจะสงบไม่สงบก็พุทโธสัก5นาทีแล้วก็นอนพุทโธหลับไปนั่นแหละเข้าถึงวัดนั่นแหละเข้าถึงพระนั่นแหละทำพระให้ถึงใจเราเข้าถึงพระทีนี้ถ้าเราจะถึงตลอดวันทำไงเราจะเข้าวัดเข้าถึงพระตลอดวันเดินก็พุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธกินก็พุทโธทำอะไรทำมาหากินจะทำการงานจะถุงข้าวตักน้ำถูบ้านแปรงฟันแล้วก็พุทโธพุทโธนึกพุทโธอย่างนั้นเรียกว่าเข้าถึงวัดตลอดวันเข้าถึงพระตลอดวันอยู่ที่บ้านแต่ว่ามีพระอยู่ที่ใจอันนี้ก็เรียกว่าเข้าถึงศาสนาเข้าถึงวัดเข้าถึงพระธรรมที่การระลึกดีมีสติสัมปชัญญะพระอยู่ตรงนี้เองคนบางคนก็บอกว่าถือของลางถือเครื่องลางของขลังไปสู้กับเขาทำไงก็ไม่เป็นไรใครเอาปืนมายิงก็ไม่เข้าไม่ถูกเอามีดมาฟันก็ไม่เข้าพอลืมตัวขึ้นมาเลยด่าแม่เขาด่าคำหยาบพอด่าคำหยาบอีกคนนี้เขาเอาโป้งเดียวตายเลยเพราะอะไรที่แรกถือมั่นในใจไม่ได้ออกวาจาแต่พอกล่าววาจาหยาบปุ๊บของขลังพระไม่คุ้มครองเลยไม่คุ้มภัยเลยพอกล่าววาจาหยาบหมดคุณธรรมตายได้เพราะอะไรเพราะพระไม่คุ้มครองคนที่กล่าววาจาหยาบคายคนที่มีใจโทสะร้ายพระจะคุ้มครองคนที่มีความดีที่มีกายวาจาใจเรียบร้อยเท่านั้นเองดังนั้นอยู่ที่บ้านก็ทำได้โยมไม่ต้องว่าเออฉันไม่มีเวลาเข้าวัดฉันจะต้องทำบาปต่อไปฉันจะไม่ต้องทำอะไรดีได้ปล่อยมันไปเถอะตามสเปสตาเพราะเราไม่เคยเข้าศึกษาศาสนาไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปไม่เคยเข้าถึงศีลธรรมก็ปล่อยตามเรื่องไปเลยผลที่สุดหารู้ไหมว่าการเข้าวัดไม่ใช่อย่าคิดอย่างนั้นเราอยู่ที่บ้านเราก็เป็นคนดีได้เป็นคนมีธรรมะธรรมโมได้เป็นคนทำใจได้เพียงแต่เราระลึกรู้อยู่ที่ตัวเราว่าเราภาวนาเป็นหรือไม่ควบคุมสติของเราให้รู้เออเราทำอะไรเรานั่งอย่างไรเรานอนอย่างไรเรากินอย่างไรเราพูดเราคิดอย่างไรผิดถูกอย่างไรเราก็ดูอยู่ที่เราเนี่ยไม่ต้องไปดูที่วัดวันนี้เราโกรธมากห้ามความโกรธไม่ได้เราก็รู้ว่านี่วันนี้เราตกนรกมากแล้ววันนี้เราใจดีมีความไม่โกรธเลยไม่มีความโกรธเลยใจเรามีเมตตาตลอดวันเราก็นึกว่าเออวันนี้เราเข้าถึงพระใจเราสบายใครว่าอะไรก็ไม่มีอารมณ์ร้อนเนี่ยวัดเข้าถึงวัดตรงวัดใจวัดจิตของเรานี่เองรู้ตัวเองว่าสุขทุกข์อย่างไรสงบอย่างไรแต่เราก็ต้องหัดฝึกกันฝึกไปวันละเล็กวันละน้อยพอแก่ตัวแล้วเราก็เต็มสมบูรณ์อันนี้พอไปรอแก่ตัวแล้วเข้าวัดไม่รู้อะไรเลยสวดมนต์ภาวนาไม่ได้สติเลยกลายเป็น

แล้วก็โยมไกลวัดใช่ไหมถ้ากินเหล้าลองอยู่ไกลวัดแต่เอาเหล้าไปตั้งในวัดก็ไกลวัดนะกินเหล้าเล่นการพนันนี่เจ้าชู้นี่อยู่ไกลวัดคนเราปฏิบัติตัวเองไม่จำเป็นต้องเข้าวัดทำดีอยู่ที่บ้านก็ได้แต่มีวัดเนี่ยคล้ายๆว่าเอาไว้เป็นที่สอนสั่งเอาไว้เป็นที่เตือนสติเราทำให้เราเป็นคนได้เห็นคนทำความดีแล้วเราก็ทำตามง่ายขึ้นไปดูวัดเนี่ยไปวัดเนี่ยไปเรียนแบบเหมือนกับเราเข้ามหาวิทยาลัยไปเรียนเขียนแบบเขียนที่บ้านก็ได้เป็นได้แต่ไม่มีคนแนะนำแต่เราไปวิทยาลัยเพื่อไปให้มีครูบาอาจารย์สอนสั่งเป็นวิชาการเป็นหลักการเราจะได้เป็นวัดก็เช่นเดียวกันก็ไปเรียนสอนสั่งเพื่อให้เรารู้ว่าวิธีนั่งสมาธิอย่างไรเดินจงกรมอย่างไรทำอย่างไรจะสงบกายวาจาใจเพราะคนในวัดเขาสงบกายวาใจเราก็ไปเรียนสิ่งที่ดีออกมาเท่านั้นเองแท้ที่จริงเราไปเรียนเพื่อมาทำที่บ้านเราแต่คนไม่รู้เรื่องก็นึกว่าจะต้องเข้าวัดตลอดเวลาแต่มีวัดไว้ก็เหมือนมีมหาวิทยาลัยวิทย์มหาวิทยาลัยทางวิญญาณที่สอนสั่งให้คนดีให้คนทำตัวเป็นคนดีไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันเป็นคนซื่อสัตย์อันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราสร้างวัดไว้เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยของมนุษย์อันนี้เมื่อเราเรียนงี้เราก็เรียนทุกวันนี้เราไม่มีเวลาเข้าวัดก็เหมือนเราไม่มีเวลาไปเรียนอะไรวิทยาลัยประเภทปิดน่ะไปเรียนสอบเข้าใช่ไหมเราก็เรียนแบบรามหรือเรียนแบบไปรษณีย์หรือก็เรียนแบบมสทกันน่ะเรียนฟังวิทยุมั่งอ่านหนังสือมั่งเราก็ไปสอบปริญญาได้ถ้าเราไม่มีวัดไม่มีวิทยาลัยเราก็สามารถจะได้ปริญญาเหมือนกันแต่นี่คนมีเวลาเนาะมีเวลามากก็ไปเรียนวิทยาลัยทุกวันคนที่มีเวลาน้อยก็เรียนที่บ้านวัดก็เช่นเดียวกันเรามีเวลาน้อยเข้าวัดไม่ได้เลยโยมจะไปเอาว่าผมไม่มีเวลาเข้าวัดเราเข้าที่บ้านเราปฏิบัติที่บ้านเราสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติตัวเป็นคนดีไม่ทอดทิ้งต่อหน้าที่อุปการะไม่ทิ้งลูกเมียให้เดือดร้อนไม่ทิ้งพ่อแม่ญาติพี่น้องให้เดือดร้อนไม่จะไปมัวเมาอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเราทำสิ่งนี้ได้เท่ากับเรามีศาสนาอยู่ในใจเราไม่ตกนรกใจจะเป็นเทวดาใจจะไปสวรรค์ตรงนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วทุกคนเข้าวัดได้เหมือนเข้าถึงศาสนาเข้าถึงทางดับทุกข์เป็นบุญกุศลได้ทุกคนเลยใช่ไหมโยมเขาได้ง่ายใช่ไหมนะเข้าใจใช่ไหมเข้าใจแล้วมันก็เป็นหลักที่เรามีไว้ในใจเราดีจะโยมจะบอกว่าผมไม่มีเวลาเข้าวัดก็เลยไม่มีโอกาสทำความดีเลยวันนี้ไปช่วยใครที่เขาเดือดร้อนสบายใจแต่คนนี้เขาเดือดร้อนมานะเขาไม่มีเงินใช้เลยเขาเจ็บป่วยลูกก็ไม่มีค่าเล่าเรียนเราจะช่วยกันหลายๆคนเห็นเขาเป็นคนดีไปช่วยกันคนละ5บาท10บาทช่วยเขาเดือดร้อนใกล้บ้านโอ้เขาพ้นไปได้เราภูมิใจเราวันนี้เราได้ธรรมะได้ศาสนะขึ้นมาการเกื้อกูลทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็สบายใจเหมือนเราถวายอาหารพระเนี่ยนั่งสบายนั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งสมาธิก็ได้อันนี้ถ้าเราเข้าถึงธรรมะมันเป็นเรื่องไม่ใช่ยากอะไรเลยคราวนี้คนเรามันนึกว่าโอ้เข้าวัดนี่มันที่จริงวัดมันเป็นพิธีกรรมเป็นพิธีกรรมทางศาสนาทำอย่างนี้เราก็ไม่เป็นใช่ไหมจะให้รัตนาศีลนั่นทำยุ่งยากเหลือเกินแต่ถ้าให้เราทำใจพุทโธพุทโธนี่ง่ายเขาทำใจให้ดีเนี่ยพุทโธพุทโธไม่โกรธเนี่ยมันง่ายที่จริงพุทธเจ้าก็ต้องการให้คนเรามามีพุทโธนั่นเองเป็นคนใจเย็นเป็นคนใจดีถ้าทำได้อย่างนี้ทุกคนก็มีความสุขเขาเรียกว่าบุญเกิดขึ้นที่การกระทำใจให้สงบบุญจากการเห็นว่าเราได้ทำความดีเสียสละเห็นจากการทำความดีที่เราสำรวมใจให้

0: บมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราไม่รู้จักดับเพราะบุญอันนี้มันเป็นเครื่องนำความสุขมาให้ทุกคนอันนี้โยมก็เอาวัดไว้ที่บ้านกันเลยกันนะไปวัดไม่ได้ก็อย่าไปโกรธนะอย่าไปโกรธภรรยาอย่าไปโกรธสามีอย่าไปโกรธลูกทำใจให้ดีเออวันนี้เราเข้าวัดที่ใจแล้วบ้านมันก็ไม่วุ่นวายทะเลาะกันทุกวันด่ากันทุกวันโกรธกันทุกวันมันก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยจะอยู่ในวัดก็ไม่สงบอยู่นอกวัดก็ไม่สงบนะไม่เป็นไรถูกจุดแล้วก็เริ่มต้นแก้ใจบ้านร้อนเพราะใจมันร้อนใจเย็นบ้านมันก็เย็นเราไปแก้ที่บ้านไม่ต้องแก้ที่ตัวเราเราให้เขาทะเลาะเราคนเดียวสามีจะบ่นไงภรรยาก็นั่งพุทโธไว้แล้วพรุ่งนี้ค่อยคุยกันวันนี้ปล่อยบ่นคนเดียวพอภรรยาบ่นไงสามีก็นั่งเฉยไว้ภรรยาบ่นคนเดียวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันถ้าต่างคนต่างบ่นเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเพราะต่างคนต่างไม่มีเหตุผลภรรยาก็เจ้าอารมณ์สามีก็เจ้าอารมณ์ลูกก็เจ้าอารมณ์ผลที่สุดคนที่มีอารมณ์ก็เข้ากันไม่ได้ก็ต้องเฉยไว้คนที่เฉยนั่นคือน้ำคนที่ไม่เฉยนั่นคือควายเราก็แยกเชื้อออกซะไฟก็ลุกไปเดี๋ยวก็ดับเอาไม่ขีดไปจุดอะไรก็ไม่ติดเพราะไม่มีเชื้อถ้าเรามีเชื้อที่มันความโกรธพอมีเชื้อปุ๊บคนนี้ว่าไปคนนั้นตอบมามีเชื้อเลยผลที่สุดลุกไหม้ใหญ่เลยปัญหาก็คือแก้ที่ใจเราก็คือแยกเชื้อซะไม่โกรธตอบไม่เถียงตอบแล้วมันก็อยู่กันได้คนเราพอพูดกันทุกวันทุกวันมันโกรธกันไปก็ก่อเชื้อมากขึ้นมากขึ้นพอแก่แล้วก็ไม่อยากมองหน้ากันเบื่อกันไม่เบื่อใครทั้งกับคนที่เรารักมากกันเนี่ยคนที่เรารักมากเราเบื่อมากที่สุดรำคาญมากที่สุดเพราะเรามันใส่เชื้อกันทุกวันมันกลายเป็นของบูดไปเลยเป็นคนโยนใช่แต่ที่เราจะต้องหยุดยั้งชั่งจิตเราไม่โต้ตอบอันนั้นในความดีที่เราสร้างไว้คนเฉยเนี่ยคนที่น่ารักไอ้คนไม่เฉยนี่มันก็เลยกลายเป็นคนที่วุ่นวายไม่น่ารักอันนี้จึงว่าธรรมะเขาก็สอนให้เราจำใจอย่างนี้อยู่ที่บ้านเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ใช่จะเอาคนไปทำพระทุกคนคือให้ทำใจที่ตัวเราเท่านั้นเองให้ดีคือเราไม่บวชแต่เราก็ทำใจได้เป็นพระหรือเราไม่เข้าวัดแต่เราก็ทำใจให้เป็นพระได้อันนี้ก็เราก็ต้องรู้จักชีวิตของเราที่เป็นอยู่แก้ที่ตัวเราให้ได้กันแล้วกันแก้อารมณ์ให้มันตกอย่าเป็นคนอารมณ์ร้อนอย่าเป็นคนวู่วามแล้วอย่าถือทิฏฐิกันปลดทิฏฐิให้มันได้ก็จบกันสามีภรรยาได้มากก็ทิฏฐิมากไม่ยอมลดทิฏฐิกันมันก็ไม่เข้าใจกันลูกก็มีทิฏฐิกับพ่อแม่ถือว่าเราเป็นเด็กแล้วเราก็ต้องอิสระอะไรเงี้ยพ่อแม่จะมาควบคุมเราไม่ใช่เด็กเล็กๆก็ไม่ยอมกันพ่อแม่ก็ถือว่าลูกเราก็จะต้องควบคุมให้มันอยู่ให้ได้เพราะสึกเข้ากันไม่ได้ปัญหาก็เกิดขึ้นในสังคมแต่ถ้าทุกคนเราต่างคนต่างแก้ใจกันได้นะจบไม่มีอะไรเลยทุกคนก็ใจเย็นไปหมดพอวางเฉยกันได้ปล่อยวางกันได้ทุกคนก็ทำความดีก็ไว้ใจกันมีความมั่นคงต่อกันบางทีสามีไปทำงานกลับดึกๆเดือนเดือนภรรยาก็เอาเลยไปไหนมาสอบสวนนะ เป็นนายสอบสวนไปสามีก็ชักลำคาญมาสอบสวนทุกวัน อันนี้เราก็ต้องปล่อยเขาไปเขามีคุณธรรมอย่างเดียวขอให้เขามีความซื่อสัตย์ให้เขามีคุณธรรมเขาก็กลับมาบ้านเราแล้วก็ถือว่าเป็นคนของเราอันนี้ปัญหาที่ใจคนเราเนี่ยเขาแก้กันไม่ตกเยอะในสังคมทุกวันเนี่ยแต่ว่าธรรมะที่เรารู้จักฝึกตนเนี่ย ฝึกให้มีความสงบเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่มีคุณธรรมมากพยายามหัดภาวนาให้ได้พุทโธให้เป็นดูลมให้ใจเข้าพุทหายใจออกโธเรียนที่ตัวเราเนี่ยเรียนจับใจเราเรียนพิจารณาที่ตัวเราให้เห็นตัวเรามากๆโดยมากเราเวลาโกรธจะลืมตัวเองเวลาโกรธใครเกลียดใครอยากจะว่าใครลืมตัวเองนี่เราก็มาหัดนึกตัวเองให้บ่อยๆเห็นหน้าตัวเองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเห็นตัวเองมากๆแล้วก็เวลาจะโกรธก็นึกถึงตัวเองไว้มันก็หายโกรธทันทียิ่งเราไปรู้ใจตัวเองได้ยิ่งดับได้ทันทีแล้วโกรธปุ๊บมันอยู่ที่ใจเรารู้ว่ามันจะโกรธเนี่ยดับได้ทันทีเค้าเรียกว่ารู้ใจตัวเองรู้อารมณ์ตัวเองรู้จิตตัวเองไอ้ตัวรู้นั้นเป็นตัวดับได้ทันทีแล้วนี้เราก็หัดมองตัวเองให้มากขึ้นหายใจเข้าพุทหายใจออกโธทำสติอยู่เรื่อยเวลาโกรธก็หัดพุทโธไว้ไม่ใช่โกรธแล้วโกรธตอบเลยไม่ใช่ใครว่าอะไรโกรธตอบเลยพอหัดทำงี้ก็เรียกว่าคนชนะใจตัวเองทีนี้ไปที่ไหนก็เอาไปได้หมดเลยมีพระคุ้มครองใจใจก็เลยเยือกเย็นใครจะบ่นใครจะด่าใครจะว่ามันก็เฉยไปหมดก็สบายคนเดียวนี่เรียกว่ามีพระมีวัดที่ใจเราก็พอแล้วดีก็มีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านคนโกรธอีกคนมีเงินเป็นร้อยล้านทำใจไม่ได้ทุกวันโกรธทุกวันโลภทุกวันมีใจพยาบาทอาฆาตทุกวันตัวตนมากขึ้นถือว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่ขึ้นมาเขาก็ไม่เคยสบายใจแต่เรามีความมีธรรมะเราทำใจเย็นได้สงบได้เราก็รวยทางใจของเราเราก็มีความสุขของเราพอเข้าใจไหมพอทำได้ไหมฮะกำลังทำอยู่เมื่อกี้โยมบ่นว่าไม่ได้เข้าวัดกันนี่เข้าเลยนะเข้าไหมทำได้ไหม
1: ถ้ามีเงินเท่าไหร่ก็จะเข้าได้
0: เข้าที่บ้านเรานี่นะก็เงินมันก็ต้องหาอยู่แล้วจะไปทุกข์กว่าที่มันหาไม่ได้ได้เท่าไรเราก็เอาเท่านั้นเลยอย่าไปโลภสิอย่าไปโลภเกินไปได้เท่านี้เลยจะไปคิดเล่นใต้ดินเล่นบนดินอย่าไปคิดมันแต่งวดนี้เอาสักล้านสองล้านทั้งหมดถูกเขากินหมดทุกงวดเลยอันนี้พอเราทำใจโลภแล้วก็เลยหมดตัวเสียเวลาเปล่าเราไม่เอาไม่โลภมากเอาแค่พอกินพอใช้รวยก็เป็นทุกข์เปล่าๆตายก็เอาไปไม่ได้ตายก็เป็นสมบัติของโลกไปนะแม้แต่ร่างกายเรายังเอาไปไม่ได้เลยยังต้องเผาทิ้งเลยเรื่องอะไรเราจะเอาเงินทองติดตัวไปได้ทุกคนเราก็มีธรรมะก็เลยกันจะได้มีความสุขเราจะรู้หรือว่าเราตายเมื่อไหร่เป็นหนี้ก็จะเป็นหนี้ที่ใจกันเป็นนี่เลยเรียกว่าคนมีเครดิตคนมีเครดิตก็เอาตัวเองรอดจนได้เนี่ยไม่เป็นไรหรอกอย่าไปเป็นทุกข์มันเพราะนี่ยังมีชีวิตอยู่ก็ทำไปคนที่กู้นี่ยืมสินเขาไม่ได้เลยคนหมดเครดิตนั่นน่ะจนไม่มีทางออกเลยอย่าไปก็ยืมใครเขาไม่ให้หมดท่าเลยยังก็ยืมได้ก็ยืมไปก่อนเอามาหมุนให้มันได้มากกว่าเก่าก็แล้วกันเอาลองทำใจให้มันดีให้มันฟุ้งซ่านทำไมหมุนไม่ไปก็หาทางเปลี่ยนแปลงใหม่สิดัดแปลงแก้ไขใหม่อย่าไปเดินรอยเดิมก็ตายสิขายอย่างนี้ไม่พอก็ต้องหาอะไรเพิ่มขึ้นมาขายอีกมันก็ไปได้หาช่องทางหนูตัวเดียวยังขายรวยเลยโบราณเขาบอกอ่ะหนูมันเป็นนิมิตขายตัวเดียวรวยก็สะสมบ่อยๆลองทำใจให้มันดีให้มันฟุ้งซ่านนะเวลานั้นพยายามทำให้หนี้มันหมดในใจก่อนพุทโธพุทโธให้หนี้มันหายในใจเดี๋ยวมันก็มีสติปัญญาแก้ปัญหาเองนอนหลับ แต่จะดื้อจะเดินนั่งนอนก็นึกแต่นี่แต่นี่ตายไงไม่มีปัญญาแก้นี่แน่มันต้องทำใจให้มันหมดนี่ในใจก่อนพลังนั้นมันจะเกิดขึ้นมาแก้ปัญหาตกแล้วก็พุทโธของเราไปแทนไม่ไปสนใจมันนี่เป็นวิธีคิดอย่างหนึ่งนะว่าบ่นแล้วคิดอีกอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นธรรมะคือเกิดดับเช่นภรรยากับสามีเนี่ยสามีเป็นคนขี้ภรรยาเป็นคนขี้บ่นด่าเช้าด่าเย็นสามีก็ทนเพื่อลูกทนเมื่อตอนนี้ทุกวันทุกวันก็เลยอดไม่ไหวก็เลยไปวัดไปวัดพระบอกมาไม่จะมาบวชไอ้คนมีทุกข์เนี่ยมาบวชไม่ได้เดี๋ยวก็คิดกลับบ้านอีกอย่างนั้นบอกเบื่อแล้วไม่เอาแล้วภรรยาผมปากเก่งบ่นวันยังค่ำบอกเออไปทำใจให้ได้ก่อนอยู่บ้านไม่ได้จะอยู่วัดได้ยังไงไอ้นั่นแค่ภรรยาบ่นคนเดียวถ้าเกิดคนทั้งวัดก็บ่นให้จะทนได้ก็เลยเอาธรรมะไปนะเวลาภรรยาพูดอะไรเนี่ยให้รู้เกิดดับเวลาอ้าก็เกิดเวลาหุบก็ดับพอปากอ้าก็เกิดดับให้ดูความเกิดดับอย่างเดียวเวลาอ้าปากก็เกิดเวลาหุบก็ดับเกิดดับให้นั่งไปดูเกิดดับอย่างเดียวแล้วจะสงบพระตั้งใจเชื่อพระทั้งทีอาจจะดับทุกข์ได้ก็ไปบ้านพอขึ้นกระไดปุ๊บภรรยาก็ด่าแล้วไปไหนมาด่าเลยก็ตั้งสติเกิดดับเกิดดับก็นั่งภรรยาก็นั่งด่าแต่ก็นั่งดูปากเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับหายโกรธเลยนี่ก็ด่าทุกวันก็นั่งดูเกิดดับเกิดดับก็ไม่ทิ้งเกิดดับภรรยามันจะบ้าไงด่าไม่โกรธทุกวันเคยด่าโกรธนี่ด่าไม่โกรธจะบ้าไงก็ไม่สนใจเกิดดับอย่างเดียวพอสุดด่าเหนื่อยๆเข้าเลยเลิกด่าเลยบอกอ๋อไอคนนี้มันเปลี่ยนนิสัยมาแล้วด่าไม่เจ็บแล้วเลยเลิกด่าก็เลยอยู่กันอย่างเป็นสุขเพราะไอ้คนนั้นอุเบกขาเฉยได้ดูความเกิดดับได้จะเรียกว่าตบมือข้างเดียวอ่ะใช่ไหมเหมือนกับเราเอามือเนี่ยเอามือจับงี้มันติดใช่ไหมแต่ถ้างี้ไม่ติดเกิดดับมืออย่างนี้แหละไม่ติดใช่ไหมไม่แตะอะไรก็ไม่ติดคนเราถ้าทำใจได้ก็เหมือนอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนที่ทำใจไม่ได้ไปยึดว่าเขาด่าเราว่าเขาเหมือนยิบทำอะไรเนี่ยยกขึ้นมาหนักเลยเกาะแน่นเลยปล่อยกูจะแตกเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ตื่นธรรมะเราก็อย่างนี้ทำอย่างนี้ต่อไปก็ไม่ถูกแล้วก็ให้นึกอย่างนี้นึกว่ามันไม่มีอะไรอย่าไปนึกว่ามันมีตัวตนปากกับหูมันไกลกันเราไกลมากเขาไกลเขาใกล้แล้วก็ให้นึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเกิดมีดับอย่าไปคิดว่าแหมมันว่ากูคนเดียวพอเรามันหัดถือซะเคยมันหัดยึดซะเคยมันไม่เคยปรงแต่พอเรามามีธรรมะเนี่ยมันจะเปลี่ยนนิสัยตัวเองด้วยการหัดปรงหัดละมันก็จะทำให้ใจสงบได้แก้ปัญหาตัวเองตกอย่าว่าจะด่าวันให้มันด่าร้อยวันก็ช่างมันเถอะมันเหนื่อยมันเลิกไปเองแหละบ่นตะกี้วันก็บ่นไปนะเข้าพอเราเฉยมันไม่บ่นหรอกคนด่ากันเนี่ยเขาต้องการด่าให้โกรธใช่ไหมถ้าด่าคนนั้นไม่โกรธใครจะด่าไหมคนนั้นนั่งหลับตาเฉยเนี่ยแต่เข้าเลิกด่าแต่เข้าก็ลำบากใจแม่กูด่ามันให้มันโกรธมันไม่โกรธเนี่ยก็เลยไม่อยากด่ากูว่ามันเถียงมันไม่เถียงมันเฉยก็เลยเลิกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราพยายามเอามาใช้ให้ได้เรามาปฏิบัติให้ได้เลยถือจะดับไม่ได้มากแต่ก็เป็นสิ่งที่ช่วยเราได้เยอะเลยอย่างน้อยก็เป็นครูสอนใจเราให้สงบได้มากมันก็จะไม่เหมือนเดิมใจก็จะเยือกเย็นได้คนด่าเราสงบมันดีแล้วมันสงบต่อไปแต่ไอ้คนด่ามันไม่สงบอยู่แล้วก็ทุกคนเดียวแต่ต่อไปก็เลิกด่าเองเลิกบ่นเอง

การที่ให้กับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือให้การให้กำลังแก่พระศาสนาพระภิกษุก็ต้องอาศัยกำลังจากชาวบ้านไปวันหนึ่งถ้าขาดกำลังจากการให้จากชาวบ้านแล้วก็ไม่มีกำลังที่จะประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์ต่อไปฉะนั้นผู้ให้ก็ถือเป็นผู้ที่สงเคราะห์ศาสนาสงเคราะห์ให้พระภิกษุได้มีกำลังในชีวิตปฏิบัติทำความดีสืบต่อไปไม่สูญไม่สิ้นศาสนาพระภิกษุเมื่อได้รับอาหาร ได้รับจากทายกทายิกาแล้วก็นำกำลังที่ได้ให้ได้รับนั้นไปศึกษาสมณธรรมศึกษาธรรมวินัย เมื่อเข้าใจในพระพุทธศาสนาแล้วก็นำคำสอนของพุทธเจ้านั้นไปสู่ประชาชนไปสู่พุทธบริษัทให้รู้ว่าบุญให้รู้จักการทำบุญให้รู้จักการละบาปบำเพ็ญบุญให้รู้จักการทำความดีขยันบำเพ็ญในชีวิตตัวเองให้รู้จักว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรสวรรค์นรกนิพพานเป็นอย่างไรเมื่อพระภิกษุได้รับกำลังจากญาติโยมแล้วก็ไม่ได้เปล่าประโยชน์พระภิกษุก็ต้องไปประพฤติปฏิบัติค้นคว้าธรรมวินัยเพื่อนำความรู้ความเห็นนั้นมาแนะแนวหรือชักจูงญาติโยมให้รู้เรื่องของพระศาสนาอันนี้เป็นการให้กำลังสืบทอดกันมาถึงทุกวันนี้ถึง 2,000 กว่าปีฉะนั้นการให้ทานเป็นการให้กำลังจากพระภิกษุสามเณรผู้ให้ก็เป็นผู้ได้รับความสุขใจคือได้สละทรัพย์ไปสละความเสียดายออกไปทำให้รู้ว่าเราได้ทำบุญครั้งหนึ่งทำความดีครั้งหนึ่งในการทำนั้นทำให้เราได้จดจำนำพาไว้ในใจเราเหมือนเงาตามตัวหรือมันการสะสมบุญบ่อยๆสะสมไปทุกครั้งไปจิตใจของเราก็ย่อมผ่องใสย่อมเบิกบานไม่ต่างอะไรกับคนที่สะสมทรัพย์ไว้เก็บไว้เพียงระบะเพียงบาทเพียง10บาททุกวันพอนานวันก็ย่อมมีทรัพย์มากย่อมเป็นผู้ที่มีทรัพย์ย่อมภูมิใจในทรัพย์ตัวเองที่ตนเองได้สะสมไว้จึงการมีทรัพย์บุญก็เช่นเดียวกันไม่ต่างอะไรกันด้วยการสะสมบ่อยๆย่อมเกิดความภูมิใจดีใจเหมือนกับคนที่เอาเงินไปฝากไว้ธนาคารรู้ว่าได้ดอกเท่านั้นมีต้นเท่านี้พอได้รู้เรื่องอย่างนั้นก็นึกเมื่อไรก็ดีใจเมื่อนั้นเพราะรู้ว่าตนเองไม่จนทรัพย์มันมีความภูมิใจจึงเรียกว่าการสะสมบุญบ่อยๆย่อมเกิดความสุขแต่บุญนี้เป็นทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในนี่ย่อมนำติดใจไว้ทุกเวลาแต่ทรัพย์ภายนอกนั้นต้องไปขวนขวายต้องไปหยิบไปหาจึงจะได้รับความสุขแต่ทรัพย์ภายในใจนี้เอาไปที่ไหนก็ไปได้จะกินจะเดินจะนั่งจะนอนแม้จะแตกดับตายไปในชาตินี้ไปข้างหน้าก็ยังได้รับผลกุศลที่เรานำทรัพย์ไว้ในภายในบุญท่านเปรียบเหมือนว่าสะสมเหมือนตักน้ำใส่ตุ่มตักน้ำใส่ตุ่มใจบ่อยๆตุ่มก็เต็มได้หรือเปรียบเหมือนฝนตกบ่อยๆย่อมเต็มในแม่น้ำได้การทำความดีนั้นไม่ได้ทำให้ใครทำให้กับตัวเองได้รับความสุขใจพอสุขใจมากเท่าไรเราก็รู้ว่านั่นแหละบุญเพื่อไปทำลายความทุกข์ใจเพราะคนเรามีปัญหาทุกคนมีอยู่มีความทุกข์ใจมีอยู่เพราะชีวิตคนเราต้องรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบครอบครัวรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างก็ย่อมไม่เกิดความสุขสงบใจ

แต่เมื่อเราจะเอาความสุขสงบใจเราก็ต้องสร้างกุศลทำความดีของเราการที่ทำสิ่งเหล่านี้ก็คือทำให้แก่ตัวเองก่อนนั่นเองคนเราไม่ใช่ไปรอวันตายถ้าเราไปทำบุญก่อนตายวันตายแล้วเนี่ยเราเอาอะไรไปไม่ได้ตายเสียแล้วบุญก็เป็นคนอยู่ไปคนที่ตายเขาจะทำให้เราหรือเปล่าก็ไม่รู้บางทีก็ทำกันแค่เจ็ดวันทำกันแค่ร้อยวันก็ไม่กี่ครั้งเขาทำบุญให้เราเราตายแล้วเราจะได้รับรู้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ถ้าไปเกิดเป็นเปรตก็ยังมีโอกาสมาโมทนาบุญถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเกิดเป็นสัตว์อื่นเราก็ไม่มีโอกาสมารู้จักโมทนาบุญมันก็รับส่วนกุศลและอกุศลกรรมที่เราทำไว้เสียแล้วฉะนั้นเราต้องทำตอนเป็นๆอย่าไปรอตอนตายทำให้รู้ว่าทำดีทำให้รู้ว่าทำถูกทำให้รู้และทำแล้วเกิดความสุขใจเกิดความสบายใจเกิดความรู้ว่านี่เนี่ยบุญของเราบุญที่ประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจอย่างนี้ถ้ารอให้ตายซะแล้วจึงจะทำบุญนั้นมันเป็นความประมาทของคนเราที่เข้าไม่ถึงพระธรรมไม่เข้าถึงคำสอนของพุทธเจ้าฉะนั้นจึงว่าไอ้การอุทิศให้ตัวเองนั้นควรทำตั้งแต่เป็นจึงว่าพวกเรามีพุทธศาสนาไว้ดีแล้วเนี่ยก็ควรให้เข้าถึงพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นธรรมคำสอนที่ดับทุกข์สามารถจะพาจิตใจของเราเนี่ยไปถึงสุคติได้สุคติในที่นี้ก็หมายถึงทำจิตใจของเราให้เกิดความสุขในปัจจุบันก่อนและอนาคตก็ได้ทำให้ใจเราเป็นเทวดาก่อนทำให้ใจของเราถึงวิมานก่อนทำให้ใจของเราพ้นนรกก่อนทำให้ใจของเราเป็นสุขสงบก่อนแล้วถ้าเราทำปัจจุบันนี้ได้แล้วอนาคตก็มีหวังแต่ปัจจุบันนี้ใจของเรายังเป็นทุกข์ยังสับสนยังวุ่นวายใจยังไม่เกิดความสบายใจสักทีทำบุญเท่าไรก็ไม่เกิดความสบายใจอันนี้เรียกว่าเราทำยังไม่เข้าถึงกันไม่เข้าถึงบุญจริงๆฉะนั้นเราต้องพยายามยึดหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมาตั้งไว้ในดวงใจของพวกเราเมื่อเราตั้งในดวงใจของพวกเราแล้วก็จะไม่คลาดเคลื่อนไปสู่ที่อื่นเราก็จะมีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราพระธรรมเจ้าอยู่ในใจของเราพระสงฆ์เจ้าอยู่ในใจของเราเราก็มีพระรัตนตรัยคนที่มีพระรัตนตรัยนั้นท่านบอกว่าตายแล้วไม่ตกนรกจะทำบาปมาสักเท่าไหร่ก็สุดแล้วแต่จะฆ่าคนหรือจะทำบาปอะไรใหญ่โตแค่ไหนเว้นอยู่ฆ่าพ่อฆ่าแม่เท่านั้นแต่ถ้าเราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยจนจิตของเรานั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นที่ระลึกตลอดเวลามีพระธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวด้วยการปฏิบัติตามตลอดเวลามีพระสงฆ์เจ้านึกถึงว่าการปฏิบัติของพระอริยสงฆ์เนี่ยมีจริงบุคคลเราย่อมละกิเลสได้จริงย่อมละความโกรธได้ย่อมละความโลภได้ย่อมละความหลงได้ด้วยการทำใจให้หมดไปสิ้นไปในเมื่อพยายามเจริญจิตใจเช่นคนเราเนี่ยเมื่อเกิดเป็นคนที่โกรธเนี่ยถ้าเราเชื่อในพระสงฆ์เนี่ยที่ปฏิบัติดีเราจะรู้ว่าความโกรธไม่สามารถชนะได้แต่ถ้าคนเราไม่เชื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าก็มันโกรธก็ต้องปล่อยให้มันโกรธเรื่อยไปปล่อยจนยันแก่ยันตายก็ไม่เคยชนะความโกรธแต่ถ้าเราเชื่อทำคำสอนของพุทธเจ้าว่าการปฏิบัติธรรมนั้นให้ผลดับทุกข์จริงๆพระสงฆ์ได้ดับความโกรธได้มีอยู่เราก็พยายามปฏิบัติตามพระอริยสงฆ์ว่าความโกรธนั้นต้องเจริญสขันติต้องเจริญสติอยู่ตลอดเวลาตลอดวันกินก็รู้นั่งก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้คิดนึกอะไรก็รู้ตั้งสติระงับความโกรธแล้วก็มีความอดทนในเมื่อเขาด่าเขาว่าเราเขานินทาให้ร้ายเราเขาเสียดสีเราก็อดทนแล้วเราก็เจริญเมตตาให้ใจตัวเองสงสารตัวเองว่าความโกรธเป็นทุกข์ความโกรธทำให้ใจเศร้าหมองความโกรธทำให้เกิดความทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่มีความสุขสงบ
เมื่อเราพิจารณาอย่างนั้นเราก็เกิดเจริญเมตตาให้มากขึ้นสงสารคนที่ถูกโกรธสงสารคนโกรธเมื่อเราเจริญเมตตามากมากขึ้นความโกรธก็ดับไปพอความโกรธดับไปได้เราก็เลยรู้ว่านี่แหละธรรมคำสอนพุทธเจ้ามีจริงพระอรหันต์มีจริงพระนิพพานมีจริงเพราะว่าผู้ปฏิบัติได้ผลจากที่เราทำการที่เราทำใจของเราได้เนี่ยเราจึงจะรู้ว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคำสอนที่ดับทุกข์พระสงฆ์เจ้าก็ดับทุกข์ไปยังเราอย่างนี้อันนี้เป็นเครื่องพยานยืนยันที่เราเข้าถึงพุทธศาสนาเราจะมีเครื่องวัดที่ใจเราทำบุญแล้วดับทุกข์อย่างนี้ให้ทานอย่างนี้ก็เข้าไปถึงหลักของการความสงบใจและความตนีความโลภได้จริงๆเพราะหลักปฏิบัติธรรมรักษาศีลก็ทำให้กายของเราเนี่ยเรียบร้อยขึ้นวาจาของเราก็ไม่หยาบคายพูดจาก็ดีขึ้นสุภาพขึ้นไพเราะขึ้นจะพูดอะไรก็มีสติในการพูดคุยจิตใจก็เยือกเย็นขึ้นมีสติในการระงับใจไม่เป็นคนอารมณ์เล่าร้อนวู่วามเนี่ยจะจึงว่าผลของการให้ทานผลของการรักษาศีลผลของการเจริญภาวนามันจะให้ผลแก่ความให้แก่ใจเราได้เกิดความสุขสงบอย่างนี้ทำบุญมันต้องเห็นในชาตินี้ไม่ต้องไปรอในชาติหน้าทำให้เกิดความร่มเย็นในตัวเราทำให้เกิดความร่มเย็นในครอบครัวเราพอตัวเราร่มเย็นแล้วครอบครัวเราก็ปล่อยร่มเย็นลูกจะเป็นลูกเป็นหลานทุกคนก็ปล่อยมีบุญมีกุศลคุ้มครองอาตมาเคยตอนที่เป็นเด็กๆพี่สาวเป็นสาวรุ่นอาจารย์ไปสอนสมาธิที่วัดพี่สาวเป็นคนเจ้าอารมณ์มากโกรธเก่งแล้วก็ปากร้ายเวลาเราทำอะไรผิดจะต้องดุต้องว่าเราตลอดเวลาซึ่งเราจริงๆเราก็ไม่น่าจะว่าไม่น่าจะเอาความผิดแก่เราเพราะคนเรามาอยู่ใกล้กันมันก็กระทบกันทุกวันเสร็จแล้วเขาไปนั่งสมาธิไปนั่งเพียงคืนเดียวน่ะไปนั่งกับน้องชายน้องชายก็ยังเด็กๆอยู่พี่สาวไปนั่งได้สมาธิพอกลับมานี่พูดไพเราะใจเย็นนอบนึกแปลกใจเวสมาธินี่ดีถึงขั้นนั้นเชียวเลยแค่พี่สาวเราไปนั่งคืนเดียวกลับมาเป็นคนใจเย็นธรรมดาจะกินข้าวเนี่ยก็จะต้องดุต้องว่าเราเลยไม่เคยเรียกเราทานสักวันเดียวตั้งแต่ไปนั่งสมาธิมาพี่สาวเรากลายเป็นคนมีเมตตาเรียกเราทานอาหารใช้วาจาอ่อนหวานได้พอนึกสมาธินี่ดีจริงๆนะเปลี่ยนใจคนจากคนใจร้อนให้เป็นคนใจเย็นแม่ถ้าพี่สาวเราไปนั่งสมาธิอย่างนี้ทุกวันก็ดีที่จะได้ไม่ต้องมาด่าเราไม่ต้องมาทะเลาะกับเรามันนึกเลยว่าโมทนากับความดีที่พี่เราไปปฏิบัติแต่ไปไม่กี่วันหรอกเดี๋ยวเลิกปฏิบัติเราก็เหมือนเดิมก็คิดโกรธโทโสโมโหเหมือนเดิมแต่ว่าสมาธินี่เพียงไปสัมผัสเพียงพักครู่ๆยังดีได้นะจึงว่าธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยอัศจรรย์เปลี่ยนใจเปลี่ยนนิสัยคนชั่วแวบหนึ่งอย่างเนี้ยสมัยก่อนที่ฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วบรรลุเลยไงฟังธรรมพุทธเจ้าฟังไปไม่กี่ชั่วโมงบรรลุใจดีเลยไม่เป็นคนขี้โกรธเลยไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์เลยตัดใจได้เลยเพราะธรรมะมันซับซึ้งหรือซึมเข้าไปในใจของคนแต่สมัยนี้ก็ยังมีอยู่ธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยถ้าพวกเราได้มาประพฤติปฏิบัติก็สามารถที่จะพัฒนาจิตของเราให้ดีขึ้นได้สามารถจะเปลี่ยนระบบจิตใจของเรามันเยือกเย็นไม่เร่าร้อนได้แต่คนเราก็ไม่ได้เข้าถึงกันถือว่าเป็นของยากความจริงมันอยู่กับลมหายใจอยู่แล้วธรรมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้านี่อยู่กับลมหายใจอยู่แล้วบุญก็อยู่กับลมหายใจอยู่แล้วบาปก็อยู่กับลมหายใจก็ว่าได้สวรรค์นิพพานมันก็ไปกับเราอยู่กับลมหายใจถ้าเราต้องการให้เกิดความสุขสงบในจิตใจของเราก็ดูลมหายใจ
นอนดูลมให้ใจนั่งดูลมให้ใจเดินดูลมให้ใจกินดูลมให้